0: ถูกต้องไหมนะปิ่นชูให้เพื่อนดูเลยค่ะ7 3 ส่วน 4ถูกต้องไหมเด็กถูกต้องนะคะออกมาติดที่ใบที่2เลยลูกติดข้างๆกันเหมือนที่คุณครูแสดงเลยนะถูกต้องทุกคนปรบมือให้ปิ่นหน่อยค่ะระบายสี3ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนส่วนที่ระบายสีแสดง4 3 ส่วน 4ต่อไปบัตรภาพใบที่3เด็กๆสังเกตใบที่3ก่อนนะคะถ้าใครมองไม่เห็นนะนักเรียนต้นทางดูที่จอได้นะคะบัตรภาพใบที่3ส่วนที่ระบายสีแสดง7ส่วนใดทุกคนจับหู1 2 3กลุ่มที่2ยาย่าออกมาเขียนเลยเศษส่วนใดนะหนูเลือกมา1ใบเลยลูกแล้วก็เขียนเลยค่ะ ยาย่าชูให้เพื่อนดูเลยยาย่าเขียนว่าอะไรลูกเศษ1ส่วน4ยาย่ามาติดไว้ข้างบัตรภาพเลยค่ะถึงไหมถึงนะเศษ1ส่วน4ทุกคนปรบมือให้กับยาย่าหน่อยค่ะนักเรียนต้องตรวจสอบความถูกต้องที่เพื่อนออกมาเขียนหน้ากระดานด้วยนะคะต่อไปทุกคนมาลงให้กลุ่มที่3ดีกว่ากลุ่ม1แล้วกลุ่ม2แล้วกลุ่ม4แล้วต่อไปกลุ่ม3ทุกคนกลุ่ม3มือลงใครจะออกมาเขียนปรึกษากันเลย1 2 3มาเลยค่ะลูกยกมืออ่านชะเอมชะเอมออกมาเลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะหนูปรึกษากันแล้วก็ตกลงกันเลยใครจะออกมาเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีของบัตรภาพใบที่4ดูสิคะตัวแทนกลุ่มที่3ถูกต้องหรือไม่ชะเอมชูขึ้นมาให้เพื่อนดูก่อนชะเอมเขียนว่าอะไรคะลูก
1: เ
0: ศษ2ส่วน4นะคะถูกต้องไหมลูกถูกต้องชะเอมเอามาติดไว้เลยค่ะระบายสีเขียว2ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนทุกคนปรบมือให้กับชะเอมและกลุ่มที่3หน่อยนะคะไม่เป็นไรนะลูกมีทั้งหมดตั้ง9ใบใครที่ยังไม่ได้ออกมาเขียนเดี๋ยวก็เปลี่ยนกันออกมานะต่อไปกลุ่มที่4และกลุ่มที่5และนักเรียนที่ยังไม่ออกมาเขียนนะคะหนูตกลงกันเลยที่โรงเรียนของหนูนะคะว่าใครจะออกมาเขียนบัตรภาพใบที่5กลุ่มที่5ก่อนละกันกลุ่ม5ใครจะออกมาเขียนคะให้เมย์ใช่ไหมลูกตกลงกันให้เมย์ออกมาเขียนเลยบัตรภาพใบที่5ส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดนักเรียนปลายทางส่งตัวแทนออกมาเขียนไว้หน้ากระดานเลยนะคะเศษอะไรลูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนแบ่งออกเป็น8ส่วนระบายสีกี่ส่วน1ส่วนเมย์ชูให้เพื่อนดูก่อนเลยแสดงเท่าไหร่คะเศษ1ส่วน8ถูกต้องไหมลูกถูกต้องปรบมือให้กับเมย์หน่อยเมย์ออกมาติดไว้ที่หน้าข้างๆบัตรภาพใบที่5เลยต่อไปทุกกลุ่มออกมาหมดแล้วนะต่อไปเด็กๆคะบัตรภาพใบที่6ระบายสีกี่ส่วนลูกจากทั้งหมดกี่ส่วนคะส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดนะใครจะออกมาเขียนยกมือเดี๋ยวให้เชฟออกมาเขียนนะคะบัตรภาพใบที่6แสดงเศษส่วนใดนักเรียนปลายทาง1คนนะคะถ้าครบแล้ววนออกมาเขียนเริ่มใหม่ได้เลยนะดูซิเชฟเขียนถูกต้องไหมเชฟชูให้เพื่อนดูก่อนเชฟเขียนเศษอะไรคะลูกเศษ4ส่วน8ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้กับเชฟหน่อยค่ะเอามาติดข้างบัตรภาพเลยนะเศษ4ส่วน8ถูกต้องต่อไปบัตรภาพใบที่7ใบที่8และใบที่9เหลืออีก3ใบ3คนใครที่ยังไม่ได้ออกมาเขียนนะทุกคนมือลงบัตรภาพใบที่7ใครจะออกมาเขียนหลังนับ3ยกมือนะคะ1 2 3ไอออกมาเขียนได้เลยบัตรภาพใบที่7ส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดเศษอะไรนะเลือกบัตรมาเขียนเลยค่ะบัตรภาพใบที่8ทุกคนเตรียมตัวเลยนะแต่ตัวของไอซ์ก่อนไอซ์เขียนถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะไอซ์ช่วยเพื่อนดูก่อน อ่านเศษส่วนของไอซ์เลยค่ะเศษอะไรลูก
1: เศษ8
0: เศษ3ส่วน8ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องไอซ์ติดไว้ข้างบัตรภาพเลยค่ะเศษ3ส่วน8นะคะปรบมือให้ไอซ์หน่อยไอซ์กลุ่มที่2นะต่อไปบัตรภาพใบที่8ทุกคนมือลง3 4 5ตอนนี้เหลือแค่2ใบกลุ่มไหนจะได้ไปคุณนับ3แล้วยกนะคะนักเรียนปลายทางเหมือนกันนะถ้าหากว่ายังตกลงไม่ได้ว่าใครจะออกมาเขียนเดี๋ยวยกมือไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะ1 2 3กล้ากลุ่มที่5กล้ากลุ่มที่5นะคะบัตรภาพใบที่8แสดงเศษส่วนใดส่วนที่ระบายสีนะเศษอะไรนะต่อไปเหลือบัตรภาพใบสุดท้ายกลุ่มที่3กับกลุ่มที่4เตรียมตัวนะคะกลุ่มไหนจะได้ไปนะนักเรียนปลายทางตกลงกันได้เลยนะคะว่าใครจะออกมาเขียนกล้าช่วยเพื่อนดูเลยกล้าเขียนเศษส่วนใดคะเศษอะไรลูกอ่านของกล้าสิ
1: เศษ
0: 2ส่วน8ถูกต้องไหมคะถูกต้องกล้านำมาติดไว้ข้างๆบัตรภาพใบที่8เลยต่อไปบัตรภาพใบสุดท้ายใบที่9ทุกคนมือลง1 2 3แตงกวาแตงกวาบัตรภาพใบที่9กลุ่มออกมาเลยตะเนลขยับให้เพื่อนหน่อยลูกบัตรภาพใบที่9ส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดยากไหมคะลูกบัตรภาพใบที่9ระบายเต็มรูปเลยนะเศษอะไรส่วนอะไรใหญ่ใช่ไหมลูกอาทิตย์จุดลบได้นะตัวเศษใหญ่กว่าตัวส่วนไม่เป็นไรอ่ะแตงกวาชูให้เพื่อนดูเลยค่ะลูกเศษอะไรคะลูก
1: เศษ
0: 8ส่วน8อ่ะแตงกวามาติดไว้ข้างๆบัตรภาพใบที่9เลยเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านเศษส่วนนะคะแสดงส่วนที่ระบายสีพร้อมกันพร้อมไหมคะพร้อมนะเริ่มจากบัตรภาพใบที่1เลยบัตรภาพใบที่1เศษอะไรคะลูก
1: เศษ
0: 1ส่วน2เศษ1ส่วน2นะคะเด็กๆอ่านบัตรภาพใบที่1ใหม่1 2 3เศษอะไรลูก
1: เศษ1ส่วน2
0: ต่อไปบัตรภาพใบที่2
1: 3ส่วน4
0: ต่อไปส่วนที่ระบายสีในบัตรภาพใบที่3
1: เ
0: ศษ1ส่วน4ต่อไปใบที่4
1: เศษ2ส่วน4
0: ต่อไปใบที่5ต่อไปใบที่6
1: เศษ4ส่วน8
0: ใบที่7
1: เศษ3ส่วน8
0: ใบที่8
1: เศษ2ส่วน8
0: ใบที่9
1: เศษ8ส่วน8
0: หรืออะไรใบที่9หรือ1นั่นเองนะคะตัวเศษเท่ากับตัวส่วนนะคะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองระบายเต็มรูปเลยนะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนที่เด็กๆทบทวนใช่ไหมคะลูกต่อไปนะให้นักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางนะคะช่วยกันคิดสิคะว่าส่วนที่ระบายสีในบัตรภาพคู่ใดนะเมื่อรวมกันแล้วได้เท่ากับ1บัตรภาพเป็นคู่แสดงว่าต้องมีกี่ใบลูก2ใบนะคะบัตรภาพคู่ใดนะที่รวมกันแล้วเท่ากับ1ไหนใครได้แล้วกล้าได้แล้วเหรอคะเดี๋ยวกล้านำไมค์ออกมาหน้าห้องเลยนะคะรวมบัตรภาพใดกับบัตรภาพใดออกมาหน้าห้องเลยบัตรภาพคู่ใดที่รวมกันแล้วได้เท่ากับ1คู่ใดบ้างลูก
2: เศษ2ส่วน3กับเศษ3
0: ส่วน3อยู่ตรงไหนคะเศษอะไรลูก
2: บัตรภาพใบที่2
0: กับใบที่2กับใบที
2: ่บัตรภาพใบที่3ครับ
0: บัตรภาพใบที่2เศษ3ส่วน4กับบัตรภาพใบที่3เศษ1ส่วน4รวมกันแล้วได้เท่ากับ1มั้ยคะลูกถ้ารวมกันแล้วนะคะเรานำเศษส่วนมาทำอะไรกันถ้ารวมกันนำเศษ3ส่วน4บวกด้วยเศษ1ส่วน4เท่ากับ
1: 1
0: เศษ4ส่วน4หรือเท่ากับ1นั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับกล้าหน่อยค่ะต่อไป ใครมีบัตรภาพคู่อื่นๆอีกที่รวมกันแล้วได้เท่ากับ1
3: ม
0: ีอีคิวมีเอา3ใบใช่ไหมคะเอาแค่2ใบลูก2ใบไอมีไหมที่แตกต่างจากกล้าเมื่อสักครู่นี้2ใบ2ใบคู่เป็นคู่นักเรียนปลายทางถ้าได้แล้วนำเสนอให้เพื่อนๆได้เลยนะนักเรียนต้นทางมีไหมคะลูกมีอีกไหมใช้วิธีการดูจากครึ่งได้ไหมครึ่งหนึ่งรวมกับครึ่งหนึ่งได้เท่ากับ1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไหนใครมีแล้วอีคิวมีแล้วหนูนำไมค์มาเลยบัตรภาพคู่ใดนะที่รวมกันแล้วได้เท่ากับ1ใบที่เท่าไหร่บางลูก
4: ใบที่1กับใบที่4ครับ
0: ใบที่1เศษ1ส่วน2กับใบที่4เศษ2ส่วน4รวมกันแล้วได้1ได้อย่างไรคะ
4: บวกครับ
0: บวกเศษ1ส่วน2บวกด้วยเศษ2ส่วน4เอ๊ะตัวส่วนเหมือนกันไหมลูกตัวส่วนไม่เท่ากันเรายังไม่ได้เรียนใช่ไหมคะแต่ทำไม EQ ถึงรู้ว่าบัตรภาพใบที่1กับบัตรภาพใบที่4เมื่อรวมกันแล้วได้เท่ากับ1 EQ คิดยังไงคะ
4: มันเป็นครึ่งหนึ่งเท่ากันไหมคร
0: ับอ๋อใบที่1เป็นครึ่งหนึ่งใบที่4เป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งรวมกับครึ่งหนึ่งได้เท่ากับได้เท่ากับ1หน่วยหรือเต็มหน่วยพอดีเลยใช่ไหมอีคิวถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับอีคิวหน่อยค่ะต่อไปในใครมีคู่อื่นอีกคู่ที่1ใบที่2กับใบที่3รวมกันเท่ากับ1นะคะโดยนำเศษส่วนมาบวกกันต่อมาคู่ที่2ใบที่1กับใบที่4ได้เท่ากับ1เหมือนกันใครได้คู่ที่3มีอีกไหมคู่ที่3ลูกน้ำหนาวหรอมีคู่ที่3ใช่ไหมคะน้ำหนาวถือไมค์ออกมาข้างหน้าเลยบัตรภาพใบที่เท่าไหร่บ้างนะที่มารวมกันแล้วเท่ากับ1ส่วนที่ระบายสีนะรวมกันแล้วได้เท่ากับ1ใบที่เท่าไหร่บ้างลูก
5: 4กับ8ค่ะ
0: ใบที่4คือใบนี้กับใบที่ไปที่8รวมกันแล้วได้1อันนี้ถึงครึ่งไหมลูกอันนี้ไม่ถึงครึ่งนะอันนี้เป็นครึ่งไหมคะเป็นครึ่งรูปไหนอีกนะที่เป็นครึ่งลูกใบที่เท่าไหร่อีก
6: ใบที
0: ่6ใช่ไหมคะอ๋อแสดงว่าน้ำหนาวต้องการบัตรภาพใบที่6นี่แหละแต่ว่าเห็นส่วนเป็น8ใช่ไหมลูกก็เลยตอบผิดเป็นใบที่8โอเคน้ำหนาวตอบอีกครั้งนึงค่ะลูกบัตรภาพใบที่เท่าไหร่บางที่รวมกันแล้วได้เท่ากับ1
5: 4กับ6ค่ะ
0: บัตรภาพใบที่4เป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะบัตรภาพใบที่6ส่วนที่ระบาย4ก็เป็นครึ่งหนึ่งเหมือนกันครึ่งหนึ่งรวมกับครึ่งหนึ่งก็เป็น1นั่นเองถูกต้องทุกคนปรบมือให้กับน้ำหนาวหน่อยค่ะมีอีกไหมคะลูกถ้านักเรียนปลายทางนะคะเห็นคู่อื่นอีกนำเสนอให้กับคุณครูได้เลยนะนักเรียนต้นทางตอนนี้ได้3คู่แล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวเรามาคำถามต่อไปดีกว่าคำถามต่อไปคือส่วนที่ระบายสีในบัตรภาพคู่ใดบ้างที่แสดงเศษส่วนที่ต่างกันอยู่เศษ1ส่วน8ส่วนที่ระบายสีในบัตรภาพคู่ใดนะคะแสดงเศษส่วนที่ต่างกันอยู่เศษ1ส่วน8บัตรภาพคู่ใดนะส่วนที่ระบายสีเขาต่างกันอยู่เศษ1ส่วน8นาวาได้แล้วใช่ไหมไอ้ก็ได้กล้าก็ได้มีใครอีกไหมคะนอกจาก3คนนี้อีกคิวอีกนักเรียนปลายทางถ้าหนูได้คู่ที่มีผลต่างเท่ากับเศษ1ส่วน8แล้วนำเสนอต่อคุณครูปลายทางได้เลยนะอันดาได้ไหมลูกต่างกันเศษ1ส่วน8ทุกคนเอามือลงแล้วเดี๋ยวยกมือพร้อมกันเดี๋ยวยกมือนะคะใครยกมือคนแรกให้ออกมานำเสนอเลย1 2 3โอ้ยกพร้อมกันเลยนะคะคนแรกเป็นกล้าใช่ไหมลูกเมื่อสักครู่นี้กล้าออกมานำเสนอเลยลูกบัตรภาพคู่ใดต่างกันอยู่เศษ1ส่วน8นะบัตรภาพคู่ใดนะใบที่เท่าไหร่เอ่ยใบที่เท่าไหร
5: ่บัตรภาพใบที่7
0: ใบที่7เศษ3ส่วน8
5: บัตรภาพใบที่8ครับ
0: กับบัตรภาพใบที่8เดี๋ยวกล้าหลบให้เพื่อนดูหน่อยบัตรภาพใบที่7กับบัตรภาพใบที่8ต่างกันอยู่เศษ1ส่วน8ใช่ไหมคะเด็กๆใช่ไหมคะใช่นะอันนี้มีอยู่3ส่วนอันนี้มีอยู่2ส่วนก็ต่างกัน1ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนหรือใช้วิธีการอะไรนะ ใช้วิธีการลบเพื่อหาผลต่างก็ได้เศษ3ส่วน8ลบด้วยเศษ2ส่วน8เท่ากับเศษ1ส่วน8ทุกคนปรบมือให้กับกล้าหน่อยค่ะถูกต้องเลยต่อไปนาวาก็มีใช่ไหมนาวานำไมค์ออกมาเลยนะคะเศษส่วนใดบ้างนะบัตรภาพใดบ้างนะที่ส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนที่ต่างกันอยู่เศษ1ส่วน8นาวาบัตรภาพใบที่เท่าไหร่ลูก
3: ใบที่5กับใบที่8ครับ
0: บัตรภาพใบที่5กับบัตรภาพใบที่8บัตรภาพใบที่8มีอยู่2ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนบัตรภาพใบที่5มีอยู่1ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนแสดงว่าต่างกันอยู่กี่ส่วนคะลูกต่างกันอยู่1ส่วนนั่นเองนะคะหรือใช้วิธีการอะไร
3: ลบครับ
0: ใช้วิธีการลบเศษ2ส่วน8ลบด้วยเศษ1ส่วน8เหลือเศษ1ส่วน8ถูกต้องเลยปรบมือให้กับนาวาหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะได้คู่ใดบ้างที่แตกต่างจากที่กล้าและที่นาวานำเสนอมีอีกไหมลูกเดี๋ยวสแตมป์ออกมานำเสนออีก1คู่คู่สุดท้ายแล้วถ้ามีที่แตกต่างจากนี้เด็กๆนำเสนอให้เพื่อนๆได้เลยนะคะสแตมป์บัตรภาพใบที่เท่าไหร
6: ่บัตรภาพใบที่7และใบที่6ครับ
0: ใบที่7และใบที่6ต่างกันเศษ1ส่วน8มั้ยคะต่างกันนะคะอันนี้มี4ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนอันนี้มี3ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนต่างกันอยู่1ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนก็คือเศษ1ส่วน8นั่นเองหรือถ้าหากว่าเราไม่ใช้วิธีการดูรูปเด็กๆใช้วิธีการอะไร
6: การลบค่ะ
0: นำเศษส่วนมาลบกันเศษ4ส่วน8ลบด้วยเศษ3ส่วน8เท่ากับเศษ1ส่วน8นะคะแสดงว่าผลต่างนะคะก็คือเศษ1ส่วน8ทุกคนปรบมือให้กับสแตมป์หน่อยค่ะอันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เราใช้ในการทบทวนบทเรียนนะคะก็คือเราทบทวนเรื่องอะไรบ้างคะลูกกิจกรรมนี้การบอกปริมาณของสิ่งต่างๆโดยใช้เศษส่วนนั่นเองแล้วก็การอะไรอีกการอะไรอีกคะเมื่อกี้ถ้ารวมกันคือการอะไรการบวกนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้หาความต่างคือการอะไรคะการลบนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้ความรู้นี้มาช่วยในการแก้จุดปัญหานั่นเองเด็กๆทุกคนนั่งตัวตรงปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันนั่งตัวตรงแล้วหันมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะเด็กๆจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือเด็กๆสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน1ได้นะคะแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันและตัวตั้งไม่เกิน1นะคะแล้วก็แก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆมาดูสถานการณ์ในครั้งนี้เด็กๆช่วยกันอ่านโจทย์พร้อมกันนะคะอันนี้เป็นโจทย์ข้อที่1ในใบกิจกรรม 5.7 นะคะแต่เดี๋ยวเรานะคะจะมาช่วยการแก้ปัญหาพร้อมกันทุกคนนั่งตัวตรงนะคะมองมาที่โจทย์ของคุณครูคุณครูนับถึง3เด็กๆเริ่มอ่านพร้อมกันนะ1 2 3เริ่มค่ะ
1: หัวใจลืมลงไปเศษ5ส่วน8ของขวด
0: ดื่มนมเศษ3ส่วน8ของขวดขวัญใจดื่มนมมากกว่าโจเท่าไหร่มีคนได้คำตอบแล้วได้คำตอบหรือได้แนวคิดคะเด็กๆ
7: ได
0: ้
7: คำตอบ
0: แล้
7: ว
0: ได้คำตอบและได้แนวคิดด้วยไหนขอนักเรียนต้นทาง1คนนำเสนอแนวคิดของตนเองสิคะไอซ์เหรอไอซ์ยกมือนำเสนอแนวคิดของตนเองเลยนักเรียนปลายทางนะคะข้อนี้ใช้วิธีใดในการหาคำตอบหาคำตอบได้อย่างไรได้เท่าไรนำเสนอให้ครูปลายทางเลยนะคะไอซ์ใช้วิธีใดในการหาคำตอบคะลูก
6: ลบครับ
0: ใช้วิธีการลบแล้วก็ได้คำตอบเท่าไหร่คะ
6: 2ครับ
0: 2 2อะไรลูก
6: เศษ2ส่วน8ครับ
0: ได้คำตอบเป็นเศษ2ส่วน8ขวัญใจดื่มนมมากกว่าโจเศษ2ส่วน8เห็นด้วยมั้ยคะเด็กๆกลุ่มที่3เห็นด้วยไหมลูกนักเรียนปลายทางเห็นด้วยไหมคะ เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องของไอซ์กันนะคะทุกคนมือลงนั่งลงไอซ์นั่งลงได้เลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะมาช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ในข้อนี้โจทย์ถามหาอะไรคะลูก
7: ขวัญใจดื่มนมมากกว่าโจทย์เท่
0: าไหร่ขวัญใจดื่มนมมากกว่าโจทย์เท่าไหร่คุณครูวงไว้ก่อนนะเพื่อที่จะช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ข้อนี้ต่อไปโจทย์บอกอะไรกับเราอันนี้ก็คือส่วนที่โจทย์บอกขวัญใจดื่มนมไปเศษ5ส่วน8ของขวดโจดื่มนมเศษ3ส่วน8ของขวดนี่คือส่วนที่โจทย์บอกเวลาเด็กๆจะหาคำตอบเด็กๆดูจากส่วนที่โจทย์บอกใช่ไหมลูกนำส่วนที่โจทย์บอกไปวิเคราะห์ไปคิดไปช่วยในการหาคำตอบของเรานะคะวาดภาพแสดงแนวคิดได้อย่างไรเราใช้วิธีใดในการแสดงแนวคิดของเราลูกเมื่อสักครู่ไอซ์บอกใช้วิธีการลบนะเดี๋ยวเราตรวจสอบด้วยการวาดภาพแสดงแนวคิดกันขวัญใจดื่มนมไปเศษ5ส่วน8ของขวดคุณครูแทนแถบกระดาษแบบนี้หรือว่ารูปสี่เหลี่ยม1รูปใหญ่นี้แทนขวดนะคะแล้วแบ่งออกเป็นกี่ส่วนลูก8ส่วนเท่าๆกันนะคะแล้วโจเขาก็ดื่มนมคิดเป็นเศษ3ส่วน8เหมือนกันเราก็แบ่งของโจออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันเหมือนกันขวัญใจดื่มนมไปเศษ5ส่วน8ของขวดแสดงว่าระบายสีของขวัญใจไปกี่ส่วนลูก5ส่วน1 2 3 4 5 5ส่วนแล้วระบายสีของโจไปกี่ส่วนคะ
7: 3
0: กี่ส่วนลูก
7: 3
0: ส่วนนะคะระบายไปแล้ว3ส่วนเด็กๆคะคำถามคือขวัญใจดื่มนมมากกว่าโจเท่าไหร
7: ่
0: ส่วนที่ขวัญใจดื่มนมมากกว่าโจอยู่ตรงไหนส่วนที่เกินมาใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราจะหาส่วนที่เกินมาตรงนี้มีอยู่2ส่วนตรงนี้คิดอย่างไรใช้วิธีการใดใช้วิธีการใช้วิธีการลบเหมือนที่ไอซ์นำเสนอเมื่อสักครู่เลยนะคะเศษ5ส่วน8ลบด้วยเศษ3ส่วน8เท่ากับเท่าไหร่ได้คำตอบเท่าไหร่นะคะลูก
7: เศษ
0: 2ส่วน8ใช่ไหมคะต่อไปเขียนแสดงวิธีทำกันเด็กๆช่วยคุณครูหน่อยบรรทัดที่1เขียนแสดงวิธีทำบรรทัดที่1เขียนว่าอย่างไร
7: ขวัญใจดื่มนมขวัญใจดื่มนม
0: เด็กยกมือตอบสิคะนักเรียนปลายทางนำเสนอได้เลยเชฟเชฟนะคะคนแรกในบรรทัดที่1เราเขียนว่าอะไรลูก
8: ขวัญใจดื่มนมไปครับ
0: ขวัญใจดื่มนมไป
8: เศษ5ส่วน8ของขวดครับ
0: ขวัญใจดื่มนมไปเศษ5ส่วน8ของขวดถูกต้องเลยนะคะไหนใครจะมาช่วยคุณครูในบรรทัดที่2เดี๋ยวให้ข้าวหอมมาช่วยคุณครูในบรรทัดที่2ค่ะลูกบรรทัดที่2เขียนว่าอย่างไร
9: โจดื่มนมไปเศษ3ส่วน8ของขวด
0: โจดื่มนมไปเศษ3ส่วน8ของขวดถูกต้องเลยต่อไปบรรทัดที่3จะหาคำตอบแล้วนักเรียนปลายทางช่วยคุณครูหน่อยค่ะลูกเด็กๆต้นทางเดี๋ยวหนูตอบพร้อมๆกับเพื่อนนักเรียนปลายทางนะบรรทัดที่3เราจะเขียนว่าอย่างไรคะ
1: ขวัญใจดื่มนมมากกว่าโจ
0: ขวัญใจดื่มนมมากกว่าโจมีเท่าไหร่ไหมไม่นะเราหาคำตอบแล้วเศษ5ส่วน8ลบด้วยเศษ3ส่วน8เท่ากับ
7: เ
0: ศษ2ส่วน8ของขวดนะคะแล้วเด็กๆก็นำบรรทัดที่3นี้นะคะมาสรุปคำตอบกันนะคะจะได้ว่าขวัญใจดื่มนมมากกว่าโจเศษ2ส่วน8ของขวดเด็กๆไม่ต้องเขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะตอบเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้เลยเหมือนใบกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะลูกต่อไปมาดูเหตุการณ์ที่2พร้อมไหมพร้อมแล้วอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกัน1 2 3เริ่มเลยค่ะ
7: แม่ทำขนม
0: อะไรคะลูกขนมแม่ทำขนมใช้แป้งเศษ7ส่วน10ของถ้วยใช้น้ำตาลทรายน้อยกว่าแป้งเศษ5ส่วน10ของถ้วยแม่ใช้น้ำตาลทรายทำขนมเท่าไหร่เด็กๆเคยช่วยคุณแม่ทำขนมไหมคะ ไม่เคยเลยอ่ะใครที่ช่วยคุณแม่ทำขนมนะคะลองเดาดูสิคะว่าขนมนี้คือขนม

0: ช้น้ำใช้แป้งกับใช้น้ำตาลทรายด้วยนะคะอ่ะในข้อนี้โจทย์ถามอะไรกับเราคะเด็กๆ
1: แม่ใช้น้ำตาลทรายทำขนมเท่าไหร่
0: แม่ใช้น้ำตาลทรายทำขนมเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์บอกนะคะก็คือแม่ทำขนมใช้แป้งไปเศษ7ส่วน10ของถ้วยใช้น้ำตาลทรายน้อยกว่าแป้งเศษ5ส่วน10ของถ้วยในข้อนี้ไหนใครได้แนวคิดแล้วนโมก็ได้แนวคิดแล้วเซอร์กิตก็ได้แล้วพุทธจีบก็ได้แล้วข้อนี้ขอ1คนค่ะใครดีนำเสนอแนวคิดหน่อยเชฟอีกครั้งเชฟอีกครั้งก็ได้เชฟในข้อนี้ใช้วิธีใดในการหาคำตอบลูก
2: นับต่อและลบครับ
0: ใช้วิธีการลบและหาผลลบด้วยวิธีการ
2: นับต่อ
0: น
2: ับ
0: ต่อข้อนี้ใช้วิธีการลบจริงไหมนะไหนใครเห็นด้วยกับเชฟไหนใครคิดว่าไม่ใช่การลบมีไหมทำไมเชฟถึงคิดว่าใช้วิธีการลบนะเดี๋ยวเรามาวาดภาพแสดงแนวคิดเพื่อตรวจสอบแนวคิดของเชฟดีไหมคะเด็กๆมาดูการแนวคิดของเชฟถูกต้องหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกนะวาดภาพแสดงแนวคิดในข้อนี้แม่ใช้อะไรบ้างนะที่ทำขนมแป้งกับน้ำตาลทรายนะคะอันดับแรกใช้แป้งนะคะคุณครูก็แบ่งออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันเด็กๆปลายทางและนักเรียนช่วยคุณนับสิคะว่าแบ่งออกเป็น10ส่วนครบไหมเนี่ยครบไหมครบนะต่อไปก็ระบายสี7ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนแสดงว่าใช้แป้งไปเศษ7ส่วน10ของถ้วยต่อไปใช้น้ำตาลทรายเศษ5ส่วน10ของถ้วยหรือเปล่าถ้าคุณครูจะระบายสีแสดงปริมาณของน้ำตาลทรายที่คุณแม่เขาใช้คุณครูต้องระบายไปกี่ส่วนลูกต้องระบายกี่ส่วนคุณครูต้องระบาย5ส่วนไหมใช้น้ำตาลทรายน้อยกว่าแป้งเศษ5ส่วน10ของถ้วยใช้วิธีการกากบาทก็ได้ใช่ไหมลูกถ้ากากบาทหนูต้องกากบาทไปเท่าไหร่กากบาทไป5ส่วนใช่ไหมคะแต่ทีนี้เด็กๆคุณครูมีอยู่2แถบเราไม่ใช้วิธีกากบาทแต่ใช้วิธีไม่ระบายสีได้ไหมคะเราก็ระบายสีน้อยกว่าใช้แป้งไป5ส่วนนับสิตรงนี้ถ้าระบายถึงช่องนี้เท่ากันใช่ไหมลูก5ส่วน1 2 3 4 5ถ้ากากบาทเราจะกากบาทถึงช่องนี้ใช่ไหมคะแต่เราใช้วิธีการไม่ระบายสีในแถบของน้ำตาลแล้วกันน้ำตาลนะคะน้อยกว่าแป้งเศษ5ส่วน10ของถ้วยแสดงว่าระบายสีน้ำตาลแค่กี่ส่วนคะลูก2ส่วนที่เหลือนั่นเองเด็กๆคะเศษ7ส่วน10กับเศษ5ส่วน10ทำยังไงนะให้เหลือเป็นเศษ2ส่วน10นำมาทำอะไรกันนำมาลบกันถูกต้องเลยแล้วนำตัวใดเป็นตัวตั้งเศษ7ส่วน10หรือเศษ5ส่วน10
1: เศษ7ส่วน10
0: ถูกต้องเลยเหมือนที่เชฟนำเสนอเมื่อสักครู่นี้เลยแล้วนักเรียนต้นทางที่ยกมือเมื่อสักครู่นี้เห็นด้วยกับเชฟเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยนักเรียนปลายทางก็เหมือนกันนะคะถ้ามีแนวคิดนำเสนอแนวคิดให้เพื่อนๆแล้วก็คุณครูปลายทางได้เลยซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะใช้วิธีการลบในการหาคำตอบได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วได้คำตอบหรือยังได้แล้วค่ะคำตอบคือเท่าไหร่คะ
1: เศษ
0: 2ส่วน10ต่อไปมาเขียนแสดงวิธีทำช่วยคุณครูเขียนแสดงวิธีทำหน่อยบรรทัดที่1เขียนว่าอย่างไร
1: แม่ทำขนมใช้แป้ง
0: นักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะแม่ทำขนมใช้แป้งเศษ7ส่วน10ของถ้วยต่อไปบรรทัดที่2นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางคุณครูขอตัวแทน1คนค่ะบรรทัดที่2เราจะเขียนว่าอย่างไรดีนะคะแตงกวาแตงกวาบรรทัดที่2เราจะเขียนว่าอย่างไรดีคะ
3: ใช้น้ำตาลทรายน้อยกว่าแป้งเศษ5ส่วน10ของถ้วยค
0: ่
3: ะ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเด็ก
1: ๆ
0: ถูกต้องเลยนักเรียนปลายทางก็ตอบเหมือนใช่มั้ยคะใช้น้ำตาลทรายน้อยกว่าแป้งเศษ5ส่วน10ของถ้วยนะคะต่อไปบรรทัดที่3บรรทัดที่3ปิ่นบรรทัดที่3บรรทัดที่3เขียนว่าอย่างไรเขียนว่าอย่างไรคะลูก

0: แม่ใช้น้ำตาลทรายทำขนม
1: แม่ใช้น้ำตาลทรายทำขนมใช่ไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยนะคะบรรทัดที่3เราจะหาคำตอบแล้วนำส่วนที่โจทย์ถามมาเขียนนะคะแม่ใช้น้ำตาลทรายทำขนมแล้วต้องเขียนอะไรต่ออีกเคสเด็กๆช่วยหน่อยเร็วเศษอะไรลูก
2: เ
1: ศษ7ส่วน10ลบด้วยเศษ5ส่วน10เท่ากับ
2: เศษ
1: 2ส่วน10หน่วยเป็นอะไรคะลูกหน่วยเป็นของถ้วยนั่นเองนะคะดังนั้นมาสรุปคำตอบก็จะได้ว่าแม่ใช้น้ำตาลทรายทำขนมเศษ2ส่วน10ของถ้วยนั่นเองเด็กๆคะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบสิคะคำตอบคือเศษ2ส่วน10ของถ้วยถูกต้องไหมลูกสมเหตุสมผลไหมคะ
2: สมเหตุสมผล
1: เราตรวจสอบจากสิ่งที่โจทย์บอกเลยใช้น้ำตาลทรายน้อยกว่าแป้งเศษ5ส่วน10คำตอบของเราตอบเศษ2ส่วน10น้อยกว่าแป้งไหมลูกน้อยกว่าไหมคะน้อยกว่าและน้อยกว่าอยู่5ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนก็ถูกต้องนั่นเองเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลแล้วต่อไปเดี๋ยวจะให้เด็กๆช่วยคุณครูทำข้อสุดท้ายก่อนที่เด็กๆจะลงมือทำด้วยตนเองพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะนั่งตัวตรงและช่วยอ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมกัน1 2 3เริ่มเลยค่ะพ่อโดยใช้สีฟ้าเศษ1ส่วน5ของกระป๋องถ้าใช้สีขาวมากกว่าสีฟ้าเศษ3ส่วน5ของกระป๋องพ่อจะต้องใช้สีขาวเท่าไหร่เด็กๆคะในข้อนี้ใครได้คำตอบแล้วนะพ่อใช้สีอะไรผสมกันบ้าง
2: ส
1: ี
2: ฟ
1: ้
2: า
1: สีฟ้ากับสีขาวใช่ไหมเอ๊ะแล้วสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าอะไร
2: พ่อต้องใช้สีขาว
1: พ่อต้องใช้สีขาวเท่าไรแสดงว่าเราต้องหาว่าเราจะใช้สีขาวเท่าไรหาได้อย่างไรใครได้คำตอบแล้วนักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังคะเวลาเราจะหาว่าพ่อต้องใช้สีขาวเท่าไรเราก็ต้องไปดูส่วนที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรกับเราลูก
2: พ่อผสมสีข
1: า
2: วโดยใช้ส
1: ีฟ้าเศษ1ส่วน5ของกระป๋องถ้าใช้สีขาวมากกว่าสีฟ้าเศษ3ส่วน5ของกระป๋องในข้อนี้โจทย์บอกเรามา2ประโยค2ส่วนส่วนที่1คือผสมสีทาห้องใช้สีฟ้าไปเศษ1ส่วน5ของกระป๋องส่วนที่2คือใช้สีขาวมากกว่าสีฟ้าเศษ3ส่วน5ของกระป๋องข้อนี้ใช้วิธีใดมาช่วยในการหาคำตอบใช้วิธีการบวกคิดได้อย่างไรถูกต้องไหมนะมาวาดภาพแสดงแนวคิดสิพ่อผสมสีทาห้องใช้สีฟ้าเศษ1ส่วน5ของกระป๋องคุณครูแทนแถบกระดาษยาวแบบนี้รูปสี่เหลี่ยมยาวๆแบบนี้เศษ1ส่วนแทน1กระป๋องแล้วแบ่งออกเป็น5ส่วนแสดงว่าสีฟ้าระบายสีกี่ส่วนคะ
2: 3
1: สีฟ้าระบายกี่ส่วนลูก1ส่วนเรียบร้อยต่อไปสีขาวบ้างสีขาวเหมือนส่วน5เหมือนกันแต่สีขาวเราต้องระบายสีกี่ส่วน
2: 3
1: ใครว่า3ใครว่าไม่ใช่3ระบายสีขาว3ส่วนเพราะอะไรเด็กๆมาอ่านดูสิถ้าใช้สีขาวมากกว่าสีฟ้าเศษ3ส่วน5ของกระป๋องถ้าเราระบายสีขาวไป3ส่วนมากกว่าอยู่เศษ3ส่วน5มั้ยมากกว่าอยู่เศษ3ส่วน5มั้ยลูกไม่เราต้องระบายสีขาวให้มากกว่าสีฟ้าเศษ3ส่วน5แสดงว่าต้องระบายสีขาวมากกว่าสีฟ้ากี่ส่วน
2: 4ส่วน
1: ระบาย4ส่วนใช่ต้องระบายมากกว่าอยู่3ส่วนแบบนี้ใช่มั้ยลูกนี่ต้องระบายมากกว่าสีฟ้าอยู่เศษ3ส่วน5ดังนั้นเราต้องระบายสีขาว4ส่วนแบบนี้เวลาเด็กๆนะคะจะวาดภาพแสดงแนวคิดเด็กๆต้องอ่านโจทย์ให้ดีนะลูกเศษ3ส่วน5นี้คือสีขาวมากกว่าสีฟ้าอยู่เศษ3ส่วน5ดังนั้นเราต้องระบายมากกว่าสีฟ้าไป3ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนนั่นเองเอ๊ะเด็กๆตอนนี้ได้คำตอบหรือยังนะ
2: ได้
1: แล้วจากภาพแสดงแนวคิดแล้ววิธีในการหาคำตอบข้อนี้ใช้

0: ช้วิธีการบวกถูกต้องเลยนะคะประโยคสัญลักษณ์คือเศษ1ส่วน5บวกด้วยเศษ3ส่วน5เท่ากับ
1: เศษ4ส
0: ่
1: วน5
0: คำตอบถูกต้องไหมตรวจสอบจากภาพสิถูกต้องไหมลูกถูกต้องเลยต่อไปไปแสดงวิธีทำการเด็กๆ เหมือนเมื่อสักครู่เลยบรรทัดที่1เขียนว่าอย่างไรช่วยคุณครูหน่อยค่ะ
1: ห้องโถง4ทาห้องโดยใช้สีฟ้าเศษ1ส่วนหน้าของกระป๋อง
0: นักเรียนปลายทางต่อไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะพ่อผสม4ทาห้องโดยใช้สีฟ้าเศษ1ส่วน5ของกระป๋องเด็กๆคะเด็กๆคะต่อไปบรรทัดที่2บรรทัดที่2เขียนว่าอย่างไร
2: ใช้
0: ส
2: ีค่ะ
0: 1คนนำเสนอนะคะสแตมบรรทัดที่2เขียนว่าอย่างไรลูก
3: ถ้าใช้สีขาวมากกว่าสีฟ้าเศษ3ส่วน5ของกระป๋อง
0: บรรทัดที่2เขียนว่าถ้าใช้สีขาวมากกว่าสีฟ้าเศษ3ส่วน5ของกระป๋องนะบรรทัดที่2ไม่ใช่ว่าใช้สีขาวนะลูกเพราะสีขาวเป็นสิ่งที่โจทย์ถามหรือที่เราหาคำตอบต่อไปบรรทัดที่3เซอร์กิตบรรทัดที่3เขียนว่าอย่างไรบรรทัดที่3
4: พ่อจะต้องใช้สีขาว
0: พ่อจะต้องใช้สีขาวต่อจากนี้เซอร์กิตช่วยนำเสนออีกซิเราจะต้องเขียนว่าอะไรอีกคะลูก
4: เศษ1ส่วน5บวกด้วยเศษ3ส่วน5
0: ทุกคนช่วยเซอร์กิตหน่อยค่ะเศษ1ส่วน5บวกด้วยเศษ3ส่วน5เท่ากับ
1: เศษ
0: 4ส่วน5ถูกต้องเลยหน่วยเป็นของกระป๋องนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางต่อไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะต่อไปบรรทัดตอบเราจะตอบว่าอย่างไรช่วยกันหน่อยค่ะลูกบรรทัดตอบว่าพ่อจะต้องใช้สีขาวเศษ4ส่วน5ของกระป๋องนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถหาคำตอบได้แล้วเราจะต้องเขียนแสดงวิธีทำอย่างถูกต้องด้วยนะคะต่อไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบสิคะเด็กๆคำตอบคือเศษ4ส่วน5สมเหตุสมผลไหมคะสีขาวมากกว่าสีฟ้าไหมลูกมากกว่าสิ่งที่โจทย์บอกเลยแสดงว่าสมเหตุสมผลถูกต้องเลยต่อไปนะคะในข้อที่4ของใบกิจกรรม 5.7 คุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้ลงมือทำด้วยตนเองนะคะในข้อนี้จะเป็นข้อที่4นะข้อที่1ถึงข้อที่3เราได้ทำร่วมกันแล้วเมื่อสักครู่นี้ต่อมาข้อที่4ข้อนี้ขอให้เด็กๆอ่านโจทย์วงล้อมรอบสิ่งที่โจทย์ถามขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์บอกนะคะวาดภาพแสดงแนวคิดแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์พร้อมแสดงวิธีทำให้ถูกต้องค่ะคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลงานด้วยนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วทำใบกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะ

คะเด็กๆไหนใครทําเสร็จแล้วไหนใครยังทําไม่เสร็จนักเรียนปลายทางทําเสร็จหรือยังคะถ้าใครทําเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะแต่ถ้าใครยังทําไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเรานะคะค่อยทําต่อในเวลาว่างเพิ่มเติมก่อนที่จะส่งให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้อง

การแก้โจทย์ปัญหาเราสามารถทำได้โดยอันดับแรกเด็กๆอ่านทำความเข้าใจกับปัญหาก่อนจากนั้นนะคะวางแผนแก้ปัญหานะคะหาคำตอบแล้วตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบก่อนที่จะส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัด 5.16 แบบฝึกหัด 5.16 ในข้อนะคะการเขียนแสดงวิธีทำจะเป็นการหาผลบวกแล้วก็หาผลลบใช่ไหมลูกแต่ว่าในการเขียนแสดงวิธีทำของโจทย์ปัญหาเด็กๆ เขียนแสดงวิธีทำตามที่เราได้เรียนรู้และทำในใบกิจกรรมได้เลยนะคะมีทั้งหมด4ข้อนะคะข้อ1ทำให้แล้วเหลือข้อ2 3 4ให้เด็กๆ กลับไปทบทวนเป็นการบ้านคุณครูปลายทางสามารถเลือกให้นักเรียนทำได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะเนื่องจากว่าบางคนยังทำใบกิจกรรมไม่เสร็จนะคะต่อไปนะคะจะเป็นบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องสร้างสรรค์ภาพบนพื้นกระเบื้องนั่นเองนะคะสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรม 5.8 นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช

0: นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ PhotosynthesisPhotosynthesis Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll Chlorophyll Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ SugarSugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วนะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูแบบประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
1: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

0: วัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นเดิมวันนี้คำถามนี้กลับมาอีกแล้วอยากจะถามว่าเด็กๆของเราต้นทางและปลายทางวันนี้ทำความดีแล้วหรือยังเริ่มเงียบเริ่มนึกใช่ไหมเด็กปลายทางทำความดีแล้วหรือยังอ่ะใครทำความดีแล้วยกมือขึ้นวันนี้ตั้งแต่ตื่นนอนมาเลยจนถึงตอนนี้เชฟลูกทำความดีอะไรเอ่ยเด็กๆปลายทางต่อคุณครูของหนูนะลูกเด็กๆทำความดีอะไรบ้างวันนี
1: ้ช่วยดูน้องเพราะช่วยดูน้องครับ
0: ครับน้องเป็นอะไรยังไงถึงต้องดูแลน้อง
1: เป็นไข้ครับ
0: เป็นไข้แล้วดูแลน้องยังไงลูกลองเล่าลองพูดซิเล่า
1: ให้กินยาครับ
0: ครับแล้วไงต่อ
1: ให้น้องนอนต่อครับ
0: ครับ
1: ผมก็แต่งตัวอาบน้ำแล้วก็รอพ่อมาส่งครับ
0: ครับข้อดีของเชฟก็คือช่วยดูแลน้องตอนที่พ่อแม่กำลังยุ่งใช่ไหมอ่ะผมให้เชฟหน่อยจ้าความดีเราต้องชื่นชมใครอยากจะแชร์ความดีอีกบ้างแบ่งปันความดีเช้านี้อ่ะอีกคิว

0: อีคิวทำความดีอะไรเอ่ยวันนี
1: ้ช่วยครูยกของครับ
0: ช่วยครูหรือช่วยครูลูก
1: ช่วยครูคร
0: ับ ช่วยครูยกของยกยังไงไหนเล่าสิเล่าคุณอยากฟังเพื่อนๆก็อยากฟังใช่ไหม
1: ยกของไปที่ห้องครับ
0: ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรใช่ไหมอันนี้ยังไม่เข้าใจเลยเอาอีกหนึ่งรอบ
1: ยกของไปที่ห้องกับเชฟแล้วก
0: ็ไปที่ห้องอะไร
1: ไปที่ห้องเรียน
0: ห้องเรียนของครูอะไรลูก
1: ครูมิง
0: โอเคอะไรไงต่อช่วยยกอะไรล่ะลูกยกอะไรบ้างแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างเอาตั้งสติใหม่อีกหนึ่งรอบเล่าเหมือนกับที่เราเล่าให้กับคุณครูฟังทุกๆวันนะลูกไปช่วยยกของอะไรยกให้คุณครูอะไรไปห้องไหนแล้วรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ช่วยเหลือคุณครูเสร็จอ่ะเล่าใหม่หนึ่งสองสาม
1: ไปช่วยยกของให้ครูมิงครับ
0: ครับ
1: ผมยก
0: ยกอะไรทำไมนึกไม่ออกนี่ช่วยจริงไหม
1: ยกถุงข้าว
0: ยกถุงข้าวครับต่อแล้วอะไรอีกลูก
1: แล้วก็รอเพื่อนแล้วก็ลงไปพร้อมเพื่อนครับ
0: ครับแล้วรู้สึกอย่างไรเวลาที่ช่วยคุณครูเสร็จแล้ว
1: ดีใจครับ
0: ดีใจเรื่องอะไร
1: ที่ได้ช่วยคุณครู
0: คุณครูนะนั่งตีผมมือให้เพื่อนหน่อยจ้าใช่ได้ก็ควรความดีแต่ก็ยังฟังไม่ค่อยเข้าใจนะครับลองเรียกไปยังใหม่เราเรียนทักษะการพูดมาแล้วใช่ไหมเด็กปลายทางลองพูดครูของหนูต้นทางมีไหมสุภาพสตรีลูกผู้หญิงข้าวหอมวันนี้ทำความดีอะไรคะหัวหน้าห้อง
2: แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนค่ะ
0: ยังไงต่ออย่างไรต่อลูกไม่ต้องให้ครูคอยถามจี้แล้วว่าทำอะไรที่ไหนอะไรยังไงหนูเล่ามาได้เลยจ้า
2: เพื่อนเขาไม่มีดินสอเพื่อนเขาขอยืมให้หนูก็เลยให้เพื่อนค่ะ
0: เขาคนนั้นคือใครล่ะลูก
2: ไอติมค่ะ
0: ใหม่เรียบเรียงใหม่พูดชื่อไอติมได้เลย1 2 3ลองเรียบเรียงใหม่ลูก
2: ไอติมขอยืมดินสอหนูก็เลยให้เพื่อนค่ะ
0: จ้าปรบมือให้เพื่อนหน่อยจ้าแบ่งปันความดีมีใครอีกไหมที่จะแบ่งปันเรื่องราวเมย์จ้าเด็กๆปลายทางวันนี้ทำความดีอะไรนะลองเล่าให้คุณครูของหนูฟังสิลูกไอติมไม่ใช่เม
3: เลี้ยงสัตว์เลี้ยงค่ะ
0: จ้า
3: ให้อาหารแล้วก็น้ำค่ะ
0: เมย์บอกว่าเลี้ยงสัตว์ให้อาหารสัตว์เลี้ยงเรารู้ไหมว่าสัตว์นั้นคืออะไรเรายังไม่รู้ใช่ไหมเมย์ต้องพูดชื่อของสัตว์ชนิดนั้นด้วย
3: หนูแกตตี้ค่ะ
0: ค่ะเป็นหนูใช่ไหมแล้วหนูรู้สึกอย่างไรล่ะลูก
3: หนูรู้สึกดีใจค่ะ
0: ดีใจยังไง
3: ที่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงค่ะ
0: จ้าแล้วหนูไม่ดีใจที่หนูให้อาหารให้มันอิ่มท้องหรอคะหนูดีใจไหมหรือว่าหนูดีใจที่มันต้องหิวโหยค่ะหนูดีใจไหมที่สัตว์ของเราได้อิ่มท้องหนูดีใจไหม
3: ด
0: ีใจนะเหตุผลที่เราเลี้ยงสัตว์เพราะว่าเราอยากให้มันอิ่มนั่นเองปรบมือให้เมย์คนอื่นแล้วลูกมีใครอีกบ้างที่พอจะเล่าเรื่องราวให้คุณครูฟังอีกบ้างไม่มีแล้วไม่เป็นไรเด็กๆปลายทางหวังว่าเด็กๆคงจะมีความดีแล้วก็เล่าให้กับคุณครูของหนูนะครับเพราะว่าวันนี้เรื่องราวของเราจะต้องใช้ทักษะการพูดอีกแล้วพอเรื่องของเราคือเรื่องอะไรอ่านเองเก่งจังหนึ่งสองสามแน่นอนวันนี้เราเรียนเรื่องนี้มาแล้วถ้าคุณครูจะให้คะแนนทั้งห้องเมื่อสักครู่นี้โดยภาพรวมคุณครูให้คะแนนแค่2คะแนนเต็ม10เท่านั้นเพราะว่าอะไรเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแรกที่เราเรียนกันครั้งแรกใช่ไหมแน่นอนเราเรียนเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นมาเยอะแล้วและความรู้สึกมาเยอะแล้วแต่คุณครูยังต้องมานั่งถามอีกว่าให้ไปทำอะไรทำกับใครทำที่ไหนและรู้สึกอย่างไรเด็กๆตอนนี้ต้องพูดเล่าได้แล้วว่าหนูไปตื่นเช้ามาครับผมไปช่วยคุณครูมิ้งยกของมาครับเพราะผมรู้สึกว่าคุณครูตัวเล็กครับแล้วก็ไม่ค่อยจะมีแรงเพราะว่าคุณครูท่านอายุมากแล้วใช่ไหมครับผมก็ไปช่วยยกแล้วก็ผมรู้สึกดีใจมากๆเลยครับที่ช่วยคุณครูมิ้งยกของเนี่ยต้องพูดแบบนี้เล่ามาได้แล้วหรือว่าตื่นเช้ามา หนูเห็นหนูที่หนูเลี้ยงไว้ค่ะมันหิวมากๆเลยหนูก็รู้สึกว่าสงสารมันเพราะว่าเราอิ่มท้องแล้วแต่หนูเรายังมองหน้าทำตาปริบๆว่าใช่เมื่อไหร่ฉันจะได้กินข้าวใช่ไหมหนูก็รู้สงสารก็ไปเอาข้าวให้มันกินมันก็จะได้อิ่มท้องค่ะหนูรู้สึกดีใจค่ะที่หนูและสัตว์เลี้ยงของหนูอิ่มท้องค่ะแบบนี้นะเล่าออกมาได้เลยตามความรู้สึกของเรานะครับเดี๋ยวลองดูใหม่วันนี้แน่นอนเดี๋ยวต้องมีภาพมาให้เด็กๆมีเรื่องราวให้เด็กได้ดูและต้องพูดแสดงความคิดเห็นแต่ก่อนอื่นคุณครูจะให้เด็กๆดูจุดประสงค์ก่อนวันนี้เหมือนกับชั่วโมงที่เราเคยเรียนเลยก็คือเราต้องบอกความหมายของการแสดงความคิดเห็นได้2พูดแสดงความคิดเห็นได้และ3มีมารยาทในการพูดนั่นเองตอนนี้นั่งตัวตรงอ่านความรู้พร้อมกันทั้งห้องทั้งต้นทางและปลายทางไม่มีคนอ่านนำแล้วนะอ่านเองพร้อมไหมพร้อมไหมครับ
4: พร้อมค่ะ
0: เด็กๆปลายทางพร้อมนะลูกนั่งตัวตรงเด็กๆป.3วิชาภาษาไทยอ่านให้เสียงดังฟังชัดรอเรือรอลิงคำควบกล้ำนะเสียงให้ชัดเจนถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกัน1 2 3
4: Yeah.

ข้อที่หนึ่งลูกอ่านตามที่คุณครูชี้นะต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วอ่านได้

มือตัวเองหน่อยจ้าแน่นอนการอ่านวันนี้ถ้ามีคะแนนเต็มร้อยให้100คะแนนทักษะการอ่านดีมากแต่ทักษะการพูดเมื่อต้นชั่วโมงยังอยู่ในระดับที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์นะวันนี้ลองฝึกทักษะการพูดกันบ้างแต่การอ่านแน่นอนเรารู้แล้วว่าการพูดแสดงความคิดเห็นเราอ่านมาเมื่อสักครู่นี้เป็นการพูดเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใส่อะไรลูกความคิดเห็นส่วนตัวเหตุผลและความรู้สึกแต่ระหว่างที่เราพูดเราก็ต้องมีหลักการในการเป็นลักษณะของผู้พูดที่ดีคือ1การพูดของเราต้องไม่เสียดสีคนอื่นไม่ด่าทอคนอื่นใช่ไหมเพราะว่าเราพูดแสดงความคิดเห็นเราไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้งหรือทำให้คนอื่นทะเลาะกันเราพูดด้วยเหตุผลของเราและข้อเสนอแนะในมุมมองของเราเท่านั้นนะครับดังนั้นเรามาดูการเขียนร่างการพูดบ้างเด็กๆรู้แล้วว่าก่อนที่เราจะเขียนก่อนที่เราจะออกมา

มาพูดแสดงความคิดเห็นเราต้องเขียนร่างโดยที่เราจะต้องแนะนำตนเองโดยเริ่มว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนแล้วก็ค่อยตามด้วยเรื่องราวที่เราจะพูดโดยการศึกษาเรื่องที่จะพูดโดยการอ่านคำสั่งหรือตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดโดยเราดูว่าเรื่องที่จะพูดนั้นน่ะคือเรื่องของอะไรเดี๋ยวเราต้องได้ดูข่าวเราต้องรู้ว่าข่าวนั้นคือข่าวเกี่ยวกับอะไรนั่นคือเรื่องใช่ไหมลูก2 สาระสำคัญของเรื่องที่จะพูดคืออะไรสาระสำคัญคืออะไรใครตอบเป็นครูกันได้บ้างสาระสำคัญการจับใจความใช่ไหมจับใจความอย่างไรลูกใครทำอะไรและผลเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เด็กๆตอนต้นชั่วโมงเด็กๆตอบคุณครูไม่ครบ5ข้อคุณครูต้องถามว่าใครล่ะยกกระเป๋าไปให้ใครล่ะสัตว์เลี้ยงของหนูคือตัวอะไรล่ะใช่ไหมแล้วใครที่หนูให้ยืมดินสอล่ะอันนี้คือใครที่เราขาดแล้วทำอะไรเด็กๆตอบได้ว่าทำอะไรเช่นช่วยยกของให้อาหารสัตว์ให้ยืมดินสอช่วยเลี้ยงน้องใช่ไหมทำอะไรตอบได้แต่ที่ไหนก็ยังขาดอยู่ว่าไปที่ห้องเรียนห้องเรียนไหนล่ะโรงเรียนเราห้องเรียนเยอะมากใช่ไหมไปห้องป.3 ทับ1ใช่ไหมหรือไปห้องอื่นแล้วสัตว์เลี้ยงอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่บ้านอยู่ที่กรงให้ยืมที่ไหนให้ยืมที่ห้องเรียนใช่ไหมหรือว่าเลี้ยงน้องที่บ้านใช่ไหมครับและผลเป็นอย่างไรคือผลที่เราทำเช่นน้องก็สบายขึ้นโดยที่เราให้ยาช่วยพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ก็ไม่ต้องเหนื่อยใช่ไหมเราแบ่งเบาภาระพ่อแม่ใช่ไหมแน่นอนแบบนี้คือผลที่เกิดขึ้นและใส่ความรู้สึกให้กับคุณครูด้วยนะครับดังนั้นข้อที่3เมื่อเราจับสาระสำคัญของเรื่องได้แล้วต้องทำอะไรต่อก็คือเรื่องนี้มีผลต่อใครหรือมีผลต่ออะไรบ้าง4แน่นอนเหตุการณ์ที่เราได้ทำหรือได้ดูเนี่ยให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างนะครับมาดูตัวอย่างตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างเรื่องอะไรลอยกระทงเราเคยพูดกันแล้วคุณครูขีดเส้นใต้ไว้ประมาณ4จุดดูสิคิดว่าแต่ละจุดเราควรจะใส่อะไรบ้างในการเขียนร่างแสดงความคิดเห็นเส้นใต้ที่1คือความคิดเห็นของเราเน้นย้ำว่าของเราเราคิดเห็นอย่างไรก็ใส่ลงไปไม่ต้องลอกเพื่อนนะจ๊ะต่อไปคำว่าเพราะคืออะไรลูกเพราะเขาเรียกว่าอะไรเหตุผลผมไม่ให้กล้าหน่อยลูกเด็กไปทางตอบได้ไหมเพราะคือเหตุผลเห็นไหมเพราะอะไรก็ใส่เหตุผลของเรามาและ3เราควรอันนี้คืออะไรคำแนะนำผมไม่ให้เชฟจ้าคำแนะนำเมื่อคำให้ของเราบอกเหตุผลแล้วเราใส่คำแนะนำของเราแล้วผมจะรู้สึกคือความรู้สึกใส่ไปแค่4อย่างนี้ก็จะครบกระบวนความของเราในการพูดแสดงความคิดเห็นดังนั้นแน่นอนคุณครูก็ต้องมีข่าวมาให้ดูอยู่แล้วจำได้ไหมว่าคุณครูบอกว่าข่าวของเรามันมีช่วงโฆษณาใช่ไหมพักชมโฆษณาก็เลยติดอยู่อีกหนึ่งข่าววันนี้เราจะมาดูกันว่าคือข่าวอะไรพร้อมไหมมารยาทผู้ฟังด้วยนะเด็กๆไปทางพร้อมตอนนี้เงียบแล้วก็ตั้งใจฟังตั้งใจดูซึ่งช่วงหน้าก็มีอีกหนึ่งข่าวนะครับซึ่งเป็นพลังนักสู้เหมือนกันแต่ชีวิตสู้กลับครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไว้ติดตามต่อในช่วงต่อไปช่วงนี้ไปพักชมโฆษณากันสักครู่ครับ

0: ไว้ดีขึ้นเราไปเก็บดอกไม้ที่แม่ปลูกไว้ด้วยกันนะ
1: จ้าลูก
0: ตอนที่แม่ล้มสะโพกหักต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมบนเตียงพอเริ่มเดินได้ใช้ผ้าอ้อมแบบกางเกงฝึกไปห้องน้ำชีวีกางเกงซึมซับมากยืดหยุ่น2เท่าถอดและสวมเองได้ง่ายแค่ดึงเบาๆกระชับป้องกันการรั่วซึมการฝึกเข้าห้องน้ำเองช่วยป้องกันการติดเตียงใหม่ชีวีกางเกงซึมซับมากอยากให้ยุคความสุขยืนยาวชีวีกางเกงซึมซับมาก

0: ินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ DL TV New Show ช่วงที่2ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ทางรถไฟครับเวลาที่รถโดนรถไฟชนบ่อยครั้งก็มักจะเกิดความสูญเสียแล้วนี่เป็นรถไอศกรีมครับคุณผู้ชมโดนรถไฟชนเข้าอย่างจังนะครับแต่คนขับเนี่ยรอดชีวิตมาได้แต่รอดจากอะไรนี่สิเดี๋ยวไปฟังกันครับบ่าย 2:30 น.เมื่อวานนี้ครับเป็นรถไฟขาขึ้นขบวน111กรุงเทพเด่นชัยชนกระบะขนส่งของไอศกรีมยี่ห้อดังพังเสียหายที่อำเภอเมืองพิษณุโลกครับเป็นทางข้ามทางรถไฟคนขับคือนายพานุวัฒน์อายุ21ปีไม่บาดเจ็บอะไรเลยครับแค่มีอาการมึนหัวเล็กน้อยพานุวัฒน์บอกว่าพี่ตอนนั้นผมมาส่งไอศกรีมให้กับร้านค้าในหมู่บ้านพื้นที่หมู่4โดยปกติจะมีเพื่อนร่วมงานนั่งมาด้วยแต่รอบนี้มาคนเดียวระหว่างผมขับข้ามทางรถไฟตูมเสียงดังสนั่นเลยรถผมเนี่ยหมุนแล้วก็ตกข้างทางรถไฟดีที่ผมไม่เป็นอะไรมากที่ไม่ตายเพราะคาดเข็มขัดนิรภัยครับเบื้องต้นตำรวจให้บริษัทขนไอศกรีมลงจากรถก่อนแล้วนำรถนะครับไปตรวจสอบที่โรงพักเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่รถไฟเราเป็นยังไงบ้างเป็นรถไฟขนส่งผู้โดยสารครับก็ออกเดินทางจากที่เกิดเหตุไปส่งผู้โดยสารบนขบวนรถเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมการเดินทางของเรานะครับผู้ที่เป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะก็ต้องมีความรับผิดชอบมีความรอบคอบนะครับจะไปไหนก็ต้องระมัดระวังนะครับหากต้องเดินทางไกลก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และที่สำคัญครับคุณผู้ชมต้องมีสติให้มากนะครับสำหรับวันนี้ข่าวเดียวทีวีนิวโชว์ของเรานะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมอนุชาอินพ่วงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนการดูวิดีโอรอบแรกรอบเดียวใช่ไหมเด็กๆคิดว่าสามารถพูดเล่าแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้ไหมได้แล้วอาจใครจะลองพูดลองเล่าแสดงความคิดเห็นให้กับครูฟังได้บ้างแตงกวาจ้า ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและผลเป็นอย่างไรง่าย
1: ๆมีรถยนต์มีรถยนต์ขับข้ามทางรถไฟและรถไฟชนรถไฟเป็นรถไฟรถไฟส่งผู้โดยสารคนขับรถยนต์ไม่บาดเจ็บแค่มีอาการเวียนหัว
0: อย่างไรต่อลูกถึงคนขับไม่เป็นอะไรมากแล้วแค่รู้สึกเวียนหัวใครช่วยได้ไหมในกลุ่ม3ใครช่วยหน่อยเชิญช่วยกันเมื่อกี้ถึงคนขับไม่ปวดหัวมากแล้วยังไงต่อลูกคนอื่นแล้วลูกคนอื่นใครอยากช่วยกลุ่มอื่นบ้างลูกกลุ่มอื่นเมทันเดี๋ยวเมทันช่วยนะเก่งและแตงกวาได้เราได้มานิดนึงแล้วเราต้องการต่ออีกนิดนึงถึงตอนนี้รถไฟโดยสารชนรถไอศกรีมแล้วตอนนี้คนขับไม่เป็นอะไรเลยแค่มีอาการลูกเวียนหัวใช่ไหมเล็กน้อยแล้วไงต่อลูก
1: คนขับมีอาการเวียนหัวและปวดศีรษะ
0: จ้า
1: ปวดศีรษะอย่างแรงค่ะ
0: จ้าอย่างแรงหรือเล็กน้อยเดี๋ยวเราไปดูอีกรอบหนึ่งนะเราพูดต่อและที่สำคัญที่เขารอดมาได้เพราะเขาทำไมลูกคาดอะไรลูกเมทัล
1: คาดเข็มขัดค่ะ
0: เข็มขัดอะไรคะเข็มขัดกางเกงหรือว่าเข็มขัดอะไรคะ
1: เข็มขัดนิรภัย
0: เข็มขัดนิรภัยใช่ไหมอยู่ที่รถที่เบาะรถแล้วไงต่อลูกใครช่วยเมทัลต่อได้บ้างลูกจนถึงคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกเมช่วยกันเด็กๆไปทางได้ไหมช่วยกันตอนนี้รอดตายเพราะว่าคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วยังไงต่อ
1: แล้วตำรวจก็มา มา
0: ถูกต้องแล้วลูกตำรวจก็มาทำไมต่อ
1: มาม
0: าที่ไหนตำรวจเข้ามาที่ไหน
1: ที
0: ่อะไรนะมีคนตอบถูกข้างหน้าที่อะไร
1: ที่เกิดเหตุ
0: ที่เกิดเหตุจ้าแล้วไงต
1: ่
0: อ
1: แล้วก็นำรถไป
0: อีคิวช่วยอีคิวช่วยเมย์เก่งแล้วลูกให้ ให้อีคิวช่วยจ้ามา
2: ตำรวจมาแล้วตำรวจเอารถไปตรวจสอบที่โรงพักจำไม่ได้
0: อ้าวเมื่อกี้เล่าได้เลย
2: เพื่อเอารถไปตรวจสอบและดำเนินตามคดี
0: ดำเนินคดีตาม
2: เอ้ยดำเนิน
0: คดีตามอะไร
2: ตามกฎหมาย
0: จ้าผมมือให้คิวหน่อยเราใครได้เพิ่มเติมอีกไหมเอ่ยเราดูว่าตัวอย่างที่คุณครูเขียนนะครับมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราดูอีกหนึ่งรอบนะมาดูรอบนี้ก่อนที่เราดูตัวอย่างกันมาดูสิยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ DL TV News Show ช่วงที่2ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ทางรถไฟครับเวลาที่รถโดนรถไฟชนบ่อยครั้งก็มักจะเกิดความสูญเสียแล้วนี่เป็นรถไอศกรีมครับคุณผู้ชมโดนรถไฟชนเข้าอย่างจังนะครับแต่คนขับเนี่ยรอดชีวิตมาได้แต่รอดจากอะไรนี่สิเดี๋ยวไปฟังกันครับบ่าย 2:30 น.เมื่อวานนี้ครับเป็นรถไฟขาขึ้นขบวน111กรุงเทพเด่นชัยชนกระบะขนส่งของไอศกรีมยี่ห้อดังพังเสียหายที่อำเภอเมืองพิษณุโลกครับเป็นทางข้ามทางรถไฟคนขับคือนายพานุวัฒน์อายุ21ปีไม่บาดเจ็บอะไรเลยครับแค่มีอาการมึนหัวเล็กน้อยพานุวัฒน์บอกว่าพี่ตอนนั้นผมมาส่งไอศกรีมให้กับร้านค้าในหมู่บ้านพื้นที่หมู่4โดยปกติจะมีเพื่อนร่วมงานนั่งมาด้วยแต่รอบนี้มาคนเดียวระหว่างผมขับข้ามทางรถไฟตู้มเสียงดังสนั่นเลยรถผมเนี่ยหมุนหมุนหมุนแล้วก็ตกข้างทางรถไฟดีที่ผมไม่เป็นอะไรมากที่ไม่ตายเพราะคาดเข็มขัดนิรภัยครับเบื้องต้นตำรวจให้บริษัทขนไอศกรีมลงจากรถก่อนแล้วนำรถนะครับไปตรวจสอบที่โรงพักเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่รถไฟเราเป็นยังไงบ้างเป็นรถไฟขนส่งผู้โดยสารครับก็ออกเดินทางจากที่เกิดเหตุไปส่งผู้โดยสารบนขบวนรถเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมการเดินทางของเรานะครับผู้ที่เป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะก็ต้องมีความรับผิดชอบมีความรอบคอบนะครับจะไปไหนก็ต้องระมัดระวังนะครับหากต้องเดินทางไกลก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และที่สำคัญครับคุณผู้ชมต้องมีสติให้มากนะครับสำหรับวันนี้ข่าวเดียวทีวีนิวโชว์ของเรานะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมอนุชาอินพ่วงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วจากที่เราฟังรอบที่2คิดว่าอยากจะเพิ่มเติมอะไรบ้างลูกเมื่อกี้เราจบที่ไหนนะจบที่นำรถไปที่ไหนลูกสถานีตำรวจเพราะว่าตำรวจก็ต้องเก็บรถไปดำเนินคดีตามกฎหมายใช่ไหมกับคนขับด้วยแน่นอนสิ่งไหนที่เราขาดไปเมื่อสักครู่นี้รถโดยสารที่เป็นรถไฟก็ทำไมลูกก็ออกเดินทางไปส่งผู้โดยสารปกติใช่ไหมเราลืมตรงนี้ไป1จุดและแน่นอนเราลืมคำแนะนำก็คือเห็นนักข่าวไหมนักข่าวเขายังบอกเลยว่าคนที่เป็นผู้ขับขี่ควรทำไมมีสติไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าลูกพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองนะครับโดยที่เราสามารถเขียนร่างได้ดังนี้มาอ่านตามคุณครูกันพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วอ่าน1 2 3จ้าเริ่มรถโดยสารรถประจำทาง เช่น

0: เข็มขัดนิรภัยผู้หญิงก็ไปเปลี่ยนคำสรรพนามเองนะลูกแล้วก็เปลี่ยนคำลงท้ายหางเสียงเองแต่แน่นอนอันนี้เป็นตัวอย่างที่เด็กชายวิรัตมีสุขเนี่ยเขาได้ดูข่าวเขาก็นำมาเขียนโครงร่างการพูดประมาณนี้โดยแน่นอนเขาเขียนขึ้นต้นว่าสวัสดีครับเพื่อนๆชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนผมชื่ออะไรเด็กชายวิรัตมีสุขมีความคิดเห็นและความรู้สึกจากข่าวที่ได้ฟังและดูคืออันนี้เราก็สามารถพูดตามเขาได้ผมมีความคิดเห็นว่าตรงนี้คือความคิดเห็นว่าเราทุกคนควรคาดเข็มขัดนิรภัยเขายกเรื่องอะไรลูกการคาดเข็มขัดนิรภัยมาเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นเพราะว่าอะไรเพราะปัจจุบันเราอาจละเลยเรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัยแม้กระทั่งการใส่หมวกกันน็อกการใส่เสื้อชูชีพเวลาที่เราลงเล่นเล่นน้ำใช่ไหมลูกเพราะว่าความประมาทเหล่านี้จะทำให้เราลูกเกิดอันตรายกับเราได้และใส่คำแนะนำว่าเราอะไรเราควรจะทำอย่างไรล่ะก็ต้องตั้งสติและมีสมาธิให้ดีในการขับขี่รถยนต์และใส่ความรู้สึกบอกความรู้สึกว่าผมจะรู้สึกดีใจมากๆหากเราทุกคนใส่ใจเรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัยมากขึ้นเพราะเพื่อความปลอดภัยของเราเองขอบคุณครับเห็นไหมครับประมาณนี้ก็คือใส่ความคิดเห็นของเราใส่เหตุผลของเราใส่คำแนะนำและใส่ความรู้สึกลงไปด้วยได้นั่นเองพร้อมไหมที่จะเขียนร่างการพูด
1: พร
0: ้อมไหมเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กเขียนร่างการพูดแต่ก่อนที่จะเขียนเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูวิดีโออีกหนึ่งรอบโอเคไหมลูกเป็นรอบที่สามแล้วนะแล้วหลังจากดูวิดีโอเสร็จแล้วคุณครูปลายทางก็ช่วยตรวจสอบเวลาที่นักเรียนเขียนร่างการพูดและนักเรียนก็ต้องเขียนร่างการพูดให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวดูอีกหนึ่งรอบดูเสร็จแล้วลงมือทำได้เลยดูพร้อมกันไปได้จ้า

ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ DLTV News Show ช่วงที่2ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ทางรถไฟครับเวลาที่รถโดนรถไฟชนบ่อยครั้งก็มักจะเกิดความสูญเสียแล้วนี่เป็นรถไอศกรีมครับคุณผู้ชมโดนรถไฟชนเข้าอย่างจังนะครับแต่คนขับเนี่ยรอดชีวิตมาได้แต่รอดจากอะไรนี่สิเดี๋ยวไปฟังกันครับบ่าย 2:30 น.เมื่อวานนี้ครับเป็นรถไฟขาขึ้นขบวน111กรุงเทพเด่นชัยชนกระบะขนส่งของไอศกรีมยี่ห้อดังพังเสียหายที่อำเภอเมืองพิษณุโลกครับเป็นทางข้ามทางรถไฟคนขับคือนายพานุวัฒน์อายุ21ปีไม่บาดเจ็บอะไรเลยครับแค่มีอาการมึนหัวเล็กน้อยพานุวัฒน์บอกว่าพี่ตอนนั้นผมมาส่งไอศกรีมให้กับร้านค้าในหมู่บ้านพื้นที่หมู่4โดยปกติจะมีเพื่อนร่วมงานนั่งมาด้วยแต่รอบนี้มาคนเดียวระหว่างผมขับข้ามทางรถไฟตูมเสียงดังสนั่นเลยรถผมเนี่ยหมุนแล้วก็ตกข้างทางรถไฟดีที่ผมไม่เป็นอะไรมากที่ไม่ตายเพราะคาดเข็มขัดนิรภัยครับเบื้องต้นตำรวจให้บริษัทขนไอศกรีมลงจากรถก่อนแล้วนำรถนะครับไปตรวจสอบที่โรงพักเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่รถไฟเราเป็นยังไงบ้างเป็นรถไฟขนส่งผู้โดยสารครับก็ออกเดินทางจากที่เกิดเหตุไปส่งผู้โดยสารบนขบวนรถเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมการเดินทางของเรานะครับผู้ที่เป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะก็ต้องมีความรับผิดชอบมีความรอบคอบนะครับจะไปไหนก็ต้องระมัดระวังนะครับหากต้องเดินทางไกลก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และที่สำคัญครับคุณผู้ชมต้องมีสติให้มากนะครับสำหรับวันนี้ข่าวเดียวทีวีนิวโชว์ของเรานะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมอนุชาอินพ่วงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติกิจกรรมวางดินสอที่มือของตนเองแล้วหันมาดูดินสอที่มือของครูการมีอยู่3แบบให้เลือกใช้จ้าคิดว่าอยากใช้แบบไหนแบบที่1สีม่วงน่าใช้ไหมน่าใช้จับถนัดมือไหมถนัดมากเลยใช่ไหมแบบนี้ใช้ได้เขียนได้จับถนัดต่อไปแบบที่2แท่งสีดำน่าใช้ไหมก็น่าใช้อยู่เพราะว่ามันก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรใช่ไหมแต่ถามว่ามันจับได้ถนัดมือไหมไม่ถนัดแบบนี้ไม่ควรจะใช้นะครับมันสั้นขนาดนี้แล้วเด็กๆต้องเก็บไปทิ้งได้แล้วนะแบบนี้หรือไม่ก็หาปลอกอะไรนะปลอกปากกาบอลสอมาสวมใช่ไหมด้านท้ายเพื่อให้มันยาวนึงเพื่อจับได้สะดวกถ้าเราจะประหยัดและแบบสุดท้ายแบบนี้ควรทิ้งไปเถอะได้โปรดนะขอร้องแล้วนะเธอเขียนได้ยังไงแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วเขียนมันต้องจับแบบนี้แล้วสิใช่ไหมลูกซึ่งมันเขียนได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ควรนำมาใช้แล้วนะแบบนี้ทิ้งเด็ดขาดเข้าใจไหมตอนนี้มันเป็นแฟชั่นของเด็กสมัยนี้ใช่ไหมเนี่ยดินสอยิ่งชันยิ่งเท่ใช่ไหมหรอยิ่งสั้นแล้วยิ่งโชว์เพื่อนแล้วมันเท่ใช่ไหมไม่เอานะความเท่กับการพัฒนาลายมือของเรามันคนละอย่างกันดังนั้นทิ้งแบบนี้ทิ้งแบบสีดำนี่ถ้าอยากจะประหยัดก็หาปลอกปากกามาสวมให้มันยาวๆแต่แบบที่ถูกต้องคือให้มันยาวให้เราจับได้ถนัดมือนะจ๊ะคราวนี้หมดแล้วอันนี้เรื่องที่ครูจะแนะนำต่อไปขอเชิญตัวแทนห้องต้นทางมาเล่าแสดงความรู้สึกผู้แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นให้เพื่อนๆได้ฟังกันจากข่าวที่ดูใครจะมาคนแรกอาสาสมัครสแตมมาจ้าถือสมุดมาได้ด้วยเพื่อความสบายใจแต่ตอนพูดห้ามดูนะมาลูกจ้าได้ไหมเดี๋ยวครูถือไมค์กับสมุดให้ก่อน
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทักษะใดจีสิทธิ์ชื่อเล่นชื่อสแตมครับ
0: ครับเล่าได้เลยลูกเพื่อความสบายใจถือรู้สึกสบายใจขึ้น
1: สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชั้นประถมศึกษาปีที่3ผมเด็กชายทักษะใดจีสิทธิ์มีความรู้สึกจากข่าวที่ได้ฟังคือผมมีความคิดเห็นว่าเราทุกคนควรคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยไว้ซึ่งปัจจุบันมีอุบัติเหตุมากขึ้นครับ
0: ครับแล้วยังขาดอะไรเนี่ยครับผมมือเพื่อนก่อนจ้ามาย่าผู้ฝ่ายังขาดอะไรยังขาดในเรื่องของอันหนึ่งมีความรู้สึกและความคิดเห็นก็คือเพื่อนเห็นว่าเราควรคาดเข็มขัดนิรภัยใช่ไหมอันนี้ความคิดเห็นของเพื่อนและเหตุผลของเพื่อนคืออะไรเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าปัจจุบันมีอุบัติเหตุมากขึ้นแต่ขาดอะไรขาดข้อเสนอแนะว่าเราควรจะทำอย่างไรต่อล่ะใช่ไหมถ้าเรา

0: ข็มขัดนิรภัยแล้วเราควรทำอย่างไรต่อหลังจากนั้นแล้วก็3ความรู้สึกคือถ้าทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรครูต้องย่อตัวอย่างนี้ไหมครูสงสารเกรงใจอ่ะเข้าใจไหมลูกนะหนูต้องไปดูว่าหนูจะรู้สึกอย่างไรโอเคไหมเด็กปลายทางด้วยนะลูกโอเคเก่งมากแล้วแต่ยังไม่ครบเดี๋ยวไปเขียนเพิ่มนะปลายผมให้สแตมป์หน่อยจ้าต่อไปเชิญเชฟจ้าอ่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายฟุติรักบุญศรีนุ้ยครับชื่อเล่นชื่อเชฟครับ
0: เชฟครับ
1: สวัสดีครับเพื่อนๆชั้นป.3ทุกคนผมเด็กชายฟุติรักบุญศรีนุ้ยผมมีความคิดเห็นว่าทุกคนที่ขับรถยนต์ควรคาดเข็มขัดนิรภัยเวลาขับรถยนต์เช่นรถเมล์รถแท็กซี่เพราะเราอาจละเลยเรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัยครับขอบคุณครับ
0: อันนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับของครูเลยใช่ไหมคล้ายๆกันเลยใช่ป่ะลูกเชฟมีความคิดเห็นว่าเราทุกคนที่ขับรถยนต์ควรคาดเข็มขัดนิรภัยเวลาขับรถเช่นมีรถเมล์รถแท็กซี่ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราอาจละเลยเรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัยแต่สิ่งที่เชฟขาดเหมือนกับของสแตมป์เลยคือไอ้ลูก
1: รู้สึกครับ
0: คำแนะนำด้วยว่าควรทำอย่างไรต่อเพื่อที่จะให้ทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยได้อย่างไม่ต้องให้คนอื่นมาคอยบอกใช่ไหมหรือว่าความรู้สึกที่ยังขาดไปไปเขียนเพิ่มนะลูกนะไปได้ต่อไปเอาไมค์มาด้วยคนสุดท้ายขอเป็นผู้หญิงหนึ่งคนลูกเมทันนะเชิญจ้ะคนสุดท้ายแล้วจะมีใครที่สมบูรณ์แบบไหมนะวันนี้มาเอามาด้วยลูกเพื่อความสบายใจจ้าเชิญตรงกลางเลยจ้ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐิพรกันธรรมณีค่ะชื่อเล่นชื่อเมทันค่ะ
0: จ้าหนูจะพูดโดยที่ต้องดูไหมหรือไม่ต้องดูดูก็ได้เพื่อความสบายใจหนูถือเองเลยลูกถือเองได้ไหม
2: สวัสดีค่ะเพื่อนๆชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนหนูมีความคิดเห็นเรื่องการขับรถค่ะการขับรถที่ต้องห้ามคือห้ามเมาแล้วขับค่ะไม่งั้นจะเกิดอุบัติเหตุเหมือนข่าวที่เราเคยดูค่ะ
0: ค่ะ
2: และตอนขับรถให้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอเคจ้าบอกเพื่อนหน่อยเรียบร้อยของเมทันก็เหมือนกันขาดอะไรขาดอะไรลูกคำแนะนำเมื่อกี้ฟังไปแล้วมีขาดความรู้สึกหนูจะรู้สึกอย่างไรใช่ไหมถ้าทุกคนทำไมลูกคาดเข็มขัดนิรภัยใช่ไหมแล้วก็ทำไมขับรถด้วยความไม่ประมาทเอาไปเขียนเพิ่มมาแล้วเดี๋ยวไปพูดให้คุณครูฟังอีกหนึ่งรอบผมให้ตัวเองหน่อยจ้าต้นทางและปลายทางเด็กปลายทางเขียนได้ไหมคิดว่าเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแต่ว่าเราทำมาแล้วตั้งกี่ครั้งเนี่ย2-3ครั้งแล้วใช่ไหมมันก็คงจะทำไมลูกง่ายขึ้นมาบ้างนิดหนึ่งนะครับลองเขียนแล้วก็ลองมาพูดเล่าให้กับคุณครูฟังนะครับแน่นอนวันนี้จบไปแล้วในเรื่องของทักษะการพูดก็หวังว่าตอนต้นชั่วโมงครูให้2คะแนนเต็ม10ใช่ไหมตอนนี้ท้ายชั่วโมงครูให้ไปเลย7คะแนนเต็ม10จ้านะทุกคนขอให้พยายามแบบนี้แล้วก็ไปสอบกับคุณครูตอนที่มีเวลาว่างนะครับไปสอบพูดและสิ่งที่คุณครูปรายทานและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปเราจะมาเรียนในเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการอีกเช่นเคยนะครับเป็นใบความรู้ที่8เพราะว่าครั้งก่อนๆคุณครูให้เขียนเรื่องตามจินตนาการแบบมีภาพแบบมีเรื่องราวมาให้แบบมีขั้นตอนมาให้ชั่วโมงถัดไปไม่มีภาพแล้วไม่มีขั้นตอนแล้วต้องคิดและเขียนตามหัวข้อที่คุณครูกำหนดดังนั้นขอให้กลับไปทบทวนความรู้เรื่องนี้มาด้วยนะครับดังนั้นคุณครูก็ขอให้คุณครูปลายทางทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด็กๆปลายทางและต้นทางทุกคนนะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนสำคัญอีกคนนึงนะคะนอกจากคนในครอบครัวของเราแล้วนะคะก็ยังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงนะคะที่ถือว่ามีความสำคัญกับนักเรียนทุกคนเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเพื่อนนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะรู้กันว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายวิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มเพื่อนได้และนักเรียนจะได้แสดงวิธีปฏิบัติตนนะคะในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มเพื่อนของเราและนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการมีสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มเพื่อนนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะนอกจากการสร้างสัมพันธภาพนะคะในคนในครอบครัวของเราแล้วนะคะเชื่อว่าเพื่อนเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มคนนึงที่มีความสำคัญกับเราดังนั้นเราจึงจะต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะต่อกันนั่นเองเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถอยู่กับเพื่อนเราได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวมาเข้าสู่คำถามแรกของเราในวันนี้ก่อนเลยนะคะเชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยคงได้ยินคำว่าเพื่อนนะเราได้ยินคำว่าเพื่อนกันมาบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะมีใครที่จะสามารถให้ความหมายหรือบอกความหมายของคำว่าเพื่อนได้บ้างว่าเพื่อนเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะคะนักเรียนอาจจะบอกตามความคิดของนักเรียนได้เลยนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าคำว่าเพื่อนนะคะตามความคิดตามความรู้สึกของเราเนี่ยหมายถึงอะไรเพื่อนคือใครตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนในห้องเลยนะคะลองพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มของตัวเองนะพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มของตัวเองว่าคำว่าเพื่อนเนี่ยเราจะให้ความหมายของคำนี้ว่าอย่างไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวจะให้ตัวแทนทุกกลุ่มเลยนะคะช่วยในการตอบคำถามนี้ตอนนี้ให้ทุกกลุ่มปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มได้เลยค่ะเป็นไงบ้างเพื่อนคือใครมีความหมายว่ายังไงตามความคิดของเรา
1: คนที่สนิทกับเรา
0: คนที่สนิทกับเรา
1: ชอบเล่นกับเรา
0: ชอบเล่นกับเราเป็นไงบ้างคะกลุ่มนี้คิดว่าเพื่อนน่าจะหมายถึงอะไร
2: คนที
0: ่
2: เราเล
0: ่
2: นด้วยก
0: ัน คนที
2: ่
0: เราเล่นด้วยก
2: ัน
0: เน
2: า
0: ะ
2: ก็ช่วยกันแก
0: ้มีปัญหาอะไรเป็นไงเพื่อนก็จะคอยช่วยเราได้นะคะเยี่ยมมากกลุ่มนี้ล่ะเป็นยังไงบ้างได้คำตอบยังคิดว่าเพื่อนน่าจะหมายถึงอะไรคือใครเพื่อนคือใครแล้วยังไงอีกคนที่อายุเท่ากันคนที่คอยช่วยเหลือเราใช่ไหมคนที่มีอาจจะมีอายุเท่ากันก็ได้นะลองดูลองคุยกันดูเป็นไงกลุ่มนี้ได้ยังได้คำตอบยังคะ
3: ม
0: ี
3: ความส
0: ุ
3: ข
0: เป็นคนที่ทำให้เรามีความสุขเดี๋ยวขอตัวแทนทุกกลุ่มเลยนะคะในการตอบคำถามเป็นไงกลุ่มนี้ได้ไหมมีคำตอบหรือยังเราให้ความหมายว่าไง
4: ค
0: ือ
4: บุคคลที่รู้จักและรู้ใจเราร
0: ู้จักและรู้ใจ
4: มาจากพ่อแม่
0: มีตัวแทนแล้วใช่ไหมมีคำตอบแล้วนะเยี่ยมมากค่ะทุกกลุ่มนะคะเดี๋ยวหาตัวแทนไว้เลยนะคะในการตอบคำถามนี้ตอนนี้นะคะเชื่อว่าทุกกลุ่มพร้อมที่จะตอบคำถามแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากกลุ่มที่1 2 3 4และ5ตามลำดับนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนกลุ่มที่1ตรงไหนเอ่ยกลุ่มที่1กลุ่มนี้ใช่ไหมคะกลุ่มที่1ตัวแทนเชิญได้เลยนะคะความหมายของคำว่าเพื่อน นะคะตามความคิดที่เราได้พูดคุยกันในกลุ่มเมื่อกี้นี้นะคะคิดว่าคำว่าเพื่อนหมายถึงอะไรเชิญได้เลยค่ะ
3: คนที่สนิทกับเราครับ
0: เพื่อนก็คือคนที่สนิทกับเรานะคะเยี่ยมมากต่อมากลุ่มที่2ตรงกลางนะคะ
5: คนที่เล่นกับเราค่ะ
0: คนที่เล่นกับเราคนที่สนิทด้วยเล่นด้วยกันนะคะกลุ่มที่3ค่ะ
6: คนที่คอยช่วยเหลือเราครับ
0: คนที่คอยช่วยเหลือเรานะคะเวลาที่เราอาจจะมีปัญหานะคะหรือเราอาจจะเดือดร้อนเพื่อนก็จะคอยช่วยเหลือเรากลุ่มที่4ค่ะ
7: ทำให้เรามีความสุขอยู่ตลอดเวลาค่ะ
0: เพื่อนคือคนที่ทำให้เรามีอยู่ตลอดเวลานะคะเยี่ยมมากเลยและกลุ่มที่5
8: คือคนที่รู้จักค่ะ
0: แค่นี้เลยเพื่อนคือคนที่เรารู้จักถ้าคนไหนที่ไม่รู้จักเราก็จะไม่ถือว่าคนนั้นเป็นเพื่อนเนาะเป็นคนที่เรารู้จักนะคะเป็นคนที่เราสนิทนะคะรู้ใจเรานั่นเองนะคะเยี่ยมมากเลยจากที่แต่ละกลุ่มนะคะได้ตอบคำถามมานั้นนะคะเราจะเห็นว่าคนที่เป็นเพื่อนกับเรานะคะนักเรียนได้ให้ความหมายว่าคือคนที่เป็นไงคนที่ทำให้เรามีความสุขคนที่คอยช่วยเหลือเรานะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อาจจะมีอายุ
9: เท่าก
0: ันเมื่อกี้ได้ยินมาบางกลุ่มบอกว่าคือคนที่มีอายุเท่ากันทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูความหมายของคำว่าเพื่อนไปพร้อมๆกันเลยนะคะคำว่าเพื่อนนะคะคือเพื่อนก็คือคนที่เรามีความสนิทสนมคุ้นเคยนั่นเองนะเป็นคนที่สนิทสนมคุ้นเคยกันอายุอาจจะเท่ากันก็ได้มากกว่าหรือว่าน้อยกว่าก็ได้นะคะซึ่งคนที่จะเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็เป็นได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายเราเป็นได้กันหมดเลยใช่ไหมคะเราไม่ได้เลือกเพศเนาะเราสามารถเป็นเพื่อนกับเพื่อนต่างเพศได้นะคะผู้หญิงผู้ชายสามารถเป็นเพื่อนกันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นความหมายนะคะภาพรวมของคำว่าเพื่อนนะคะทีนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ครูสกิได้พูดคุยกับนักเรียนหลายๆกลุ่มเนี่ยนะคะก็มีบางคนบอกว่าเพื่อนเนี่ยเป็นคนที่เป็นไงมีความสำคัญกับเราใช่ไหมคะคอยให้ความรักหรือคอยให้การช่วยเหลือต่างๆนะคะกับเราทีนี้อยากจะถามนักเรียนทุกคนเลยว่าแล้วเพื่อนเนี่ยนักเรียนคิดว่าเพื่อนมีความสำคัญกับนักเรียนอย่างไรบ้างถ้าหากว่าเราไม่มีเพื่อนถ้าหากว่าเราไม่มีเพื่อนเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไหมเด็กๆคิดว่าบางคนบอกว่าได้บางคนบอกว่าอาจจะไม่ได้นะคะทีนี้อยากจะทราบว่าคำว่าเพื่อนนั้นนะคะเพื่อนเนี่ยมีความสำคัญกับนักเรียนอย่างไรบ้างตอนนี้นะคะในห้องมีคนยกมือแล้วนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางลองมีการพูดคุยปรึกษากับเพื่อนกันดูนะคะว่าเพื่อนเนี่ยมีความสำคัญกับนักเรียนอย่างไรและนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะตอนนี้ในห้องของเรามีตัวแทนแล้วนะคะจากกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่5ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มแรกกันก่อนดีกว่ากลุ่มแรกเชิญเลยค่ะใครจะเป็นตัวแทนเชิญได้เลยเพื่อนมีความสำคัญกับตัวนักเรียนอย่างไร
10: เราจะมีคนเล่นด้วยครับ
0: มีความสำคัญก็คือมีคนเล่นด้วยนะคะมีคนเล่นด้วยนั่นเองนะคะเมื่อกี้นี้กลุ่มไหนต่อนะคะกลุ่มที่2ใช่ไหมกลุ่มที่2เชิญได้เลยตัวแทนเชิญได้เลยค่ะ
11: เป็นคนทำให้เรามีความสุขค่ะ
0: เป็นคนทำให้เรามีความสุขใช้

0: ชีวิตแล้วมีความสุขถ้าบางคนที่ไม่มีเพื่อนเลยเนี่ยนะคะก็อาจจะเหงาได้ใช่ไหมแต่เมื่อมีเพื่อนเนี่ยเราเล่นด้วยกันนะคะสร้างสีสันสร้างความสุขให้กับเรานะคะและนอกจากนี้ยังมีใครที่มีความคิดเห็นอื่นๆที่แตกต่างมีไหมคะมีไหมเอ่ยกลุ่มไหนกลุ่มที่5ใช่ไหมกลุ่มที่5คิดว่าเพื่อนมีความสำคัญกับนักเรียนอย่างไรเชิญได้เลยค่ะ
1: เป็นเพื่อนเล่นด้วยได้ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นเพื่อนเล่นก็คล้ายๆกับกลุ่มที่1เนาะกลุ่มที่4ใช่ไหมคะมาฟังกลุ่มที่4กันบ้าง
1: เป็นคนที่ให้กำลังใจจากเราค่ะ
0: เป็นคนให้กำลังใจเรานะอันนี้ก็คือความสำคัญของเพื่อนนั่นเองถ้านักเรียนนะคะไม่มีเพื่อนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนแบบนี้เนี่ยนะบางทีถ้าเกิดปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้ด้วยตัวเองนะคะถ้าหากว่ามีเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็จะเป็นไงคอยดูแลคอยช่วยเหลือเราได้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นความสำคัญนะคะของเพื่อนนะคะจากความคิดของนักเรียนนะทีนี้ค่ะทีนี้เรามาเข้าสู่กิจกรรมแรกกันเลยดีกว่าเนาะเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยน่าจะมีเพื่อนอยู่แล้วถูกไหมบางคนอาจจะมีเพื่อนเยอะเลยนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ได้มีเพื่อนเยอะมากแต่มีเพื่อนสนิทเพื่อนที่รู้ใจนะคะทีนี้ค่ะในกิจกรรมนี้เนี่ยชื่อกิจกรรมว่าฉันอยากมีเพื่อนแบบนี้คุณครูสกิอยากจะทราบว่านักเรียนทุกคนเนี่ยนะคะเวลาที่เรามีเพื่อนเนี่ยเราอยากจะมีเพื่อนแบบไหนกันบ้างเนาะในกิจกรรมนี้เนี่ยจะให้นักเรียนนะคะเขียนลักษณะของเพื่อนที่นักเรียนอยากมีเราอยากมีเพื่อนแบบไหนมีลักษณะนิสัยเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวจะให้เขียนลงในกระดาษเดี๋ยวคุณครูสกิจะมีกระดาษให้นักเรียนทุกกลุ่มเลยนะตอนนี้ให้เราคิดดูก่อนว่าเราอยากจะมีเพื่อนลักษณะแบบไหนนิสัยแบบไหนตอนนี้นะคะให้คิดคำตอบเป็นของตัวเองก่อนนะคะคุณครูสกิจะมีกระดาษเป็นกระดาษแบบนี้นะคะให้นักเรียนทุกกลุ่มเลยเดี๋ยวได้รับกระดาษไปแล้วนะคะให้เพื่อนคนละ1ใบเนาะเขียนคนละ1ใบว่าเราอยากจะมีเพื่อนลักษณะแบบไหนนะและกลุ่มนี้ค่ะแจกกระดาษให้กับเพื่อนได้เลยนะคะแจกกระดาษให้กับเพื่อนได้เลยเขียนได้เลยเราอยากจะมีเพื่อนลักษณะแบบไหนนิสัยเป็นแบบไหนเขียนได้เลยค่ะเร็วเขียนได้เลยค่ะเขียนได้เลยเดี๋ยวถ้านักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะเดี๋ยวจะออกมาติดกระดาษนะคะโพสต์อิทตรงนี้ตรงบริเวณนี้นะทีละกลุ่มเดี๋ยวเราจะดูกันว่าลักษณะของเพื่อนที่นักเรียนอยากจะมีเนี่ยเป็นแบบไหนกันบ้างนะตอนนี้ให้ทุกคนเขียนได้เลยเราอยากจะมีเพื่อนนิสัยเป็นแบบไหนเขียนได้เลยเขียนตัวใหญ่ๆหน่อยนะเขียนตัวใหญ่ๆหน่อยนะคะจะได้เห็นชัดๆนะคะอาจจะไม่ต้องยาวมากก็ได้นะคะสั้นๆก็ได้นะบางคนบอกว่าอยากได้เพื่อนที่นิสัยดีแบบนี้ก็ได้นะคะไม่โกหกอะไรแบบนี้ก็ได้ยอยักษ์นะคะนิสัยยอยักษ์นักเรียนพยายามเขียนให้อยู่ตรงกลางหน่อยนะคะ ให้อยู่ตรงกล

0: างกระดาษหน่อยเนาะเออให้อยู่ตรงกลางกระดาษได้เลยมีกลุ่มไหนที่เขียนเสร็จแล้วบ้างใครที่เขียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนกลุ่มนี้เสร็จไหมคะเสร็จยังเร็วให้เวลาอีกหนึ่งนาทีนะคะให้เวลาทุกกลุ่มอีกหนึ่งนาทีนะเสร็จแล้วรอเพื่อนแป๊บนึงค่ะเสร็จแล้วรอเพื่อนแป๊บนึงตามความคิดของเราเลยว่าเราอยากจะมีเพื่อนแบบไหนเป็นแบบไหนนิสัยเป็นแบบไหนเร็วรีบเขียนเร็วเขียนเสร็จแล้วรอเพื่อนแป๊บนึงไหนเราอยากได้เพื่อนแบบไหนไม่ออกเลยเหรอ
1: ไม่มีเพื่อนมาอยู่ด้วย
0: เราชอบเพื่อนนิสัยเป็นแบบไหนเกเรชอบไหมหรือชอบขี้ขโมยแบบนี้ชอบไหมเพื่อนที่ขี้ขโมยหนึ่งอย่างเขียนมาหนึ่งอย่างอะไรก็ได้หนึ่งอย่างให้นักเรียนใช้ความคิดของตัวเองนะคะใช้ความคิดของตัวเองมีใครยังไม่เสร็จไหมเร่งมือหน่อยกลุ่มที่1พร้อมไหมคะเร็วค่ะเร็วเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกไปติดตรงด้านนี้นะคะทีละกลุ่มเนาะทีละกลุ่มกลุ่มไหนที่เสร็จหมดแล้วทุกคนเสร็จครบทุกคนแล้วมีไหมเอ่ยมีไหมคะเร่งมือเร่งมือเร็วเร่งมือกลุ่มนี้เสร็จไหม
2: ยังค่ะ
0: เร็วตอนนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวขอกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกเดี๋ยวออกมาติดตรงด้านนี้นะคะกลุ่มแรกเชิญได้เลยค่ะติดเลยตรงนี้ติดได้เลยติดได้เลยติดได้เลยค่ะติดได้เลยติดได้เลยติดได้เลยเขยิบมาหน่อยเขยิบมาใกล้ๆหน่อยครบยังกลุ่มที่2กลุ่มที่2ค่ะติดเลยติดเลยติดได้ไหมติดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มที่3เชิญค่ะกลุ่มที่3สีเหลืองใช่ไหมตรงนี้ติดเลยตรงนี้เลยติดเลยท่านบนติดเลยติดเลยค่ะโอเคกลุ่มที่4ค่ะเชิญค่ะตรงนี้กลุ่มที่4ตรงนี้ตรงนี้จะได้เป็นกลุ่มเดียวกันติดเลยตรงนี้กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เชิญได้เลยตรงนี้ค่ะ

เรียบร้อยแล้วนะคะทุกกลุ่มเรียบร้อยแล้วเชิญนั่งที่ให้เรียบร้อยเลยค่ะตอนนี้นะคะทุกกลุ่มก็ได้เขียนมาแล้วนะคะว่าเพื่อนที่นักเรียนอยากจะเป็นเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นแบบไหนเราจะเห็นว่าลักษณะของเพื่อนหรือลักษณะนิสัยที่นักเรียนนะคะอยากจะมีเพื่อนเนี่ยนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะโดยภาพรวมนะคะของแต่ละกลุ่มเลยนะคะก็จะมีลักษณะนิสัยของเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่นิสัยดีนะคะไม่เกเรนะคะชอบช่วยเหลือต่างๆนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าชอบเพื่อนที่มีลักษณะเป็นคนที่ตลกนะคะสดใสนะคะคอยช่วยเหลือเราเวลาที่เราเกิดปัญหานะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะคะของเพื่อนที่นักเรียนอยากจะมีนะคะซึ่งในแต่ละกลุ่มนะคะก็ได้เขียนมาได้อย่างหลากหลายเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านะคะกิจกรรมต่อไปคุณครูสกิจะให้นักเรียนทำอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าลักษณะของเพื่อนที่ดีนะคะจะต้องเป็นแบบไหนเมื่อสักครู่นี้เราให้นักเรียนได้ลองเขียนกันดูแล้วเนาะว่าเราอยากจะมีลักษณะนะคะเพื่อนที่เป็นแบบไหนทีนี้ค่ะแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยอยากจะได้เพื่อนที่เป็นคนดีเป็นคนเก่งกันอยู่แล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าลักษณะของเพื่อนที่ดีนั้นจะต้องเป็นแบบไหนอย่างแรกเลยนะคะจะต้องเป็นคนที่เป็นไงคอยช่วยเหลือเนาะจะต้องเป็นเพื่อนที่มีการคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันบางครั้งเนี่ยเด็กๆอาจจะเกิดปัญหานะคะดังนั้นถ้าเรามีเพื่อนคอยดูแลคอยช่วยเหลือเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยผ่านปัญหานั้นไปได้นั่นเองนะคะลักษณะต่อมาเพื่อนที่คอยให้คำปรึกษาในทางที่ดีนะคะแน่นอนว่าบางครั้งเด็กๆเกิดปัญหาหรือต้องการคำปรึกษาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถพูดคุยกับเพื่อนได้ยิ่งถ้าเพื่อนคนไหนที่เป็นคนที่สนิทกับเราหรือเป็นเพื่อนที่รู้ใจกับเรานะคะเราก็จะเป็นไงไปขอคำปรึกษาจากเพื่อนคนนั้นนะคะทีนี้ลักษณะเพื่อนที่ดีจะต้องให้คำปรึกษาไปในทางที่ดีด้วยนะอันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของเพื่อนที่ดีต่อมาค่ะข้อที่3นะคะเพื่อนจะต้องรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนเสมอถ้าหากว่าเวลาที่เด็กๆทำงานกลุ่มกันนะเหมือนเวลาที่ครูสกิให้ทุกคนทำงานกลุ่มเนี่ยนะคะเราก็จะต้องเป็นไงรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนคนอื่นๆด้วยไม่ใช่เอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลักเนาะต่อมาค่ะคอยตักเตือนนะคะเมื่อเพื่อนทำผิดนะคะเด็กๆทุกคนรู้อยู่ว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราอาจจะทำโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการนะคะเราอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดแต่เมื่อเราเห็นว่าเพื่อนของเราทำผิดเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะยังไงคะคอยตักเตือนเนาะคอยตักเตือนไม่ใช่คอยส่งเสริมเพื่อนในทางที่ผิดเนาะดังนั้นนะคะถ้าเพื่อนทำผิดเมื่อไหร่คอยเตือนเพื่อนที่ดีเนี่ยนะคะเขาจะคอยเตือนกันนะคะถ้าเพื่อนเราทำผิดนะห้องนี้มีไหมใครที่แบบว่าเผลอบางครั้งเผลออาจจะทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือทำในสิ่งที่ผิดนะคะแล้วมีเพื่อนคอยเตือนมีไหมคะเพื่อนที่ดีจะต้องคอยเตือนเพื่อนนะคะไม่ใช่แบบว่าเชียร์ใหญ่เลยเอาเลยทำเลยนะคะทั้งที่รู้ว่ามันผิดเนาะอันนี้จะเป็นลักษณะของเพื่อนที่ดีนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เด็กๆอยู่ร่วมกับเพื่อนเนี่ยนะคะแน่นอนว่าเราก็จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทีนี้วิธีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนนะคะเราจะมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะในหัวข้อนี้นะวิธีการสร้างสัมพันธภาพนะคะในกลุ่มเพื่อนเวลาที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในเพื่อนของเราเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการแบบไหนนะคะที่เราจะสามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนของเราได้อย่างมีความสุขนะคะอย่างแรกเลยเราจะต้องเป็นคนที่เป็นไงร่าเริงสดใสยิ้มแย้มนะคงไม่มีใครแบบว่าชอบเพื่อนที่แบบว่าเป็นไงหน้าตาบึ้งตึงตลอดเวลานะคะขี้โมโหตลอดเวลาชอบไหมชอบไหมคะมีใครชอบไหมเพื่อนที่ชอบขี้โมโหเพื่อนชอบว่าชอบด่าเราไม่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเราจะต้องเป็นไงทำตัวเองเนี่ยให้เป็นคนที่ร่าเริงสดใสเนาะแล้วก็ไม่แสดงออกในสิ่งที่ไม่เหมาะสมต่อเพื่อนการที่แสดงออกในสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่น

0: ล้อเลียนมีไหมห้องนี้ใครที่ชอบล้อเลียนเพื่อนไม่มีมีเปล่าครูสกิเชื่อว่าไม่มีห้องนี้เนาะการล้อเลียนนะคะหรือการว่ากล่าวหรือการพูดจาที่อาจจะเป็นคำที่หยาบคายหรือไม่สุภาพแบบนี้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรแสดงออกต่อเพื่อนเนาะดังนั้นนะคะใครที่รู้ตัวแล้วว่าเอ้ยเราบางครั้งเราอาจจะเผลอทำในสิ่งที่มันไม่ดีออกไปเนี่ยนะคะให้เราพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะคะต่อมาวิธีต่อมาก็คือการกล่าวชื่นชมเพื่อนเวลาที่เพื่อนแบบว่าเขาอาจจะเรียนแล้วได้คะแนนเยอะอาจจะสอบแล้วได้คะแนนเยอะแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องเป็นไงชื่นชมนะคะชื่นชมให้กำลังใจนะนอกจากนี้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนบางคนนะคะเขาอาจจะเรียนไม่เก่งเท่าไหร่นะคะหรือเขาอาจจะทำคะแนนสอบไม่ดีหรืออะไรแบบนี้เนี่ยเราก็เป็นไงคอยให้กำลังใจกันนะคะไม่ใช่ว่า เห็นเพื่อนเรียนไม่เก่งก็ฉันไม่อยากยุ่งกับเพื่อนคนนี้อะไรแบบนี้นะคะถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยเป็นไงก็ถือว่าเราก็เป็นเพื่อนที่ไม่ดีคนนึงเลยเนาะเพราะว่าทิ้งเพื่อนเนาะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเราเห็นว่าเพื่อนเป็นไงเขามีผลงานที่ดีมีการสอบแล้วได้คะแนนเยอะแบบนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะชื่นชมและให้กำลังใจกันไม่อิจฉากันนั่นเองนะคะต่อมาค่ะวิธีต่อมามีน้ำใจและแบ่งปันห้องนี้ไหนใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีน้ำใจและชอบแบ่งปันเพื่อนมั่งมีไหมการมีน้ำใจการแบ่งปันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าเราต้องดูด้วยนะว่าเวลาที่เราแบ่งปันให้กับคนอื่นแล้วตัวเราเดือดร้อนหรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่าเป็นไงเพื่อนขอของตลอดเพื่อนยืมของใช้ตลอดเลยนะคะหรือบางวันเนี่ยเพื่อนบางคนอาจจะไม่ได้นำเงินมาโรงเรียนนะคะแล้วมายืมเราแบบนี้เนี่ยนะคะเราเป็นคนที่มีน้ำใจไงให้เพื่อนยืมแต่ให้เพื่อนยืมไปแล้วตัวเองเป็นไงตัวเองเดือดร้อนตัวเองไม่มีเงินกินขนมแบบนี้นะคะไม่มีเงินไปซื้อขนมกินแบบนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็ไม่ควรนะจะต้องมีน้ำใจและแบ่งปันเนี่ยในสิ่งที่เป็นไงตัวเองไม่เดือดร้อนด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาคอยยืมของคนอื่นอย่างเดียวเราจะต้องรู้จักเกรงใจเพื่อนด้วยนะคะบางครั้งนะคะเราอาจจะเห็นบ่อยว่านักเรียนอาจจะไม่มียางลบไม่มีดินสอเดี๋ยวมายืมเพื่อนนะคะถ้าครั้งสองครั้งเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกเนาะแต่ว่าถ้าหลายครั้งหรือทุกครั้งบ่อยเลยเดี๋ยวยืมสีกันตลอดเดี๋ยวยืมดินสอตลอดแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็เราก็ไม่ควรเราควรที่จะมีความเกรงใจต่อเพื่อนเนาะวิธีต่อไปนะคะก็คือการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะคะเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเนี่ยแน่นอนว่าก็จะมีการทำกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะดังนั้นนะคะวิธีการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนได้เนี่ยเราจะต้องมีการเป็นไงมีความเต็มใจในการที่จะร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนนะคะถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าฉันไม่อยากทำฉันเบื่อฉันไม่อยากเล่นฉันไม่อยากนู่นไม่อยากนี่แบบนี้นะคะมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนนั้นอาจจะไม่ดีก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราเวลาที่เราจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเป็นไงก็ควรมีความเต็มใจนะคะเราจะได้สามารถทำกิจกรรมนั้นร่วมกับเพื่อนเนี่ยได้อย่างมีความสุขนั่นเองและนี่ก็จะเป็นวิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มเพื่อนนะคะซึ่งนักเรียนสามารถนำวิธีต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้นะคะให้เหมาะสมกับตนเองเลยถ้าหากว่าใครตอนนี้ที่รู้สึกว่าเราไม่ได้มีวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มเพื่อนนะคะในแบบนี้เนี่ยเราสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถมีเพื่อนนะคะได้เยอะขึ้นมีเพื่อนดีๆได้มากขึ้นนั่นเองแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความสนิทสนมกับเพื่อนมากขึ้นค่ะทีนี้นะคะในกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวจะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะซึ่งจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะเล่นเกมใบ้คำหันษากันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยนะเราจะมีความสามัคคีกันแค่ไหนนะคะในกิจกรรมเกมใบ้คำหันษาอันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะส่งตัวแทนออกมาเป็นคนใบ้นะคะใบ้ท่าทางตามบัตรภาพหรือบัตรคำที่นักเรียนจับได้นะคะแล้วให้เพื่อนในกลุ่มเนี่ยลองช่วยกันทายว่าคำที่เราได้เนี่ยเราได้คำว่าอะไร นะคะซึ่งคำที่เราจะใช้ในการทำกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะจะเป็นคำที่เป็นคำอยู่ในหมวดของสัตว์นั่นเองนะคะซึ่งเชื่อว่านักเรียนน่าจะรู้จักสัตว์กันอยู่แล้วใช่ไหมมีหลากหลายชนิดเลยนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะส่งตัวแทนมาในกลุ่มเราเดี๋ยวให้เราลองคุยกันก่อนนะคะปรึกษากันก่อนว่าใครจะเป็นคนใบ้นะคะใครจะเป็นคนใบ้นะคะให้เลือกคนที่สามารถที่จะเป็นไงใบ้ลักษณะท่าทางได้ดีคุณครูสกิมีกติกาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่างก็คือในการใบ้นะคะให้นักเรียนสามารถพูดได้แต่ห้ามพูดชื่อสัตว์อันนั้นนะคะอาจจะทำเสียงเรียนแบบสัตว์อันนั้นก็ได้นะคะตอนนี้ทุกกลุ่มเข้าใจกติกาของเราแล้วเนาะเดี๋ยวให้ทุกกลุ่มนะคะลองปรึกษากันก่อนว่าใครจะเป็นคนใบ้นะปรึกษากันได้เลยค่ะมีการเป่ายิงฉุบใครจะเป็นคนใบ้ได้ยังกลุ่มนี้ได้ยังได้แล้วนะได้ยังกลุ่มนี้ได้ยังใครใบ้ปิ่นใบ้ใครใบ้คะคุยกันใครก็ได้ผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะคะหนึ่งคนใครใบ้หนึ่งคนเรากลุ่มนี้ค่ะอ่ะโอเคตอนนี้นะคะทุกกลุ่มได้คนใบ้แล้วใช่ไหมได้คนที่จะใบ้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะจากกลุ่มที่1ไปเลยเนาะกลุ่มที่1 2 3 4และ5นะคะกลุ่มที่1 2 3 4และ5ทีนี้นะคะในระหว่างที่ตัวแทนกลุ่มที่1นะคะออกไปใบ้ให้เพื่อนในกลุ่มได้ดูนะคะแล้วก็ตอบคำถามเนี่ยคนอื่นๆนะคะกลุ่มอื่นๆนะคะเราห้ามพูดห้ามคุยนะคะห้ามกระซิบบอกเพื่อนด้วยนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเป็นไงเดี๋ยวกลุ่มเราจะเสียเปรียบไงเดี๋ยวเรากลุ่มเราจะได้คะแนนน้อยนะคะเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยใบ้แค่5คำนะคะ5คำเดี๋ยวจะมีเวลากำหนดให้นะจะมีเวลากำหนดให้นะคะแค่5คำพอเนาะกลุ่มละ5คำเดี๋ยวจะมีเป็นบัตรคำนะคะให้นักเรียนสุ่มจับนะสัตว์บางชนิดเนี่ยอาจจะใบ้ยากนิดนึงอาจจะใบ้ยากนิดนึงอันนี้ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละกลุ่มนะคะตอนนี้กลุ่มที่1พร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะเดี๋ยวจะให้กลุ่มละ1นาทีเยอะไปไหมไม่เยอะค่ะไม่เยอะเนาะไม่เยอะเนาะหรือน้อยไปเพื่อนบอกน้อยไปงั้นเป็นกลุ่มละ2นาทีแล้วกันนะคะกลุ่มละ2นาทีนะคะกับการใบ้5คำเดี๋ยวจะดูว่ามีกลุ่มไหนเนี่ยใบ้ได้ถูกต้องครบทุกคำบ้างนะคะตอนนี้กลุ่มที่1พร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วนะคุณครูสกินะคะจะมีเป็นคำอันนี้นะคะให้กับนักเรียนเดี๋ยวเรามาสุ่มหยิบกันเนาะตอนนี้ค่ะตัวแทนกลุ่มที่1คือใครเอ่ยค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มที่1พร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะทุกคนในกลุ่มเลยค่ะด้านหน้าได้เลยเดี๋ยวคนที่ใบ้นะคะใครเป็นคนที่ใบ้เราใช่ไหมคะแล้วตรงนี้เป็นคนตอบนะคะเดี๋ยวจะให้ยืนกันคนละฝั่งเดี๋ยวคนที่ใบ้เนี่ยนะคะดูบัตรคำจากคุณครูนะคะแล้วใบ้ให้เพื่อนดูเนาะใบ้ให้เพื่อนดูแล้วเราช่วยกันตอบนะคะกลุ่มอื่นที่อยู่ด้านในนะคะคอยดูแบบเงียบๆเนาะไม่ใบ้ให้เพื่อนนะคะเดี๋ยวกลุ่มเราจะเสียคะแนนนั่นเองนะคะตอนนี้กลุ่มที่1พร้อมแล้วนะคำแรกเริ่มได้เลยค่ะช้างเร็วตอบยังตอบหรือยังคำแรกนะคะนักเรียนตอบ เดี๋ยวใช้ไมค์ตอบได้ไหมใช้ไมค์ตอบได้ไหมเพื่อนปลายทางจะได้ฟังคำตอบของเราด้วยนะคะบัตรคำแรกที่เราตอบก็คือตอบว่าอะไรครับ
1: ช้างครับ
0: ช้างถูกต้องไหมคะถูกต้องนะต่อมาค่ะคำต่อมาตอบเลยค่ะตอบเลยตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรคำว่าอะไร
1: งูครับ
0: คำว่างูถูกต้องไหมงูถูกต้องไหมนะคะงูถูกต้องนะคะคำต่อไปค่ะใบยังไงดีคำนี้จะใบยังไงดีจะใบยังไงดี
1: หอยครับ
0: คำว่าหอยหอยถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะ4คำแล้วสามคำแล้วสามคำแล้วไม่ใช่สี่คำเร็วค่ะเวลาเดินไปอยู่นะเวลาจับอยู่นะเวลาจับอยู่นะ
1: ลิงครับ
0: คำว่าลิงนะคะเมื่อกี้เพื่อนทำเสียงเจ๊กเจ๊กด้วยคำว่าลิงนะคะถูกต้องนะคำสุดท้ายของเราค่ะจะไปยังไงดีคำนี้จะไปยังไงดีสังเกตเพื่อนนะคะสังเกตเพื่อนนะสังเกตเพื่อนตอบก่อนตอบก่อนเร็วตอบก่อนอะไรก็ได้ไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ถูกยังไม่ถูกยังไม่ถูกยังไม่ถูก
1: ไก่ครับ
0: ไก่ยังไม่ถูกค่ะไก่ยังไม่ถูกค่ะ10 9 8 7 6
1: หนูครับ
0: คำว่าอะไรนะ
1: หนูครับ
0: หนูถูกต้องไหมลูกหนูถูกต้องนะคะครบทั้ง5คำด้วยกันนะคะกลุ่มนี้นะคะเยี่ยมมากเลยได้5คำ5คะแนนทุกกลุ่มปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเยี่ยมมากเชิญกับพี่ได้เลยกลุ่มที่2เชิญเลยค่ะคนที่เป็นคนใบ้ฝั่งนี้ใช่ไหมครับกลุ่มที่2พร้อมนะคำแรกของเราได้ไหมเอ่ยเร็วเร็วเร็วเร็วทำท่าทำท่าพูดมาก่อนพูดมาก่อนพูดมาก่อนเร็วพูดมาก่อนคิดว่าน่าจะเป็นสัตว์อะไรพูดมาก่อนค่ะ
1: แมว
0: แมวยังไม่ใช่ค่ะแมวยังไม่ใช่เร็วเวลาเดินต่อนะคะเวลาจับไปต่อนะ
1: สุนัขค่ะ
0: สุนัขยังไม่ใช่ค่ะสุนัขยังไม่ใช่ค่ะเร็วเร็วเร็วเร็ว
1: เต่า
0: คำว่าอะไรนะ
1: เต่า
0: เพื่อนใบว่าไงเนี่ยเหมือนเต่ายังไงเนี่ยเต่าถูกต้องไหมคะเต่าถูกต้องนะคะถูกต้องคำต่อไปคำต่อไปโอ้ได้คำยากด้วยได้คำยากด้วยเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้มีตัวอะไรวิ่งอยู่ใช่ไหมเป็นต้นไม
1: ้กระรอก
0: กระรอกเก่งมากเลยนะคะใบเก่งมากบอกว่าอยู่บนต้นไม้คำว่ากระรอกนะคะเยี่ยมมากเลยคำต่อไปค่ะโอ้มีแต่คำยากๆนะกลุ่มนี้นะ
1: สิงโตค่ะ
0: ยังไม่ใช่สิงโตค่ะยังไม่ใช่สิงโต
2: กระโดดไม่ได้กระโดดไม่
0: ได้ยังไงดียังไงดีทำท่าทำท่าด้วยยังไงดีเป็นสัตว์ป่าใช่ไหมเป็นสัตว์ป่าใช่ไหมลูกใช่ไหมเร็วเร็วเร็วช่วยกันตอบเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วอะไรก็ได้พูดมาก่อนตอบมาก่อนเป็นสัตว์ป่าเพื่อนบอกว่าเป็นสัตว์ป่าใช่ไหมครับเป็นสัตว์ป่า
1: แตงโม
0: อะไรก็ได้ตอบมาก่อน
1: หมีค่ะ
0: อะไรนะอะไรนะ
1: หมี
0: หมีถูกต้องนะคะหมีถูกต้องคำสุดท้ายแต่เวลาทันไม่เอ่ย
1: แมวค่ะ
0: ไม่ใช่แมวไม่ใช่แมวเป็นสัตว์ป่าไหมเป็นสัตว์ป่าไหม
1: สิงโต
0: เป็นสัตว์ป่า
1: สิงโต
0: 10 9
1: สิงโต
0: 8
1: 7
0: 6 5
1: เสือ
0: 4 ตอบว่า
1: เสือ
0: เสือนะคะเสือคำว่าเสือนั่นเองเยี่ยมมากกลุ่มนี้นะหมดเวลาแล้วนะคะได้ไป4คำนั่นเองเยี่ยมมากค่ะทุกกลุ่มปรบมือให้กับกลุ่มนี้หน่อยกลุ่มที่3เชิญเลยเป็นคนใบ้ใช่ไหมครับ
3: ใช่คร
0: ับ พร้อมคำแรกโอ้ยังไงดีคะอันนี้จะใบ้ยังไงดีจะใบ้ยังไงดีเร็วทำท่าเร็วนี่เพื่อนทำท่าแล้วสังเกต
4: มาครับ
0: สังเกตคำว่าอะไรนะ
4: มาครับ
0: มาถูกต้องนะคะใบ้เก่งมากเลยคำต่อไปอะไรนะนี่ทำเสียงให้ดูด้วยทำเสียง
1: สุนัข
0: อาศัยอยู่ที่ไหนสัตว์นี้อาศัยอยู่ที่ไหนอยู่เพื่อนบอกว่าอยู่ที่บ้านนะอยู่ที่บ้าน
1: สุนัขค่ะ
0: เร็วตอบมาก่อนอะไรบ้างที่อยู่ที่บ้านที่คิดว่าอาศัยอยู่ตามบ้านคน
1: แมว
0: ยังไม่ใช่ค่ะยังไม่ใช่ค่ะ
1: สุนัข
0: ยังไม่ใช่
1: อะไรกระต่าย
0: อยู่ตามไหนจะอยู่ตามไหนทำท่าให้เพื่อนดูเร็วสัตว์ชนิดนี้จะอยู่ตามไหนต้องทำเสียงยังไง
5: จิ้งจกไม
0: ่
5: ใช่
0: ตอบหรือยังตอบได้เลยเร็วเวลาเดินอยู่นะ
1: นก
0: ตอบว่าน
1: กค่ะ
0: นกยังไม่ใช่ค่ะนกยังไม่ใช่
5: อะไร
0: จะต้องทำเสียงยังไงตอบไปยังเพื่อนตอบว่าจริงจกหรือเปล่านะคะถูกต้องนะคะถูกเฉยเลยคำนี้นะคะจริงจกแต่ว่าคำที่เพื่อนใบ้มาเป็นไหมไม่คล้ายจริงจกเลยนะไม่เป็นไรนะคะแต่เราตอบได้เร็วลักษณะเป็นแบบไหน
1: นกครับ
0: ยังไม่ใช่บินได้แต่ไม่ใช่นกเนาะบินได้เนาะแต่ไม่ใช่นกเร็ว
4: ค้างคาวค้างคาวเหรอ
0: 9ค้างคาวไม่ใช่ค่ะ
4: อะไรวะ
0: 7 6 5
4: สัตว์เลี้ยง
0: 4 3 2 1หมดเวลาเฉลยคำนี้ค่ะ
6: ผ
0: ี
6: เส
0: ื้อบินไงบินแต่เมื่อกี้นี้ถ้าเพื่อนบอกว่าบินแล้วชี้มาที่เสื้อเนี่ยเพื่อนตอบได้เลย
6: ใช่ๆ
0: นะคะเยี่ยมมากเลยปรบมือให้กับกลุ่มนี้หน่อยปรบมือให้ถามหน่อยนะคะกลุ่มที่4เชิญได้เลยใครเป็นคนใบ้เอ่ยความยากง่ายของสัตว์แต่ละชนิดอันนี้ขึ้นอยู่กับดวงเนาะพร้อมนะคะอันแรกอุ๊ยชิวเลยคำนี้ง่ายมาก
1: หมา
0: รู้เลยเหรอตอบเลยเหรอหมาหรือว่าสุนัขนั่นเองค่ะเยี่ยมมากคำแรกของเราคำที่สองอะไร
1: กบค่ะ
0: ยังไม่ใช่กบ
4: อึ่งอ่างครับ
0: นี่เพื่อนทำท่าแล้วเพื่อนทำท่า
4: แมงมุมครับ
0: อะไรนะ
4: แมงมุมครับ
0: แมงมุม
4: สไปเดอร
0: ์ต้องนะคะคำนี้คำว่าแมงมุมเพื่อนทำอย่างนี้เลยกำลังพ่นใยเลยนะอะไรอ่ะ
1: งูค่ะ
0: ยังไม่ใช่งูค่ะไม่ใช่
1: ยีราฟค่ะ
0: อะไรนะ
1: ยีราฟ
0: เพื่อนตอบว่ายีราฟถูกต้องนะคะคอยาวๆไหนเพื่อนทำคอยาวๆเนาะคำต่อไป
3: ควายค่ะ
0: คุณตอบควายควายหรือว่า

0: กระบือนะคะควายหรือว่ากระบือนะคะถูกต้องนะคะไปกี่คำแล้วตอนนี้เหลือคำสุดท้ายคำสุดท้ายกลุ่มนี้นะคะอุ้ยมีเวลา
1: โลมาค่ะ
0: โลมาถูกต้องเก่งมากนะคะตอบได้ด้วยนะคะโลมาเนาะอ่ะเยี่ยมมากเลยกลุ่มนี้นะคะไม่หมดเวลาด้วยเหลือเวลาตบมือกับกลุ่มนี้หน่อยตบมือกับกลุ่มนี้หน่อยเยี่ยมมากและกลุ่มสุดท้ายเชิญค่ะหลายกลุ่มงงเลยว่าตอบได้ยังไงเนาะสู้นะสู้นะสู้นะเริ่มได้เลยคำแรกเป็นกระโดดกระโดดใช่ไหม
1: กระโดด
0: กระโดดอะไรที่กระโดดได้ลองสังเกตดูอะไรที่กระโดดได้
1: จิงโจ
0: ้ตอบยังตอบยังตอบยัง
1: จิงโจ้ค่ะ
0: จิงโจ้ถูกต้องนะคะจิงโจ้คำแรกนะคะง่ายๆสบายสบายคำต่อมา easy easy ดูลักษณะของเพื่อน
1: แมว
0: ยังไม่ใช่แมวค่ะสัตว์ชนิดนี้อยู่ในไหนอยู่ในไหนอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำอะไรดีอะไรดีอยู่ในน้ำอะอะไรเราตอบเลยตอบเลยค่ะตอบมาก่อนอะไรก็ได้เร็วเวลาเราเดินอยู่เวลาเราเดินอยู่ตอบมาก่อนตอบมาก่อน
1: ปลาครับ
0: ยังไม่ใช่ปลายังไม่ใช่ปลาอ่ะยังไม่ใช่ปลาอ่ะดูลักษณะที่เพื่อนทำ
2: อยู่ในน้ำ
0: ยังไม่ใช่ปลาอยู่ในน้ำสัตว์น้ำมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะสัตว์น้ำลองตอบมาก่อนลองตอบมาก่อนอะไรก็ได้ตอบ
1: ฉลามครับ
0: ยังไม่ใช่ปลาฉลามครับยังไม่ใช่ปลาฉลามไม่ใช่ปลาครับไม่ใช่ปลา
1: น้ำ
0: นี่นี่เพื่อนทำท่าแล้วไงเพื่อนทำท่าแล้วไม่ใช่ปลาน้ำไม่ใช
1: ่ปลาดาว
0: ยังไม่ใช่ปลาดาวกินได้ไหมกินได้ไหม
3: ก
0: ินได้เพื่อนบอกกินได
3: ้กินได้
0: จะต้องไปกินที่ไหนจะต้องไปกินที่ไหนคะตามร้านอะไรร้านหมูกระทะมีไหมมีตามมีในร้านหมูกระทะด้วย
1: กุ้งครับ
0: กุ้งเยี่ยมมากเลยกุ้งกุ้งเผากุ้งเผาทำต่อมาง่ายๆคำนี้ชิวๆง่ายๆกระโดดได้เป็นสัตว์ที่กระโดดได้สังเกตดูกระโดดได้ค่ะ
1: แมว
0: อะไรบ้างที่กระโดดยังไม่ใช่ยังไม่ใช่แมวไม่ใช่
3: ไปแล้ว
0: ไปแล้ว
1: กระต่าย
0: ไม่ใช่ค่ะ
4: เฮ้ยสอง
0: บ้างยังมีเวลาเหลืออยู่ยังมีเวลาเหลืออยู่อยู่ในน้ำไหมคะอยู่ในน้ำด้วยแล้วอยู่บนบกไหมก็อยู่บนบกด้วยเหมือนกันอะไรอะไรตอบเลยตอบเลยอะไรก็ได้เร็ว
1: ค่ะ
0: กบถูกต้องนะถูกต้องมีเวลายังมีเวลาอยู่นะคำนี้ง่ายง่าย
1: แมวค่ะ
0: แมวทำเสียงเมี้ยวอย่างนี้แมวถูกต้องนะคะคำสุดท้ายแล้วคำสุดท้ายทำเสียงทำเสียงด้วยทำเสียงทำเสียงทำเสียงอะไรนะ
1: ไก่
0: เพื่อทำเสียงกุ๊กกุ๊กแล้วเมื่อกี้ไก่นะคะถูกต้องนะคะกลุ่มนี้ครบทั้ง5คำแล้วปรบมือกับกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายของเราเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยค่ะนักเรียนจากเกมที่นักเรียนได้เล่นกันไปนะคะเมื่อสักครู่นี้นะก็จะเป็นเกมกลุ่มนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนทุกกลุ่มเลยทุกคนเลยนะคะมีกิจกรรมทำร่วมกับเพื่อนนั่นเองนะคะเวลาที่เราทำกิจกรรมกลุ่มกันเนี่ยนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีการปรึกษามีการพูดคุยกันใช่ไหมคะเพื่อที่จะทำให้กลุ่มของเราเนี่ยเป็นไงทำงานได้ประสบความสำเร็จหรือว่าเล่นเกมนั้นได้คะแนนเยอะๆนั่นเองนะถ้าหากว่าทุกกลุ่มไม่มีความสามัคคีกันจะเกิดอะไรขึ้น

งานแน่นอนงานก็จะไม่สำเร็จนะคะหรือว่ากิจกรรมที่เราจะทำนั้นมันก็จะทำได้ทำออกมาได้ไม่ดีนั่นเองนะคะในกิจกรรมนี้นะคะถือว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้นะคะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เรียนรู้การร่วมทำงานหรือเล่นเกมกับคนอื่นนั่นเองเพื่อที่จะสามารถทำให้นักเรียนเนี่ยนะคะสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้

0: นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกิจกรรมในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยเนาะวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มเพื่อนนะคะซึ่งมีหลากหลายวิธีเลยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มเพื่อนนี้นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยได้รู้จักการปรับตัวมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาที่นักเรียนเนี่ยอยู่ร่วมกับเพื่อนนั่นเองนะหรือว่าเวลาที่นักเรียนเนี่ยอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเนี่ยเราสามารถนำวิธีการนี้เนี่ยนะคะไปปรับให้เหมาะสมกับตัวเองได้เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยนะคะได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั่นเองคุณครูสกิจเชื่อว่าวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถนำวิธีการสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนเนี่ยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองนะที่จะทำให้เราเนี่ยได้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขนั่นเองในครั้งต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่3นะคะเรื่องสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสกิก็เชื่อว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยนะคะไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะแล้วเราจะได้มีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะสำหรับวันนี้คุณครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดเราไปพร้อมรบขอ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการ

0: เรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน

0: สวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษานะคะนักเรียนในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหน่วยที่6นะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตในสังคมไทยของเรากันนะคะนักเรียนและในวันนี้เราจะมาศึกษากันในเรื่องการดำเนินชีวิตทางด้านการทักทายและการทำความเคารพซึ่งการทักทายและการทำความเคารพเป็นสิ่งที่ในชีวิตประจำวันของเราได้ใช้ในทุกวันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะจุดประสงค์ในข้อที่1 นักเรียนสามารถอธิบายพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันทางด้านการทักทายการทำความเคารพได้ในข้อที่2นะคะในวันนี้เราจะมาสาธิตการทักทายและการทำความเคารพและในข้อที่3นะคะนักเรียนเราจะเห็นความสำคัญของพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันทั้งด้านการทักทายและการทำความเคารพในทุกวันนี้เรามีการทักทายกันไหมคะนักเรียนมีนะคะทั้งนักเรียนต้นทางก็มีการยกมือไหว้สวัสดีคุณครูทั้งนักเรียนปลายทางเช้ามาเราเจอหน้ากันเราก็มีการทักทายกันใช่ไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยเรามีการทักทายกันทำความเคารพกันนะคะก่อนอื่นเลยคำถามแรกนะคะก่อนที่เราจะไปศึกษาในเรื่องของการทำความเคารพการทักทายกันก่อนมาโรงเรียนนักเรียนประพฤติปฏิบัติสิ่งใดต่อพ่อแม่คะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถยกมือตอบคำถามได้นะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะก่อนมาโรงเรียนนักเรียนประพฤติปฏิบัติสิ่งใดต่อพ่อแม่คะขอเลขที่9ค่ะก่อนมาโรงเรียนนักเรียนประพฤติปฏิบัติสิ่งใดต่อคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเราคะนักเรียน
1: สวัสดีพ่อแม่ครับ
0: เรามีการทำการทำความเคารพคือการสวัสดีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเรานะคะแล้วนักเรียนปลายทางคำตอบก็น่าจะเหมือนกับนักเรียนต้นทางนะคะก่อนมาโรงเรียนเราต้องมีการทำความเคารพสวัสดีผู้ปกครองนะคะด้วยการทำอย่างไรคะด้วยการถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะกลุ่มที่2เราทำความเคารพผู้ปกครองของเราก่อนมาโรงเรียนด้วยการ
1: ไหว้ค่ะ
0: การไหว้เก่งมากเลยนะคะเป็นการไหว้ที่ดีนะคะเมื่อเราได้ไหว้ทำความเคารพคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วหรือการไหว้ทำความเคารพคุณครูก่อนที่จะศึกษาเราเรียนแต่ละวิชานะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้ว่าในขณะที่เรายกมือไหว้คุณครูทำความเคารพก่อนเรียนก่อนที่จะศึกษาหรือเดินเข้าโรงเรียนมาเราก็มีการยกมือไหว้สวัสดีคุณครูเรารู้สึกอย่างไรคะขอตัวแทนกลุ่มที่2ตอบคำถามค่ะนักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ทำความเคารพผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือทำความเคารพยกมือไหว้คุณครูนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรคะ
1: รู้สึกมีความอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะ
0: รู้สึกมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเก่งมากทั้งนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะรู้สึกว่าเรามีความมีมารยาทที่ดีเป็นเด็กดีใช่ไหมคะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีมารยาทในการไหว้รู้จักการเคารพผู้ใหญ่นะคะต่อไปเลยเราจะมาเตรียมรับชมสื่อวิดิทัศน์ในเรื่องไหว้ถูกทุกระดับประทับใจพร้อมไหมคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางวันนี้เราจะมาร่วมกันชมวิดิทัศน์ในเรื่องไหว้ถูกทุกระดับประทับใจนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ
2: เมื่อไหร่จะซ่อมแอร์ทีเนี่ย
3: ซ่อมแล้วซ่อมแล้วเย็นได้แค่นี้แหละเพราะเราใช้แอร์แบบประหยัดประหยัดพอเพียงพอเพียงเข้าใจป่ะเนี่ย
4: เอานะถึงแอร์จะไม่เย็นเพียงแค่ใจของเราเย็นก็พอแล้วโยม
3: นะโมสังโฆพุทโธพุทธังสรณังโอเคมอเตอร์เวย์โหหิวสาธุ
4: นี่เองสวดบทอะไรของเองล่ะ
3: หลวงพ่อไม่รู้จริงๆเหรอเนี่ยนี่คือคาถามหาเซฟตี้ท่องแล้วจะปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเดินทางไปไหนก็ไม่มีการหลงทางครับหลวงพ
5: ่อใช่แล้วหลวงพ่อคาถาเนี่ยดีจริงเวลาลุงก็สวดทีไรนะสบายใจทุกทีเลย
6: จะไปข้างหน้าหรือจะไปทางขวา
3: อะไรวะ
5: เฮ้ย
3: เฮ้ยดูดิ
7: เนี่ยบอกแล้วให้ขับดีๆระวังระวังเป็นไงล่ะเนี่ยชนเลย
5: เฮ้ย
3: เฮ้ย
5: ทำไมขับรถแบบนี้เนี่ย
3: โอ้ยท้ายห้อยเลยเฮ้ยขับรถแบบนี้ได้ไงเนี่ยอยากตายกันหรือไง
4: อาตมาว่าโยมขับรถด้วยความประมาทขาดสติไตร่ตรองจนเกินไปนี่เคราะห์ยังดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากมาย
8: ขอโทษครับหลวงพ่อขอโทษครับพี่ขอโทษครับลุงครับขอโทษครับ
7: พี่ท็อปว่าอย่างกันไม่ได้มันผิดวิธี
8: เอ้า
7: การไหว้ที่ถูกวิธีนะมี3ระดับระดับแรกเนี่ยก็คือไหว้พระให้เรานำหัวแม่มือจรดที่ระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้เนี่ยแตะที่หน้าผากส่วนระดับที่2เนี่ยให้ไหว้ผู้ที่อาวุโสเอาหัวแม่มือเนี่ยจรดที่ปลายจมูกปลายนิ้วชี้เนี่ยแตะที่ระหว่างคิ้วส่วนระดับที่3ไหว้บุคคลทั่วไปหรือว่ามีอายุมากกว่านิดหน่อยหัวแม่มือเนี่ยจรดที่คางส่วนปลายนิ้วชี้เนี่ยแตะที่ปลายจมูกแต่ถ้ามีอายุเท่ากันเนี่ยพี่ทอมไม่ต้องก้มหัวก็ได้โอเคคราวนี้ก็ไปทำเลยไป
8: ขอโทษครับหลวงพ่อขอโทษครับคุณลุงขอโทษครับ
4: เอาล่ะโยมก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเป็นเด็กรุ่นใหม่รู้จักไหว้ได้ถูกต้องก็น่าชมเชยนี่ก็ได้เวลาที่อาตมาต้องไปรับกิจนิมนต์แล้ว
8: นมัสการครับหลวงพ่อ
4: เจริญพร
3: ขับรถระวังนะทีหลังอะไปแบตเก็บ
9: เสริมเสน่ห์ด้วยการไหว้เท่อย่างไทยรักษาระยะห่างไว้ช่วยห่างไกลโควิด
10: -19 การไหว้แบบไทยแบ่งออกเป็น3ระดับตามระดับของบุคคลระดับที่1การไหว้พระได้แก่การไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมทั้งปูชนียสถานปูชนียวัตถุที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในกรณีที่ไม่สามารถกราบเบญจางคประดิษฐ์ได้ให้ประนมมือแล้วยกมือขึ้นพร้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบที่ส่วนของหน้าผาก
11: ระดับที่2การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้ที่มีอายุมากได้แก่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูอาจารย์และบุคคลที่เราเคารพนับถือให้ประนมมือขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดที่ปลายจมูกนิ้วชี้ให้แนบระหว่างคิ้ว
10: ระดับที่3การไหว้บุคคลทั่วไปที่เคารพนับถือหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อยให้ประนมมือขึ้นแล้วยกขึ้นพร้อมค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดที่ปลายคางปลายนิ้วชี้แนบที่ปลายจมูก
11: สำหรับการไหว้ในระดับที่3นี้จะใช้แสดงความเคารพผู้ที่มีอายุเท่ากันหรือเพื่อนกันได้ด้วยโดยยืนตรงไหว้ไม่ต้องค้อมศีรษะลง
10: เสริมเสน่ห์ด้วยการไหว้เท่อย่างไทยรักษาระยะห่างไว้ช่วยห่างไกลโควิด
0: -19 จบไปแล้วนะคะนักเรียนเป็นสื่อวิดิทัศน์เรื่องอะไรคะนักเรียนไหว้ถูกทุกระดับประทับใจนะคะซึ่งขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม DCP นะคะในเรื่องไหว้ถูกทุกระดับประทับใจจากในวิดิทัศน์นักเรียนได้สาระอะไรบ้างคะนักเรียนในเรื่องการไหว้การไหว้มีกี่ระดับคะ3ระดับเก่งมากเลยนะคะต่อไปเราลองมาดูคำทักทายกันคำทักทายในชีวิตประจำวันที่เราพบเจอกันทุกวันเราจะทักทายคำว่าอะไรคะไหนใครทราบบ้างแล้วนักเรียนปลายทางทราบไหมคะคำทักทายในชีวิตประจำ

0: วันที่เราเจอกันเรามีการทักทายกันเราทักทายกันว่าอะไรเอ่ยใช่หรือเปล่าคะแล้วนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางไม่เอ่ยเราทักทายคำว่า
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีสวัสดีนะคะซึ่งคำว่าสวัสดีเป็นคำทักทายของสังคมไทยของเราในปัจจุบันทุกวันนี้เราก็ใช้คำว่าสวัสดีใช่ไหมคะต่อไปการทักทายในเรื่องของการไหว้นอกจากคำพูดที่เราพูดออกไปว่าสวัสดีแล้วมือเราทำอะไรด้วยคะมือเรายกมือไหว้ด้วยก็คือการไหว้ซึ่งการไหว้มีกี่ระดับนะคะจากที่เราดูวิดีโอไปแล้วมีกี่ระดับคะ3ระดับนะคะระดับที่1เป็นการไหว้อะไรระดับที่1คือการไหว้พระนะคะทีนี้ครูขอถามว่าระดับที่1การไหว้พระนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนคะนักเรียน
1: ระหว่างค
0: ิ้วอยู่ระหว่างคิ้วเก่งมากเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกันเลยนะคะระดับที่1คือการไหว้พระนะคะนิ้วหัวแม่มือจะอยู่ที่ระหว่างคิ้วต่อไประดับที่2เป็นการไหว้อะไรเอ่ยระดับที่2เป็นการไหว้ผู้อาวุโสหรือผู้มีพระคุณไหว้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือไหว้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนคะนักเรียนอยู่ที่ปลายจมูกเก่งมากนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะการไหว้ระดับที่2นิ้วหัวแม่มือจะอยู่ที่ปลายจมูกนะคะเป็นการไหว้ผู้มีพระคุณหรือผู้อาวุโสคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเรานะคะต่อไปการไหว้ระดับที่3เป็นการไหว้ใครเป็นการไหว้บุคคลทั่วไปแล้วนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนคะนักเรียนอยู่ที่ปลายคางนะคะเป็นการไหว้บุคคลทั่วไปหรือไหว้ผู้ที่มีอายุเท่ากันหรือการไหว้เพื่อนด้วยกันเช่นกันนะคะนิ้วหัวแม่มือจะอยู่ที่ปลายคางนะคะเพราะฉะนั้นการไหว้มีกี่ระดับคะนักเรียนการไหว้มี3ระดับระดับที่1คือการไหว้การไหว้พระระดับที่2ล่ะคะผู้ที่มีพระคุณหรือผู้อาวุโสต่อไประดับที่3คือการไหว้บุคคลทั่วไปเก่งมากนะคะทีนี้เรามาดูภาพการไหว้ระดับที่1จะมีตัวอย่างทั้งผู้หญิงและผู้ชายการไหว้ระดับที่1คือนิ้วหัวแม่มือจะอยู่ที่ระหว่างคิ้วใช่ไหมคะเราจะมีการประนมมือขึ้นแล้วก็ก้มศีรษะลงเล็กน้อยจะหลดหัวแม่มือแล้วนิ้วหัวแม่มือจะอยู่ที่ระหว่างคิ้วนิ้วชี้จะแตะที่เหนือหน้าผากของเรานะคะก้มหน้าให้ขนานกับพื้นค่อมหลังลงแค่พอประมาณนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทดลองสาธิตการไหว้กันทุกคนเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะก่อนอื่นเรามาดูวิธีกันก่อนวิธีที่1การไหว้พระนะคะต่อไประดับที่เท่าไหร่ต่อไปเป็นระดับที่2เป็นการไหว้ผู้มีพระคุณหรือไหว้ผู้อาวุโสคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้ปกครองของเรานะคะจะเป็นตัวอย่างของผู้หญิงผู้ชายซึ่งการไหว้ระดับที่2ก็เหมือนเช่นเดียวกับการไหว้พระนะคะแต่นิ้วหัวแม่มือจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ที่ปลายจมูกนิ้วชี้จะอยู่ระหว่างคิ้วนะคะอันนี้เป็นการไหว้ระดับที่2การไหว้ผู้มีพระคุณหรือผู้อาวุโสของเรานะคะต่อไปเป็นการไหว้ระดับที่ต่อไปเป็นการไหว้ระดับที่3คือการไหว้บุคคลทั่วไปอันนี้จะเป็นตัวอย่างของผู้หญิงผู้ชายนิ้วหัวแม่มือจะอยู่ตรงไหนนะคะนักเรียนระดับที่3อยู่ที่ปลายคางนะคะนิ้วหัวแม่มือจะอยู่ที่ปลายคางการไหว้ระดับที่3เป็นการไหว้บุคคลทั่วไปหรือผู้ที่เสมอกันหรือการไหว้เพื่อนด้วยกันนะคะประนมมือขึ้นก้มศีรษะเล็กน้อยแล้วหัวแม่มือจะหลดที่ปลาย ปลายคางนิ้วชี้แตะที่จมูกนะคะค่อมหลังพอประมาณอันนี้เป็นตัวอย่างการไหว้ระดับที่3นะคะต่อไปเรามาดูการเขาทำความเคารพการทำความเคารพนอกการไหว้ในสังคมไทยที่เราพบเจอที่เราปฏิบัติกันทุกวันทุกวันแล้วนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราก็มีการทำความเคารพด้วยการไหว้นะคะแล้วมีอะไรอีกคะนอกจากการไหว้แล้วการทำความเคารพไม่ใช่มีแค่การไหว้อย่างเดียวนะคะมีการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ด้วยนะคะการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์แปลว่าอะไรคะนักเรียนใครทราบบ้างใครทราบบ้างเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นั่นก็คือการกราบที่อวัยวะทั้ง5ส่วนนะคะต้องจดกับพื้น5ส่วนมีอะไรบ้างไหนใครทราบบ้างมีอะไรบ้างเอ่ยมีเข่าทั้ง2ข้างฝ่ามือทั้ง2ข้างและหน้าผาก1หน้าผากนะคะต้องสัมผัสกับพื้นเป็นการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์อันนี้จะเป็นท่าเตรียมท่าเตรียมผู้ชายนั่งท่าเตรียมเป็นท่าอะไรคะท่าเทพบุตรเก่งมากแล้วผู้หญิงล่ะคะท่าเตรียมนั่งท่าเทพธิดาเก่งมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบไปพร้อมๆกันได้นะคะต่อมามีท่าเตรียมแล้วต่อมาท่ากราบจังหวะที่1ก็คือประนมมือขึ้นเรียกว่าอะไรจังหวะที่1อัญชลีต่อไปจังหวะที่2เป็นวันทาก้มหัวลงเล็กน้อยแล้วนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนคะนักเรียนอยู่ที่ระหว่างคิ้วเก่งมากนะคะท่ากราบจังหวะที่2เรียกว่าวันทานิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ระหว่างคิ้วท่ากราบจังหวะที่3เรียกว่าอภิวาทนะคะนักเรียนดูทั้ง5ส่วนต้องสัมผัสกับพื้นนะคะต่อไปนอกจากมีการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ที่5ส่วนสัมผัสกับพื้นแล้วเรามาดูการทำความเคารพของต่างชาติกันเราดูการทำความเคารพในสังคมไทยแล้วการไหว้แล้วการกราบแล้วดูภาพที่1การทำความเคารพของคนต่างชาติด้วยการจับมือเป็นคำความเคารพของชาวตะวันตกนะคะต่อไปภาพที่2เป็นการโค้งคำนับเก่งมากเลยนะคะเป็นการทำความเคารพกันของชาวตะวันออกนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูการทักทายและการทำความเคารพของคนไทยพุทธและคนต่างชาติคนไทยพุทธทำความเคารพด้วยการไหว้แล้วมีอะไรอีกนอกจากการไหว้แล้วการกราบผู้ใหญ่แล้วก็มีการกราบอะไรนะคะเมื่อสักครู่นี้การกราบแบบการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์แล้วคำทักทายล่ะคะนักเรียนคำทักทายแล้วกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วชาวต่างชาติล่ะคะอันนี้เป็นการทักทายการทำความเคารพการไหว้การกราบแล้วมีการกล่าวคำว่าสวัสดีในคนไทยนะคะต่อไปแล้วคนต่างชาติล่ะคะคนต่างชาติทำอะไรการจับมือนอกจากการจับมือแล้วมีอะไรอีกคะไหนเราลองจับมือกับเพื่อนข้างๆสิคะเป็นการทักทายกันของชาวต่างชาติชาวตะวันตกนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางต้องจับมือทักทายกันสิคะต่อไปนอกจากการจับมือแล้วมีอะไรอีกคะมีการโค้งคำนับแล้วคำทักทายล่ะคะนักเรียนเขาจะทักทายกันว่าอะไรต่างชาติเขาจะทักทายคำว่าHello นะคะแล้วนอกจากมีคำนี้แล้วในภาษาจีนทักทายคำว่าหนีฮาวนะคะเก่งมากซึ่งความเหมือนทั้งคนไทยและคนต่างชาตินั่นก็คือการทักทายและการทำความเคารพ เหมือนกันแต่การแสดงออกที่ต่างกันคนไทยมีการย

0: ้การกราบการทักทายด้วยการกล่าวคำว่าสวัสดีแต่คนต่างชาติมีการทักทายหรือทำความเคารพด้วยการจับมือการโค้งคำนับนะคะแล้วก็มีคำทักทายที่เป็นภาษาของตนเองนะคะนักเรียนต่อไปนะคะจะเป็นคำถามให้นักเรียนตั้งใจฟังพร้อมไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางตั้งใจฟังนะคะการไหว้ของไทยมีกี่ระดับคะนักเรียนเก่งมากทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทีนี้นักเรียนทราบแล้วเอามือลงก่อนค่ะนักเรียนทราบแล้วว่าการไหว้ของไทยมีทั้งหมด3ระดับแล้วระดับที่1คือการไหว้อะไรเอ่ยขอเลขที่22ค่ะการไหว้ของไทยนักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามี3ระดับทีนี้คุณครูถามว่าระดับที่1เป็นการไหว้แบบใดคะ
1: ไหว้พระค่ะ
0: ระดับที่1เป็นการไหว้พระถูกไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากเชิญนั่งนะคะถ้านักเรียนปลายทางตอบถูกนักเรียนปรบมือให้กำลังใจตนเองด้วยนะคะต่อไปคุณครูขอถามอีกว่าระดับที่2เป็นการไหว้ใครเอ่ยขอเลขที่3ค่ะระดับที่2เป็นการไหว้ใครคะ
1: ผู้มีพระคุณหรือผู้อาวุโสครับ
0: ผู้มีพระคุณหรือผู้อาวุโสเก่งมากเชิญนั่งนะคะถ้านักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางปรบมือให้ตนเองด้วยต่อไประดับที่3เป็นการไหว้แบบใดขอเลขที่11ค่ะระดับที่3เป็นการไหว้แบบใดคะ
1: ไหว้บุคคลครบทั่วไปค่ะ
0: การไหว้บุคคลทั่วไปเก่งมากเชิญนั่งนะคะถ้านักเรียนปลายทางตอบถูกนักเรียนปรบมือให้กำลังใจตนเองด้วยการไหว้ของไทยมีด้วยกัน3ระดับนั่นเองต่อไปนะคะนักเรียนหากนักเรียนไหว้ครูหากนักเรียนไหว้ครูนิ้วหัวแม่มือจะอยู่ระดับใดคะหากนักเรียนไหว้ครูนิ้วหัวแม่มือจะอยู่ที่ใดขอตัวแทนกลุ่มที่2ตอบค่ะหากนักเรียนไหว้ครูนิ้วหัวแม่มือจะอยู่ที่ระดับใดคะ
2: ปลายจมูกครับ
0: ปลายจมูกเก่งมากเลยนะคะเป็นการไหว้ผู้มีพระคุณหรือผู้อาวุโสเป็นการไหว้ในระดับที่2นะคะถ้าเราไหว้คุณครูนิ้วหัวแม่มือเราจะอยู่ที่ปลายจมูกเก่งมากเลยนะคะต่อไปนี้เราจะเป็นขั้นปฏิบัติเดี๋ยวเราจะมีตัวแทนเพื่อนของเราผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนนะคะมาเป็นตัวอย่างสาธิตการไหว้3ระดับให้เราดูทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราจะได้ดูการสาธิตไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งขอตัวแทนผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนออกมาค่ะเราจะมาสาธิตการไหว้ในระดับที่1นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถสาธิตหรือปฏิบัติไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางในเวลานี้ได้เลยนะคะระดับที่1เป็นการไหว้อะไรนะคะนักเรียนระดับที่1เป็นการไหว้พระไหนนักเรียนทราบไหมคะระดับที่1การไหว้พระนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนคะนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนระหว่างคิ้วนะคะพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูการไหว้ของเพื่อนเราว่าถูกต้องไหมแล้วถ้าหากว่าถูกต้องเดี๋ยวเราจะออกมาไหว้พร้อมๆกันดีไหมคะนักเรียนดีนะคะเราจะสาธิตการไหว้ไปพร้อมๆกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรามาร่วมกันสาธิตการไหว้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะผู้ชาย1คนแล้วผู้หญิง1คนแล้วสาธิตการไหว้ระดับที่1คือการไหว้พระทําอย่างไรคะระดับที่1คือการไหว้พระนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ระหว่างคิ้วเก่งมากค่ะอันนี้คือการไหว้ระดับที่เท่าไหร่คะ ระดับที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งนะคะนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนนะคะนักเรียนระหว่างคิ้วอ่ะการไหว้ระดับที่หนึ่งคือการไหว้พระทำอย่างไรคะไหว้พระเก่งมากค่ะยืนตัวตรงต่อไประดับที่เท่าไหร่ถูกต้องไหมเนี่ยถูกต้องไหมถูกต้องนะคะดูเอาไว้นะคะดูเอาไว้ต่อไปการไหว้ระดับที่สองการไหว้ระดับที่สองคือการไหว้ผู้มีพระคุณการไหว้ผู้มีพระคุณนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนคะนักเรียนอยู่ที่ปลายจมูกเก่งมากนะคะนักเรียนปลายทางดูด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทำสาธิตการไหว้ไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะระดับที่สองคือการไหว้ผู้มีพระคุณทำอย่างไรคะเริ่มค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะการไหว้เมื่อสักครู่นี้เพื่อนไหว้ระดับที่เท่าไหร่เอ่ยระดับที่สองคือการไหว้ผู้มีพระคุณนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายจมูกขออีกหนึ่งครั้งให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะการไหว้ระดับที่สองคือการไหว้ผู้มีพระคุณเริ่มค่ะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนถูกต้องไหมคะถูกต้องหมดหรือยังหมดหรือยังยังเหลืออีกหนึ่งระดับคือระดับที่สามนะคะเป็นการไหว้บุคคลทั่วไปหรือการไหว้เพื่อนด้วยกันหรือการไหว้บุคคลที่มีอายุเท่ากันนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนคะนักเรียนอยู่ที่ปลายคางนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราลงมือปฏิบัติให้เพื่อนดูเลยค่ะการไหว้ระดับที่สามเก่งมากนะคะนักเรียนการไหว้ระดับที่สามเป็นการไหว้บุคคลทั่วไปนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางยังดูไม่ชัดเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนได้ทดลองไหว้อีกหนึ่งครั้งดีไหมคะอีกหนึ่งครั้งคือการไหว้ระดับที่สามการไหว้บุคคลทั่วไปหรือการไหว้เพื่อนด้วยกันหรือผู้ที่มีอายุเท่ากันพร้อมไหมคะประนมมือขึ้นไหว้ระดับที่สามไหว้บุคคลทั่วไปเก่งมากนะคะนักเรียนถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะปรบมือดังๆให้เพื่อนเราด้วยนะคะเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งค่ะต่อไปทีนี้เราจะมาสาธิตการไหว้กันของแต่ละกลุ่มแล้วดีไหมเอ่ยถ้าดีกลุ่มไหนพร้อมก่อนเดี๋ยวเราจะออกมายืนหน้าชั้นเรียนแล้วมาสาธิตการไหว้พร้อมๆกันปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งนั่งตัวตรงนะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตการไหว้แต่ละกลุ่มพร้อมๆกันนะคะทั้งนักเรียนปลายทางก็สามารถสาธิตการไหว้ไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้ดูตัวอย่างของเพื่อนไปแล้วใช่ไหมคะทั้งเพื่อนผู้ชายและเพื่อนผู้หญิงนักเรียนทำถูกหรือยังคะทำถูกหรือยังเอ่ยถ้าทำถูกแล้วคิดว่าตัวเองทำถูกแล้วขอตัวแทนไม่เอาตัวแทนดีกว่าเอาทั้งกลุ่มเลยดีไหมดีไหมนั่งตัวตรงก่อนขอกลุ่มที่หนึ่งค่ะออกมาสาธิตการไหว ยืนตรงๆยืนต ัวตรงๆนะคะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราได้ดูตัวอย่างการไหว้ของเพื่อนไปแล้วนะคะทีนี้เราลองมาสาธิตการไหว้ไปพร้อมๆกันดีไหมคะนักเรียนทั้งเพื่อนต้นทางและเพื่อนปลายทางเราลองดูไปพร้อมๆกันหรือนักเรียนปลายทางสามารถปฏิบัติไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะการไหว้ระดับที่1ไหนขอทบทวนก่อนนะคะการไหว้ระดับที่1นิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนคะนักเรียน
2: ระหว่างคิ้ว
0: อยู่ระหว่างคิ้วแล้วการไหว้ระดับที่2นิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนเอ่ย
2: ปลายจม
0: ูกแล้วการไหว้ระดับที่3ล่ะคะนิ้วหัวแม่มืออยู่ที
2: ่
0: ปลายคางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วยืนตัวตรงยืนตัวตรงๆนะคะการไหว้ระดับที่1คือการไหว้พระลงมือปฏิบัติค่ะถูกต้องไหมคะเอามือลงเก่งมากเลยนะคะการไหว้พระคือการไหว้นิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ระหว่างคิ้วคออีกหนึ่งรอบได้ไหมคะเอามือตัวตรงประนมมือขึ้นไหว้พระค่ะถูกต้องไหมคะนักเรียน
2: ถูกต
0: ้องเก่งมากเลยนะคะยืนตัวตรงต่อไปเป็นการไหว้ระดับที่2คือการไหว้ใครการไหว้ระดับที่2คือการไหว้ใครคือไหว้ผู้ที่มีพระคุณหรือผู้อาวุโสการไหว้ระดับที่2นิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนคะปลายจมูกยืนตัวตรงประนมมือขึ้นไหว้ระดับที่2คือไหว้ผู้มีพระคุณลงมือค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากขออีกหนึ่งรอบได้ไหมคะนักเรียนการไหว้ระดับที่2ยืนตัวตรงค่ะประนมมือขึ้นการไหว้ระดับที่2ไหว้ผู้มีพระคุณลงมือค่ะถูกต้องไหมคะนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายจมูกต่อไปเป็นการไหว้ระดับที่3คือการไหว้บุคคลทั่วไปหรือการไหว้ผู้ที่มีอายุเท่ากันหรือการไหว้เพื่อนด้วยกันนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนคะนักเรียนอยู่ที่ปลายคางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วประนมมือขึ้นไหว้บุคคลทั่วไปค่ะถูกต้องไหมคะเก่งมากเลยขออีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนยืนตัวตรงยืนตัวตรงประนมมือขึ้นไหว้ระดับที่3ไหว้บุคคลทั่วไปลงมือค่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองแล้วก็ปรบมือให้เพื่อนๆด้วยนะคะเชิญนั่งค่ะต่อไปเป็นกลุ่มที่2ออกมาค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการไหว้กันทุกคนเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่2ปัดมาทางนี้กลุ่มที่2นะคะพร้อมไหมคะนักเรียนกลุ่มที่2พร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาดูการไหว้การไหว้มีกี่ระดับคะ3การไหว้มี3ระดับการไหว้ระดับที่1คือการไหว้คือการไหว้พระนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนเอ่ยนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ระหว่างคิ้วแล้วระดับที่2การไหว้ผู้มีพระคุณนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงปลายจมูกเก่งมากแล้วระดับที่3ล่ะคะบุคคลทั่วไปนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ที่ปลายคางถ้าเราพร้อมแล้วพร้อมหรือยังยืนตัวตรงถอยไปอีกนิดการไหว้ระดับที่1คือการไหว้พระประนมมือขึ้นไหว้พระค่ะเก่งมากถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะขออีกหนึ่งครั้งยืนตัวตรงประนมมือขึ้น ประนมมือขึ้นไหว้

0: พระค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนอ่ะต่อไปเป็นการไหว้ระดับที่2คือการไหว้ผู้มีพระคุณหรือผู้อาวุโสไหว้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเรานะคะไหว้ระดับที่2ประนมมือขึ้นไหว้ระดับที่2นิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนนะคะอยู่ที่ปลายจมูกอ่ะลงมือค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนเก่งมากขออีกหนึ่งรอบให้เพื่อนๆได้เห็นได้ชัดเจนนะคะอ่ะยืนตัวตรงไหว้ระดับที่2ไหว้ผู้มีพระคุณค่ะไหว้ผู้มีพระคุณเก่งมากนะคะอ่ะยืนตัวตรงต่อไปเป็นการไหว้ระดับที่3คือการไหว้บุคคลทั่วไปหรือการไหว้เพื่อนด้วยกันหรือผู้ที่มีอายุเท่ากันนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนนะคะนักเรียนอยู่ที่ปลายคางอ่ะประนมมือขึ้นไหว้บุคคลทั่วไปค่ะเก่งมากนะคะขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะประนมมือขึ้นไหว้บุคคลทั่วไปค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนปรบมือให้ตนเองด้วยและเพื่อนในห้องปรบมือให้เพื่อนๆด้วยเชิญนั่งนะคะต่อไปขอกลุ่มที่3ค่ะแต่สำหรับนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นนะคะสามารถนั่งดูเพื่อนไหว้ได้นะคะนักเรียนต่อไปกลุ่มที่3มาค่ะกลุ่มที่3เดี๋ยววันนี้เราจะได้มาสาธิตการไหว้กันทั้ง3ระดับเลยนะคะการไหว้มีกี่ระดับคะนักเรียนการไหว้มี3ระดับอ่ะการไหว้ระดับที่1คือการไหว้พระการไหว้พระนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ไหนคะนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ระหว่างคิ้วอ่ะสาธิตการไหว้พระระดับที่1ก่อนระดับที่1คือการไหว้พระประนมมือขึ้นไหว้พระค่ะเก่งมากนะคะนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ระหว่างคิ้วขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะการไหว้พระคือการไหว้ระดับที่หนึ่งประนมมือขึ้นไหว้พระค่ะเก่งมากนะคะนักเรียนคือการไหว้ระดับที่หนึ่งคือการไหว้พระต่อไปเป็นการไหว้ระดับที่สองคือการไหว้ผู้มีพระคุณหรือผู้อาวุโสนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยยืนตัวตรงประนมมือขึ้นการไหว้ระดับที่สองนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนคะอยู่ที่ปลายจมูกเก่งมากนะคะตรงมือปฏิบัติค่ะไหว้ผู้มีพระคุณเก่งมากนะคะนักเรียนขออีกหนึ่งรอบนะคะการไหว้ระดับที่สองคือการไหว้ผู้มีพระคุณประนมมือขึ้นค่ะไหว้ระดับที่สองไหว้ผู้มีพระคุณเริ่มค่ะเก่งมากนะคะนักเรียนต่อไปเป็นการไหว้ในระดับที่3นะคะคือการไหว้บุคคลทั่วไปหรือการไหว้ผู้ที่มีอายุเท่ากันหรือการไหว้เพื่อนด้วยกันนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนคะอยู่ที่ปลายคางนะคะเก่งมากอ่ะประนมมือขึ้นไหว้บุคคลทั่วไปค่ะเก่งมากนะคะขออีกหนึ่งรอบนะคะประนมมือขึ้นการไหว้ระดับที่3คือการคนทั่วไปเริ่มค่ะเก่งมากเลยนะคะปรบมือให้เพื่อนๆด้วยเชิญนั่งค่ะต่อไปขอกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4มาเลยมาสาธิตการไหว้กันนะคะ ้อมไหมคะกลุ่มที่4พร้อมนะคะการไหว้มีกี่ระดับเอ่ย3ระดับระดับที่1คือการไหว้พระไหว้พระนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนคะระหว่างคิ้วระดับที่2ไหว้ผู้มีพระคุณนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนคะปลายจมูกต่อไประดับที่3นิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ไหนคะปลายคางคือการไหว้บุคคลทั่วไปพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วยืนตัวตรงประนมมือขึ้นไหว้ระดับที่1ไหว้พระค่ะนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ระหว่างคิ้วระหว่างคิ้วเอาใหม่นะคะกลุ่มนี้เริ่มใหม่การไหว้พระนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ระหว่างคิ้วนะคะประนมมือขึ้นไหว้พระค่ะอยู่ระหว่างคิ้วค่ะเก่งมากนะคะต่อไปการไหว้ระดับที่2คือการไหว้ผู้มีพระคุณนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนคะอยู่ที่ปลายจมูกอ่ะประนมมือขึ้นไหว้ผู้มีพระคุณค่ะก้มลงเยอะๆเก่งมากนะคะขออีก1ครั้งนะคะประนมมือขึ้นไหว้ผู้มีพระคุณค่ะก้มเยอะๆเก่งมากต่อไปเป็นการไหว้ระดับที่3นะคะคือการไหว้บุคคลทั่วไปปลายนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนคะอยู่ที่ปลายคางแล้วก้มศีรษะลงเล็กน้อยประนมมือขึ้นไหว้บุคคลทั่วไปค่ะเก่งมากนะคะขออีก1ครั้งนะคะประนมมือขึ้นไหว้บุคคลทั่วไปค่ะเก่งมากนะคะปรบมือให้ตนเองด้วยแล้วเพื่อนๆปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะเชิญนั่งค่ะต่อไปนะคะเป็นการสาธิตการไหว้ของกลุ่มที่5ค่ะเชิญค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทดสอบหรือปฏิบัติการสาธิตการไหว้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วการไหว้มีกี่ระดับเอ่ยการไหว้มี3ระดับระดับที่1คือการไหว้พระนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ระหว่างคิ้วแล้วระดับที่2คือไหว้ผู้มีพระคุณนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ไหนคะปลายจมูกเก่งมากต่อไประดับที่3เป็นการไหว้บุคคลทั่วไปนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ที่ปลายคางเก่งมากพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วยืนตัวตรงประนมมือขึ้นไหว้พระค่ะก้มเยอะๆเอาใหม่นะคะกลุ่มนี้ขอใหม่อีก1ครั้งนะคะขอใหม่ประนมมือขึ้นนักเรียนก้มเยอะๆนะคะไหว้พระค่ะเก่งมากนะคะขออีก1รอบได้ไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะประนมมือขึ้นไหว้พระค่ะเก่งมากเลยนะคะต่อไปเป็นการไหว้ระดับที่เป็นการไหว้ระดับที่เท่าไหร่ต่อไปเป็นการไหว้ระดับที่2คือการไหว้ผู้มีพระคุณหรือไหว้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ไหว้ผู้ปกครองนะคะนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ไหนปลายจมูกพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วยืนตัวตรงประนมมือขึ้นประนมมือขึ้นค่ะไหว้ผู้มีพระคุณเก่งมากนะคะแต่ขออีก1ครั้งนะคะนักเรียนประนมมือขึ้นค่ะไหว้ผู้มีพระคุณไหว้ผู้มีพระคุณค่ะเก่งมากนะคะนักเรียนต่อไปเอามือลงค่ะต่อไปเป็นการไหว้ระดับที่3นะคะคือการไหว้บุคคลทั่วไปหรือไหว้ผู้ที่มีอายุเท่ากันหรือการไหว้เพื่อนด้วยกันนั่นเองนะคะบัวแม่มืออยู่ที่ไหนคะนักเรียนอยู่ที่ปลายคางพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วประนมมือขึ้นไหว้บุคคลทั่วไปค่ะ ขออีกหนึ่งรอบได้ไหมคะนักเรียนขออีกหนึ่งรอบสวยๆประนมมือขึ้นการไหว้ระดับที่3คือการไหว้บุคคลทั่วไปปฏิบัติค่ะเก่งมากนะคะปรบมือให้ตนเองด้วยแล้วเพื่อนๆปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะในวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเราก็ได้มีการสาธิตการไหว้ไปพร้อมๆกันแล้วนะคะนักเรียนคำถามของครูนะคะหากเราไม่มีการทำความเคารพไม่มีความเกรงใจต่อผู้ใหญ่จะเกิดผลเสียอย่างไรคะจะทำให้เราทำไมคะจะทำให้เราเป็นเด็กไม่น่ารักไม่มีมารยาทนะคะเพราะฉะนั้นเราเรียนการไหว้ไปแล้วเราต้องรู้จักการทำความเคารพการไหว้ที่ถูกต้องด้วยนะคะแล้วเราจะเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักมีมารยาทนะคะนักเรียนต่อไปวันนี้เราจะมาร่วมกันสรุปบทเรียนในเรื่องของการไหว้ไปพร้อมๆกันนะคะก็คือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตในเรื่องของการทักทายและการทำความเคารพนะคะซึ่งการทักทายและการทำความเคารพของคนไทยก็คือการไหว้การพูดทักทายด้วยการใช้คำว่าสวัสดีการไหว้ที่ถูกต้องนะคะถูกวิธีเป็นสิ่งสำคัญแต่ก็จะมีคนที่มีเชื้อสายต่างๆที่มีการทักทายทำความเคารพด้วยสิ่งอื่นก็คือการจับมือหรือการโค้งคำนับของคนเชื้อสายอื่นกันนะคะนักเรียนซึ่งวันนี้เราก็ได้ทดสอบการไหว้ทั้ง3ระดับไปแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนต่อไปนี้เราจะมีมารยาทในการไหว้การทำความเคารพการพูดจาทักทายที่สุภาพนะคะแล้วเราก็จะเป็นเด็กที่น่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะและในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องพฤติกรรมการดำเนินชีวิตในด้านศาสนาและศาสนพิธีในสังคมไทยกันนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบความรู้ที่2ค่ะในเรื่องพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันทางด้านศาสนาและศาสนพิธีรวมถึงใบงานที่1ด้วยนะคะในเรื่องศาสนาและศาสนพิธีสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะนักเรียน
1: นักเรียนทั้งหมดขอเคารพ

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: เองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
1: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
2: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
3: เก่งมากพวกเราทำได้

0: เห็นแค่ดวงสองดวงเองที่สำคัญไม่ใช่ฝนดาวตกด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าฝนดาวตกจะเริ่มเห็นตอนกี่โมงหรอวิดดี
0: ้คุณครูบอกว่าให้มองไปทางทิศตะวันออกเหนือขอบฟ้าตอน2 ทุ่มครับแต่ผมรอดูมานานแล้วแทบจะไม่เห็นฝนดาวตกเลย
1: การดูดาวถ้าอยากเห็นดาวชัดๆข้อแรกเราจะต้องดูดาวในสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างมารบกวนเช่นถ้าบ้านเราอยู่ในเมืองมีแสงส่องสว่างเราจะมีโอกาสมองเห็นดวงดาวได้ยากฉะนั้นคนต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ในที่ไม่มีแสงมารบกวนก็จะเห็นดาวได้ชัดกว่าคนในเมืองที่สำคัญต้องไม่มีอะไรบังสายตาและไม่มีเมฆด้วยนะ
0: ผมอยากดูฝนดาวตกและอยากรู้จักดาวต่างๆแปลว่าเราต้องไปดูดาวในที่ท้องฟ้ามืดงั้นพี่แว่นพาผมไปดูดาวได้ใช่ไหม
1: ได้สิเดี๋ยวพี่แว่นจะพาวิตตี้ไปดูดาวในสถานที่ที่มีพื้นที่โล่งและมีท้องฟ้ามืดวันนี้พี่แว่นจะพาทุกคนไปดูดาวที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีแต่น้องๆอยากไปดูดาวต้องให้คุณพ่อคุณแม่พาไปด้วยนะอย่าออกจากบ้านคนเดียวมันอันตรายนอกจากนั้นเราต้องรู้จักทิศด้วยนั่นก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยเราจะดูทิศจากเข็มทิศหรือถ้าไม่มีเข็มทิศก็ดูจากดาวเหนือก็ได้ครับเพื่อเราจะได้ดูตำแหน่งของดวงดาวและถ้าให้ดีมีแผนที่ดูดาวก็จะช่วยทำให้เราดูดาวได้ง่ายขึ้นโอเคพร้อมแล้วเราจะไปดูดวงดาวบนท้องฟ้ามีอะไรให้เราดูบ้างพร้อมหรือยังไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าอุปกรณ์ใดใช้ในการบอกทิศทางของการดูดวงดาวข้อ A เข็มทิศข้อ B เข็มเย็บผ้าพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เข็มทิศแต่ถ้าน้องๆไปดูดวงดาวแล้วไม่มีเข็มทิศก็สามารถดูดาวเหนือเพื่อเป็นการดูทิศทางตำแหน่งของดวงดาวได
1: ้วันนี้วิดดี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยแน่นอนวันนี้สิ่งที่เรานัดหมายกันไว้จากชั่วโมงที่ผ่านมาคือเราจะเรียนในเรื่องของการอะไรการเขียนใช่ไหมทักษะการเขียนแต่เป็นการเขียนเรื่องอะไรตามจินตนาการไปดูที่หน้าจอของเราวันนี้ว่าการเขียนเรื่องตามจินตนาการจะต้องมีจุดมุ่งหมายอย่างไรวันนี้เด็กๆจะต้องบอกความหมายของการเขียนเรื่องตามจินตนาการได้2เขียนเรื่องตามจินตนาการได้เขียนมาแล้วกี่ครั้งลูกจำได้เปล่ายังนึกไม่ออกเดี๋ยวเราจะดูภาพกันด้วยว่าเราเขียนเรื่องอะไรกันไปบ้างและ3แน่นอนต้องมีมารยาทในการเขียนและมีนิสัยรักการเขียนมีหรือยัง
1: ม
0: ีแล้วดีมากยอดเยี่ยมดังนั้นมาทบทวนความรู้ก่อนเดี๋ยวครูกันจะอ่านนำเด็กๆอ่านตามโอเคไหมลูกเป็นความรู้ที่เราอ่านมาแล้ว1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วน่าจะนะคงจะจำได้ว่ามีอะไรบ้างอ่ะไปดูเนื้อหากันเลยจ้ะเนื้อหาแรกเรื่องของความหมายอ่านตามครูกันนั่งตัวตรงเด็กๆไปทางนั่งตัวตรงมองไปที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วอ่านความรู้ตามคุณครูการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
1: เป็นการเข
0: ีย
1: นเร
0: ื่
1: อง
0: ตามความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียน
1: เป
0: ็
1: นการเข
0: ีย
1: นอ
0: ิ
1: สระ
0: การดำเนินเรื่องต้องมีตัวละคร
1: สถานที
0: ่
1: หร
0: ือ
1: เหตุการณ
0: ์ต้องมีเรื่องราวที่จัดลำดับความคิด
1: ลำด
0: ับ
1: เหตุการณ
0: ์
1: ให้ต่อเน
0: ื่
1: อง
0: ใช้ภาษาและเรียบเรียงประโย
1: ค
0: แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษรมีขั้นตอนอะไรบ้างอ่านตามครูขั้นตอนการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
1: ขั้นตอนการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
0: มีดังนี
1: ้ห
0: นึ่งคิดแนวเรื่องที่ต้องการจะเขียน
1: เช
0: ่
1: น
0: เรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
1: การ
0: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
1: ความเมตตาต
0: ่
1: อส
0: ั
1: ตว์เลี้ยง
0: 2. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะเขียน
1: 2. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะเขียน
0: ข้อที่3ก็คือ3คิดเรื่องตามจินตนาการของผู้เขียน
1: 3คิดเรื่องตามจินตนาการของผู้เขียน
0: ว่า
1: ใคร
0: ทำอะไร
1: ที
0: ่
1: ไหน
0: และผลเป็นอย่างไ
1: ร
0: 4ตั้งคำถามจากการสังเกตภาพดังนี
1: ้
0: 1จากภาพเห็นอะไรบ้าง2ภาพนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรสามสถานที่เกิดเหตุของเรื่องนี้คือที่ไหน
1: ส
0: ี่ตัวละครในภาพกำลังทำอะไรห้าการกระทำของตัวละครจะเกิดผลอะไรบ้างหกบอกความรู้สึกของตัวละครในภาพเจ็ดข้อคิดที่ได้จากภาพคืออะไรแปดควรตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรขั้นตอนที่ห้าคือยังไงต่อห้าวางแผนห้าวางโครงเรื่อง
1: ลำด
0: ับ
1: เหตุการณ
0: ์
1: ก่อนหล
0: ัง เรียบเรียงเรื่องราวให้ต่อเนื่องกัน6ตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจ
1: 6ตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจ
0: และสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
1: และสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
0: 7เขียนด้วยลายมือบรรจง
1: 7เขียนด้วยลายมือบรรจง
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: รักษาความสะอาดในการเขียน
1: รักษาความสะอาดในการเขียน
0: เลือกใช้ภาพเลือกใช้ภาษาที่สุภาพ
1: เลือกใช้ภาษาที่สุภาพ
0: ถูกกาลเทศะ
1: ถูกกาลเทศะ
0: เขียนสะกดคำให้ถูกต้องผมมือตัวเองหน่อยจ้าเรียบร้อยเราอ่านเนื้อเรื่องของความรู้ในเรื่องของการเขียนเรื่องจากภาพมาประมาณ2ครั้ง3ครั้งแล้วเรายังจำได้ใช่ไหมว่าภาพแต่ละภาพถ้าเราจะต้องเขียนเรื่องเราต้องตั้งคำถามนำว่าใครทำอะไรที่ไหนแล้วผลเป็นอย่างไรใช่ไหมถ้ามี4ข้อนี้ในภาพเรื่องราวของเราก็จะสนุกและน่าตื่นเต้นน่าติดตามอย่างแน่นอนจำได้ไหมภาพที่เราเขียนกันนะใครเคยเขียนภาพแรกแล้วภาพที่2แล้วภาพที่3

ภาพที่4แล้วทุกคนเคยเขียนหมดแล้วนักเรียนชั้นป.3ใช่ไหมมีคุณยายข้ามถนนเป็นบางกลุ่มใช่เปล่ามีภาพเรือที่เราเขียนว่าเราไปกับคุณพ่อใช่ไหมไปกับคุณครูไปทำจิตอาสามีภาพมดช่วยกันหาอาหารหรือแม้กระทั่ง4ภาพนี้จำได้ไหมลูกไหนใครเขียนภาพสนามเด็กเล่นมีไหมยกมือหน่อยสิเด็กๆปลายทางต้นทางภาพที่2เพื่อนๆช่วยกันทำเวรทำความสะอาดใครเขียนภาพนี้ภาพที่3คนปลูกต้นไม้อ๋อภาพที่4ภาพเก็บขยะที่ทะเลแน่นอนเด็กๆปลายทางก็เคยเขียนภาพเหล่านี้แล้วดังนั้นวันนี้คุณครูจะไม่ได้ให้เด็กๆ เขียนเรื่องจากภาพครูไม่มีภาพมาให้ครูมีแค่หัวข้อมาให้โดยให้เด็กๆตีความจากหัวข้อนั้นว่าหัวข้อที่ครูกำหนดให้เนี่ยเราควรจะเขียนเรื่องราวเป็นอย่างไรซึ่งจะมีความยากขึ้นมาจากครั้งก่อนๆนะครับดังนั้นแต่ก่อนอื่นคุณครูก็มีตัวอย่างให้เด็กๆดูก่อนจากเรื่องที่เด็กๆเขียนอันนี้เป็นเรื่องจากภาพใช่ไหมเขียนจากภาพแต่ดูซิว่าเพื่อนเขียนได้ถูกต้องแล้วหรือยังเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังลูกเรื่องนี้เพื่อนเขียนชื่อเรื่องว่าเรื่องวันแสนสุขเพื่อนจะเขียนว่าวันนี้เป็นวันหยุดฉันเลยขอคุณแม่ไปเล่นสนามเด็กเล่นแสดงว่าเป็นภาพของอะไรเนี่ยภาพสนามเด็กเล่นใช่ไหมคุณแม่บอกว่าได้จ้ะแต่ให้เล่นแค่ไม่เกินเย็นนะฉันตอบว่าค่ะฉันเลยไปเล่นเลยฉันเล่นอย่างสนุกสนานและฉันได้เพื่อนใหม่ฉันกับเพื่อนใหม่ไปเล่นทรายครูวงกลมไว้ทำไมลูกเขียนผิดใช่ไหมนะทรายต้องเป็นทอรอนะทอรออายอทรายต่อไปไปเล่นทรายกันอย่างสนุกและเพื่อนใหม่เล่นชิงช้าอย่างสนุกครูก็ขีดสนุกออกอย่างอะไรดีถ้าเราจะเติมให้มันสมบูรณ์อย่างมีความสุขก็ได้แต่ถามว่าในเรื่องของมารยาทในการเขียนแบบนี้ผ่านไหมยังได้ดีกว่านี้นะยังเขียนได้ดีกว่านี้เขียนให้เรียบร้อยให้สวยกว่านี้แต่ในเรื่องของเนื้อหาสอดคล้องกับภาพเด็กเล่นสนามเด็กเล่นไหมก็สอดคล้องนะครับสอดคล้องแล้วก็กำหนดประมาณ 5-7 บรรทัดก็โอเคแต่ฝากเรื่องของการระบายสีหน่อยลูกระบายสีอย่าให้มันเป็นกรอบเป็นขั้นๆแบบนี้เวลาครูอ่านเพื่อนๆอ่านงงไหมงงนะอ่านกรอบไหนก่อนแล้วตกแต่งแค่กรอบเดียวพอนะลูกนะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เป็นตัวอย่างได้ต่อไปอันนี้อันที่2เพื่อนเขียนว่าเรื่องสนุกไปกับนะนี่คำว่ากลับผิดนะกลับก็บอกกลับสนามเด็กเล่นเขียนว่าอย่างไรวันหยุดนี้มีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งมีชื่อว่าพีทไอซ์และมีมี่ไอซ์รีบวิ่งไปเพื่อเล่นขับรถส่วนพีทก็ไปเล่นที่สไลเดอร์และมีมี่ก็ไปเล่นทรายกับผู้ชายคนหนึ่งมีมี่จึงถามผู้ชายคนนั้นว่านายชื่ออะไรหรอผู้ชายคนนั้นตอบว่าเราชื่อจอนนี่มีมี่พูดว่าว้าวชื่อเท่มากพวกเขาสนุกกันมากๆและพวกเขาก็มีความสุขมากๆแต่พวกเขาก็ต้องกลับบ้าน3คนนั้นก็ได้บอกลากันดีไหมดีมีเนื้อเรื่องใครมีตัวละครทำอะไรก็บอกเรื่องราวชัดเจนสอดคล้องกับภาพที่ไหนที่สนามเด็กเล่นแล้วอย่างไรก็มีเรื่องราวบอกข้อคิดแล้วก็จบว่ามีความรู้สึกว่ามีความสุขมากใช่ไหมมาดูตัวอย่างอีกลูกยังไม่หมดกลับไปนี้ก่อนอันนี้ลายมือเราให้ผ่านไหมสำหรับครูก็ยังไม่ให้ผ่านยังได้สวยได้มากกว่านี้เขียนให้เท่ากันค่อยๆเขียนนะจ๊ะแต่เขียนครึ่งบรรทัดแบบนี้ได้จำนวนบรรทัด 5-7 บรรทัดโอเคนะครับมาดูอันนี้บ้างเรื่องทำความสะอาดห้องเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไรลูกภาพที่เพื่อนๆ3คนช่วยกันทำความสะอาดทำเวรใช่ไหมมีเรื่องอยู่ว่าอะไรเพื่อนแต่งว่ามีอยู่วันหนึ่งมีออโต้ไอติมเซอร์กิตมาทำเวรที่ห้องเรียนแต่ไม่ใช่เวรของตัวเองแต่อยากช่วยเวรเพื่อนคนอื่นออโต้ถูพื้นห้องไอติมกวาดพื้นเซอร์กิตปัดฝุ่นพอทำเสร็จ
ห้องก็สะอาดมากเพราะไอ้คำว่าเพราะเขียนตกสระอาไปนะลูกนะเพราะช่วยกันทำและสามัคคีข้อคิดจากเรื่องทำความสะอาดห้องเรียนคือต้องมีความสามัคคีกันแบบนี้ก็โอเคใช้ได้แต่ต้องพัฒนาเรื่องลายมืออีกนะจ๊ะต่อไปอันนี้ลายมือนี่ไม่ผ่านเลยแบบนี้นะแล้วก็เขียนไม่ถึง5ถึง7ด้วยแต่มาดูซิเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรเรื่องคุณยายข้ามถนนฉันกำลังกลับบ้านหลังจากนั้นฉันกำลังข้ามทางม้าลายและฉันเห็นคุณยายฉันเลยช่วยคุณยายฉันภูมิใจและดีใจมากที่ได้ช่วยคุณยายและแม่ฉันก็ชมฉันว่าฉันเป็นคนดีมากและใจดีมากนะเนื้อเรื่องสั้นโอเคไหมโอเคได้ข้อคิดด้วยดีมากแต่ความยาวครูขอเพิ่มให้ได้ประมาณ5ถึง7บรรทัดและพัฒนาเรื่องอะไรลายมือนะจ๊ะด่วนเลยและสุดท้ายอันนี้เรื่องช่วยผู้สูงอายุข้ามถนนมีอยู่วันหนึ่งจะฟังไหมจ๊ะมีมารยาทในการฟังหรือยังเงียบนะมีอยู่วันหนึ่งมียายคนหนึ่งชื่อว่ายายแล้มและยายแล้มจะเดินข้ามถนนแต่ยายแล้มไม่กล้าเดินไปแล้วยายแล้มเห็นเด็กคนหนึ่งชื่อว่าปิ่นยายแล้มก็ขอให้ปิ่นไปส่งยายแล้มยายแล้มก็รู้จักกับปิ่นปิ่นก็พูดขึ้นมาว่าคุณยายคะแล้วคุณยายจะให้หนูไปส่งที่ไหนคะยายแล้มบอกว่าพายายข้ามทางม้าลายหน่อยได้ไหมจ๊ะปิ่นก็ตอบว่าได้ค่ะและยายแล้มกับปิ่นพูดว่ายายคะเราต้องยกมือก่อนนะคะยายแล้มถามว่าทำไมหรอจ๊ะถ้าคนที่ขับรถยนต์ไม่เห็นเราล่ะคะปิ่นตอบและปิ่นก็พายายแล้มข้ามถนนได้สำเร็จอันนี้เนื้อเรื่องอาจจะมีงงๆนิดๆแต่ถามว่าทำไมต้องยกมือเพราะว่าเพื่อนอิงจากประสบการณ์ตรงของเราคือหน้าโรงเรียนของเราเวลาที่ข้ามถนนเราต้องทำไมลูกยกมือก่อนเพื่อก็นำมาเขียนในเรื่องราวเรื่องนี้ได้ก็ถือว่าใช้ได้แต่บางครั้งคำว่าหนูใช้คำว่ายายแล้มแล้วก็ยายแล้มซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้บางทีอาจจะใช้คำสรรพนามอื่นมาแทนได้เช่นคุณยายหรือยายก็พอแล้วเพราะว่าเราพูดชื่อของยายแล้มไปครั้งแรกแล้วก็ได้นะครับแต่ถือว่าเนื้อเรื่องใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ยังต้องปรับปรุงลายมืออยู่เช่นกันสุดท้ายลูกสุดท้ายแล้วสุดท้ายจริงๆเรื่องฟ้ามีน้ำใจวันหนึ่งฟ้ากำลังเดินไปโรงเรียนพอเดินไปเรื่อยๆก็เจอยายคนหนึ่งกำลังจะข้ามถนนฟ้าไปเห็นยายกำลังจะข้ามถนนฟ้าก็เลยจะเดินไปช่วยพยุงช่วยมองรถให้ยายเพื่อที่จะพายายกลับบ้านยายบอกว่าขอบใจนะจ๊ะหนูที่ช่วยพายายข้ามถนนฟ้าตอบว่าไม่เป็นไรค่ะคุณยายหนูช่วยด้วยความจริงใจค่ะจากนั้นฟ้าก็เดินไปโรงเรียนอย่างมีความสุขขอบคุณค่ะตรงนี้ไม่ต้องเขียนนะจ๊ะทีหลังนะจบแค่มีความสุขก็ถือว่าใช้ได้พอเห็นตัวอย่างไหมลูกพอเห็นไหมที่คุณครูอ่านให้ฟัง 3-4-5 ตัวอย่างนี้แล้วลองนำมาปรับกับงานเขียนของเราที่ครูจะกำหนดหัวข้อในการเขียนให้ดังนี้ข้อที่1เด็กๆจะต้องเขียนเรื่องเราคือเพื่อนกันจากหัวข้อนี้นำไปเขียนเรื่องตามจินตนาการจะเขียนยังไงก็ได้แต่ให้อยู่ในหัวข้อเราคือเพื่อนกันหรือจะเลือกข้อที่2ฉันรักประเทศไทยก็ไปคิดว่าฉันจะรักประเทศไทยอย่างไรก็นำไปเขียนเรื่องตามจินตนาการแต่อย่าลืมว่าเราต้องมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรไปแต่งมานะให้เขาคิดและที่3สามัคคีคือพลังไปคิดเอานะจะแต่งเป็นแนวทางแบบไหนดี4วันหยุดแสนสนุกที่ทะเลหรือ5

ฉันเป็นเด็กดีและมีความสุขให้เด็กๆต้นทางและปลายทางเลือก1ใน5ข้อนี้นำไปเขียนเรื่องตามจินตนาการในสมุดวิชาภาษาไทยของนักเรียนนะครับคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบงานเขียนของนักเรียนระหว่างทำงานนะครับเป็นการเขียนครั้งที่3เด็กๆน่าจะทำได้แล้วและนักเรียนต้องทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมีมารยาทในการเขียนถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับ

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางของคุณครูกันตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติกิจกรรมให้วางดินสอแล้วก็มองมาที่หน้าคุณครูกันใช่ไหมจ๊ะเด็กๆปลายทางก็หันมาที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วเราจะมาติดตามความก้าวหน้าตอนนี้คุณครูแอบเห็นแล้วระหว่างทำงานมีเด็กหญิงคนนึงทำเสร็จแล้วและอยากจะเป็นอาสาสมัครในการออกมานำเสนอก็คือใครดีปิ่นจ้าอาปรบมือเพื่อนหน่อยมาฟังเรื่องราวของเพื่อนดูซิปิ่นเลือกหัวข้ออะไรเชิญตรงกลางเลยจ้า
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาวรินทร์เขียวชะอุ่มค่ะชื่อเล่นชื่อปิ่นค่ะ
0: จ้าปิ่นเลือกหัวข้ออะไรลูกที่นำมาเขียนเรื่องเราคืออะไรที่เราเลือกไว้
1: เราคือเพื่อนกัน
0: เราคือเพื่อนกันลองฟังซิใครเลือกหัวข้อเดียวกับเพื่อนเขียนได้แบบไหนมาฟังของปิ่นจ้าเชิญ
1: วันหนึ่งมีเพื่อนชื่อว่าบีมเข้ามาปรึกษาหากับฉันว่าบีมลืมนำกระเป๋าดินสอมาโรงเรียนและฉันเห็นว่ากำลังร้องไห้ฉันจึงถามบีมว่าเธอร้องไห้ทำไมเธอแค่ลืมกระเป๋าดินสอมาเองบีมตอบว่าฉันทั้งน้ำตาว่าฉันมีเงินไม่พอที่จะซื้อดินสอยางลบไม้บรรทัดใหม่ฉันจึงบอกบีมไปว่าเพื่อนจ๋าไม่ต้องร้องไห้หรอกเราคือเพื่อนกันฉันจะให้เธอยืมแล้วบีมก็เข้ามากอดฉันแล้วพูดว่าขอบใจนะปิ่นเพื่อนรักและก็เป็นเพื่อนรักกันตลอดไป
0: เออโอเคใช้ได้ปิ่นก็เขียนโดยที่มีตัวละครก็คือมันมีใครบ้างลูกมีตัวละครในเรื่องคือปิ่นกับบีมทำอะไรลูกให้ยืมดินสอยางลบไม้บรรทัดใช่ไหมที่ไหนที่โรงเรียนใช่ไหมเพราะว่าบีลืมเอากระเป๋าดินสอมาที่โรงเรียนก็ที่โรงเรียนและผลเป็นอย่างไรลูกปิ่นก็ให้ยืมแล้วก็พูดว่าบีก็พูดว่าขอบใจ

0: ใจนะเพื่อนรักเราจะเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปแบบนี้เด็กๆปลายทางก็ลองไปกลับดูเรื่องราวของหนูอ่ะขอบใจปิ่นมากจ้าปรบมือให้ปิ่นหน่อยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนางทีได้เด็กๆปลายทางก็อย่าลืมนำเรื่องราวที่หนูเขียนนะครับมาอ่านให้คุณครูของหนูฟังหรือว่าถ้ายังเขียนไม่เสร็จให้กลับไปเขียนเป็นการบ้านแล้วก็ว่างๆมาอ่านให้คุณครูของหนูฟังนะครับว่าเขียนได้ว่าอย่างไรบ้างและแน่นอนวันนี้เรื่องราวของเราจบแล้วในการเขียนเรื่องตามจินตนาการเราต้องเตรียมอะไรบ้างในชั่วโมงถัดไปคือใบความรู้ที่8เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการอีกแล้วและแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่6เพราะว่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายในหน่วยที่เท่าไหร่แล้วลูกหน่วยที่6แล้วเราจะขึ้นหน่วยที่7กันเร็วๆนี้และเรื่องที่เราจะต้องเรียนก็คือการเขียนเรื่องตามจินตนาการชั่วโมงที่2จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูกันขอให้เด็กๆต้นทางทุกคนเด็กๆปลายทางทุกคนคุณครูทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงและโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคนขอเคารพ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ตอนแทนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นะไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางค์ต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไง

0: ไปต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเฮ้อใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: เฮ้ย

0: นี่มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ

0: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
2: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็กๆ
2: โชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
2: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอหืมเฮ้ยคุณพระ
3: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
4: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะครับปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: Now, welcome to our English class with me. My name is Kunatrai Rengsak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เช่นเคยครับและพบกับTeacher Pamนะครับแล้ววันนี้Teacher Pamเตรียมเรื่องอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนั้นเรามาติดตามกันเลยครับเด็กๆครับดูที่หน้าจอ Look at the picture นักเรียนเห็นชื่อเรื่องอะไรครับ Numbers เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้ว2 Numbers 2 Very good เรื่อง Number เนี่ยเด็กๆครับไหนลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่านักเรียนเคยเห็น Numbers รอบตัวเองบ้างไหมในชีวิตประจำวันนักเรียนได้มีความคุ้นเคยกับตัวเลขหรือจำนวนบ้างหรือเปล่าครับเคยใช่ไหมครับทั้งเรื่องการใช้เงินนั้นก็เป็นจำนวนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็การไปซื้อของนักเรียนซื้อ1ชิ้น2ชิ้นนั้นก็คือจำนวนเหมือนกันนะครับเอาละครับแต่วันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องตัวเลขและจำนวนเกี่ยวกับอะไรเอ่ยสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนกันนะครับเรามาดูกันเลยครับว่าถ้านักเรียนเรียนรู้แล้วนักเรียนจะทราบอะไรบ้างเด็กๆครับวันนี้นะครับเด็กๆจะสามารถออกเสียงคำศัพท์ตัวเลขได้อย่างแน่นอนเลยครับตั้งแต่เท่าไหร่เอ่ย1 2 50โอเคครับต่อไปนักเรียนสามารถบอกความหมายนะครับเกี่ยวกับคำศัพท์แล้วก็เกี่ยวกับตัวเลขได้อย่างแน่นอนเลยครับจำนวนนับของเราเป็นภาษาอังกฤษนั้นนักเรียนจะสามารถบอกได้ว่าจำนวนนี้ที่เรียกในภาษาอังกฤษนั้นออกเสียงว่าอย่างไรในภาษาไทยนะครับและเด็กๆสามารถพูดขอเกี่ยวกับข้อมูลสิ่งของจำนวนเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนได้อย่างแน่นอนเลยครับเอาละครับเด็กๆครับวันนี้นะครับที่เชื่อสัญญาว่าเด็กๆจะเพลิดเพลินกับการเรียนภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าวันนี้ที่เชื่อนั้นเตรียมจำนวนมาซึ่งจะมี2จำนวนให้นักเรียนได้บวกกันเข้าไปเราจะมีการผสมผสานไปกับรายวิชาอะไรเอ่ยคณิตศาสตร์ใครชอบคณิตศาสตร์แล้วก็จะได้เก่งภาษาอังกฤษไปด้วยเลยนะครับเด็กๆครับมาดูกันที่รูปแรก Look at the picture What do you see in this picture students Pen ไหนลองสะกดให้ฟังหน่อยได้ไหม Very good P-E-N Pen คือปากกานั่นเองครับต่อไป Next อันนี้คือคำว่าอะไร Ruler ถูกต้องเลยครับ R-U-L-E-RNext Back เด็กๆสะกดเลยครับ B A G Back อันนี้คือคำว่าอะไรเอ่ย Sharpener Very good Sharpener สะกดพร้อมกันเลย Sharpener นักเรียนปลายทางร่วมกันสะกดไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางได้เลยนะครับคำว่า Pencil สะกดพร้อมกันเลยครับถูกต้องไหมถูกต้องแล้วครับ next pencil case p very good p e n c i l c a s e pencil case ต่อไป eraser สะกดพร้อมกันเลยครับVery good E-R-A-S-E-R ต่อไปสีเทียน Crayon
1: C-R-A-Y-O-N Crayon
0: ถูกต้องเลยครับคำนี้ Book B-O-O-K Notebook
1: N-O-T-E-B-O-O-K
0: Notebook ก็คือหนังสือแล้วก็สมุดนั่นเองครับต่อไป
1: table
0: next chair c h a i r chair again please one more time
1: c h a i r chair
0: ต่อไป picture p i c t uR E โอเคเด็กๆครับในเมื่อนักเรียนทราบเรียบร้อยแล้วนะครับว่า things in the classroom ของเรานั้นสะกดอย่างไรมาออกเสียงกันพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งด้วยความรวดเร็วเลยนะครับไปเลยครับ

0: Picture. และนี่คือ things in the classroom ทั้งเรียนสามารถถามทีเชอร์ก็ได้นะครับว่าสิ่งนี้ที่อยู่ในห้องเรียนนั้นในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรเด็กๆสามารถถามได้เลยนะครับห้องเรียนของแต่ละคนนั้นจะมีสิ่งของที่แตกต่างกันออกไปถ้าใครมองเห็นว่าห้องเรียนของตนเองนั้นมีสิ่งของที่เราไม่ทราบว่าในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรให้นักเรียนต้นทางและในปลายทางสามารถถามครูต้นทางและครูปลายทางได้เลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับในประโยคนี้จำได้ไหมครับเมื่อครั้งที่แล้วที่เราเรียนกัน there is แล้วก็ there are ขึ้นต้นเนี่ยจะมีความหมายว่ามีอะไรนั้นอยู่ที่ไหนเรามาลองดูกันดีกว่าในประโยคนี้ there is เดี๋ยวทีเชอร์ลองยกตัวอย่างนะครับ there is an eraser in the classroom ตรงหลังคำว่า a หรือ a เราจะเป็นคำนามที่นับได้ที่เป็นในรูปเอกพจน์เอกพจน์คือมีกี่อย่างครับมีกี่สิ่งครับสิ่งเดียวเราจะใช้ a หรือ an ก็ได้นะครับและต่อไปนะครับเด็กๆประโยคต่อไปเราจะใช้เกี่ยวกับคำนามที่นับได้ในรูปพหูพจน์ในรูปพหูพจน์มีมากกว่า1หรือเปล่าครับมากกว่า1เพราะฉะนั้นแล้วคำศัพท์ที่เรานำมาจะต้องเติม s เข้าไปยกตัวอย่างเช่น there are two pencils in the classroom หรือThere are two pencils in the pencil case แบบนี้ก็ได้ถ้าเราได้มาทบทวนประโยคที่เราได้เรียนกันเมื่อครั้งที่แล้วเรียบร้อยแล้วเราไปดูกันต่อเลยว่าทีเชอร์เตรียมอะไรมา number ของเราพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนับ1ถึง10 1 to 10พร้อมกันนะครับ3 2 1
1: 1
0: ในช่วงนี้เด็กๆท่องได้หมดเรียบร้อยแล้วใครสามารถสะกดคำศัพท์ได้บ้างเกี่ยวกับจำนวนหรือตัวเลขนั้นๆได้ทุกตัวไหมครับเก่งมากๆเลยครับต่อไป11ถึง20 11 to 20 3 2 1
1: 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0: ถูกต้องเลยครับเด็กๆสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องและอย่าลืมสะกดให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการทำกิจกรรมต่อไปก็คือการเขียนคำนั่นเองครับและอย่างไรต่อวันนี้ใครสามารถนับได้บ้างว่าตั้งแต่21ไปจนถึง50สามารถไหมเอ่ยลองตั้งแต่21ไปจนถึง30พร้อมกันครับ3 2 130 โอเค very good ต่อไป30 1 2 40พร้อมกันนะเดี๋ยวทีเชอร์นับไปด้วยนะครับนักเรียนปลายทางนับไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะครับ3 2 1 31 32 34 35 36 37 38 3940 very good ต่อไปจะถึง50แล้วตั้งแต่41ก็คือ41 to 50พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ41 42 43 44 45 46 47 48 49 50Very good เด็กๆนับ1ถึง50เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันเพราะว่าเด็กๆจะต้องนำจำนวน2จำนวนรวมกันบวกกันตั้งแต่2สิ่งขึ้นไปเดี๋ยวทีเชอร์จะพาไปบวกกันแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูที่รูปนี้ก่อนนักเรียนเห็นไหมครับว่าสถานที่เขาอยู่ที่ไหนเอ่ยห้องเรียนนั่นเองครับ classroom ของเราไหนลองแต่ง

0: ประโยคนี้ให้หน่อยได้ไหมใครพอแต่งได้บ้างเราจะใช้ there is หรือ there are ครับ
1: yeah.
0: ลองสังเกตรูปภาพดูนะ yeah. ถ้าทีเชอร์ถามถึง book book เราจะใช้ there is หรือ there are ครับ
1: yeah.
0: there is very good เพราะว่ามีเพียงสิ่งเดียวเพราะฉะนั้นเรามาแต่งประโยคกันเลยครับ there is a book in the classroom ออกเสียงพร้อมกันครับ there is a book in theclassroom teacher จะตั้งประโยคใหม่ teacher จะถามว่าถ้าหนังสืออยู่บนโต๊ะเราจะแต่งประโยคว่าอย่างไรใครตอบได้ยกมือใช้ไมค์ได้เลยครับหนังสืออยู่บนโต๊ะลองดูครับลูกมิลินสแตนด์อัพพลีสเราจะใช้ there is เหมือนกันครับ
2: there is a book on the table
0: very good นั่งลงครับผมต่อไปเก่งมากๆเลยต่อไปนะครับไปดูประโยคต่อไปมองภาพแล้วนักเรียนจะสามารถใช้ in the classroom ก็ได้หรือ on the table ก็ได้ใครอยากจะลองดูบ้างครับstand up please เลือกแต่งประโยคมา1ประโยคลองพิจารณาดูนะครับว่าเราจะใช้ there is หรือ there are ในการแต่งนะ
2: there are two rulersThere are two rulers on the table.
0: Very good. There are two rulers on the table. Very good. นั่งลงได้ครับต่อไปมีใครอยากลองแต่งประโยคดูไหมครับง่ายๆเลยเอาอีกเหรอฮะขออีกหนึ่งประโยคลองดู
2: There are five erasers on the table.
0: There are five erasers on the table. Very good. มีใครอยากลองอีกไหมลองดูครับเดี๋ยวต้นกล้า stand up please.
2: There are pencils.
0: How many pencils? There are
2: pencils.
0: ใส่จำนวนไปด้วยครับ
2: There are two pencils inOn the table.
0: Again, please, one more time.
2: There are two pencils on the table.
0: Very good. นั่งลงได้ครับต่อไปเด็กๆถ้าเราอยากจะที่จะอธิบายทุกสิ่งเลยที่อยู่บนโต๊ะนี้ว่าอยู่ในห้องเรียนเราจะอธิบายว่าอย่างไรครับเราจะอธิบายไปทุกอย่างเลยเช่น There are three pencil cases.There are three pencil cases, two rulers, two pencils, five eraser in the classroom. Very good. เรามาออกเสียงพร้อมกันทั้งห้องเลยนักเรียนปลายทางด้วยนะครับออกเสียงประโยคนี้พร้อมๆกัน 3, 2, 1. There are three pencil cases, two rulers.Two pencils and five erasers in the classroom. Very good. เราสามารถบอกได้ทุกอย่างเลยต่อไปไปดูรูปต่อไปที่ฉันเตรียมมาไหนใครอยากลองแต่งประโยคทั้งหมดเลยนะครับอย่าลืมเติม and ก่อนที่จะเป็นจำนวนสุดท้ายนะลองไหมลองอีกรอบหนึ่ง
2: There are two pens
0: ต่อไปครับ
2: five rulers
0: and ต่อไปเลย
2: three
0: books
2: two pens
0: and
2: two pencils
0: and
2: five crayons
0: ทีเชอร์ขออีกหนึ่งรอบนะครับทีเชอร์จะถามว่ามีสิ่งใดบ้างอยู่ในห้องเรียนนี้ 3, 2, 1
2: There are two pens five rulers three books two pencils
0: and
2: five crayons
0: In the
2: classroom.
0: Very good. ตบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปมาดูกันดีกว่าว่าถูกต้องหรือเปล่าเรามาออกเสียงพร้อมกันทั้งประโยคเลยนะครับ 3, 2, 1. There are two pens, five rulers, three books, and two pencils and five crayons in the classroom. เอาละครับเรามาออกเสียงประโยคนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งพร้อมกันนะครับ 3, 2, 1. There are two pens, five rulers, three books, two pencils, and five crayons in the classroom. Very good. เก่งมากทุกคนเลยครับต่อไปครับเด็กๆในเมื่อเราได้ทบทวนประโยคที่เราได้เรียนกันเมื่อครั้งที่แล้วแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าทิเชอร์ปาเตรียมอะไรมาให้เด็กๆดู What do you see in this picture นักเรียนเห็นภาพอะไรบ้างครับในรูปนี้มีรูปอะไรบ้างครับปากกาแล้วก็กระเป๋าก็คือ pen and bag เรามาดูกันดีกว่าครับว่าในกระเป๋านี้มีปากกากี่แท่งพร้อมหรือยังแน่ใจไหมว่ามีเพียงแค่หนึ่งเดียวไม่แน่ใจเรามาดูกันดีกว่าแล้วครับThere is a pen in a bag. Then I put nine more in. Now there are 10 pens in the bag. เรามาดูกันทีละประโยคนะครับเด็กๆ Teacher บอกว่าในนี้เรามีปากกาทั้งหมดเท่าไหร่ There is a pen in a bag.ประโยคนี้มีปากกาในกระเป๋ากี่แท่งครับมีปากกาทั้งหมดกี่แท่งครับ
3: ย
0: ัง
3: ไม่ร
0: ู้นี่เพราะอะไรครับเก่งมากๆเลยเด็กๆช่างสังเกตมากเลยเพราะว่ามี a pen แทนปากกาเพียงหนึ่งเดียวนะครับมีปากกาหนึ่งแท่ง then I put nine more inต่อไปฉันใส่เข้าไปอีกเท่าไหร่ครับ9แท่ง Now และตอนนี้ There are 10 pens in the bag เดี๋ยวทีเชอร์จะลองเอาใหม่ลองเปลี่ยนตัวเลขดูใช้ปากกาแท่งเดิมนี่แหละครับเดี๋ยวทีเชอร์จะเติมเข้าไปอีก10เดี๋ยวทีเชอร์จะเติมเข้าไปอีก10นะครับ There is a penค่อยๆคิดนะครับ There is a pen in a bag. Then I put 10 more in. Now there are เท่าไหร่ครับเรามี1แล้วเติมเข้าไปอีก10 Now there are 11 in the bag. เพราะว่าอะไรครับเรามีปากกา1แท่งแล้วใช่ไหมใส่เข้าไปอีก10เป็นเท่าไหร่ครับเป็น11แท่งต่อไปเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เรามีปากกา1แท่งแล้วในกระเป๋าทิชเชอร์จะเติมเข้าไปอีก15 There is a pen in a bag. Then I put 15 more in. Now there are 16. Very good. 16เท่าไหร่ครับ16 pens in the bagเป็น16ถูกต้องนะครับไปต่อเลยเดี๋ยวดูตัวอย่างต่อไปเด็กๆจะได้เข้าใจทีเชอร์มีอยู่แล้ว1นักเรียนเห็นเป็นรูปอะไรเอ่ย
3: eraser
0: นะ there is an eraser in a bag there is an eraser in a bag then I put 9 more inเรามียางลบกี่ก้อนครับ1ก้อนแล้วเติมเข้าไปอีกเท่าไหร
3: ่
0: 9รวมเป็น Now there are 10 eraser in the bag ตรงนี้นะครับดูเด็กๆดู There is an eraser ตอนนี้มียางลบเท่าไหร่ครับประโยคนี้1เพราะว่ามี and ใช่ไหมครับ There is an eraser in a bag. Then ต่อไปฉันใส่เข้าไปอีก9ก้อนและตอนนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่ครับยางลบทั้งหมด10ก้อนในกระเป๋านั่นเองครับก็คือ9บวกกับอีก1เป็น10นั่นเองครับ เด็กๆเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจเพราะว่าเราเก่งคณิตศาสตร์กันอยู่แล้วนะครับอ่ะต่อไปที่ฉันจะลองเปลี่ยนจากนายเป็นอย่างอื่นดูเตรียมฟังไว้ดีๆเดี๋ยวทีเชอร์จะพูดถึงประโยคนี้แล้วให้คนเด็กๆยกมือตอบนะ3 2 1 There is an eraser in a bag. Then I put 8 more in. ใครตอบได้ใช้ไมค์ได้เลยครับลองดูลองดู Now there are อะไรเอ่ย
2: Now there are nine
0: erasers in the bag. ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องครับเมื่อสักครู่นี้ทีเชอร์ลองเปลี่ยนตัวเลขนะต่อไปทีเชอร์จะขออีกหนึ่งคนเอาใหม่นะ There is an eraser in a bag. Then I put 12 more in.I put 12 more in เป็นเท่าไหร่เอ่ย
3: Teacher
0: เติมเข้าไปอีก12เป็นเท่าไหร่ครับ 13อ่ะตอบเลยใครใช้ไมค์ได้เลยอ่ะลองดูลองดูครับ Now there are
2: 13
0: eraser
2: in the bag
0: Again please อย่าลืมเติม S ด้วย
2: Now there are Now there are 13 eraser is in the bag.
0: Very good. นั่งลงได้ครับผู้หญิงหน่อยมิลินลองดูทีเชอร์เมื่อสักครู่นี้เรามีเท่าไหร่แล้วนะ1แล้วใช่ไหมลูกทีเชอร์ให้เติมไปอีกเท่าไหร่12รวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะลองตอบดูตอบตามทีเชอร์นะ Now there are 13
2: eraser in the bag
0: โอเคเมื่อสักครู่นี้น้องมิลินเติม S หรือเปล่าครับที่ eraser ถ้ายังตอบอีกหนึ่งรอบ
2: Now there are 13 eraser in the bag
0: มิลินเติม S หรือยังเอ่ยอีก one more time
2: Now there are 13 eraser in the bag
0: โอเคนั่งลงได้ครับเด็กๆครับออกเสียงประโยคนี้ทั้งหมดพร้อมกัน3 2 1 There is an eraser in a bag Then I put 9 more in Now There are 10 erasers in the bag. โอเคไปต่อมีรูปอะไรบ้างที่นักเรียนเห็นตอนนี้ book and bag เรามาดูกันดีกว่าว่าเรามี book sorry เป็นโน้ตบุ๊กเก่งมากๆเลยTeacher เตรียมโน้ตบุ๊กมาด้วยประโยคนี้ครับ There is a notebook in a bag. เรามีโน้ตบุ๊กอยู่แล้วเท่าไหร่ครับ1 โอเคฟังต่อนะครับ Then I put 20 more in Then I put 20 more in เด็กๆครับลองเตรียมตัวบวกเลขไว้เลยแล้วตอบคำถามทั้งห้องพร้อมกันนะครับ3 2 1 Now there are 21 notebooks in the bag ถูกต้องหรือเปล่านั้นเรามาดูกันเลยถูกต้องแล้วครับ Now there are 21 notebooks in the bag โอเคเอามือลงได้ครับโหทุกคนอยากตอบมากเลยถ้าเด็กๆเพื่อนๆปลายทางเห็นนะเพื่อนๆต้นทางยกมือกันทุกคนเลยโอเคเอามือลงก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกัน Let's practice ของเรานะครับเด็กๆวันนี้เด็กๆจะได้ลองฝึกบวกจำนวนกันหลายจำนวนมากหลายข้อด้วยถ้าไม่เชื่อไปเปิดเลยใบงานที่4ครับ read and answer เด็กๆครับก่อนที่จะเปิดเรามาอ่านคำสั่งพร้อมกันก่อนดีกว่าครับเป็นภาษาไทยนะ3 2 1บอกจำนวน ลงในข้อความที่1ถึง6เด็กๆครับเด็กๆเปิดมาก็จะเห็นเลยครับว่าเรามีโจทย์ไว้ให้นักเรียนได้ลองทำดูและให้นักเรียนลองสังเกตนะครับว่าเรามีสิ่งนั้นอยู่เท่าไหร่แล้วปกติจะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวให้นักเรียนนำไปบวกเพิ่มเรามาดูกันเวิร์กชีตที่4นะเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ครับ Open page 62เปิดไปเลยครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำดูพร้อมกันข้อที่1เด็กๆทุกคนเปิดหรือยังครับนักเรียนปลายทางเปิดหนังสือไปที่หน้า62ได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะมาลองทำข้อที่1พร้อมกันเด็กๆ ดูที่หนังสือของนักเรียนก็ได้เด็กๆปลายทางดูที่บนหน้าจอของนักเรียนเลยก็ได้นะครับเรามาดูกันเลยครับอ่านพร้อมกันเลยนะครับ 3 2 1 There is a book in a bag. Then I put 3 more in. Now there areเรามีอยู่แล้ว1เล่มในกระเป๋าจากนั้นเราใส่เข้าไปอีกใส่เพิ่มเข้าไปอีก3เพราะฉะนั้นแล้วในกระเป๋าจะมีหนังสือกี่เล่มครับ4เด็กๆเขียนไปเลยครับ4 F O U R 4เพราะฉะนั้นแล้วในประโยคนี้ข้อ1เราจะออกเสียงทั้งหมดว่า There is a book in a bag. Then I put 3 more in. Now there are 4 books in the bag. เด็กๆ เข้าใจในการทำกิจกรรมของเราหรือยังครับถ้าเข้าใจแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับใช่อันนี้

Okay, everybody, time is up. Time is up. หมดเวลาลงเรียบร้อยแล้วในการทำกิจกรรมของเรานะครับและถึงช่วงเวลาของนักเรียนที่เราจะมาตอบคำถามพร้อมกับเฉลยไปพร้อมๆกัน Sit properly พร้อมที่จะตรวจคำตอบหรือยังครับพร้อมแล้ววิธีการตรวจคำตอบของเราเดี๋ยวทีเชอร์จะเปิดคำตอบขึ้นมาแล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงทั้งประโยคพร้อมกันกับทีเชอร์เลยนักเรียนปลายทางด้วยพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับมา Number one There is a book in a bag Then I put three more in Now there are four booksIn the back ต่อไปคิดถูกได้เลยนะครับต่อไปข้อที่สองถ้าพร้อมแล้วอ่านเลยครับ There is a pen in a bag Then I put 29 more in Now there are 30 pens in the bag เด็กๆครับข้อที่สองนี้มีจำนวนเท่าไหร่ครับ30ก็ต้องเขียนเป็น30โอเค number 3 there is a pen in a bag มีดินสอเท่าไหร่แล้วครับ1จากนั้น then I put 20 more in เติมเข้าไปอีกเท่าไหร่ครับ20เพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้จะมีดินสอทั้งหมดกี่แท่ง21ก็คือ21 pencils in the bag ตรวจคำตอบได้เลยครับไปข้อต่อไปได้หรือยังครับไปเลยไหมต่อไป number 4 there is a crayon in a bag มีเท่าไหร่แล้วครับมีอยู่1แล้วนะมีสีเทียนอยู่1 then I put 23 more in เติมเข้าไปอีกเท่าไหร่ครับเติมเข้าไปอีก23เพราะฉะนั้นแล้ว now there are 24 crayons in the bag ข้อที่5นะครับ there is a notebook in a bag มีโน้ตบุ๊กเท่าไหร่แล้วครับ1จากนั้น then I put 19 more in เติมเข้าไปอีกเท่าไหร่เอ่ย

0: In the back. ข้อสุดท้ายนะครับ There is a pencil case in a bag. เรามีกระเป๋าดินสออยู่เท่าไหร่แล้วครับ1นั่นเองครับจากนั้น Then I put 13 more in. เติมเข้าไปอีกเท่าไหร่ครับเราเติมเข้าไปอีกเท่าไหร่ครับเด็กๆ13จากนั้น now there are 14 pencil cases in the bag เด็กๆตรวจคำตอบได้เลยครับเด็กๆรวมคะแนนให้เรียบร้อยเลยนะครับต่อไปช่วง wrap up ของเราทุกคนหันมามองทีเชอร์ครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ look at me มองมาที่นี่ต่อไปนี้เราจะทำการสรุปบทเรียนกันที่เรียนกันมาในวันนี้ไหนลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่าวันนี้เราเรียนกันในเรื่องอะไรบ้าง number สิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนและวิธีการอะไรเอ่ยบวกใช่จำนวนเรามาดูกันว่าวิธีการบวกจำนวนเด็กๆดูที่ภาพนี้นักเรียนปลายทางดูที่หน้าจอได้เลยนะครับวิธีการบอกนะครับนักเรียนเห็นรูปอะไรบ้างโน้ตบุ๊กใช่ไหมมีโน้ตบุ๊ก and bag เดี๋ยวทีเชอร์จะอ่านให้ฟัง There is a notebook in a bag Then I put 19 more in วิธีการตอบจะต้องตอบเต็มประโยคตั้งแต่แรกมาให้ทีเชอร์เลยอ่านตั้งแต่ต้นมาจนจบเอามือจับหู 3 2 1ใครครับเอาใหม่เอาอีกรอบหนึ่งเอามือลง touch your ear touch your eyes 3 2 1ใครโอเคลองตอบมาพร้อมกัน3คน3 2 1 ทุกคนเลย There is a notebook in a bag Now there are โอ้โหตอบถูกทุกคนเลยทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวมารับรางวัลกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับและก็มารับรางวัลกับทีเชอร์ทุกคนเลยรับไปเลยคนละ1คะแนนตอนนี้เก่งมากต่อไปเด็กๆครับมาอ่านออกเสียงกันคำศัพท์ที่อยู่ในห้องเรียนพร้อมๆกันนะครับ 3 2 1 บู๊
1: รูเลอร์ notebook เรเซอร์ eraser pen sharpener chair table bag pictureP
0: encil และนี่ก็คือสิ่งของที่นักเรียนได้ใช้ในชีวิตประจำวันและนำมาใช้ในห้องเรียนนะครับเอาละครับเด็กๆครับบทเรียนครั้งต่อไปไหนลองอ่านให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นเรื่องอะไร how many มีความหมายว่าอย่างไรเอ่ย how many ก็คือการถามจำนวนนั่นเองครับเราจะถามจำนวนเกี่ยวกับจำนวนอะไรนั้นเรามาติดตามกันในครั้งต่อไปนะครับและนักเรียนนะครับเตรียมใบงานที่5เรื่อง How many นักเรียนปลายทางนะครับสามารถให้ครูปลายทางนะครับดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับและวันนี้ครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรียบร้อยแล้วครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
2: Class ready.

0: อะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งมันมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้า

0: ดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกงในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาใช่ไหมคะการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนนะคะที่มีตัวส่วนเท่ากันทั้งเป็นโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเลยนะคะซึ่งเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศษส่วนนะคะมาตั้งแต่การเขียนเศษส่วนเพื่อบอกปริมาณต่างๆใช่ไหมลูกการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันที่มีตัวเศษเท่ากันนะคะการเรียงลำดับเศษส่วนรวมไปถึงโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนนะคะเรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนในชั้นป.3เรียบร้อยแล้วดังนั้นในวันนี้เราจะนำเรื่องเศษส่วนนะคะมาใช้ในการทำกิจกรรมนี้กันนะคะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพบนพื้นกระเบื้องค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นอย่างไรวันนี้คุณครูนะคะมีกิจกรรมมาให้กับเด็กๆพร้อมกับอุปกรณ์ด้วยนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือเด็กๆนะคะได้ทบทวนแล้วก็เขียนและบอกเศษส่วนได้นะคะเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันได้หาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน1 นะคะหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและตัวตั้งไม่เกิน1ได้ในวันนี้นะคะเด็กๆนะคะจะได้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองมาใช้ในการทำกิจกรรมนี้ด้วยค่ะซึ่งเป็นใบกิจกรรม 5.8 นะคะคุณครูจะให้เด็กๆแต่ละคู่กิจกรรมนี้นะคะทำเป็นคู่นะคะเด็กๆให้แต่ละคู่วางแผนการปูกระเบื้องตามจินตนาการของเด็กๆเลยโดยระบายสีตามเงื่อนไขที่คุณครูกำหนดนะคะในใบกิจกรรมก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมรูปใหญ่1รูปแทนห้อง1ห้องไว้สำหรับให้นักเรียนปูกระเบื้องนะคะ1รูปนี้แทน1หน่วยนะลูก1ห้องนะจากนั้นคุณครูก็แบ่งออกเป็นส่วนเท่าๆกันเลยแบ่งเป็นช่องแบบนี้นะให้นักเรียนวางแผนปูกระเบื้องนะคะโดยให้ระบายสีในช่องของรูปสี่เหลี่ยมเพื่อที่เด็กๆนะคะสร้างสรรค์ภาพตามจินตนาการของเด็กๆนะคะเป็นการวางแผนในการปูกระเบื้องของห้องเล็กๆ1ห้องนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นห้องอะไรโดยมีเงื่อนไขก็คือคุณครูมีกระเบื้องสีเขียวแค่10แผ่นแสดงว่าเด็กๆระบายสีเขียวได้กี่ช่องคะลูกได้แค่10ช่องนะแล้วก็มีกระเบื้องสีส้มอีก5แผ่นระบายสีส้มได้กี่ช่องลูก5ช่องเท่านั้นนะคะส่วนช่องที่เหลือนะคะให้เป็นกระเบื้องสีขาวปูให้เต็มเลยนะคะกระเบื้องสีเขียว10แผ่นกระเบื้องสีส้ม5แผ่นนะคะแล้วก็ปูกระเบื้องสีขาวให้เต็มห้องเลยจากนั้นเมื่อวางแผนเสร็จแล้วให้เด็กๆตั้งชื่อภาพและตอบคำถามใต้ภาพด้วยนะคะแล้วก็นำเสนอภาพที่นักเรียนสร้างสรรค์ต่อคุณครูนะคะซึ่งถ้าหากว่าคุณครูให้เด็กๆระบายสีเลยนะคะโดยที่เด็กๆยังไม่ได้มีการวางแผนเลยถ้าเด็กๆอยากแก้ไขเด็กๆสามารถลบสีที่ระบายได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ดังนั้นนะคะคุณครูก็เตรียมแผ่นกระเบื้องจำลองมาให้กับเด็กๆด้วยเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กๆนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูนะคะได้แจกไว้ให้แล้วแต่ว่านักเรียนอย่าเพิ่งไปแตะต้องนะคะเพราะว่ารอให้คุณครูบอกว่าเริ่มกิจกรรมได้เด็กๆจึงนำออกมาแล้วก็ปฏิบัติตามกิจกรรมนะคะลูกเดี๋ยวไปดูกระเบื้องจำลองของคุณครูกันนะคะซึ่งคุณครูก็ได้เตรียมไว้แล้วเด็กๆไปดูกระเบื้องจำลองของคุณครูเลยค่ะซึ่งกระเบื้องจำลองของคุณครูนี้นะคะเด็กๆที่คุณครูเตรียมไว้ให้เด็กๆจะเป็นสีส้มกับสีเขียวใช่ไหมคะเด็กๆหันไปดูที่โต๊ะของตัวเองเลยนะคะนักเรียนปลายทางถ้าคุณครูปลายทางนะคะได้เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้แล้วคุณครูปลายทางแจกไว้ให้กับเด็กๆได้เลยนะคะอาจจะเป็นแผ่นแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะตัดกระดาษก็ได้นะคะจะมีสีส้ม5แผ่นนะคะแล้วก็สีเขียว10แผ่นนั่นเองนะคะวิธีการเป็นอย่างไรเพื่อที่เด็กๆนะคะจะได้วางแผนได้อย่างถูกต้องแล้วจึงลงมือทำในใบกิจกรรมของตนเองนะคะจะได้ไม่เลอะเทอะในใบกิจกรรมใช่ไหมลูกจะได้ไม่ต้องมีรอยรบดังนั้นนะคะเราก็ใช้วิธีการวางแผนโดยการนำกระเบื้องนะคะอันนี้คุณครู เพิ่มให้ใหญ่ขึ้นด้วยการตัดเป็นกระดาษนะโดยการนำกระเบื้องนี้ไปวางแผนวางลงบนตารางที่คุณครูแจกให้กับเด็กๆนะคะคุณครูก็จะมีตารางอีกแผ่นนึงแบบนี้แต่ละคู่สำรวจดูสิคะว่าได้หรือยังนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางแจกตารางแบบนี้ให้กับเด็กๆได้เลยนะหลังจากนั้นนะคะเราก็วางแผนกันเลยเด็กๆอยากจะสร้างสรรค์เป็นรูปอะไรดี
1: ห
0: ั
1: วใจ
0: หัวใจได้ไหมก็อาจจะได้นะคะแต่ว่าเด็กๆต้องใช้สีเขียวกี่แผ่น10แผ่นสีส้มกี่แผ่น
1: 5แผ่น
0: 5แผ่นนะคะเดี๋ยวคุณครูสาธิตการสร้างสรรค์ของคุณครูเด็กดูก่อนแล้วให้เด็กๆทายนะว่าเป็นรูปอะไรได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูวางสีเขียวไว้ตรงนี้ดูซิว่าเป็นรูปอะไรคิดว่าเป็นรูปอะไรคะ
1: ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ถนน
0: ลูกอะไรลูกเรานะคะก็อาจจะวางเป็นรูปแบบนี้ก็ได้เด็กๆเห็นเป็นรูปอะไรกันนักเรียนต้นทางเห็นเป็นรูปเต่าเด็กๆปลายทางเป็นรูปเต่าไหมคะรูปนี้ก็เป็นรูปเต่านะคะหลังจากที่เด็กๆวางเรียบร้อยสร้างสรรค์เป็นรูปแบบนี้แล้วเด็กๆก็ไประบายสีที่ใบกิจกรรมของแต่ละคู่หลังจากระบายสีแล้วเขียนชื่อภาพด้วยนะอันนี้ภาพเลยนะพักเต่าเราก็เลยเขียนว่าเต่าน้อยหรือว่าเจ้าเต่าอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตอบคำถามข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ซึ่งเป็นการใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนมาช่วยในการบอกปริมาณนั่นเองเด็กๆทุกคู่เข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางทุกคู่เข้าใจไหมลูกถ้าเข้าใจแล้วเด็กๆเริ่มกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้เด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางทำเสร็จหรือยังใครที่ทำเสร็จแล้วคู่ไหนที่ทำเสร็จแล้วนะคะออกมานำเสนอภาพให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางคู่ไหนอยากออกมานำเสนอเป็นคู่แรกคู่ของปิ่นเลยปิ่นพร้อมแล้วนะคะออกมาเลยค่ะลูกนำไมค์มาด้วยนะคะทั้งคู่เลยของคุณครูเป็นรูปเต่าของปิ่นกับพีชเป็นรูปอะไรพีชมานี่เลยค่ะเดี๋ยวพีชชูให้เพื่อนดูเลยนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนักเรียนลองทายดูสิคะว่ารูปของพีชกับปิ่นเป็นรูปอะไรคะ
1: ต้นไม้
0: ถูกต้องไหมคะ
2: ถูกค่ะ
0: เป็นรูปต้นไม้ปิ่นใช้กระเบื้องสีเขียวกี่แผ่นลูก
2: 10 แผ่น 10 แผ่น
0: ใช้กระเบื้องสีส้มกี่แผ่นคะ
2: 5 แผ่นค
0: ่ะ5 แผ่นในห้องของพีชและปิ่นนะคะจะได้พื้นกระเบื้องที่เป็นรูปต้นไม้เป็นยังไงคะลูกน่ารักไหมน่าอยู่ไหมคะน่าอยู่เลยนะคะตั้งชื่อรูปเรียบร้อยแล้วก็เขียนเศษส่วนถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งทุกคนปรบมือให้ปิ่นกับพีชหน่อยค่ะ

0: ต่อไปขออีกหนึ่งคู่มานำเสนอที่แตกต่างกันอาเป็นคู่ของใครเอ่ยอาเป็นคู่ของเชฟนะคะเชฟออกมานำเสนอเลยเชฟกับไข่มุกแล้วก็สแตมอ่ะออกมาแค่2คนก็ได้ลูกไม่เป็นไรอ่ะมาเลยช่วยเพื่อนดูเลยเด็กๆคะดูภาพของคู่เชฟกับสแตมสิคะว่าเป็นรูปอะไรนักเรียนปลายทางดูแล้วก็ตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะเป็นรูปอะไรคะลองถามเพื่อนดูสิคะว่าเป็นรูปอะไรลูกเชฟทำเป็นรูปอะไรคะ
1: ดอกดาวเรืองครับ
0: ดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองสีส้มเลยนะคะอ่ะเชฟเป็นรูปดอกดาวเรืองหนูใช้ในห้องของหนูนะคะเป็นรูปดอกดาวเรืองนะแล้วใช้สีเขียวกี่แผ่นคะ
1: 10แผ่นครับ
0: 10แผ่นใช้สีส้มกี่แผ่นคะ
1: 5แผ่นครับ
0: 5แผ่นเหมือนกันเลยทุกๆกลุ่มนะคะจะได้ใช้แผ่นกระเบื้องสีเขียว10แผ่นและแผ่นกระเบื้องสีส้ม5แผ่นนะคะในการสร้างสรรค์พื้นกระเบื้องของแต่ละห้องทุกคนปรบมือให้กับเชฟแล้วก็สแตมป์หน่อยค่ะต่อไปทีมที่3คุณครูนะคะจะไม่ให้เด็กๆออกมาชูแล้วแต่จะให้เด็กๆออกมาจัดเรียงตรงนี้เลยนะคะคู่ที่3เป็นคู่ของใครดีเดี๋ยวลองให้น้ำหนาวออกมาสิคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คุณครูไปแอบดูแล้วน้ำหนาวกับนาวาออกมาเลยค่ะลูกนำไมค์มาด้วยนะน้ำหนาวออกมาเลยเดี๋ยวคุณครูแกะของคุณครูก่อนนำใบกิจกรรมมาด้วยจะได้ดูเป็นแบบนะคะจำได้ไหมลูกว่าหนูสร้างสรรค์ภาพแบบไหนจำได้นะอันนี้แผ่นกระเบื้องสีเขียว10แผ่นเก็บไว้ก่อนลูกต่อไปแผ่นกระเบื้องสีส้มคุณครูแทนเป็นสีเหลืองนะ5แผ่นจัดเรียงด้วยกันเลยคุณครูถือไม้ให้ค่ะในขณะนี้นักเรียนปลายทางออกมานำเสนอผลงานของตนเองได้นะคะนาวาวางไปด้วยได้เลยลูกดูจากใบกิจกรรมของตัวเองก็ได้เพื่อนๆลองทายดูสิคะว่าเป็นรูปอะไร
2: เต่าแขนยาว
0: อะไรอ่ะเดี๋ยวนำไมค์กลับขึ้นไปเลยค่ะลูกน้ำหนาวถือไมค์ไว้เด็กๆคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยลองทายดูสิคะว่ารูปของคู่นี้คือรูปอะไรขยับมานิดนึงลูกคือรูปอะไรคะคิดว่าเป็นรูปอะไรลูกนักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นรูปอะไรคะน้ำหนาวเฉลยดูสิคะว่ารูปนี้หนูตั้งใจทำเป็นรูปอะไรลูก
3: รถถังค่ะ
0: เขาบอกว่าเป็นรถถังเหมือนไหมคะลูกก็คล้ายๆอยู่นะอันนี้เป็นรถถังใช่ไหมคะอันนี้ก็คือล้อรถถังล้อเป็นยังไงนะแล้วก็เป็นปากกระบอกปืนใช่ไหมคะโอเคเด็กๆทีนี้แล้วของน้ำหนาวใช้แผ่นกระเบื้องสีเขียว10แผ่นเหมือนกันไหมสิบแผ่นเหมือนกันแผ่นกระเบื้องสีส้ม10แผ่นเหมือนกันไหมคะ
4: ไม่
0: กี่แผ่นคะ
4: 5
0: แผ่นเท่านั้นนะคะทีนี้นอกนั้นล่ะคิดว่าจะเป็นแผ่นกระเบื้องสีอะไร
4: ขาว
0: สีขาวนะคะห้องของ2คนนี้นะคะจะเป็นรูปรถถังนั่นเองทุกคนปรบมือให้กับน้ำหนาวแล้วก็นาวาหน่อยค่ะตอนนี้นะคะออกมานำเสนอกี่กลุ่มแล้วลูก3กลุ่มแล้วใช่ไหมคะส่วนกลุ่มอื่นเดี๋ยวคุณครูจะไปตรวจสอบด้วยตนเองนักเรียนปลายทางคะถ้าหากว่าใครนะคะได้รูปที่สร้างสรรค์แล้วก็สวยงามแบบนี้นำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางด้วยนะคะเพราะว่าคุณครูเห็นเพื่อนๆต้นทางนี้นะคะสร้างสรรค์แผ่นกระเบื้องของตนเองนะคะได้สวยงามมากเลยนะคะแต่ว่าอาจจะหมดเวลาก่อนนะคะก็เลยไม่ได้นำเสนอทุกกลุ่มทีนี้เด็กๆมาดูกันค่ะนอกจากที่เด็กๆจะสร้างสรรค์ผลงานตรงนี้แล้วเราจะต้องทำอะไรอีก
5: ตอบคำถาม
0: จะมีการตั้งชื่อภาพและตอบคำถามนั่นเองใช่ไหมคะในข้อนี้นะคะเรา

0: มีให้เด็กๆตั้งชื่อภาพดูชื่อภาพของน้ำหนาวกับนาวาก็ได้ค่ะลูกเป็นภาพอะไรนะคะ
1: รถถ
0: ังดังนั้นเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทน1คนเอ๊ะเด็กๆชื่อภาพอยู่สูงไหมอยู่สูงดังนั้นขอคนตัวสูง1คนมาเขียนรถถังให้คุณครูหน่อยเขียนถึงไหมเดี๋ยวปิ่นนะคะออกมาเขียนให้เพื่อนหน่อยลูกตัวสูงนะคะรถถังเขียนเป็นไหมเขียนได้นะรถถังรออ่ะรออุดถอรถถออ่ะงอถังรถถังนะคะโอเคปิ่นกลับไปนั่งที่ได้เลยเด็กๆดูนะอันนี้เป็นภาพรถถังใช่ไหมคะตอบคำถามข้อที่1ถามว่าอะไรส่วนที่ปูกระเบื้องสีเขียวแสดงเศษส่วนใดของห้องออกมาเขียนให้คุณครูหน่อยค่ะเชฟยกมือก่อนใครออกมาเขียนเลยส่วนที่ปูกระเบื้องสีเขียวแสดงเศษส่วนใดของห้องทำไมถึงเป็นเศษ10ส่วน25เพราะว่าอะไรลูก
2: เพราะใช้ไป10ส่วนครับ
0: อ๋อกระเบื้องสีเขียว10ส่วนจากทั้งหมด
2: 25
0: ส่วน25ส่วนก็เลยเป็นเศษ10ส่วน5เด็กๆคนอื่นข้อที่1ตอบเศษ10ส่วน5มั้ยลูกถูกต้องเลยอ่ะทุกคนปรบมือให้กับเชฟหน่อยนะคะเชฟนำไมค์กลับคืนเพื่อนได้เลยต่อไปนะคะข้อที่2ถามว่าอะไรข้อที่2ถามว่าส่วนที่ปูกระเบื้องสีส้มแสดงเศษส่วนใดเดี๋ยวเซอร์กิตออกมาตอบคำถามเลยนะคะส่วนที่ปูกระเบื้องสีส้มแสดงเศษส่วนใดของห้องนะลูกของห้องเราก็ต้องดูว่าห้องหนึ่งแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเศษ5ส่วน25ถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยนะคะมีสีส้มอยู่5ส่วนจากทั้งหมด25ส่วนปรบมือให้กับสกิดหน่อยค่ะต่อไปคำถามที่3ใช่ไหมคำถามที่3ถามว่าส่วนที่ปูกระเบื้องสีเขียวและสีส้มคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่อีกคิวออกมาเขียนให้คุณครูหน่อยเท่าไหร่นะสีเขียวและสีส้มนะคะเศษ10ส่วนต่อไปคำถามสุดท้ายถามว่าอะไรเด็กๆเตรียมตัวไว้นะเท่ากับเศษส่วนถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยปรบมือให้กับอีคิวหน่อยค่ะต่อไปคำถามสุดท้ายคือคำถามข้อที่4เลขที่4ของแต่ละห้องออกมาเขียนหน้ากระดานเลยส่วนที่ปูกระเบื้องสีขาวทั้งหมดคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่กระเบื้องสีขาวทั้งหมดนะกระเบื้องสีขาวทั้งหมดคือเรานับสีเขียวกับสีส้มไหมลูกไม่ก็คือส่วนที่เราไม่ได้ระบายสีนั่นเองคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรมีวิธีคิดอย่างไรเขียนด้วยเลยนะคะเศษอะไรลูกเศษ10ส่วน25ถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้กับไอซ์หน่อยนะคะในข้อนี้มีวิธีคิดอย่างไรลูกใช้วิธีใดในการหาคำตอบคะ
3: ลบ
0: อาจจะใช้วิธีการลบก็ได้ถ้าใช้วิธีการลบใช้วิธีใดคะเอาอะไรลบอะไรเศษ25ส่วน25ลบ

0: เศษ15ส่วน25นะคะก็จะได้เศษ10ส่วน25นั่นเองเด็กๆคะยากไหมคะกิจกรรมนี้ไม่ยากนะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆนะคะนำความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนมาใช้เป็นการทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับเศษส่วนนั่นเองต่อไปเด็กๆมาดูใบกิจกรรม 5.8 ข้อที่2เด็กๆคะเด็กๆดูตารางเป็นยังไงคะลูก
1: ใหญ
0: ่ห้องเราใหญ่ขึ้นห้องเราหนึ่งห้องนี้ใหญ่ขึ้นค่ะเราก็ต้องปูกระเบื้องที่มากขึ้นเห็นไหมหนึ่งห้องมีอยู่แบ่งออกเป็นกี่ช่องเดี๋ยวเด็กๆไปนับดูนะคะในข้อที่สองนี้คุณครูกำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปใหญ่หนึ่งรูปนี้แสดงหนึ่งห้องสำหรับเด็กๆปูกระเบื้องหนึ่งห้องแค่หนึ่งหน่วยนะคะลูกจากนั้นแบ่งออกเป็นช่องเท่าๆกันให้แต่ละกลุ่มอันนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มนะให้แต่ละกลุ่มช่วยการออกแบบพื้นกระเบื้องของห้องนี้โดยระบายสีในช่องของรูปสี่เหลี่ยมเพื่อสร้างสรรค์ภาพตามจินตนาการโดยมีเงื่อนไขคือ 1. มีกระเบื้องสีเหลืองให้20แผ่น ก็ห้องใหญ่ขึ้นกระเบื้องก็ต้องมากขึ้นใช่ไหมคะ 2. มีกระเบื้องสีแดง10แผ่น 3. มีกระเบื้องสีอื่นๆเพิ่มเติมอีกเด็กๆสามารถใช้กระเบื้องสีส้มกับกระเบื้องสีเขียวจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้มาช่วยได้เด็กๆสามารถใช้กระเบื้องสีเขียวและสีส้มจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้มาช่วยในกิจกรรมข้อนี้ด้วยได้นะแต่เด็กๆต้องใช้กระเบื้องสีเหลือง20แผ่นกระเบื้องสีแดง10แผ่นกระเบื้องสีอื่นๆเพิ่มเติมตามแต่จินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะแล้วก็เขียนชื่อใต้ภาพพร้อมตอบคำถามในใบกิจกรรม 5.8 ข้อที่3กิจกรรมนี้ทำเป็นกลุ่มนะคะในข้อที่3ก็จะมีคำถามเหมือนข้อเมื่อสักครู่เลยมีอยู่7ข้อด้วยกันนะคะสร้างสรรค์ภาพให้เสร็จก่อนแล้วจึงมาตอบคำถามเด็กๆพร้อมไหมคะคล้ายๆกับกิจกรรมเมื่อสักครู่เลยนะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆทำใบกิจกรรม 5.8 ได้เลยนะคะถ้ามีข้อสงสัยสอบถามที่คุณครูปลายทางนะคะคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลงานเด็กๆด้วยค่ะและให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะคะเด็กๆทุกคนทุกกลุ่มลงมือทำได้เลย

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆใกล้จะหมดเวลาแล้วนักเรียนปลายทางทำเสร็จหรือยังนักเรียนต้นทางนะคะบางกลุ่มทำเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมานำเสนอภาพก่อนส่วนคำถามเดี๋ยวคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนะคะกลุ่มที่4ออกมานำเสนอภาพของตนเองเลยแล้วให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางทายนะคะว่าเป็นภาพอะไรเด็กๆกลุ่มที่4ออกมาเลยลูกนี่เลยนะเดี๋ยวครูแปะไว้ให้เด็กๆอันนี้เพื่อนๆเขาระบายแบบร่างไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆเขาจะกลับไประบายอีกทีให้สวยงามนักเรียนปลายทางลองทายดูสิคะว่าภาพของเพื่อนคือภาพอะไรนักเรียนต้นทางตอบมาแล้วว่าเป็นหุ่นยนต์ใช่หรือไม่คะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นรูปอะไรนะลูก
1: หุ่นยนต์ค่ะ
0: หุ่นยนต์นะคะเหมือนหุ่นยนต์ไหมเนี่ยยืนอยู่บนอะไรทุ่งหญ้านะคะเดี๋ยวเด็กๆช่วยการตรวจสอบด้วยนะว่าใช้สีเหลืองครบหรือไม่ใช้กระเบื้องสีแดงครบหรือไม่นะคะส่วนในข้อที่3ที่เป็นคำถามเดี๋ยวคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะมีกลุ่มนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนกลุ่มอื่นเดี๋ยวเด็กๆนะคะนำเสนอให้คุณครูนอกเวลานะคะนักเรียนปลายทางนำเสนอให้คุณครูปลายทางแล้วก็เพื่อนๆได้เลยเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะตรวจสอบความถูกต้องให้ดีก่อนส่งด้วยทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยค่ะกลุ่มที่4เก่งมากเลยนะคะต่อไปเด็กๆมาช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้เด็กๆคะกลุ่มไหนที่ยังทำไม่เสร็จเด็กๆกลับมานั่งตัวตรงแล้วช่วยสรุปบทเรียนหน่อยค่ะจากกิจกรรมแรกและกิจกรรมที่2นี้เด็กๆใช้ความรู้เรื่องอะไรบ้างในการทำกิจกรรมมีการใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนมาตอบคำถามใช่ไหมคะและมีการใช้ความคิดความสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ภาพด้วยใช่ไหมคะลูกซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องความหมายของเศษส่วนเป็นการทบทวนบทเรียนที่เด็กๆได้เรียนรู้มาทั้งหมดนะคะเปรียบเทียบเศษส่วนการบวกเศษส่วนการลบเศษส่วนด้วยนะคะแล้วก็ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงานรวมถึงวางแผนแก้ปัญหาด้วยนะคะต่อไปเด็กๆจะเป็นเรื่องบทเรียนครั้งต่อไปเด็กๆจะเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะเป็นเรื่องสถิติเรื่องแรกก็คือเรื่องการอ่านแผนภูมิรูปภาพและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิในการตอบคำถามของโจทย์ปัญหาเป็นชั่วโมงที่1นะคะซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่กระดาษโน้ตโพสต์อิทนะคะแล้วก็แบบฝึกหัด 6.1 นั่นเองนะคะเด็กๆทุกคนนั่งตัวตรงวันนี้นะคะหมดเวลาสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ป.3 แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณ

0: วลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
1: โยเย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
2: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

0: อดภัยแล้วในที่สุด7มหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้ง7เกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง
1: พร้อมพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ
4: ้
3: โห
4: นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้

0: สดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันธ์อ้นนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์และในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนในภาคใต้กันนะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยเราไปดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในข้อที่1นะคะนักเรียนนักเรียนสามารถระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนในภาคใต้ได้ต่อไปในข้อที่2นะคะสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนในภาคใต้ได้ต่อไปในข้อที่3นะคะนักเรียนจะเห็นความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้นะคะก่อนอื่นเลยไหนใครเป็นคนจังหวัดภาคใต้บ้างเอ่ยจังหวัดอะไรคะสุราษฎร์ธานีจังหวัดอะไรคะนครศรีธรรมราชจังหวัดอะไรคะปัตตานีแล้วนักเรียนปลายทางนะคะอยู่จังหวัดอะไรกันสามารถตอบคำถามกับคุณครูได้นะคะต่อไปนะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยภาพนี้เป็นภาพของอะไรเอ่ยเป็นภาพของประเพณีอะไรคะ
1: ผ้าขึ้นธา
0: ตุเป็นภาพประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุของจังหวัดอะไรคะนักเรียนในใครทราบบ้างเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของจังหวัดอะไรคะนักเรียนในใครทราบบ้างเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางถ้าหากว่านักเรียนทราบแล้วนักเรียนสามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะจังหวัดอะไรเอ่ยในใครทราบบ้างคะนักเรียนจังหวัดอะไรคะถ้ายังไม่ทราบจังหวัดนะคะแล้วประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นประเพณีที่สำคัญของภาคใดคะภาคอะไรเอ่ยภาคใต้แต่คุณครูก็ยังอยากรู้ว่าเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของจังหวัดอะไรในภาคใต้คะนักเรียนขอตัวแทนกลุ่มที่4ตอบคำถามหน่อยสิคะประเพณีผ้าขึ้นธาตุเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของภาคใต้แต่อยู่ที่จังหวัดอะไรคะนักเรียน
2: นครศรีธรรมราชค่ะ
0: นครศรีธรรมราชถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเชิญนั่งค่ะซึ่งประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุนะคะเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจะจัดขึ้นใน1ปีจะจัดขึ้น2ครั้งนั่นก็คือในวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชานะคะเป็นการนำผ้าผืนใหญ่เนี่ยขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์จัดขึ้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ภาคใต้นะคะนักเรียนต่อไปเลยจะเป็นกิจกรรมรู้จักภาคใต้กันวันนี้นะคะเราจะมารู้จักว่าภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไรกันนะคะนักเรียนมาดูกันเลยอันนี้เป็นแผนที่ภาคอะไรเอ่ยแผนที่ภาคใต้นักเรียนดูก่อนสิคะลักษณะแผนที่เป็นอย่างไรจากที่นักเรียนเห็นภาพในความคิดของนักเรียนนักเรียนคิดว่าลักษณะแผนที่ของภาคใต้เนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะลองช่วยกันดูภาพนี้สิคะว่าแผนที่ของภาคใต้มีลักษณะเป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรเอ่ยไหนขอตัวแทนกลุ่มที่5หน่อยสิคะนักเรียนจากที่นักเรียนดูภาพแผนที่ภาคใต้นักเรียนคิดว่าลักษณะของแผนที่ภาคใต้เป็นอย่างไรคะในความคิดของนักเรียน
2: มีน้ำทะเลอยู่รอบๆครับ
0: มีน้ำทะเลอยู่รอบๆเก่งมากเชิญนั่งค่ะคนอื่นล่ะคะขอตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถร่วมดูไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางและสามารถยกมือแสดงความคิดเห็นได้นะคะเป็นอย่างไรเอ่ย
2: มีสายน้ำที่เยอะครับ
0: มีแม่น้ำมีสายแม่น้ำที่เยอะใช่ไหมคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะมีอะไรอีกคะที่นักเรียนสังเกตเห็นมีอะไรอีกเอ่ยในใครทราบอีกบ้างคะมีลักษณะของอะไรมีอะไรเอ่ยมีอะไรคะถือไม้แล้วตอบเลยค่ะที่นักเรียนสังเกตเห็นมีอะไรบ้างคะ
2: ทิวเขาค่ะ
0: มีทิวเขาเชิญนั่งเก่งมากเลยค่ะมีใครเห็นอะไรอีกบ้างเอ่ย มีชื่อจังหวัดต่างๆเลยซึ่งลักษณะของแผนที่ภาคใต้นะคะนักเรียนเป็นลักษณะที่เป็นแผนที่แหลมที่ยื่นไปในทะเลใช่ไหมคะซึ่งสองฝั่งของแผนที่สองฝั่งของแผ่นดินด้านทิศตะวันออกจะเป็นทะเลอะไรเอ่ยนักเรียนด้านทิศตะวันออกจะเป็นทะเลอะไรคะเนี่ยเรียกว่าทะเลฝั่งอะไรอ่าวอ่าวอะไรเอ่ย
1: อ
0: ่าวไทยเก่งมากแล้วอีกฝั่งหนึ่งล่ะคะอีกฝั่งหนึ่งเป็นทะเลอะไรเอ่ยไหนใครทราบบ้างคะเป็นทะเลอันดามันนะคะซึ่งในภาคใต้เนี่ยจะสองขนาบไปด้วยสองฝั่งแม่น้ำสองฝั่งทะเลนะคะก็คือทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะคะนักเรียนสังเกตสิคะในภาคใต้มีอะไรอีกคะ
1: ท
0: ิวเขาชื่ออะไรคะ
1: ทิวเขาภูเก็ต
0: ซึ่งทิวเขาภูเก็ตนะคะเป็นทิวเขาที่ต่อมาจากทิวเขาตะนาวสีในภาคกลางนะคะนอกจากมีทิวเขาภูเก็ตแล้วยังมีทิวเขาอะไรอีกคะนักเรียนทิวเขาอะไรเอ่ย
1: ท
0: ิวเขานครศรีธรรมราชซึ่งเป็นทิวเขาที่เป็นแนวจากเหนือลงมาใต้นะคะต่อไปมีทิวเขาอะไรอีกที่สำคัญไหนใครเห็นเอ่ยทิวเขาสันกาลาคีรีตรงนี้นะคะซึ่งเป็นทิวเขาที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศอะไรเอ่ยกับประเทศมาเลเซียนะคะนอกจากมีทิวเขาแล้วก็ยังมีนักเรียนสังเกตเห็นสิคะว่ามีอะไรอีกมากมายเลยมีอะไรคะมีหมู่เกาะอีกมากมายเลยหมู่เกาะที่สำคัญในภาคใต้ที่เราเคยเห็นหมู่เกาะอะไรคะหมู่เกาะพีพีหมู่เกาะรันตาหรือเกาะสมุยมีเยอะแยะเลยนะคะต่อมานอกจากมีหมู่เกาะแล้วมีแม่น้ำไหมคะภาคใต้มีไหมเอ่ยไหนใครเห็นแล้วบ้างว่ามีแม่น้ำอะไรบ้างคะภาคใต้นะคะนักเรียนก็จะมีแม่น้ำตาปีแม่น้ำตังนะคะตรงนี้แม่น้ำตังแล้วก็มีอีกหลายแม่น้ำซึ่งอยู่ในภาคใต้อาจจะมีแม่น้ำโกลกด้วยนะคะในภาคใต้ที่เป็นแม่น้ำที่สำคัญนะคะนักเรียนอะเมื่อเรารู้จักแผนที่ในภาคใต้แล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าภาคใต้เนี่ยติดต่อกับอะไรชายฝั่งอะไรติดต่อกับชายฝั่งทะเลใช่ไหมคะทั้งสองข้างเลยไหมทั้งสองข้างเลยแล้วนอกจากมีทะเลแล้วมีอะไรที่สำคัญที่เห็นได้ชัดคือที่เห็นได้ชัดคือภูเขานะคะติดทะเลติดภูเขานะคะซึ่งลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้นะคะก็จะมีทิวเขาภูเก็ตเมื่อสักครู่นี้ที่เราดูกันไปแล้วใช่ไหมคะที่เราเรียน

0: รู้กันไปแล้วซึ่งทิวเขาภูเก็ตจะเป็นทิวเขาที่ต่อเนื่องกับทิวเขาอะไรคะกับทิวเขาตะนาวสีซึ่งทิวเขาตะนาวสีอยู่ในภาคอะไรเอ่ยภาคอะไรคะถือไมค์แล้วตอบคำถามได้ค่ะทิวเขาตะนาวสีอยู่ในภาคอะไรคะนักเรียน
1: กลางครับ
0: อยู่ในภาคกลางเก่งมากเชิญนั่งนะคะซึ่งทิวเขาภูเก็ตในภาคใต้เนี่ยเป็นทิวเขาที่ต่อเนื่องกับทิวเขาตะนาวสีจากภาคกลางนะคะนักเรียนต่อไปก็จะมีทิวเขานครศรีธรรมราชเมื่อสักครู่นี้นะคะทิวเขานครศรีธรรมราชเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแกนกลางของคาบสมุทรไทยซึ่งทอดตัวยาวตั้งแต่ทางเหนือลงใต้เลยนะคะในแนวเหนือลงใต้ชื่อว่าทิวเขาอะไรคะทิวเขานครศรีธรรมราชนะคะหมดหรือยังทิวเขาในภาคใต้หมดหรือยังยังไม่หมดนะคะนักเรียนยังมีทิวเขาสันกาลาคีรีซึ่ง ทิวเขาสันกาลาคีรีเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียนะคะต่อมานะคะนักเรียนมีแม่น้ำที่สำคัญในภาคใต้นะคะจะมีแม่น้ำตาปีแม่น้ำปากพนังแม่น้ำตังแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกนะคะไหนใครรู้จักบ้างเอ่ยไหนใครเคยรู้จักบ้างเอ่ยไม่มีใครเคยได้ยินเลยหรอคะแม่น้ำที่สำคัญในภาคใต้มีไหมนักเรียนก็อาจจะเคยได้ยินจากการฟังข่าวสารหรือการไปท่องเที่ยวในภาคใต้แล้วนักเรียนผ่านแม่น้ำสายสำคัญของภาคใต้นะคะนอกจากมีแม่น้ำแล้วมีอะไรที่สำคัญคะในภาคใต้มีอะไรอีกมีหมู่เกาะที่สำคัญนะคะในภาคใต้มีหมู่เกาะอะไรหมู่เกาะซิมิลันไหนใครเคยไปเที่ยวบ้างเอ่ยเคยได้ยินชื่อใช่ไหมคะหมู่เกาะพีพีเคยชื่อเคยไปด้วยใช่ไหมคะสวยไหมคะนักเรียนสวยงามมากต่อไปหมู่เกาะอะไรคะหมู่เกาะลันตาซึ่งเป็นหมู่เกาะที่สวยงามในภาคใต้นะคะอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของภาคใต้อีกด้วยนะคะนักเรียนดังภาพที่ครูนำมาให้ดูนี้สวยงามไหมคะนักเรียนสวยงามมากนะคะอยากไปเที่ยวไหมคะสวยงามมากนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่สำคัญในประเทศไทยเลยนะคะนักเรียนต่อไปนักเรียนเมื่อสักครู่นี้ที่เราดูแผนที่ไปแล้วสองข้างนี้เป็นคาบสมุทรที่มีทะเลขนาบอยู่ทั้งสองด้านใช่ไหมคะทั้งสองด้านที่เราดูกันไปแล้วด้านตะวันออกเป็นอ่าวอะไรคะนักเรียน
2: อ
0: ่าวไทยอยู่ฝั่งไหน
2: ซ้ายขวา
0: ด้านตะวันออกเป็นอ่าวไทยต่อมาด้านตะวันตกเป็นอะไรเป็นอันดามันซึ่งภาคใต้เนี่ยจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะด้านตะวันออกจะเป็นอ่าวไทยส่วนด้านตะวันตกจะเป็นทะเลอันดามันนั่นเองนะคะต่อไปนักเรียนคิดว่าภูมิประเทศของภาคใต้เนี่ยที่มีทะเลขนาบทั้งสองข้างแล้วผู้คนประชาชนแถวนั้นจะประกอบอาชีพอะไรคะนักเรียนประกอบอาชีพอะไรคะถือไมค์แล้วตอบคำถามหน่อยสิคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมกันตอบคำถามได้ว่าภาคใต้เนี่ยมีทะเลขนาบทั้งสองข้างเลยใช่ไหมคะแล้วนักเรียนคิดว่าจะประกอบอาชีพอะไรคะนักเรียน
3: ชาวประมงครับ
0: ชาวประมงไหนมีใครตอบคำถามนอกจากเพื่อนไหมคะชาวประมงเชิญนั่งค่ะมีอะไรอีกบ้างไหมคะนอกจากเป็นชาวประมงแล้วทำอะไรได้อีกคะถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะ
1: ชาวสวนครับ
0: ชาวสวนถ้าชาวสวนนี่ต้องปลูกอะไรคะในภาคใต้ไหนใครทราบบ้างเอ่ยภาคใต้ส่วนใหญ่จะปลูกอะไรคะปลูกอะไรเอ่ยถือไมค์แล้วตอบคำถามนั้นสิคะนอกจากมีเพื่อนตอบแล้วว่าอาชีพส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพชาวประมงใช่ไหมคะแล้วเพื่อนก็บอกว่ามีการทำสวนด้วยคุณครูก็ถามตอบไปว่าการทำสวนทำสวนอะไรคะนักเรียน
1: ปาล์มครับ
0: สวนปาล์มปลูกปาล์มนะคะเก่งมากค่ะเชิญนั่งมีอะไรอีกบ้างคะนักเรียน มีอะไรอีกบ้างคะในใครทราบบ้างเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบไหมว่าชาวสวนของภาคใต้เนี่ยนอกจากปลูกปาล์มแล้วมีอะไรอีกคะมียางพารามั้ยคะทำสวนยางพาราปลูกยางพารากรีดยางพาราขายนะคะมีอะไรอีกผลไม้อะไรนะผลไม้อะไรที่ดังๆปลูกสวนทุเรียนนะคะไม่ใช่สับปะรดนะคะนักเรียนสับปะรดในภาคใต้เนี่ยไม่มีนะคะนักเรียนส่วนใหญ่จะปลูกทุเรียนนะคะต่อไปเพราะเหตุใดมาดูกันค่ะเพราะเหตุใดภาคใต้จึงมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมากเพราะเหตุใดไหนใครเคยไปเที่ยวภาคใต้บ้างยกมือเคยไปเที่ยวที่ไหนคะเคยไปเที่ยวที่ไหนของภาคใต้คะถือไมค์แล้วตอบคำถามสิคะ
4: ชุมพรค่ะ
0: เคยไปชุมพรนะคะเชิญนั่งค่ะมีที่ไหนอีกบ้างเอ่ยใครเคยไปเที่ยวภาคใต้บ้างถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะเคยไปเที่ยวที่จังหวัดใดของภาคใต้บ้างคะนักเรียน
4: สงขลาค่ะ
0: สงขลาไปทำอะไรนักเรียนท่องเที่ยวที่ไหนเอ่ย
4: ไปบ้านคนรู้จักค่ะ
0: อ๋อเชิญนั่งนะคะเคยไปสงขลาแล้วเพื่อนคนถัดไปล่ะคะเคยไปจังหวัดใดของภาคใต้บ้างเพราะว่าภาคใต้เนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามใช่ไหมคะมีธรรมชาติที่สวยงามไปจังหวัดไหนบ้างคะนักเรียน
4: กระบี่ค่ะ
0: ไปกระบี่ใช่ไหมคะไปเที่ยวอะไรเอ่ยหมู่เกาะทะเลใช่ไหมคะสวยงามไหมคะสวยงามนะคะเชิญนั่งค่ะแล้วกลุ่มที่ห้าล่ะคะ
5: ปัตตานีครับ
0: ไปปัตตานีไปทำอะไรที่ปัตตานีคะนักเรียน
5: ไปเยี่ยมญาติครับ
0: อ๋อไปเยี่ยมญาตินะคะเชิญนั่งนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเราก็ต่างได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวที่ภาคใต้ในจังหวัดต่างๆนะคะอาจจะไปท่องเที่ยวหรือไปทำธุระส่วนตัวแตกต่างกันไปนะคะแล้วคำถามของคุณครูนะคะเพราะเหตุใดภาคใต้จึงมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมากในแต่ละปีเพราะว่าภาคใต้มีอะไรที่สวยงามคะนักเรียนมีทิวเขามีทะเลมีอะไรอีกมีหมู่เกาะที่สวยงามใช่ไหมคะมีสถานที่ที่สวยงามมากมายเลยเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวเนี่ยในแต่ละปีก็มาเที่ยวในภาคใต้เป็นจำนวนเยอะนะคะซึ่งสร้างรายได้ให้กับประชาชนในภาคใต้อีกด้วยนะคะนักเรียนต่อไปนะคะเมื่อมีสถานที่เรารู้จักลักษณะภูมิประเทศแล้วต่อไปเรามาดูการตั้งถิ่นฐานนะคะผู้คนก็จะมาตั้งถิ่นฐานในภาคใต้อยู่บริเวณอะไรเอ่ยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลเพราะอะไรทำไมถึงอยู่ชายฝั่งทะเลเพราะว่าภาคใต้ทำไมคะเพราะว่าภาคใต้ติดกับน้ำทะเลทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็มีผู้คนเนี่ยมาอยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเลทั้งด้านตะวันตกและด้านตะวันออกนะคะมาพักอาศัยอยู่มาประกอบอาชีพสร้างรายได้มาตั้งถิ่นฐานในภาคใต้นั่นเองนะคะนอกจากอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลแล้วนะคะนักเรียนยังมีคนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยนะคะซึ่งคนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมในที่นี้ก็จะมีทั้งชาวพุทธชาวมุสลิมซึ่งอยู่ร่วมกันโดยสงบสุขนักเรียนคิดว่าอยู่ร่วมกันได้ไหมคะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนะคะแล้วก็มีประเพณีมีวัฒนธรรมที่หลากหลายแตกต่างกันไปของทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิมนะคะคุณครูขอถามว่าแล้วชาวมุสลิมในภาคใต้มีวัฒนธรรมอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองคะมีการทำอะไรเอ่ยมีการทำอะไรเอ่ยถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะมีการ
5: ละหมาดครับ
0: มีการละหมาดนะคะเชิญนั่งนะคะซึ่งทั้งชาวพุทธแล้วก็ชาวมุสลิมเนี่ยก็พักอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่ต่างกันแต่สามารถ

0: อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขนะคะก็มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ใช่ไหมคะถ้าเป็นชาวพุทธก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาถ้าเป็นชาวมุสลิมก็จะอาจจะมีการละหมาดการถือศีลอดใช่ไหมคะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลแต่ละพื้นที่แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปเรามาดูปัจจัยทางสังคมเมื่อสักครู่นี้เป็นปัจจัยทางอะไรคะที่เป็นลักษณะของภูเขาทะเลหมู่เกาะแม่น้ำเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์หรือปัจจัยทางภูมิประเทศต่อไปเรามาดูปัจจัยทางสังคมกันนะคะนักเรียนเมื่อลักษณะของภูมิศาสตร์ของภาคใต้เป็นแบบนั้นที่เราศึกษากันมาแล้วมีทะเลอยู่สองชายฝั่งใช่ไหมคะมีทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกขนาบไปด้วยทะเลทั้งสองฝั่งมีภูเขาใช่ไหมคะแล้วมีการประกอบอาชีพอะไรที่เกี่ยวกับภูมิประเทศที่ติดกับชายฝั่งทะเลและภูเขาเมื่อสักครู่นี้ก็มีเพื่อนตอบไปแล้วใช่ไหมคะว่าส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพอะไรอย่างแรกเลยประกอบอาชีพอะไรเอ่ยประกอบอาชีพอะไรคะการประมงนั่นเองทำไมต้องประกอบอาชีพการประมงคะนักเรียนเพราะว่าอะไรถือไม้แล้วตอบคำถามหน่อยสิคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะคะนักเรียนว่าทำไมจึงต้องประกอบอาชีพการประมงเพราะอะไรคะนักเรียนเพราะว่าพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างไรคะ
1: ติดกับชายฝั่งทะเลทั้งสองข้างครับ
0: ติดกับชายฝั่งทะเลทั้งสองข้างเก่งมากนะคะเชิญนั่งนะคะก็มีการประกอบอาชีพการประมงใช่ไหมคะมีการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างๆเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชนคนในภาคใต้นะคะนอกจากการประกอบอาชีพการประมงแล้วซึ่งภาคใต้ไม่ได้ติดแค่แม่น้ำใช่ไหมคะมีอะไรอีกมีภูเขาใช่ไหมคะมีภูเขาเพราะฉะนั้นก็ประกอบอาชีพอะไรทำสวนอย่างที่เพื่อนตอบนั่นก็คือสวนยางพาราไหนใครเคยเห็นบ้างเอ่ยนักเรียนบางคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็อาจจะเห็นการประกอบอาชีพการทำสวนสวนยางพาราสวนปาล์มเหมือนที่เพื่อนตอบไปใช่ไหมคะสวนทุเรียนสวนมังคุดนะคะในภาคใต้ต่อไปมีอาชีพแล้วนักเรียนคิดว่าจะมีอะไรอีกนะที่เป็นปัจจัยทางสังคมนอกจากการประกอบอาชีพแล้วจะต้องมีอะไรอีกคะนักเรียนที่เป็นปัจจัยทางสังคมมีอาหารก็ใช่ค่ะมีอะไรอีกคะที่เป็นลักษณะของปัจจัยทางสังคมที่เมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกไปว่ามีทั้งชาวพุทธใช่ไหมคะและชาวมุสลิมแล้วก็ต้องมีการทำอะไรมีวัฒนธรรมนะคะนักเรียนมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความหลากหลายด้วยนะคะแล้วภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมประเพณีอะไรไหนใครทราบบ้างเอ่ยแห่ผ้าขึ้นทาสเก่งมากอันนั้นก็คือเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วยังมีอะไรอีกคะนักเรียนเรามาดูกันเลยว่าประเพณีอะไรเอ่ยในใครทราบบ้างคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งเรามาดูวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้กันเมื่อสักครู่นี้คือเราให้ดูภาพไปแล้วนั่นก็คือประเพณีแห่ผ้าขึ้นทาสใช่ไหมคะต่อมาภาพนี้เป็นภาพประเพณีอะไรเอ่ยนักเรียนทราบไหมคะภาพนี้เป็นภาพของมีอะไรประเพณีอะไรเอ่ยในภาคใต้ที่ทำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงรับไปแล้วประเพณีอะไรคะกลุ่มที่1ตอบหน่อยค่ะที่นักเรียนตอบเมื่อสักครู่นี้ใกล้ถูกแล้วค่ะเป็นประเพณีที่ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงรับไปแล้วเรียกว่าประเพณีอะไรคะ
1: ชักพระ
0: ชักพระยังไม่ใช่นะคะนักเรียน ประเพณีอะไรคะ
1: ศาสตร์เดือน10ครับ
0: ประเพณีศาสตร์เดือน10นั่นเองนะคะเป็นประเพณีที่สำคัญของภาคใต้เช่นกันนะคะนักเรียนซึ่งทำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะหลังจากนั้นนอกจากมีประเพณีศาสตร์เดือน10ที่สำคัญแล้วยังมีประเพณีอะไรเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่4ตอบหน่อยค่ะประเพณีอะไรคะนักเรียน
2: ชักพระค่ะ
0: ประเพณีชักพระนะคะนักเรียนประเพณีชักพระซึ่งประเพณีชักพระนะคะเป็นประเพณีที่สำคัญของภาคใต้อีกหนึ่งประเพณีเหมือนกันนะคะเป็นการอัญเชิญพระพุทธรูปเนี่ยมาแห่รอบเมืองในวันหลังวันออกพรรษานะคะนักเรียนเป็นการจำลองเหตุการณ์เหมือนกับเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้านะคะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะคะซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของภาคอะไรภาคอะไรนะคะภาคใต้เช่นกันนะคะต่อไปนะคะจะเป็นคำถามซึ่งคำถามของคุณครูนะคะเพราะเหตุใดชุมชนในภาคใต้จึงมีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมคะเพราะเหตุใดที่ภาคใต้เนี่ยจึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีวัฒนธรรมมีการละหมาดมีการทำบุญตักบาตรของศาสนาพุทธมีการถือศีลอดของชาวมุสลิมเพราะว่าอะไรจึงมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในใครทราบบ้างเอ่ยถือไมค์แล้วตอบคำถามหน่อยสิคะกลุ่มที่5เพราะเหตุใดชุมชนในภาคใต้นะคะจึงมีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมทั้งมีทั้งศาสนาพุทธศาสนาอิสลามการทำบุญตักบาตรการละหมาดการถือศีลอดเพราะอะไรคะถึงมีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรม
1: เพราะมีศาสนาที่แตกต่างกันครับ
0: มีศาสนาที่แตกต่างกันแล้วมาทำอยู่ร่วมกันใช่ไหมคะมีศาสนาที่แตกต่างกันมาอยู่ร่วมกันมีศาสนาอะไรบ้างเอ่ย
1: ศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธครับ
0: ศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธเก่งมากเชิญนั่งนะคะเพราะว่ามีต่างศาสนานะคะมาอยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกันแล้วก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งแต่ละศาสนาก็มีเอกลักษณ์เป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองเช่นกันและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้นะคะนักเรียนต่อไปนะคะปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการของชุมชนในภาคใต้ที่ทำให้ภาคใต้เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมีอาชีพมีรายได้มีประเพณีที่โด่งดังเพราะอะไรเกิดจากปัจจัยใดบ้างคะเกิดจากกี่ปัจจัยเอ่ยเกิดจากกี่ปัจจัยคะ2ปัจจัยมีปัจจัยอะไรบ้างปัจจัยถือไมค์แล้วตอบคำถามหน่อยสิคะ2ปัจจัยมีปัจจัยอะไรบ้างคะนักเรียนปัจจัยทาง
2: ภูมิศาสตร์ครับ
0: ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และอีก1ปัจจัยคือ
2: ปัจจัยทางสังคมครับ
0: ปัจจัยทางสังคมเก่งมากเลยนะคะนักเรียนซึ่งปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมนะคะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีพัฒนาการของชุมชนภาคใต้เนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีผู้คนมาท่องเที่ยวปีละหลายหลายคนเป็นจำนวนมากสร้างรายได้ให้กับประชาชนด้วยนะคะนักเรียนต่อไปจะเป็นกิจกรรมรวมด้วยช่วยคิดเป็นเกมสลับตัวอักษรจังหวัดในภาคใต้นะคะนักเรียนซึ่งคุณครูเนี่ยจะมีตัวอักษรสลับตำแหน่งกันให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเรามาร่วมกันทายว่าเป็นจังหวัดอะไรพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมไหมคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูแล้วนั่งตัวตรงเอามือวางไว้บนโต๊ะนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเกมสลับตัวอักษรจังหวัดในภาคใต้กันเลยค่ะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยมีตัวอักษรให้1ตัวแค่นี้

0: ้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถยกมือตอบคำถามได้นะคะยังไม่หมดแค่นั้นในใครว่าจังหวัด
1: ป
0: ั
1: ตตาน
0: ีในใครว่าจังหวัดกลางมีจังหวัดอื่นอีกไหมคะเงียบเสียงค่ะนักเรียนต่อไปดูตัวอักษรต่อไปจังหวัดอะไรเอ่ยยังไม่พอแค่นั้นยังไม่พอแค่นั้นดูต่อไป
1: ปัตตานี
2: ปัตตาน
0: ีใช่หรือเปล่าดูอีกไหมคะนั่นคือจังหวัดอะไรตอบดังๆพร้อมๆกันสิคะจังหวัดอะไรคะปัตตานีนั่นเองเก่งมากปรบมือให้ตนเองด้วยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกไหมถ้าหากว่านักเรียนตอบถูกนักเรียนปรบมือให้กำลังใจตนเองด้วยนะคะแล้วเรามาดูในข้อต่อไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมไหมคะนั่งตัวตรงค่ะนั่งตัวตรงค่ะจังหวัดอะไรเอ่ยภาคใต้นะคะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเงียบเสียงก่อนเงียบเสียงก่อนแล้วนักเรียนปลายทางตอบอะไรกันเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าดูต่อไปนะคะจังหวัดอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางตอบถูกไหมคะถ้าตอบถูกปรบมือให้กำลังใจตนเองด้วยยังไม่หมดแค่นั้นนะคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยตอบอะไรเอ่ยเงียบเสียงเงียบเสียงก่อนค่ะดูต่อไปนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรเอ่ยเงียบเสียงก่อนเงียบเสียงก่อนนะคะดูต่อไปนครอะไรเงียบเสียงเงียบเสียงค่ะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าน
1: ครศร
0: ีใช่หรือเปล่าไหนใครว่าใช่ยกมือขึ้นไหนใครว่าไม่ใช่แล้วคือจังหวัดอะไรในภาคใต้นะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบหรือเปล่าภาคใต้ค่ะนักเรียนอะไรเอ่ยเดี๋ยวค่ะนักเรียนเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคใต้ค่ะแล้วตอบดังๆพร้อมกันว่าจังหวัดอะไรคะนครศรีธรรมราชเก่งมากค่ะปรบมือให้ตนเองด้วยนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกไหมถ้าตอบถูกปรบมือให้กำลังใจตนเองด้วยนะคะต่อไปตั้งใจดูนะคะนักเรียนเงียบเสียงจังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดที่อยู่ในภาคใต้มีอะไรอีกที่อยู่ในภาคใต้เงียบเสียงเอาเงียบเสียงค่ะดูต่อไหมคะ บมือให้กำลังใจตนเองด้วยนักเรียนปลายทางตอบถูกไหมคะถ้าตอบถูกปรบมือให้กำลังใจตนเองด้วยต่อไปต่อไปนะคะหมดหรือยังต่อไปรอเรืออีกแล้วรอเรืออีกแล้วจังหวัดอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางทราบไหมคะสระอาจังหวัดอะไรเงียบเสียงเงียบเสียงเงียบเสียงปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งนักเรียนต้นทางคิดว่าจังหวัดอะไรคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะดูต่อไปจังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดกระบี่นั่นเองเก่งมากปรบมือให้กำลังใจตนเองดังๆด้วยค่ะทั้งนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าตอบถูกปรบกำลังใจตนเองด้วยซึ่งจังหวัดเหล่านี้นะคะเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคใต้นะคะนักเรียนต่อไปเราจะเป็นขั้นปฏิบัติทำกิจกรรมชุดกิจกรรมให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมานะคะแล้วเปิดในหน้า134นะคะวันนี้เราจะทำกิจกรรมใบงานที่6ค่ะนักเรียนในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนในภาคใต้นะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยเดินดูการทำชุดกิจกรรมของนักเรียนและให้คำแนะนำตามความเหมาะสมด้วยค่ะคำชี้แจงของใบงานที่6นะคะนักเรียนให้นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนในภาคใต้นะคะซึ่งมีด้วยกันอยู่2ปัจจัยคือปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วลงมือทำโดยไม่ใช้เสียงค่ะนักเรียนลงมือทำเลยโดยไม่ใช้เสียงนะคะอยู่ในหน้า134นะคะ134ค่ะนักเรียน
2: ใช่
3: แล้วจะปัจจ
2: ั
3: ย
2: ท
0: าง
2: ใช
0: ่ลงมือทำเลยปัจจัยทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างไรภาคใต้ปัจจัยทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เราดูไปแล้วปัจจัยทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างไร134ปัจจัยทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างไรในภาคใต้สองฝั่งเป็นอะไรคะเขียนลงไปได้เลยสองฝั่งเป็นทะเลมีอะไรมีภูเขามีทะเลมีภูเขาใบความรู้อยู่ในหน้า133ด้วย134นี่ใบความรู้อยู่ในหน้า133มีทะเลขนาดอยู่2ด้านเห็นไหมภาคใต้มีทะเลขนาดอยู่2ด้านเห็นไหมคะเห็นไหมคะมีภูเขามีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เขียนลงไปได้เลยตรงนี้ค่ะนี่ทะเลขนาดอยู่2ด้านเห็นไหมมีภูเขาและป่าไม้อุดมสมบูรณ์ใช่ใช่ไหมถูกต้องต่อไปปัจจัยทางสังคมเป็นอะไรได้ปัจจัยทางสังคมมีอะไรมีความหลากหลายด้านประชากรใช่ไหมคะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนักเรียนสามารถเขียนตามความเข้าใจของนักเรียนได้เลยนะคะใช่

ะคะนักเรียนเขียนตามความเข้าใจของนักเรียนได้นะคะทั้งด้านปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมนักเรียนคนไหนที่ทำเรียบร้อยแล้วสามารถระบายสีตกแต่งได้ค่ะลงมือทำค่ะความหลากหลายของประชากรประชากรลงมือทำค่ะนักเรียนลงมือทำค่ะลงมือระบายสีได้เลยได้ลงมือระบายสีระบายสีให้สวยงามไหนดูสิแล้วก็มาปัจจัยทางสังคมเลยมีความหลากหลายด้านประชากรอ่ะใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขียนไปแล้วไม่เป็นไรลงมือทำค่ะนักเรียนทำได้ไหมเอ่ยถ้าใครทำงานเรียบร้อยแล้วสามารถตกแต่งระบายสีได้นะคะเวลาพลิกเปิดไปดูใบความรู้พลิกช้าๆนะคะนักเรียนนี่ไงคะมีความหลากหลายนี่ไงคะมีความหลากหลายด้านประชากรเห็นไหมเห็นไหมปัจจัยทางสังคมนะคะมีความหลากหลายของด้านประชากรมีการนับถือศาสนาที่ต่างกันมีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองถ้าเรียบร้อยแล้วลงสีได้เลย

ทำงานค่ะนักเรียนได้ค่ะต่อไปปัจจัยทางสังคมใช่ไหมปัจจัยทางสังคมผู้คนในภาคใต้ชุมชนที่มีความหลากหลายด้านประชากรมีหลากหลายด้านเชื้อชาติเขียนไปเลยในกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วบ้างคะนักเรียนขณะนี้กลุ่ม1ใกล้เสร็จแล้วกลุ่ม2ก็ใกล้แล้วกลุ่ม3ลงมือทำค่ะกลุ่ม4กำลังใจทำและกลุ่ม5ก็กำลังตั้งใจทำถ้าใครทำเรียบร้อยแล้วลงสีได้เลยค่ะนักเรียน

นะคะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเมื่อคุณครูเปิดเฉลยไปพร้อมๆกันให้นักเรียนเขียนเฉลยเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนด้วยนะคะพร้อมไหมเอ่ยในใครเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นในใครเขียนเสร็จแล้วยกมือขึ้นมาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนนักเรียนสามารถเขียนเฉลยเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนได้นะคะเฉลยใบงานที่6นะคะในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนในภาคใต้ทางด้านปัจจัยทางภูมิศาสตร์หรือปัจจัยภูมิประเทศนะคะนักเรียนเป็นอย่างไรคะภาคใต้เป็นอย่างไรภาคใต้จะอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกนั่นคืออะไรด้านตะวันออกคืออะไรคะนักเรียนคืออ่าวไทยด้านตะวันตกคืออันดามันในใครเขียนแล้วยกมือขึ้นเก่งมากนะคะเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์นักเรียนเขียนเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนได้นะคะต่อไปเป็นปัจจัยทางอะไรเอ่ยต่อไปเป็นปัจจัยทางอะไรต่อไปเป็นปัจจัยทางสังคมไหนใครเขียนเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นมาดูเฉลยของคุณครูนะคะและเขียนเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนได้นะคะซึ่งปัจจัยทางสังคมนั่นก็คือมีคนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมเข้ามาอาศัยทั้งชาวพุทธชาวมุสลิมอยู่ร่วมกันโดยอาศัยอะไรคะอาศัยวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่นั้นๆ นะคะในใครเขียนเรียบร้อยแล้วสามารถเขียนเฉลยเพิ่มเติมลงไปได้ในตอนนี้เลยค่ะนักเรียนเรียบร้อยหรือยังเอ่ยในใครเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นทุกคนเขียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาสรุปบทเรียนพร้อมๆกันนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเรามาดูสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนซึ่งสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนในภาคใต้ซึ่งประกอบไปด้วยหลักๆ2ปัจจัยนั่นก็คือปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมนะคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะปัจจัยทางภูมิศาสตร์เนี่ยเพราะว่าภาคใต้นะคะอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกคืออ่าวไทยด้านตะวันตกคืออันดามันขนาบทั้งสองข้างนะคะนี่คือปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะต่อไปปัจจัยทางสังคมนั่นก็คือมีคนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมเข้ามาอาศัยทั้งชาวพุทธชาวมุสลิมนะคะอยู่ร่วมกันโดยอาศัยวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้นอยู่กับพื้นที่ถึงแม้จะต่างวัฒนธรรมและชาติแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนะคะนักเรียนในใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะคะนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนักเรียนและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบความรู้ที่7ค่ะในเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งใบงานที่7ด้วยนะคะในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะในวันนี้มีใครสงสัยไหมคะนักเรียนถ้าไม่มีนะคะและเรามาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะนักเรียน

0: อนสระอาในสวนสัตว์ขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่สวนสัตว์มหัศจรรย์สวนสัตว์มหัศจรรย์แห่งนี้มีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดที่แม้จะมาจากต่างเผ่าพันธุ์แต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขพี่อยากรู้จังเลยว่าในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ตัวไหนที่มีเสียงสระอาสระอาแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสัตว์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: แม่เคพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกากากา
1: เพื่อนๆจ๋ากามีสระอามั้ยนะกามีสระอาเย่เจอสัตว์ที่มีสระอาตัวแรกแล้วเราไปหาสัตว์ตัวต่อไปกันเลย
3: นี่คือปลาปลาปลา
1: เพื่อนๆจ๋าปลามีสระอาไหมนะปลามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สองแล้วสนุกจังเลย
3: นี่คือม้าม้าม้า
1: เพื่อนๆจ๋าม้ามีสระอาไหมนะม้ามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สามแล้วเรามากันได้ครึ่งทางแล้วนะเพื่อนๆ
3: นี่คือเสือเสือเสือ
1: เพื่อนๆจ๋าเสือมีสระอาไหมนะเสือไม่มีสระอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาหาสัตว์ที่มีสระอาตัวใหม่ด้วยกัน
3: นี่คือกวางกวางกวาง
1: เพื่อนๆจ๋ากวางมีสระอาไหมนะกวางมีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่4แล้วเหลือตามหาสัตว์ที่มีสระอาแค่ตัวสุดท้าย
3: นี่คือช้างช้างช้าง
1: เพื่อนๆจ๋าช้างมีสระอาไหมนะช้างมีสระอาเราช่วยกันตามหาสัตว์ที่มีสระอาครบ5ตัวแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์กันกาปลาม้ากวางช้างขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องสถิติค่ะซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพนะคะแล้วก็ตารางทางเดียวนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการอ่านแผนภูมิรูปภาพและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิในการตอบคำถามของโจทย์ปัญหาชั่วโมงที่1นะคะซึ่งแผนภูมิรูปภาพเนี่ยเราใช้ในการนำเสนอข้อมูลนะคะเพื่อให้เราสามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งข้อมูลที่ได้อาจจะมาจากการสำรวจความคิดเห็นด้วยการสอบถามหรือว่าการสังเกตนั่นเองนะคะดังนั้นในวันนี้คุณครูนะคะจะเริ่มกิจกรรมด้วยการสำรวจความคิดเห็นของเด็กๆนั่นเองเด็กๆคะทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะเด็กๆชอบไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใดบ้างบางคนนะคะอยากไปเที่ยวทะเลอยากจะไปเที่ยวน้ำตกนะคะใกล้จะปิดเทอมแล้วนะคะเด็กๆต้องวางแผนการท่องเที่ยวไว้นะซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณครูอยากจะนำเสนอให้เด็กๆก็คือนี่ที่ไหนคะลูกสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นภูเขา
1: ไม่มีน้ำ
0: อาจจะเป็นอุทยานแห่งชาติใช่ไหมลูกเวลาเด็กๆไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้จะต้องทำอย่างไรบ้างจะท่องเที่ยวแบบต้องอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆนำของกินนำขนมหรือว่าถุงพลาสติกเข้าไปเด็กๆจะต้องทำอย่างไรเมื่อใช้เสร็จแล้วเด็กๆจะต้องเก็บถุงแล้วก็เก็บขยะที่เด็กๆนำเข้าไปกลับออกมาด้วยนะคะแล้วก็นำไปทิ้งในถังขยะให้เรียบร้อยต่อไปสถานที่ที่2ทะเลเด็กๆโรงเรียนต้นทางของเราอยู่อำเภอหัวหินใช่ไหมลูกอยู่ใกล้ทะเลแค่นี้เองเด็กๆอยากไปเที่ยวทะเลกันไหม
1: yeah.
0: นักเรียนต้นทางล่ะคะอยากไปท่องเที่ยวทะเลกันหรือเปล่านะคะเด็กๆนึกไว้เลยนะว่าอยากจะไปที่ไหนเดี๋ยวคุณครูจะสำรวจความคิดเห็นให้เด็กๆได้เลือกต่อไปที่ที่3น้ำตกนั่นเองนะคะใครอยากไปเที่ยวน้ำตกบ้างเหมือนเดิมนะคะเด็กๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เด็กๆไปเที่ยวเด็กๆจะต้องรักษาความสะอาดเวลาเด็กๆไปเที่ยวด้วยนะเด็กๆกลับมาดูสถานที่ท่องเที่ยวของเราที่แรกคือที่ไหนคะภูเขาที่ที่สองคือทะเลที่ที่สามคือน้ำตกให้แต่ละกลุ่มนะคะนึกไว้ว่าเด็กๆอยากจะไปท่องเที่ยวที่ไหนวันนี้คุณครูจะสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็กๆป.3 อยากจะไปเที่ยวปรึกษากันเสร็จหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะถ้าเรียบร้อยแล้วเด็กๆไปดูกิจกรรมนี้คุณครูมีอุปกรณ์มาให้เด็กๆนะคะก็คือนี่เลยคุณครูนะคะมีกระดานที่แบ่งออกเป็นแบ่งออกไปกี่ช่องลูก3ช่องนะคะเท่าเท่ากันมีช่องที่เป็นภูเขาทะเลแล้วก็น้ำตกนะคะโรงเรียนปลายทางนะคะคุณครูอาจจะแบ่งเป็นช่อง3ช่องแบบนี้นะคะบนกระดานก็ได้นะคะจากนั้นคุณครูมีอุปกรณ์ที่2ก็คือกระดาษโพสต์อิฐรูปวงกลมคุณครูอาจจะใช้กระดาษโพสต์อิฐรูปสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะเพื่อไว้ให้นักเรียนคนละ1แผ่นให้นักเรียนคนละ1แผ่นนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยนำกระดาษโพสต์อิทที่คุณครูแจกมาติดลงในช่องที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็กๆอยากจะไปเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางแจกกระดาษโพสต์อิทให้เด็กๆได้เลยส่วนนักเรียนต้นทางคุณครูจะแจกให้เป็นกลุ่มพร้อมกับออกมาติดเป็นกลุ่มเริ่มจากกลุ่มที่เด็กๆมือลงเดี๋ยวครูสำรวจก่อนกลุ่มไหนพร้อมก่อนกลุ่มที่1พร้อมเด็กๆกลุ่มที่1ทั้งกลุ่มเรียงแถวออกมารับกระดาษโพสต์อิทกับของคุณครูนะคะแล้วก็ต ติดลงไปในช่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็กๆอยากไปได้เลยอ่ะเริ่มจากเชฟเลยนะกลุ่มที่1ครบแล้วต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5ออกมาค่ะเด็กๆกลุ่มอื่นๆปรึกษากันเบาๆนะคะลูกไม่ต้องเดือดร้อนต่อไปกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ต่อไปกลุ่มที่4เตรียมตัวนะแล้วก็กลุ่มที่3ยังไม่มีใครอยากไปเที่ยวภูเขาเลยนะไม่ติดแล้วลูกอ่ะนี่ต่อไปกลุ่มที่เท่าไหร่นะลูก
1: 4
0: ออกมาเลย
2: เอาอันนี้ดีกว่า
0: น้ำหนาวภูเขาต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3ออกมาเลย
3: หัวระวัง
0: ติดต่อไปเด็กๆมาดูกันลูกมาดูกันค่ะว่าเด็กๆห้องป.3/1โรงเรียนวังไกลกังวลนี้อยากไปท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใดมากที่สุด
1: ทะเล
0: เดี๋ยวคุณครูลองนับดูเลยนะหรือว่าตัวแทนออกมานับคะเดี๋ยวสแตมออกมานับหน่อยเร็วภูเขากี่คนนับเลยลูก1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะสแตมป์เขียน8ลงไปเอ๊ะเด็กๆดูจากปริมาณตรงนี้แล้วคิดว่า
1: น้ำตก
0: คิดว่าน้ำตกใช่ไหมคะ8ใช่ไหมลูกภูเขา8คนนะต่อไปน้ำทะเลกี่คนสเนลเดี๋ยวออกมาน้ำหน่อยเร็วลูกเดี๋ยวสเนลยืนอยู่ตรงนี้นะแล้วสเนลนับนะคะเพื่อนๆนับไปพร้อมๆกับสเนลเลยนะสเนลชี้นับ1 2 3 4 5 6 7 8
1: 9
0: กี่คนคะ
1: 9
0: คนสเนลเขียนให้คุณครูหน่อย9คนใครรู้ก่อนไม่

0: ต่อไปคนที่3ข้าวหอมระวังเลยนะลูก9คนมานับน้ำตกหน่อยนะคะข้าวหอมยืนอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆปลายทางจะได้ช่วยเรานับด้วยเด็กๆปลายทางนับไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางเลยนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กี่คนคะ10คนอ่ะข้าวหอมข้าวหอมเขียนให้ครูหน่อยลูก10คนข้าวหอมปิดฝาแล้วเก็บไว้เลย10คนตอนนี้ได้หรือยังว่าเด็กๆป.3 ทับ1โรงเรียนวังไกลกังวลอยากท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใดมากที่สุดคะ
1: น้ำตก
0: น้ำตกตัวแทน1คนออกมาเขียนน้ำตกให้คุณครูหน่อยนะคะต้องตัวสูงๆมั้ยลูกตัวสูงๆนะเดี๋ยวให้ปิ่นออกมาเขียนน้ำตกให้คุณครูหน่อยค่ะแล้วก็โต๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเด็กๆจะทำอย่างไรให้อ่านข้อมูลนี้ได้รวดเร็วขึ้นมีทำเป็นแผนภูมิแล้วมีทำเป็นอะไรจัดเรียงให้เป็นระเบียบหรือทำเป็นแผนภูมิรูปภาพก็ได้คุณครูขอตัวแทน1คนออกมาเรียงแล้วก็จัดเป็นแผนภูมิให้คุณครูหน่อยนะคะคนแรกภูเขาใครดีเชฟนะคนที่2ทะเลนาวาคนที่3น้ำตกนะโมมาจัดเรียงเลยลูกเวลาเรียงให้เป็นแผนภูมินะคะรูปที่1อยู่ให้ตรงกันนะลูกนาวารูปที่1ให้ตรงกับเชฟนโมด้วยนะรูปที่2ให้ตรงกันรูปที่3ให้ตรงกันเชฟเสร็จแล้วเชฟกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะเอานาวาเหลืออีกหนึ่งนโมเหลืออีกหนึ่งเรียบร้อยเด็กๆปรบมือขอบใจนโมนาวาแล้วก็เชฟหน่อยค่ะเด็กๆหันมาดูแผนภูมิรูปภาพของห้องเรานะคะที่เพื่อนๆมาจัดเรียงให้เป็นระเบียบแล้วแบบนี้ถ้าคุณครูถามว่าเด็กๆป.3 ทับ1โรงเรียนวังไกลกังวลของเราอยากไปท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใดมากที่สุดเด็กๆต้องนับไหม
1: ไม
0: ่ถ้าดูแผนภูมิแล้วรู้เลยไหมคะ
1: ร
0: ู้เลยว่าสถานที่ท่องเที่ยวใดที่อยากไปมากที่สุดลูก
1: น
0: ้ำตกนั่นเองนะคะดังนั้นแผนภูมิรูปภาพช่วยให้เราทำไมลูก
1: อ่านข้อม
0: ู
1: ลได
0: ้ง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นนั่นเองนะคะเด็กๆมาดูคำถามต่อไปตอนนี้เราได้ตัวแผนภูมิเสร็จแล้ว
1: แผ
0: นภูมิต้องมีชื่อค่ะ
1: แ
0: ผนภูมินี้ควรมีชื่อว่าอะไรชื่อของแผนภูมิจะต้องบอกว่าแผนภูมินี้บอกข้อมูลอะไรกับเรา
1: คนชอบไทย
0: อีคิวนำเสนอว่าแผนภูมินี้มีชื่อว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1อยากไปนะคะครบหรือยังลูกข้อมูลของอีคิวครบอย่างแผนภูมินี้บอกอะไรบอกจำนวน

0: นักเรียนไหมดังนั้นคุณครูขอเพิ่มข้อความที่มีคำว่าจำนวนไปด้วยดีไหมคะถูกต้องเลยนะคะแผนภูมินี้ควรมีชื่อว่าจำนวนนักเรียนชั้นป.3ที่อยากไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนั่นเองนะคะเมื่อเรานะคะใส่ชื่อไปแล้วต่อไปแผนภูมินี้มีชื่อแล้วและแผนภูมิรูปภาพนะคะเด็กๆก็จะต้องมีข้อกำหนดด้วยเด็กๆคะจำนวนของกระดาษโพสต์อิท1แผ่นควรแทนจำนวนของอะไรลูกแทนจำนวนของอะไรก่อน
1: คน
0: ของคนคนนั้นคือใครคนคนนั้นคือนักเรียนใช่ไหมคะกระดาษโน้ต1แผ่นควรแทนจำนวนของนักเรียนนักเรียนกี่คนลูกควรแทนจำนวนของนักเรียน1คนนั่นเองดังนั้นแผนภูมินี้คุณครูขอใส่ชื่อแล้วก็ใส่ข้อกำหนดไว้ข้างล่างเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแผนภูมิที่เสร็จเรียบร้อยจะเป็นอย่างไรอันนี้เดี๋ยวคุณครูใส่ชื่อก่อนนะชื่อก็คือนำจำนวนนี้ออกไปก่อนชื่อก็คือจำนวนนักเรียนชั้นป.3 ทับ 1ที่อยากไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆต่อไปข้อกำหนดก็คือกำหนดให้โพสต์อีก1รูปแทนจำนวนนักเรียน1คนนั่นเองอันนี้ก็คือแผนภูมิรูปภาพที่เด็กๆป.3 ทับ 1นะคะช่วยกันทำนั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปคุณครูจะถามเมื่อสักครู่เด็กๆบอกว่านักเรียนห้องเราชอบไปเที่ยวน้ำตกมากที่สุดใช่ไหมลูกชอบไปเที่ยวน้ำตกมากกว่าไปเที่ยวทะเลกี่คน
1: หน
0: ึ่
1: งคน
0: หนึ่งคนต่อไปหนึ่งคนนี้เด็กๆดูยังไงคะใช้
1: น้อยกว่าสิบ
0: เด็กๆคิดอย่างไรถึงได้หนึ่งคนมาเชฟนำเสนอแนวคิดสิเชฟคิดอย่างไรไปเที่ยวน้ำตกมากกว่าทะเลหนึ่งคนคิดอย่างไรลูก
2: เพราะ10ลบ9เท่ากับ1ครับ
0: เชฟใช้จำนวนใช่ไหมคะนํา10มาลบด้วย9เท่ากับ1นั่นเองในใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากเชฟทุกคนปรบมือให้เชฟก่อนเชฟตอบถูกแล้วนาวามีแนวคิดที่แตกต่างจากเชฟเดี๋ยวนาวานำเสนอแนวคิดด้วยนะน้ำหนาวเดี๋ยวน้ำหนาวฟังแนวคิดของนาวานะคะว่าตรงกับของตนเองหรือเปล่าคิดอย่างไรลูก
3: นับต่อครับ
0: นับต่ออย่างไร
3: นับต่อจาก9ครับ
0: นับต่อจาก9ไปจนถึง
3: 10ครับ
0: 10ได้1ก็คือวิธีการลบเหมือนกับเชฟเลยใช่ไหมคะในใครมีแนวคิดแตกต่างจากนี้อีกไหมดูจากแผนภูมิแล้วตอบได้เลยสแตมแนวคิดของสแตมเป็นอย่างไรลูกคิดอย่างไร
4: นับถอยหลังจาก10ครับ
0: นับถอยหลังจาก10เหมือนกันนับถอยหลังจาก10นับลงมาเหลือ
4: 9ครับ
0: 9นับไปกี่ครั้งลูก
4: 1ครับ
0: 1ครั้งแสดงว่าน้ำตกนะคะเด็กๆอยากไปเที่ยวน้ำตกมากกว่าทะเล1คนถูกต้องเลยเด็กๆคะทีนี้เด็กๆมาดูแนวคิดของคุณครูเด็กๆสามารถพิจารณาได้จากแผนภูมิเลยนะคะก็คือดูจากแผนภูมิทะเลกับน้ำตกใช่ไหมลูกตรงไหนคือส่วนที่เท่ากันเห็นไหมนโมกับนาวาเรียงนะคะเรียงวงกลมของคุณครูได้ตรงกันเลยนะคะทำให้เราอ่านแผนภูมิได้ง่ายขึ้นเห็นไหมลูกเกินมากี่วงเกินมากี่รูปเกินมา1รูปจำนวนนักเรียน1คนนะคะ1รูปแทนจำนวนนักเรียน1คนเกินมา1รูปแสดงว่าเด็กๆอยากจะไปเที่ยวน้ำตกมากกว่าอยากไปเที่ยวทะเล1คนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือแผนภูมิรูปภาพทำให้เรานะคะอ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้นนั่นเองในวันนี้เด็กๆนะคะจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านแผนภูมินะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆก็คือนักเรียนสามารถอ่านและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบเมื่อเรากำหนด1รูปแทน2หน่วย5หน่วยหรือ10หน่วยได้เมื่อสักครู่นี้1รูปแทนกี่หน่วยนะคะลูก1รูปแทน1หน่วย1รูปแทนจำนวนนักเรียน1คนใช่ไหมคะวันนี้มาเรียนรู้เพิ่มเติม1รูปแทน2หน่วย5หน่วยหรือ10หน่วยนั่นเองเด็กๆสามารถให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้และเห็นคุณค่าของคณิต

0: าสว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะซึ่งสถานการณ์แรกแผนภูมิแรกที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้อ่านเด็กๆพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งนำมือวางไว้ที่ตักแล้วนั่งตัวตรงค่ะมาดูแผนภูมิรูปภาพของคุณครูกันแผนภูมิรูปภาพของคุณครูนี้ชื่อของแผนภูมิเลยเด็กๆอ่านชื่อของแผนภูมิพร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะ
1: จำนวนจุดหมาย
0: มีกี่สัปดาห
1: ์
0: 4สัปดาห์ดังนั้นนะคะคุณครูก็จะมีสัปดาห์มาให้เด็กๆ4สัปดาห์โดยสัปดาห์ที่1นะคะบุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมายได้ดังนี้เลยแล้วมีข้อกำหนดให้ด้วยกำหนดให้วงกลม1รูปแทนจำนวนจดหมายกี่ฉบับคะ
1: 2
0: ฉบับนะคะทีนี้เด็กๆสามารถอ่านแผนภูมิได้หรือยัง1รูปแทนจำนวนจดหมาย2ฉบับมาตอบคำถามของคุณครูกันเดือนธันวาคมบุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมายได้ทั้งหมดกี่ฉบับนักเรียนปลายทางนะคะอ่านแผนภูมินะคะแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยใครที่ได้คำตอบแล้วยกมือแล้วนำเสนอคำตอบและแนวคิดของตนเองได้เลยตอนนี้เด็กๆต้นทางกำลังคิดอยู่นะคะนักเรียนปลายทางคิดไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะเดือนธันวาคมบุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมายทั้งหมดกี่ฉบับ
2: 70ฉบับ
0: EQมีคำตอบแล้วคือ70ฉบับถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวให้ EQ ออกมานับให้คุณครูหน่อยค่ะEQนับอย่างไรถึงได้70คะเดี๋ยว EQ นำไมค์มาด้วยนะเดี๋ยว EQ ตอบคุณครูเลยคิดอย่างไรถึงได้คำตอบเป็น70ลูก
3: นับทีละ2ครับ
0: นับ1รูปแทน2ฉบับใช่ไหมนับทีละ2EQชี้แล้วก็นับนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนับไปพร้อมๆกับ EQ นะคะ EQ ชี้หนูนับทีละ2นะ EQ ไม่ต้องชี้โดนจอนะลูก1 2 3เริ่มเลยค่ะ
3: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28
0: 26
3: 28 30 32 34 36 38 30
0: 40 42 44 46 48 50 52 5456 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 76ใช่ไหมคะได้เท่าไหร่คะลูก76คือ76รูปหรือ76ฉบับ76ฉบับนั่นเองทุกคนปรบมือให้กับ EQ หน่อยนะคะEQ กลับไปนั่งที่ได้เลยถึงแม้ว่า EQ จะตอบผิดในครั้งแรกแต่ว่าเมื่อออกมานับแล้วเราก็ได้คำตอบเหมือนกันใช่ไหมคะคำตอบคือเท่าไหร่นะลูก76ฉบับนั่นเองด้วยวิธีการนับทีละ2 1รูปแทน2ฉบับนะคะหรือมีใครนับทีละ1ไหมลูกถ้านับทีละ1จะได้กี่รูปคะ
2: นับทีละ1แล้วคูณ2
0: ถ้านับทีละ1จะได้กี่รูปคะ38รูปใช่ไหมแล้วเด็กๆทำไงต่อนะพอนับทีละ1นำไปคูณด้วย2ซึ่ง38คูณด้วย2เท่ากับ76นั่นเองดังนั้นเดือนธันวาคมบุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมายทั้งหมด76ฉบับเป็นยังไงบ้างคะยากไหมการอ่านแผนภูมิรูปภาพ
4: ไม่ยาก
0: เลยข้อมูลที่มีจำนวนมากเลยตั้ง76แต่เรานะคะกำหนดให้1รูปแทน2ฉบับก็จะวาดรูปน้อยลงแล้วก็สามารถนำเสนอข้อมูลได้เหมือนกันต่อไปคำถามต่อไปค่ะเด็กๆสัปดาห์ใดส่งจดหมายได้น้อยที่สุด

0: กี่ฉบับด้วยนะเชฟยกมือก่อนเลยสัปดาห์ใดส่งจดหมายได้น้อยที่สุดตอบคำถามแรกก่อนค่ะ
1: สัปดาห์ที่2ครับ
0: สัปดาห์ที่2ส่งได้กี่ฉบับลูก
1: 14ฉบับครับ
0: 14ฉบับใช่หรือไม่ใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางตรวจสอบคำตอบของเชฟนะคะใช้วิธีใดในการนับสัปดาห์ที่2ถูกต้องแล้ว14ฉบับเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันนับมาช่วยกันนับนะคะนับทีละ2หรือนับทีละ1 2นับทีละ2ก็ได้มาช่วยกันนับค่ะ2 4 6 8 10 12 14ฉบับถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยไหนมีใครนับทีละ1ไหมนับทีละ1ถ้านับทีละ1ได้กี่รูปลูก
2: 7
0: ถ้านับทีละ1เรานับได้77จะมีหน่วยเป็นรูปนะคะมีหน่วยเป็นรูปแล้วเรานำมาคูณด้วย2ได้14 14นั้นถึงเป็นจำนวนฉบับนั่นเองสัปดาห์ที่2จำนวน14ฉบับถูกต้องเลยนักเรียนปลายทางหนูตอบได้พร้อมกับเชฟเลยใช่ไหมคะนักเรียนต้นทางล่ะคิดได้พร้อมกับเชฟไหมลูกแต่ว่าอาจจะยกมือไม่ทันไม่เป็นไรต่อไปคำถามที่3อ่านคำถามให้เข้าใจก่อนนะคะนับให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงยกมือนะนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะไปดูคำถามที่3สัปดาห์ใดส่งจดหมายได้มากที่สุดส่งได้กี่ฉบับเซอร์กิตได้แล้วนักเรียนปลายทางได้หรือยังใครได้แล้วยกมือเลยนะคะเดี๋ยวเซอร์กิตตอบให้เพื่อนๆหน่อยลูกสัปดาห์ใดส่งจดหมายได้มากที่สุดตอบเป็นสัปดาห์ก่อนลูกสัปดาห์ที่เท่าไหร่คะ
3: สัปดาห์ที่3ครับ
0: สัปดาห์ที่3ส่งจดหมายได้มากที่สุดเลยนะคะหนูได้นับทุกสัปดาห์ไหมหนูได้นับทุกสัปดาห์เลยไหมหนูถึงตอบว่าสัปดาห์ที่3
3: ไม่
0: แล้วหนูใช้วิธีใดถึงรู้ว่าสัปดาห์ที่3มากสุดลูก
3: ดูตรงที่เกินมา
0: สัปดาห์ที่3เกินสัปดาห์อื่นๆมาใช่ไหมคะดังนั้นจึงตอบว่าสัปดาห์ที่3ได้มากที่สุดส่งได้กี่ฉบับคะลูกได้กี่ฉบับเอ่ย
3: 24ครับ
0: 24ฉบับถูกต้องไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะตอบ24ฉบับหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับกันสกิดนั่งลงก่อนนะคะมาช่วยกันนับลูกนับทีละ2หรือนับทีละ1เดี๋ยวนับรูปก่อนว่าได้กี่รูปนับทีละ1นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12นี้คือ12อะไร
4: 12
0: รูป1รูปเท่ากับ2ฉบับดังนั้น12รูปต้องนำไปทำอะไรกับ2 12คูณด้วย2เท่ากับ24นะคะดังนั้นจึงเป็น24ฉบับตอบสัปดาห์ที่3จำนวน24ฉบับถูกต้องเลยปรบมือให้กับเซอร์กิตและนักเรียนปลายทางที่ตอบคำถามนี้หน่อยค่ะต่อไปคำถามที่เท่าไหร่แล้วคำถามที่4สัปดาห์ที่2ส่งจดหมายได้น้อยกว่าสัปดาห์ที่1กี่ฉบับไอ้ยกมือก่อนเลยสัปดาห์ที่2ส่งจดหมายได้น้อยกว่าสัปดาห์ที่1กี่ฉบับสัปดาห์ที่2น้อยกว่าสัปดาห์ที่1มั้ยลูกน้อยกว่านะน้อยกว่ากี่ฉบับคะ
3: 8ครับ
0: 8ฉบับไอ้นับอย่างไร
3: นับจากส่วนที่เกินมาครับ
0: ไอ้ออกมานับเลยค่ะลูกเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางนะคะตรวจสอบด้วยนะว่าไอ้นับถูกต้องหรือไม่ไอ้เริ่มนับจากตรงไหนคะลูก
5: ส
0: ่
5: วนที
0: ่
5: เก
0: ิน
5: มา
0: ส่วนที่เกินมาชี้ให้เพื่อนเลยแล้วก็นับเลยค่ะ
3: 2 4 6
0: 8แสดงว่าสัปดาห์ที่2ส่งจดหมายได้น้อยกว่าสัปดาห์ที่1จำนวน8ฉบับถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยนะคะปรบมือให้กับไอซ์หน่อยค่ะไอซ์กลับไปนั่งที่ได้เลยนะคะซึ่งในข้อนี้นะคะสัปดาห์ที่2เราก็มาดูที่สัปดาห์ที่2เราก็มาดูที่สัปดาห์ที่1ไอซ์นับส่วนที่เกินมาตรงไหนที่เท่ากันคุณครูขีดเส้นปะไว้ตรงนี้เกินมา4รูปนะคะ4คูณ2เท่ากับ8หรือใช้วิธีการนับทีละ2แบบไอก็ได้2 4 6 8ได้8เหมือนกันนะคะจะได้ว่าสัปดาห์ที่2ส่งจดหมายได้น้อยกว่าสัปดาห์ที่1จำนวน8ฉบับนั่นเองต่อไปเด็กๆ

0: าดูคำถามต่อไปค่ะคำถามต่อไปถามว่าสัปดาห์ที่3ส่งจดหมายได้ทั้งหมดกี่ฉบับ24สัปดาห์ที่3ส่งจดหมายได้ทั้งหมด24ฉบับใช่ไหมคะเมื่อสักครู่เรานับไปแล้วนะมีทั้งหมด12รูป12คูณ2เท่ากับ24นั่นเองดังนั้นสัปดาห์ที่3ส่งจดหมายได้ทั้งหมด24ฉบับนะคะต่อไปถ้าหากว่าสัปดาห์ที่3นี้ที่ได้24ฉบับถ้าแบ่งส่งจดหมายเป็น2รอบรอบละเท่าๆกันแต่ละรอบจะต้องส่งจดหมายกี่ฉบับเชฟนะคะยกมือตอบเลยเดี๋ยวเชฟนะคะจับไมค์ตอบเลยค่ะลูกถ้าสัปดาห์ที่3แบ่งส่งจดหมายเป็น2รอบเท่าๆกันแต่ละรอบจะต้องส่งจดหมายกี่ฉบับ
1: 12ฉบับครับ
0: 12ฉบับคิดอย่างไร
1: เพราะ12คูณ2เท่ากับ24ครับ
0: อ๋อคูณ2เพราะว่าส่ง2รอบใช่ไหมคะทุกคนปรบมือให้กับเชฟหน่อยค่ะถูกต้องเลยนะคะใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้บ้างไหมใช้วิธีคิดแบบเชฟก็ได้นะคะส่งรอบละ12ส่ง2รอบก็ได้24ฉบับครบพอดีอีคิวมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้ใช่ไหมเดี๋ยวอีคิวแสดงแนวคิดเลยค่ะมีทั้งหมด24ฉบับแบ่งส่ง2รอบได้รอบละเท่าไหร
2: ่12ครับ
0: รอบละ12ฉบับนั่นเองนะคะคิดอย่างไรลูกเหมือนเชฟเลยนะคิดอย่างไรคะ
2: 12หาร
0: มี24ฉบับใช่ไหม
2: 24หาร2ครับ
0: ใช้24หารด้วย2นั่นเองนะคะแบ่ง24นะครับออกเป็น2ส่วนแบ่งเป็น2รอบเท่าๆกันใช้วิธีการหารหรือเด็กๆใช้วิธีการแบ่งครึ่งได้ไหม
3: ได
0: ้เหมือนกันนะคะสัปดาห์ที่3ส่งไป24ฉบับแบ่งออกเป็น2รอบก็ใช้วิธีการหาร2 24หารด้วย2นะคะได้เท่ากับ12ฉบับนั่นเองนะคะทุกคนปรบมือให้กับอีคิวกับเชฟหน่อยค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดให้1รูปแทนจำนวนจดหมาย2ฉบับนะคะซึ่งในแผนภูมิรูปภาพนี้นะคะจำนวนที่แท้จริงมาจากไหนเด็กๆต้องดูจากไหนลูกจำนวนที่แท้จริงคือเท่าไหร่เด็กๆต้องดูจากข้อกำหนดนั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นสถานการณ์ใดมีข้อกำหนดเป็นอย่างไรนะคะมาดูแผนภูมิที่2กันค่ะนะคะอันนี้เป็นแผนภูมิของอะไรเด็กๆอ่านชื่อแผนภูมิพร้อมกันกลุ่มที่1 2 3 4 5และนักเรียนปลายทางอ่านชื่อแผนภูมิพร้อมกันลูก1 2 3เริ่มค่ะ
3: จำนวนนม
0: รสชาติต่างๆที่ห้างสรรพสินค้าขายได้ใน1วันเด็กๆคะห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ไหม
3: ใหญ
0: ่ดังนั้นจึงขายนมได้เยอะมากเลยนะคะมาดูข้อกำหนดกันข้อกำหนดก็คือกำหนดให้กล่องนม1รูปนี้แทนจำนวนนม5แพ็คแทนจำนวนนม5แพ็คนะคะคำถามคือใน1วันห้างสรรพสินค้าขายนมได้ทั้งหมดกี่แพ็คเยอะมากนะคะเด็กๆช่วยกันนับเลยกลุ่มที่4น้ำหนาวกับไอติมช่วยเพื่อนๆนับด้วยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะไหนใครได้หรือยังข้อนี้คิดอย่างไรถึง100มั้ยลูกถึง100ใช่มั้ยคะเกิน100ด้วยใช่มั้ย
4: ได้190
0: ได้เท่าไหร่ลูก
4: 190
0: เชฟได้190นักเรียนปลายทางล่ะได้เท่าไหร่เพื่อนๆต้นทางได้เท่าไหร่กันเชฟหนูมีแนวคิดอย่างไรทำไมถึงได้190คะ
1: น
0: ับ
1: ทีละ5ครับ
0: เชฟนับทีละ5ใช่มั้ยนักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางลองมานับทีละ5พร้อมกับเชฟดูหน่อยดีไหมคะเชฟนับทีละ5นี่เลยเชฟออกมาข้างนอกตรงนี้เลยนะคะ แล้วนับทีละ5เลยลูกเริ่มจากนมจืดก่อนก็ได้อ่ะ1 2 3เริ่ม
1: 5
0: 10
1: 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 115 115
0: เด็กๆ100ตรงรูปไหน100ตรงรูปไหนลูกตรงรูปนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรานับตอบจาก100เป็น50ได้ไหมคะทีละ5นับเพิ่มทีละ5โดยเริ่มจาก5ใหม่เพราะว่า100เป็นยังไงเราก็เก็บไว้ก่อนใช่ไหมลูกเริ่มนับ5ใหม่ลูก5
1: 10
0: 15
1: 20 25 30 35 40 45 5055 60 65 70 75 80 85 90
0: ได้เท่าไหร่คะรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายได้90แต่ว่าเราเก็บไว้แล้ว100ใช่ไหมคะเป็น190ถูกต้องไหมลูกถูกต้องเลยปรบมือให้กับเชฟหน่อยนะคะออกมานับให้เพื่อนๆนะคะ190นับทีละ5ยากไหมคะไม่ยากหรือถ้าเรานับทีละ1รูปเด็กๆนะคะจะนับได้ทั้งหมด38รูปแล้วนำไปคูณ5ได้เท่ากับ190ซึ่งเป็น190แพ็คนั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆคำถามต่อไปนมรสชาติใดที่ห้างสรรพสินค้าขายได้เยอะที่สุดกี่แพ็คนาวายกมือเยอะที่สุดคือรสอะไรลูก
5: รสนมจืดครับ
0: นมรสจืดใช่ไหมคะเยอะที่สุดหรือมากที่สุดนั่นเองขายได้กี่แพ็ค
5: 45ครับ
0: 45แพ็คถูกต้องไหมคะถูกครับมาช่วยกันนับนับทีละ5หรือนับทีละ1ดีนับทีละ5ก็ได้อ่ะ5 10 15 20 25 30 35 40 4545แพ็คถูกต้องเลยปรบมือให้กับนาวาหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางตอบได้เร็วหรือช้ากว่านาวาคะไม่เป็นไรขอเพียงได้คำตอบและแสดงแนวคิดได้ก็เพียงพอแล้วนะคะต่อไปนมรสชาติใดที่ห้างสรรพสินค้าขายได้จำนวนเท่ากันได้กี่แพ็คได้กี่แพ็คนับหรือยังคะเดี๋ยวให้แตงกวายกมือแล้วก็ตอบเลยลูกนมรสชาติใดที่ขายได้จำนวนเท่ากันขอรสชาติก่อนค่ะ
6: นมรสช็อกโกแลตกับนมรสสตรอเบอรี่ค่ะ
0: นมรสช็อกโกแลตกับนมรสสตรอเบอรี่นะคะขายได้จำนวนกี่แพ็คลูก
6: 30แพ็คค่ะ
0: 30แพ็คถูกต้องไหม
7: ถูกต้อง
0: มีกี่รูปคะเนี่ย1 2 3 4 5 6มี6รูป1รูปแทน5แพ็คแสดงว่า6คูณ5เท่ากับ
7: 30
0: 30แพ็คถูกต้องเลยเก่งมากแล้วแตงกวาใช้วิธีอะไรนับทีละ5นะคะหรือจะนับทีละ1แล้วนำไปคูณ5ก็ได้ต่อไปค่ะเด็กๆข้อนี้ถ้านมแต่ละแพ็คมีอยู่12กล่องนมแต่ละแพ็คนะลูกมีอยู่12กล่องห้างสรรพสินค้าจะขายนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวได้กี่กล่องอันดับแรกเด็กๆต้องหาจำนวนแพ็คก่อนใช่ไหมคะขายนมรสเปรี้ยวได้กี่แพ็คลูก
7: 84
0: ได้กี่แพ็คคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบดูกันเด็กๆหาจำนวนแพ็คก่อนช่วยกันนับค่ะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางช่วยกันนับนะคะว่านมเปรี้ยวนะคะขายได้กี่แพ็คเอากี่แพ็คก่อนนะนับทีละ5หรือนับทีละ1นับทีละ1ก็ได้ลูกอ่ะนับ1รูป2รูป3รูป4รูป5รูป6รูป7รูป7รูป1รูปเท่ากับ5แพ็คแสดงว่าได้กี่แพ็คคะ7คูณ5เท่ากับ35นั่นเองนะคะจำนวน35แพ็ค เด็กๆนับทีละ5ได้35มั้ยลูกถ้านับทีละ5 5 10 15 20 25 30 35เห็น

0: ถ้านับทีละ5ก็ได้35แพ็คเหมือนกันแล้ว35แพ็คเนี่ย1แพ็คมี12กล่อง35แพ็คจะมีกี่กล่องคะลูกมาช่วยกันคิดดีไหมคะเริ่มจาก10แพ็คก่อน1แพ็คมี12กล่องถ้า10แพ็คมีกี่กล่องคะ
1: 100
0: 10แพ็คมี120กล่องนั่นเองใช่ไหม10แพ็คก็เป็น10คูณ12เท่ากับ120กล่องถ้า20แพ็คก็ลูก
1: 20แพ็ค
0: 220นำ120บวกเพิ่มไปอีก120เป็น240หรือใช้วิธีการคูณก็ได้ถ้า30แพ็คก็ลูก30แพ็ค30แพ็คก็นำ240มาบวกเพิ่มอีก120เป็น360นะคะ30แพ็คจะได้360กล่องต่อไป35ล่ะ35แสดงว่าเด็กๆต้องเพิ่มอีก5แพ็คใช่ไหมลูกงั้นเราไปดูกัน5แพ็คมีกี่กล่อง5แพ็คเท่ากับ
1: 365
0: โดยใช้วิธีการนำ5มาคูณ12เท่ากับ60 5แพ็คได้เท่ากับ60กล่องเพราะฉะนั้น30แพ็คกับ5แพ็คก็คือ35แพ็คเด็กๆก็นำจำนวนกล่องมารวมกัน360บวกด้วย60เท่ากับ400เท่าไหร่ลูก420นั่นเองดังนั้นนะคะใน1วันนี้นะคะห้างสรรพสินค้าขายนมเปรี้ยวได้420กล่องนั่นเองต่อไปจะเป็นหน้าที่ของเด็กๆคุณครูจะให้เด็กๆนะคะตอบคำถามด้วยตนเองโดยนำสมุดขึ้นมาค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะทุกคนนำสมุดขึ้นมาเลยคุณครูจะมีคำถามให้เด็กๆ2ข้อโดยเด็กๆนะคะใช้แผนภูมิรูปภาพนี้ในการตอบคำถามเด็กๆไม่ต้องเลิกโจทย์นะคะเพียงแต่เขียนคำตอบลงในสมุดให้เรียบร้อยเด็กๆเขียนข้อที่1และข้อที่2ไว้ในสมุดของตนเองได้เลยนักเรียนต้นทางเริ่มเขียนแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนำสมุดขึ้นมาพร้อมหรือยังถ้านำขึ้นมาแล้วเขียนข้อที่1และข้อที่2ได้เลยโจทย์ข้อนี้นะคะระหว่างรอเด็กๆเขียนข้อที่1และข้อที่2เพื่อเตรียมพร้อมเด็กๆอ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะจากข้อมูลในแผนภูมิรูปภาพห้างสรรพสินค้าควรสั่งนมรสชาติใดเข้ามาขายมากกว่านมรสชาติอื่นๆเพราะเหตุใดคิดว่าควรสั่งนมรสชาติใดเข้ามาขายข้าวหอมควรสั่งนมรสจืดเข้ามาใช่ไหมลูกเพราะว่าอะไรข้าวหอมให้เหตุผลเพื่อนๆหน่อยค่ะลูกนักเรียนปลายทางคิดว่านมรสชาติใดคะข้าวหอมคิดว่านมรสจืดเพราะว่าอะไรลูก
2: เพราะมันขายได้มากที่สุดค่ะ
0: ขายได้มากที่สุดเราจึงนำนมรสจืดเข้ามาขายเพิ่มใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะไหนใครมีเหตุผลอื่นไหนใครเลือกนมรสอื่นบ้างมีไหมลูกไม่มีนะเหตุผลเดียวกันเลยก็คือขายนมรสจืดได้มากที่สุดจึงนำรสจืดนะคะสั่งเพิ่มมามากกว่านมรสอื่นต่อไปพร้อมหรือยังเด็กๆ เขียนข้อ1ข้อ2พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะมาดูคำถามข้อที่1ของเรานะคะให้นักเรียนตอบคำถามจากแผนภูมิพร้อมเขียนลงในสมุดข้อที่1อ่านโจทย์พร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะนมรสสตรอเบอรี่ขายได้มากกว่านมรสอะไรจำนวนกี่แพ็คนมรสสตรอเบอรี่ขายได้มากกว่านมรสชาติอะไรขายได้มากกว่าจำนวนกี่แพ็คพร้อมหรือยังไปดูแผนภูมิกันเลยเด็กๆดูแผนภูมิแล้วเขียนคำตอบลงในสมุดของใกล้เลยนะคะนมรสสตรอเบอรี่ ขายได้มากกว่านมรสชาติอะไรขายได้มากกว่ากี่แพ็ครสอะไรมากกว่าอยู่กี่แพ็คนักเรียนปลายทางได้คำตอบแล้วเขียนลงในสมุดของตนเองเลยนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางเขียนเสร็จหรือยังถ้าเขียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราตรวจสอบความถูกต้องเลยเด็กๆตอบว่านมรสอะไรคะลูกรสกล้วยนะคะมากกว่ากี่แพ็คคะเด็กๆตรวจสอบดูนะคะนมรสสตรอเบอรี่นะคะอยู่ตรงนี้ขายได้มากกว่านมรสกล้วยรสเดียวเลยตอบก็คือตอบนมรสกล้วยมากกว่าอยู่กี่แพ็คลูกเราก็มาดูตรงนี้คือส่วนที่เท่ากันมากกว่าอยู่4 รูป 4 รูป 1รูป5แพ็คดังนั้นมากกว่าอยู่20แพ็คถูกต้องเลยใครตอบนมรสกล้วยและตอบ20แพ็คเขียนเครื่องหมายถูกลงในสมุดของตนเองได้เลยต่อไปข้อที่2ถ้านมรสกล้วยขายราคาแพ็คละ95บาทนมรสกล้วยนะขายราคาแพ็คละ95บาทใน1วันห้างสรรพสินค้าจะขายนมรสกล้วยได้กี่บาทไปดูแผนภูมิเลยไหมคะ
1: ไป
0: ดูเลยแผนภูมินมรสกล้วยนะคะได้กี่แพ็คขายแพ็คละ95บาทนะลูกไม่ได้ถามจำนวนแพ็คนะถามจำนวนเงินที่ได้ถ้าเราขายแพ็คละ95บาทนมรสกล้วยขายได้กี่แพ็คคะลูกขายได้กี่แพ็คคะนมรสกล้วยกี่แพ็คลูก10แพ็คนะคะขายได้จำนวน10แพ็คนะคะขายแพ็คละ95บาท10แพ็คขายได้กี่บาท10แพ็คใช้วิธีการอะไรมาช่วยอาจจะใช้วิธีการคูณมาช่วยก็ได้นะคะ10คูณ95เดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะคะเราก็จะนำ10นะคะมาคูณด้วย95นั่นเองนะคะ10คูณ95เท่ากับ950นั่นเองคำตอบก็คือ950บาทนั่นเองค่ะเด็กๆเมื่อสักครู่นี้เราจะนำนมรสจืดเข้ามาขายเพิ่มใช่ไหมคะนมรสกล้วยขายได้แค่10แพ็คเราจะนำมาขายเพิ่มไหมคะเด็กๆอาจจะนำมาขายเพิ่มหรือไม่นำมาขายเพิ่มก็พิจารณาจากที่ขายได้นั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆมาช่วยกันสรุปเนื้อหาบทเรียนในวันนี้กันค่ะในวันนี้เด็กๆเรียนเรื่องอะไรเด็กๆคะวันนี้เรียนเรื่องอะไรลูกในวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องการอ่านแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมคะซึ่งแผนภูมิรูปภาพเนี่ยเราจะใช้รูปภาพแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆโดยจำนวนที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในแผนภูมิรูปภาพนะคะซึ่งอาจจะกำหนดให้1รูปแทน1หน่วย2หน่วย5หน่วยหรือ10หน่วยก็ได้นะคะการอ่านแผนภูมิรูปภาพจะใช้ข้อกำหนดในการบอกจำนวนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆและนำข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพไปใช้ในการหาคำตอบนะคะต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัด 6.1 แบบฝึกหัด 6.1 นะคะจะมีทั้งหมด2ข้อ2หน้าด้วยกันมีแผนภูมิรูปภาพมาให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็ให้เด็กๆตอบคำถามจากแผนภูมิรูปภาพนั่นเองนะคะใน2ข้อนี้เด็กๆคิดว่าตัวเองสามารถทำได้ไหมคะลูกทำได้นะนำชุดกิจกรรมขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เก็บสมุดของตัวเองนะคะชุดกิจกรรมแบบฝึกหัด 6.1 อยู่หน้าที่เท่าไหร่คะลูก
1: 2
0: 178เปิดไปหน้าที่178เลย

0: หน้า178นี้นะคะมี2ข้อนะคะข้อที่1ใหญ่ข้อที่1ใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะลูกข้อที่1ใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรจำนวนของเล่นต่างๆที่ขายได้ใน1เดือนนะคะมีคำถามทั้งหมด5ข้อนะคะกำหนดให้1รูปแทนจำนวนของเล่น5กล่องต่อไปข้อที่2ข้อที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
1: จำนวนนักเรียนชั้นป.3ที่ชื่นชอบขนมหวาน
0: ที่ชื่นชอบขนมหวานเด็กๆคะเด็กๆดูในแบบฝึกหัดกำหนดให้1รูปแทนจำนวนนักเรียน10คนในแผนภูมิรูปภาพของเรามีที่เป็นครึ่งรูปด้วยเด็กๆเด็กๆสังเกตข้อที่2ค่ะกำหนดให้รูปคน1รูปแทนจำนวนนักเรียน10คนแล้วคนที่เป็นครึ่งรูปแบบนี้แทนจำนวนนักเรียน5คนนั่นเองนะคะอันนี้คุณครูนะคะชี้แนะเกี่ยวกับข้อมูลในแบบฝึกหัด 6.1 เพื่อที่เด็กๆนะคะได้นำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านและสามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องนะคะในแบบฝึกหัดนี้คุณครูจะให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปเป็นเรื่องการอ่านแผนภูมิรูปภาพและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิในการตอบคำถามของโจทย์ปัญหานะคะชั่วโมงต่อไปจะเป็นชั่วโมงที่2นะคะลูกสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่ใบกิจกรรม 6.1 และแบบฝึกหัด 6.2 นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ราะว่ามาลาเรียเราตั้งเป้าว่าเราจะกำจัดแล้วแต่เราไม่อยากให้มีประวัติศาสตร์ซ้ำรอยว่าเมื่อกำจัดมาลาเรียออกจากประเทศได้หมดแล้วสิ่งที่หายไปก่อนมาลาเรียคือนักวิจัยทางด้านมาลาเรีย
1: เนื่องจากเชื้อพลาสโมเดียมไวแว็กซ์นี้พบมากเป็นอันดับ2ในหลายแหล่งทั่วโลกและในเขตลุ่มน้ำโขงมีคุณสมบัติพิเศษกว่ามาลาเรียชนิดอื่นคือเชื้อสามารถซ่อนตัวอยู่ในตับได้นานทำให้ผู้ป่วยเป็นไข้กลับซ้ำได้หากกินยาไม่ครบเรายังไม่สามารถเพาะเลี้ยงเชื้อนี้ได้ในห้องทดลองเนื่องจากเชื้อนี้จะเข้าเฉพาะเม็ดเลือดที่เป็นตัวอ่อนต่างจากเชื้ออื่นส่งผลให้การทำงานวิจัยเกี่ยวกับไวแว็กซ์ล่าช้านอกจากทางตอนใต้ของอเมริกาแล้วโรคไข้มาลาเรียในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อพลาสโมเดียมไวแว็กซ์เช่นกันโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพื่องานวิจัยโรคไข้มาลาเรียสำหรับงานวิจัยทางด้านเชื้อพลาสโมเดียมไวแว็กซ์จึงเกิดขึ้นโดยการร่วมมือของ The Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกาและหน่วยวิจัยไวแว็กซ์คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลการพัฒนาบุคลากรทางด้านงานวิจัยจึงเป็นส่วนสำคัญในการวิจัยเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคเช่นการศึกษาพัฒนาวัคซีนที่ยับยั้งการติดต่อของเชื้อนี้ไปยังยุงพาหะเนื่องจากวัคซีนชนิดนี้ต้องทำการศึกษาในระยะที่เป็นยุงซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมีความพร้อมด้วยการมีห้องเลี้ยงยุงที่ใช้ในการทดลองหลัก
0: เพราะฉะนั้นงานวิจัยที่ยังล้าหลังเพราะเราไม่สามารถเลี้ยงเชื้อได้นะคะแล้วเราก็เป็นประเทศที่มีเชื้อเป็นของตัวเองในประเทศมีงานวิจัย

0: นักวิจัยในไทยเองแล้วก็มีในเพื่อนบ้านข้างเคียงนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ให้ทุนนักศึกษาพม่าค่ะทุนนี้ให้ตั้งแต่ระดับปริญญาเอกระดับหลังปริญญาเอกหรือที่เรียกว่า postdoc แล้วก็เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ของเรานะคะส่วน postdoc หรือนักวิจัยหลังปริญญาเอกกับอาจารย์รุ่นใหม่เราก็จะมีทุนเรียกว่าเป็น seeding fundเพื่อให้อาจารย์เริ่มทำงานวิจัยเล็กๆทางด้านไวแว็กซ์แล้วก็อาจารย์ก็พัฒนาศักยภาพในการเขียนคอร์ทุนเองด้วย
1: My name is Tan Thai Ong and I am from Myanmar and as I'm the medical doctor and also the I'm the public health specialist before under the grant of the Vivas research and the Vivas grant provided me the all the tuition fees and all the research grant for my thesis project. Now I'm preparing to collecting the sample in Myanmar. After I finish my PhD, now I'm doing as a assistant lecturer in the medical university. So I will share my knowledge to my medical students and also I will do the research, more research about the malaria virus after finish my study. Yeah, I hope so.
2: ตอนที่ศึกษาระดับปริญญาเอกเดี๋ยวได้มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับเชื้อมาลาเรียทีนี้ก็เป็นการวิจัยที่เราได้ไปเจอกับคนป่วยในพื้นที่จริงๆแล้วก็เห็นว่าเวลาเขาป่วยกับการเป็นมาลาเรียเนี่ยมันมีความเจ็บปวดทุกทรมานยังไงตั้งแต่ตอนนั้นเราก็เลยมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ว่าเราจะศึกษาเกี่ยวกับโรคมาลาเรียโดยหวังว่าเราจะสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้เหตุผลที่คิดว่าทำไมประเทศไทยถึงเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับทุนในนี้นะคะหนึ่งเลยก็คือเราเป็นประเทศ endemic area เรามีโรคที่ระบาดอยู่ในภูมิประเทศของเราฉะนั้นความรู้ที่เราได้ทุกอย่างเนี่ยมันจะกลับไปสู่ประชาชนในประเทศเราเรามี expertise ก็คือมีผู้ที่มีความสามารถครบทุกด้านที่จะใช้ในการศึกษาวงจรชีวิตของเชื้อครบทุกระยะทั้งระยะที่อยู่ในคนและระยะที่อยู่ในยุงซึ่ง expertise อันนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆในทั่วโลกมีอยู่แค่ไม่กี่แลบที่จะมี expertise ที่จะสามารถทำได้ครบวงจร
3: คือจริงๆแล้วงานหลักเราศึกษาระบบภูมิคุ้มกันดูว่าคนที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการทางคลินิกเนี่ยทำไมเขาถึงใช้ชีวิตอยู่ได้ปกติโดยที่ไม่ได้มีอาการอะไรเลยไม่ต้องได้รับยาฆ่าเชื้อมาลาเรียด้วยซ้ำไปเขาอยู่ได้ยังไงตรงนี้มีความน่าสนใจโดยที่เราจะดูว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี้ยมันไปช่วยทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้อีกหลักนึงก็คือเรามองถึงว่าถ้าเราให้วัคซีนในคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็น endemic area หรือคนที่กำลังจะเข้าไปในพื้นที่ที่เป็น endemic area เนี้ยทำยังไงเขาถึงจะไม่ติดมาลาเรีย
0: ความคาดหวังของโครงการเนี่ยนะคะหรือจุดมุ่งหมายของโครงการเนี่ยคาดหวังว่าเขาจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปทำงานวิจัยต่อแล้วก็จะช่วยกันกำจัดมาลาเรียออกไปจากภูมิภาคได้ถ้าไทยทำได้พม่าทำไม่ได้เชื้อจากพม่าก็เข้าไทยอยู่ดีฉะนั้นเนี่ยยังไงมันเป็นความร่วมมือในภูมิภาคอยู่แล้วส่วนpostdoc นะคะก็หวังว่าเขาจะสามารถโตต่อไปในสายงานนี้ได้

0: วัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักครูกันด้วยนะครับวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของทักษะการเขียนเหมือนเดิมการเขียนใครตอบการพูดนะได้มาเรียนไหมชั่วโมงที่แล้วมานะทักษะการเขียนแต่เขียนเรื่องอะไรลูกตามจินตนาการอีกแล้วแต่ว่าวันนี้คุณครูบอกแล้วใช่ไหมว่าเรื่องที่เราจะเขียนจะต้องเป็นการเขียนจากหัวข้อที่คุณครูกำหนดซึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ลองเขียนแล้วยากหรือง่ายใครคิดว่าง่ายยกมือและก็จะมีคำถามตามมาใช่ไหมเดี๋ยวจำก่อนว่าใครยกมือบ้างเอามือลงง่ายเพราะอะไรลูกใครตอบได้บ้างง่ายเพราะอะไรเชฟตอบลูกเชฟบอกจะตอบง่ายเพราะอะไรทำไมมันถึงง่ายเขียนเรื่องตามจินตนาการจากหัวข้อทำไมมันถึงง่ายง่ายจากการเขียนจากภาพยังไงลูก
1: ได้เขียนตามใจเราครับ
0: ได้เขียนตามใจเราใช่ไหมแล้วก็ยังไงอีก
1: เขียนได้อิสระเลยครับ
0: เขียนได้อย่างอิสระเลยอย่าเขียนอะไรก็เขียนคนอื่นแล้วลูกว่ายังไงแล้วคนยกมือตั้งเยอะถามหน้าว่าน้าว่าถามสิทำไมถึงคิดว่ามันง่ายกว่าการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพทำไมมันง่ายกว่าลูก
2: เพราะว่ามันเขียนเรื่องตามใจเราได้ครับ
0: ตามใจเราได้แต่ครูมีหัวข้อกำหนดนะจะตามใจได้เหรอตามใจในที่นี้หมายถึงเราดูหัวข้อแล้วเราก็ไปเขียนอยู่ในขอบเขตของหัวข้อนั้นโดยที่เราไม่ต้องไปมีภาพมากำหนดว่าต้องมีภาพอะไรสิ่งอะไรตัวอะไรบ้างใช่ไหมใช่ไหมลูกเป็นแบบนั้นใช่ไหม
2: ครับ
0: โอเคนั่งลงแล้วทำไมถึงคิดว่ามีใครคิดว่ามันยากไหมมันยากกว่าเขียนจากภาพไหมมีไหมลูกไม่กล้ายกมือหรอกล้าคิดว่ามันยากไหมใช่ไหมตอบยากไหมลูกยากไหม
1: ไม่ครับ
0: จริงเหรอมันต้องมีส่วนยากสักส่วนหนึ่งแหละแล้วถ้ามันง่ายทำไมแล้วถ้ามันง่ายทำไมกล้าทำการบ้านมาไม่เสร็จล่ะ
1: ผมลืมหยิบกลับบ้าน
0: นั่นไงเป็นความรับผิดชอบของใครของใครกล้าตอบของใคร
1: ของตนเองคร
0: ับ แน่นอนอย่ามาโทษหนังสือสิว่าลืมไว้ใต้โต๊ะใช่ไหมต้องโทษใครโทษตัวเราอ่านั่งลงจ้าเป็นไงเข้าตัวเองเลยใช่ไหมใครคิดว่ามันยากอีกบ้างลูกมีไหมว่ามันยากไม่มีถ้าคิดว่าเรื่องนี้ง่ายมาดูกันวันนี้เป็นการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากหัวข้อที่ครูกำหนดเป็นชั่วโมงที่2และวันนี้เราก็ต้องมาทบทวนเนื้อหาเหมือนเดิมแต่ก่อนอื่นจุดประสงค์1บอกความหมายการเขียนเรื่องตามจินตนาการได้2เขียนเรื่องตามจินตนาการได้3มีมารยาทในการเขียนและ4มีนิสัยรักการเขียนนั่นเองก่อนอื่นมาทบทวนความรู้เหมือนชั่วโมงที่ผ่านมาเป๊ะๆ เลยแต่วันนี้อยากให้เด็กๆมาอ่านเองเก่งจังอ้างตัวตรงต้นทางและปลายทางอ่านความรู้ให้ชัดเจนลูกตามมารยาทในการอ่านออกเสียงดังให้ชัดเจนไม่อ่านยานคางยืดอ่านให้กระชับและพร้อมเพียงกันนะลูกรอเรือรอลิงคำควบกล้ำตั้งสติให้ดีไปทางและต้นทางถ้าพร้อมแล้วอ่านเองเก่งจัง

วางโครงเรื่อง

รบมือให้ตัวเองหน่อยจ้าหัวครูดีใจนะเนี่ยนั่งฟังอยู่ยืนฟังอยู่ด้วยความรู้สึกว่าเด็กๆทุกคนมีพัฒนาการในการอ่านที่ดีมากเลยคำยากๆที่เราเคยอ่านไม่ได้กาลเทศะคำอื่นที่เราเคยอ่านไม่ได้ที่มันอ่านยากๆตอนนี้เด็กๆอ่านได้หมดแล้วแล้วก็อ่านได้ดีถูกต้องดีมากด้วยอัปโหลดให้ตัวเองอีกครั้งนึงลูกเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรบ้างก็หวังว่าจะพัฒนาการอ่านได้พร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางนะครับถ้าสังเกตจากวันแรกชั่วโมงแรกโดยการเรียนรู้แรกๆที่เราเรียนรู้ด้วยกันเมื่อ2เดือนที่ผ่านมารู้สึกว่าทำไมลูกยางกระท่อนกระแท่นใช่ไหมตอนนี้เก่งมากแล้วนะครับยอดเยี่ยมมากรักษาความดีต่อไปอ่ะกลับมาดูที่เนื้อหาลูกเนื้อหาของเราจำได้ไหมที่เราเขียนเรื่องจากภาพเราจะต้องดูภาพก่อนพิจารณาภาพก่อนแล้วก็มาตั้งคำถามว่าใครเราจะให้ใครบ้างทำอะไรบ้างที่อยู่ในภาพนั้นแล้วทำอย่างไรแล้วผลเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่เราเขียนตอนนี้เราพัฒนาขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องไปดูภาพแล้วเพราะเด็กถือว่าพัฒนาการเขียนมาเรื่อยๆและสามารถเขียนได้ตามหัวข้อเป็นการเขียนอิสระเหมือนกับที่เพื่อนๆพูดว่าอิสระอย่างไรล่ะก็ใช้ความคิดของเราได้เองทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องมีภาพมากำหนดกรอบความคิดของเราว่าต้องเป็นแบบไหนแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องเขียนให้ตรงกับหัวข้อเช่นเราเขียนว่าหัวข้อเราคือเพื่อนกันเขียนไปเขียนมาไปออกว่าไปเที่ยวทะเลแต่เนื้อหาที่อยู่ในทะเลเนี่ยถ้าเราไปเขียนเราก็ต้องเขียนให้มันมีความสัมพันธ์ว่าเป็นเพื่อนกันแบบไหนไปเที่ยวทะเลแล้วเพื่อนโดนเศษขวดบาดแล้วเราก็ไปช่วยดูแลรักษาแผลของเพื่อนไหมถ้าเราไม่ได้เขียนในลักษณะว่าเพื่อนกันไปช่วยเหลือกันเนื้อหามันก็จะทำไมลูกไม่ตรงกับหัวข้อไม่สอดคล้องกับเรื่องที่เรากำหนดใช่ไหมดังนั้นเรื่องนี้มันง่ายก็จริงแต่มีส่วนยากคือถ้าเราเขียนแล้วเราไม่ดูหัวข้อเลยเรื่องที่เราเขียนมันก็จะทำไมลูกไหลลงทะเลไปเลยไหลลงแม่น้ำไปเลยคือไม่ตรงกับเรื่องที่เราต้องการจะเขียนดังนั้นวันนี้หัวข้อที่คุณครูจะนำมาฝากก็จะเหมือนกับชั่วโมงที่ผ่านมามีอยู่กี่หัวข้อลูกห้าหัวข้อห้าหัวข้อที่ครูกำหนดมาก็คือ1หัวข้อเราคือเพื่อนกัน2ฉันรักประเทศไทย3สามัคคีคือพลัง4วันหยุดแสนสนุกที่ทะเลและ5ฉันเป็นเด็กดีและมีความสุขคุณครูได้ตรวจงานของเด็กบางคนแล้วที่อยู่ต้นทางใครที่คุณครูตรวจแล้วคุณครูให้คะแนน9บ้างลูกไหนลองเช็คซิอ่ะสแตมป์มาเดี๋ยวเด็กๆปลายทางลองดูว่าที่คุณครูให้9เพราะว่าอะไรใครที่ได้10ของปิ่นใช่ไหมเพราะเมื่อวานปิ่นนำเสนอชั่วโมงที่ผ่านมาปิ่นมานำเสนอแล้วใช่ไหมปิ่นได้10เพราะ

0: โอเคใช้ได้อ่ะของสแตมป์ได้9เอาไมค์มาให้สแตมป์หน่อยลูกจ้าเดี๋ยวให้สแตมป์ลองอ่านให้เพื่อนๆฟังว่าสแตมป์เขียนมาว่าอย่างไร
1: วันหนึ่งสเนลและสแตมป์กับปินช่วยการทำเวรในห้องทำให้ห้องสะอาดและทำให้ครูประทับใจเพราะทำห้องสะอาดเพราะพวกเราสามคนสามัคคีทำให้ครูให้ครูทำให้ห้องสะอาดฉันดีใจมากที่ห้องเรียนสะอาด
0: โอเคของเพื่อนที่ได้9คือ1แน่นอนการเขียนของสแตมป์เนี่ยบรรทัดที่คุณครูกำหนดไว้เสมอคือต้องเขียนกี่บรรทัดลูก5ถึง7บรรทัดอย่าเกิน7บรรทัดเพราะตอนที่เราจะต้องนำไปสอบ NT เนี่ยความยาวอยู่5ถึง7นี่แหละดังนั้นบังคับการเขียนดีๆเพื่อนได้โอเคแต่สิ่งที่คุณครูติดก็คือเพื่อนเขียนมาเริ่มต้นมาได้ดีมากๆเลยมีตัวละครก็คือมีสเนลใครอีกลูกสแตมป์แล้วก็ปีนอ่ะเขาทำอะไรก็คือช่วยกันทำเวรในห้องทำให้ห้องสะอาดแล้วเกิดผลอย่างไรลูกก็คือและทำให้คุณครูทำไมประทับใจเพราะทำห้องสะอาดเพราะพวกเราสามคนทำไมลูกสามัคคีตรงกับหัวข้อที่กำหนดและทำให้ห้องสะอาดและพวกเขาดีใจใส่ความรู้สึกลงไปว่าตัวละครเมื่อทำแบบนั้นแล้วรู้สึกดีใจที่ช่วยกันทำความสะอาดทำให้ห้องสะอาดฉันดีใจมากที่ห้องเรียนจุดๆๆคุณครูมีจุดๆๆมาให้ตรงนี้เพราะว่าเหมือนเพื่อนยังเขียนไม่จบหรือว่าจบไม่สวยถ้าจบว่าฉันดีใจมากที่ทำให้ครูประทับใจและห้องเรียนสะอาดผมและเพื่อนๆก็เลยมีความสุขทั้งวันเลยแบบเนี้ยจะโอเคใช่ไหมอันนี้คือเหมือนยังเขียนมาได้ดีแต่ไม่รู้ว่าจะจบยังไงใช่ไหมดังนั้นไปปรับปรุงแล้วจะได้10เต็มนะครับอ่ะยอดเยี่ยมบุ๋มให้สแตมป์หน่อยจ้าแล้วก็ใครที่เขียนเรื่องใครที่ได้8ลูก8คะแนนอ่ะเซอร์กิตมาจ้าฟังเรื่องของเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวเราไปเขียนคุณมีไมค์ให้ครับมาเดี๋ยวให้เซอร์กิตอ่านให้เพื่อนๆฟัง
2: เรื่องวันหยุดแสนสนุกที่ทะเลมีวันหนึ่งเป็นวันหยุดฉันและครอบครัวของฉันไปเที่ยวทะเลฉันและน้องไปเล่นทรายกันพอฉันรู้สึกเบื่อฉันก็ไปเล่นน้ำและพ่อกับแม่ดูและบอกว่าอย่าไปลึกเพราะว่าถ้าเราไปลึกเราอาจจะจมน้ำได้และตอนเย็นฉันก็กลับบ้านอย่างมีความสุข
0: โอเคที่เพื่อนอ่านนี้ก็คือสิ่งที่ของเซอร์กิตที่ไม่มีก็คือคุณครูเติมคำว่าอย่างมีความสุขไปให้เห็นไหมเวลาที่เราฟังที่คุณครูเขียนความอะไรลูกเขียนความคิดเห็นเพิ่มเติมลงไปเวลาเราฟังแล้วเรารู้สึกทำไมลูกเนื้อความหรือเนื้อเรื่องมันทำไมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและคุณครูก็จะเขียนเติมไปว่าเมื่อไปเที่ยวครอบครัวกับทะเลฉันและน้องไปเล่นทรายคุณครูเขียนเพิ่มว่าให้เขียนความรู้สึกด้วยว่าไปเล่นทรายแล้วรู้สึกอย่างไรเช่นฉันและน้องไปเล่นทรายฉันรู้สึกมีความสุขและทำไมลูกสนุกนะครับที่ได้เล่นทรายกับน้องๆเนี่ยก็เขียนเพิ่มมาขาดความรู้สึกและจบว่าอะไรลูกอย่างมีความสุขไปเพิ่มมานะแล้วรอบนี้จะได้10เต็มอ่ะผมให้เซอร์กิตหน่อยครับเอาไมค์ไปด้วยเรียบร้อยตอนนี้ถึงเวลาของเด็กๆปลายทางและต้นทางบ้างแล้วนะครับที่เด็กๆจะต้องลงมือทำงานเดิมหัวข้อเดิม5หัวข้อเลือกมา1หัวข้อนะครับแล้วคุณครูปลายทางลองตรวจสอบงานของนักเรียนหรือว่าเด็กๆจะเขียนในหัวข้อเดิมก็ได้ที่เราเลือกเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ปรับปรุงการเขียนให้ไปเป็นตามคำแนะนำของคุณครูกันนะครับแล้วงานของเราก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะครับเด็กทำงานเขียนลายมือให้สวยงามมีมารยาทในการเขียนนะครับตกแต่งให้สวยงามขีดเส้นบรรทัดด้วยไม้บรรทัดนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับ

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติกิจกรรมมือ5ครั้งพร้อมกันต้นทางและปลายทางปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้อปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมหันหน้ามาทางโทรทัศน์จ้าต้นทางและปลายทางทุกคนหยุดเขียนแล้วก็มาฟังคำแนะนำจากคุณครูก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างจากเพื่อนๆคำแนะนำข้อที่หนึ่งตอนทำงานคุณครูสังเกตเห็นว่ามีคนเขียนเกิน7บรรทัดใครเขียนได้10บรรทัดเยอะแยะมากมาย11บรรทัด13 14บรรทัดแบบนี้คุณครูไม่ได้ว่าอะไรว่ามันไม่ดีแต่ตอนที่เราไปสอบเขาบังคับแค่7บรรทัดใช่ไหมแต่หนูได้13แบบนี้แสดงว่าหนูกำลังมีแววว่าเป็นอะไรได้ลูกนักเขียนได้แน่นอนนักเขียนนิทานอะไรก็แล้วแต่มีแววว่าจะเป็นได้แต่คนที่เขียนได้ 5-7 บรรทัดมีแววว่าจะทำไมลูกสอบได้ลองดูนะ 5-7 บรรทัดกำลังดีนะจ๊ะแต่คนที่ได้มากกว่า7ก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเรามีแววเป็นอะไรนักเขียนนั่นเองอ่ะลองดูดังนั้นเดี๋ยวมาฟังตัวอย่างการทำงานจากเพื่อนใครพร้อมฟังแล้วเอามือจับหูเพราะเราต้องใช้หูในการฟังใช่ไหมแล้วก็โอ้มีคนดึงหูด้วยแสดงว่ารู้ว่าตัวเองกำลังไม่ฟังใช่ไหมดีมากอ่ะเอามือลงแล้วหันมาที่หน้ากระดานคนแรกที่จะมาก็คือสเนลครับออกมาเดี๋ยวสเนลออกมายืนหน้าห้องลองดูอยู่ในมุมมองเดียวกับคุณครูแล้วลองพูดใส่ไมค์ซิว่าใครกำลังเขียนอยู่เราจะได้รู้ไปเลยว่าใครที่ไม่ตั้งใจฟังพูดเลยลูกใครที่เขียนอยู่มีไหมไม่มีแล้วเนาะอ่ะนำเสนอได้ครับเอาไมค์มาก่อนครับอยู่ตรงกลางเลย
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายดนัยนัทสุขศรีชื่อเล่นสเนลครับ
0: จ้า
1: วันนี้วันหยุด
0: รู้อ่านชื่อเรื่องก่อนลูกชื่อเรื่อง
1: เรื่องวันหยุดแสนสนุกที่ทะเลวันนี้เป็นวันหยุดฉันไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวฉันบอกพ่อแม่ว่าพ่อครับแม่ครับผมไปเล่นทรายนะครับพ่อแม่บอกว่าได้แต่อย่าไปเล่นทรายไกลนะผมก็เลยไปเล่นทรายด้วยความสุขพอกลับบ้านแล้วผมก็กลับบ้านไปด้วยความสุขครับ
0: ครับทำไมลูกไม่ได้ผู้ฟังใช้ได้ดีมากทุกบรรทัดเลยยอดเยี่ยมนั่งที่ได้ครับคนที่สองปินจ้า
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาวรินเขียวชะอุ่มค่ะชื่อเล่นชื่อปิ่นค่ะ
0: จ้าปิ่นเขียนได้ว่าอย่างไรอ่านชื่อเรื่องด้วยนะ
2: เรื่องสามัคคีคือพลังวันหนึ่งมีเด็กชื่อว่ามิลินนโมชะเอมมาทำความสะอาดห้องเรียนมิลินเลยแบ่งหน้าที่ให้ทุกคนทำความสะอาดห้องเรียนนโมทิ้งขยะชะเอมถูพื้นและมิลินกวาดพื้นทั้ง3คนทำความสะอาดห้องเรียนจนเสร็จและสะอาดทั้ง3รู้สึกมีความสุขมากที่ห้องเรียนสะอาดถ้าเราช่วยกันห้องเรียนก็จะสะอาดและน่าอยู่ตลอดไป

0: ถูกต้องทุกอย่างใช่ไหมนี่อ่ะเก่งมากจ้าคนต่อไปเชฟครับมา
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุริลักษณ์บุญศรีนุ้ยครับชื่อเล่นชื่อเชฟครับ
0: ครับ
1: เรื่องฉันรักประเทศไทยมีวันหนึ่งสแตมเชฟและสนิลช่วยกันเก็บกวาดที่สวนสาธารณะเพราะคนไม่ชอบทิ้งขยะไม่เป็นที่พวกเราเดินผ่านกันทุกวันจึงเก็บกวาดขยะผ่านไปเป็นเวลานานก็สะอาดพวกเราดีใจเพราะผู้คนแถวนั้นก็ชื่นชมว่าเก่งมากเพราะพวกเรามีความสามัคคีจะทำให้ประเทศไทยน่าอยู่ขึ้นครับของครับ
0: จบด้วยข้อคิดเห็นไหมความสามัคคีช่วยกันทำความสะอาดบ้านเมืองทำให้ประเทศไทยของเราทำไมน่าอยู่เพื่อนจะตีความหมายเป็นแบบนี้ก็ได้ยอดเยี่ยมมากและคนสุดท้ายขอเชิญสแตมครับอันนี้ครูไปแอบอ่านมาแล้วใช้ได้เลยนะตั้งใจฟังรอบนี้มาจะได้10แน่ขอโทษครูต้องถือก่อนใช่ไหมกล้องลูก
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทักษณัยจีสินครับชื่อเล่นชื่อสแตมป์ครับ
0: ครั้งที่แล้วได้9ครั้งนี้จะได้10ไหมเขียนว่าอย่างไรลูกให้เพื่อนฟัง
2: วันหนึ่ง
0: เรื่องก่อนลูกชื่อเรื่อง
2: เรื่องฉันรักประเทศไทยวันหนึ่งมีเชฟสแตมป์และสเนลพวกเราไปเก็บขยะที่ชายหาดเพราะพวกเรารักประเทศไทยฉันรู้สึกดีใจที่ได้ทำความสะอาดชายหาดและฉันก็พากันเก็บขยะถ้าพวกเราทิ้งขยะไม่ลงถังพวกเราก็จะสกปรกพวกเราควรเก็บขยะเพื่อให้ประเทศไทยจะได้สะอาด
0: ครับมาเรียบร้อยเพื่อนก็ตีความหมายว่าความรักประเทศไทยของสแตมก็คือเราต้องช่วยกันทำไมลูกรักษาความสะอาดใช่ไหมประเทศจะได้น่าอยู่โอเคเรียบร้อยเก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนทุกคนเลยนั่งที่ใดครับเอามาให้ครูครับไปโอเคเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างเด็กปลายทางก็หวังว่าจะทำได้เช่นเดียวกันวันนี้เป็นชั่วโมงที่2คุณครูเห็นพัฒนาการว่าทุกคนเขียนได้ดีแล้วก็ครบตามคำแนะนำของคุณครูเลยนะครับและแน่นอนวันนี้หมดเวลาของเราแล้วสิ่งที่เด็กๆและคุณครูปลายทางจะต้องทำอีกหนึ่งอย่างก็คือแบบประเมินตนเองของนักเรียนเพราะว่าวันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายในหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่ลูกที่6แล้วใช่ไหมภาคภูมิใจภาษาไทยภาษาถิ่นนั่นเองอย่าลืมไปทำให้คุณครูด้วยนะลูกและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือบทอ่านเรื่องวัดพระแก้วและสำเพ็งรู้จักไหมนะสองที่นี้เพราะว่าเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่คือหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องอักษรหรรษาพาสนุกแสนสุขใจกับเรื่องแรกที่เราจะเรียนในชั่วโมงถัดไปคือเรื่องวัดพระแก้วและสำเพ็งชั่วโมงที่1นะครับขอให้คุณครูและเด็กๆ เตรียมตัวมาให้พร้อมนะครับถ้าเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้วิชาถัดไปแล้วก็ขอให้นั่งตัวตรงโอเคแล้วมาพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอให้คุณครูปลายทางและนักเรียนทุกคนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางสุขภาพแข็งแรงและโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: พี่แว่นครับผมเหนื่อยจังเลยครับพี่แว่นถ้าเรามีจักรยานให้ขี่ก็คงดีนะครับ
1: ในยุคดึกดำบรรพ์แบบนี้ไม่มียานพาหนะให้ขี่หรอกนะวิดดี้เพราะงั้นหากอยากไปไหนก็มีแต่สองเท้าเท่านั้นที่จะพาวิดดี้ไปได
0: ้แต่วิดดี้เดินไม่ไหวแล้วนะครับพี่แว่นขาผมก้าวไม่ออกแล้ว
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีที่พักนะถ้าเรานอนกลางป่าจะไม่ปลอดภัย
2: นั่นเสียงอะไรนะครับพี่แว่น
1: โอ้
2: นั่นไดโนเสาร์นี่ครับพี่แว่นรีบตามไปเร็ว
1: อ้าวนายวิดดี้บอกว่าเหนื่อยไง
2: หยุดหยุดก่อนครับเจ้าไดโนเสาร์รอวิดดี้ก่อนนั่นคือตัวอะไรหรอครับพี่แว่นทำไมถึงได้วิ่งเร็วแบบนี้ล่ะครับ
1: ไม่แปลกหรอกที่วิดดี้วิ่งตามไม่ทันเพราะมันคือเวโลซิแรปเตอร์หรือเรียกกันคุ้นปากว่าแรปเตอร์มันเป็นไดโนเสาร์เจ้าแห่งความเร็วเลยนะ

0: วิดดี้จะต้องทำอย่างไรครับเจ้าเห็นขาข้าไหมกล้ามเนื้อนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะ
1: โหวิดดี้อยากมีขาแข็งแรงบ้างจะได้วิ่งเร็วเวโรซีแรปเตอร์สอนวิดดี้หน่อยนะครับ
0: ได้ข้าจะสอนเจ้าเองเจ้าลองทำตามข้าดูนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับพี่แว่นจะถามว่าถ้าเราอยากวิ่งเร็วแบบเวโรซีแรปเตอร์น้องๆต้องทำอย่างไร
1: ถ้าเป็นพี่วิดดี้จะขยันฝึกซ้อมวิ่งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่านอกจากการฝึกซ้อมเป็นประจำการกินอาหารให้ครบ5หมู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้วิ่งเร็วบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีการทำให้วิ่งเร็วที่น่าสนใจมากๆพี่แว่นกับพี่วิดดี้จะลองเอาไปทำตามนะครับ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตัวนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะนักเรียนและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาศึกษากันในเรื่องของพฤ

0: การดำเนินชีวิตด้านศาสนาและศาสนพิธีในสังคมไทยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1 นะคะนักเรียนสามารถอธิบายพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้านศาสนาและศาสนพิธีได้นะคะต่อไปในข้อที่2 นะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันทั้งด้านศาสนาและศาสนพิธีได้นะคะต่อไปในข้อที่3นักเรียนจะเห็นความสำคัญของพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันทางด้านศาสนาและศาสนพิธีวันนี้เราจะมาศึกษากันเรื่องพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเกี่ยวกับศาสนาศาสนพิธีต่างๆที่เรานับถือกันนะคะต่างคนก็ต่างนับถือศาสนาที่แตกต่างกันไปนะคะก่อนอื่นเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางศาสนาที่นักเรียนรู้จักมีศาสนาอะไรบ้างคะนักเรียนมีศาสนาอะไรบ้างเอ่ยนักเรียนปลายทางสามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะศาสนาที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างคะขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะศาสนาอะไรบ้างคะนักเรียนที่นักเรียนรู้จักไหนลองพูดให้คุณครูฟังสิคะ
1: ศาสนาคริสต์ค่ะ
0: ศาสนาคริสต์เก่งมากค่ะต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะนอกจากศาสนาคริสต์แล้วมีศาสนาอีกอะไรอีกบ้างคะ
2: ศาสนาอิสลามค่ะ
0: ศาสนาอิสลามเชิญนั่งค่ะเก่งมากเลยมีศาสนาอะไรอีกคะนักเรียนขอตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะ
3: พุทธครับ
0: ศาสนาพุทธเก่งมากนะคะเชิญนั่งนะคะซึ่งศาสนาหลักๆที่นักเรียนรู้จักนั่นก็คือศาสนาอะไรอ่านพร้อมๆกันสิคะศาสนาพุทธต่อไป
4: คริสต
0: ์ศาสนาคริสต์นะคะต่อไปค่ะ
4: อ
0: ิ
4: สลาม
0: ศาสนาอิสลามนะคะซึ่งเป็นศาสนาหลักๆที่นักเรียนรู้จักนั่นก็คือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามนะคะต่อไปเรามาดูกันเลยว่าในศาสนาพุทธนะคะคุณครูขอถามนักเรียนก่อนว่าในชีวิตประจำวันการดำเนินชีวิตประจำวันในศาสนาพุทธของเราเราเริ่มต้นด้วยการทำอะไรบ้างคะมีเพื่อนรู้แล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบหรือยังว่าในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนที่นับถือศาสนาพุทธที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตื่นนอนเช้ามาในตอนเช้าเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับศาสนาอย่างไรบ้างคะในใครรู้แล้วบ้างเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธตื่นเช้ามาเราทำอะไรบ้างคะนักเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
2: ทำบุญตักบาตรค่ะ
0: มีการทำบุญตักบาตรในตอนเช้านะคะเก่งมากเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะซึ่งศาสนาพุทธเลยศาสนพิธีที่สำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนที่นับถือศาสนาพุทธนั่นก็คือการทำอะไรคะการทำบุญตักบาตรในตอนเช้านั่นเองนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นในตอนเช้าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือผู้ปกครองของเราจะทำอาหารเพื่ออะไรในตอนเช้าเพื่อใส่บาตรพระในตอนเช้าใช่ไหมคะเป็นพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธในตอนเช้าในการดำรงชีวิตของเรานะคะซึ่งการทำบุญตักบาตรในตอนเช้าเราต้องทำอย่างไรบ้างเราต้องถอดรองเท้าก่อนที่จะตักบาตรและมีการตั้งจิตอธิษฐานก่อนที่เราจะตักบาตรนะคะใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่น้ำใส่ขนมลงไปในบาตรพระนะคะต่อมาเราก็ยืนน้อมตัวลงไหว้หรือนั่งลงไหว้อย่างสุภาพดังภาพนะคะการไหว้พระนักเรียนจำได้หรือเปล่าว่าการไหว้พระนิ้วหัวแม่มืออยู่ระดับไหนคะอยู่ระหว่างคิ้วเก่งมากนะคะนอกจากการไหว้พระแล้วการไหว้ผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่ที่เราเคารพนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนอยู่ที่ปลายจมูกเก่งมากแล้วกัน

0: การไหว้ระดับที่3นะคะการไหว้บุคคลทั่วไปไหว้เพื่อนไหว้ผู้ที่มีอายุเท่ากันปลายหัวแม่มืออยู่ที่ปลายคางเก่งมากนะคะนักเรียนยังจำการไหว้ได้นักเรียนปลายทางล่ะคะยังจำได้หรือเปล่าว่าการไหว้มีกี่ระดับคะนักเรียนต้นทางคะการไหว้มีกี่ระดับคะ3ระดับเก่งมากเลยนะคะเรามาดูในเรื่องของศาสนาพุทธศาสนาพิธีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธกันต่อนะคะนอกจากมีการทำบุญตักบาตรในตอนเช้าแล้วนักเรียนคิดว่ามีศาสนาพิธีอะไรอีกบ้างคะที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการทำอะไรคะเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้ครูได้ยินเพื่อนตอบแล้วการอะไรนะคะนอกจากการทำบุญตักบาตรแล้วมีการถือไม้และตอบคำถามค่ะศาสนาพิธีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธเกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางศาสนาของเราเราต้องมีการปฏิบัติตนอย่างไรอีกคะนักเรียน
1: เวียนเทียนครับ
0: การเวียนเทียนนั่นเองถูกต้องไหมคะนักเรียนเชิญนั่งค่ะนั่นก็คือการอะไรดูดังภาพค่ะการเวียนเทียนนั่นเองนะคะซึ่งการเวียนเทียนนะคะเป็นการเดินรอบปูชนียสถานที่สำคัญปูชนียสถานที่สำคัญนั่นคือรอบอะไรรอบอุโบสถรอบวิหารหรือรอบพระพุทธรูปนะคะเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญทางศาสนาเรามีการเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาวันใดบ้างคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะเรามีการเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาวันใดบ้างคะนักเรียนมีวันอะไรบ้างคะวันสำคัญทางศาสนาวันอะไรคะกลุ่มที่5ค่ะถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะวันสำคัญทางศาสนาที่มีการเวียนเทียนมีวันอะไรบ้างคะนักเรียน
1: วันพระค่ะ
0: วันพระมีการเวียนเทียนเชิญนั่งค่ะนอกจากวันพระแล้วมีวันอะไรอีกคะมีวันอะไรอีกเอ่ยที่เป็นวันสำคัญทางศาสนาวันอะไรคะมีวันอะไรอีกเอ่ยนักเรียนต้นทางทราบไหมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบไหมคะมีวันอะไรวันวิสาขบูชาแล้วนอกจากวันวิสาขบูชาแล้วมีวันอะไรอีกคะนักเรียนมีวันอะไรอีกที่มีการเวียนเทียนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานอกจากวันวิสาขบูชาแล้วมีวันอะไรอีกคะที่เกี่ยวข้องวันวิสาขบูชาวันอะไรอีกวันอาสาฬหบูชาเก่งมากค่ะวันไหนอีกคะวันไหนอีกวันมาฆบูชานั่นเองนะคะซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เรามีการเวียนเทียนกันในวันสำคัญก็คือวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาและวันอาสาฬหบูชานั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปเรามาดูต่อไปนะคะหลักคำสอนในศาสนาพุทธหลักแรกเลยคืออะไรคืออะไรคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะคะหลักคำสอนในศาสนาพุทธนั่นก็คือข้อแรกคือละเว้นชั่วละเว้นชั่วเราจะทำได้อย่างไรบ้างเราต้องมีการรักษาศีลอะไรรักษาศีล5ศีล5ข้อมีอะไรบ้างคะข้อที่1ไม่ฆ่าสัตว์ข้อ2ไม่ลักทรัพย์ข้อ3ล่ะคะไม่ประพฤติผิดไม่แย่งคนรักจากคนอื่นข้อ4ล่ะคะไม่พูดจาโกหกข้อ5ค่ะไม่ดื่มสุราหรือสิ่งของมึนเมานั่นก็คือการรักษาศีล5ซึ่งจะอยู่ในข้อการละเว้นชั่วนะคะต่อไปนักเรียนคิดว่านอกจากมีการละเว้นชั่วแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนมีอะไรอีกเอ่ยไหนใครเคยได้ยินบ้างมีอะไรอีกนะละเว้นชั่วแล้วอะไรอีกคะถือไมค์แล้วตอบคำถามได้นะคะนอกจากการละเว้นชั่วแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียน
2: ทำความดีครับ
0: เก่งมากเลยนะคะเชิญนั่งนะคะถ้านักเรียนปลายทางตอบถูกนักเรียนปรบมือให้กำลังใจตนเองด้วยนะคะนอกจากการละเว้นชั่วที่เราต้องรักษาศีล5แล้วก็มีการทำความดีแบบที่เพื่อนตอบ การทำความดีเราทำอะไรได้บ้างคะนักเรียนเราต้องมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือเพื่อนแล้วทำอะไรอีกคะการทำความดีเก็บขยะได้ไหมได้ไหมคะในตอนช่วงพักกลางวันนักเรียนชั้นป.3 สามารถเก็บขยะได้ไหมคะเก็บขยะได้เป็นการทำความดีแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนการทำความดีที่นักเรียนสามารถทำได้ไม่อะไรคะช่วยเหลือผู้อื่นในด้านอะไรช่วยคุณครูถือของได้ไหมคะได้นะคะนั่นก็คือการทำความดีต่อไปนอกจากการทำความดีต่างๆแล้วนักเรียนสามารถทำได้มากมายเลยนะคะการทำความดีมีทุกอย่างที่เราสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นการเก็บขยะการช่วยคุณครูถือของหรือการช่วยเหลือเพื่อนในห้องด้วยกันก็ได้นะคะนั่นก็คือการทำความดีต่อไปนอกจากการทำความดีแล้วยังมีอะไรอีกคะนักเรียนทำจิตใจให้บริสุทธิ์เราทำจิตใจให้บริสุทธิ์อย่างไรบ้างเราต้องมีสมาธิเราต้องมีสติใช่ไหมคะการมีสมาธินั่นก็คือการทำจิตใจของเราให้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเช่นตอนนี้เรากำลังทำอะไรคะเรากำลังนั่งเรียนหนังสือใช่ไหมคะเราต้องมีสมาธิต้องมีจิตใจจดจ่ออยู่กับอะไรคะนักเรียนอยู่กับการเรียนฟังคุณครูสอนใช่ไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเราต้องมีสมาธิต้องมีสติซึ่งสมาธิของนักเรียนตอนนี้ก็คือต้องมีจิตใจจดจ่ออยู่กับการเรียนหนังสือนะคะต่อไปนอกจากการมีสมาธิแล้วเราต้องมีสติใช่ไหมคะเราต้องมีสติก่อนที่เราจะลงมือทำงานลงมือทำการบ้านหรือเราจะออกแบบวาดภาพระบายสีใบงานสักหนึ่งใบเราต้องมีสติก่อนใช่ไหมคะเพื่อให้ผลงานของเรานั้นจะไม่ให้เกิดความอะไรเกิดความผิดพลาดเก่งมากนะคะต่อไปการละเว้นชั่วแล้วทำความดีแล้วทำจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วไหนใครทราบบ้างว่าหลักคำสอนของศาสนาพุทธทั้ง3ข้อนี้เรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรเอ่ยมีเสียงออกมานิดๆเรียกว่าอะไรคะนักเรียนปลายทางทราบไหมเอ่ยเรียกว่าอะไรคะการละเว้นชั่วทำความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์เป็นหลักคำสอนของศาสนาพุทธซึ่งเรียกว่าโอวาท3นะคะหรือโอวาทปาติโมกซึ่งโอวาท3หรือโอวาทปาติโมกนี้เป็นหัวใจสำคัญของศาสนาพุทธนะคะถ้าหากว่าครั้งต่อไปคุณครูมาถามทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางถามว่าหัวใจสำคัญของศาสนาพุทธชื่อว่าอะไรคะโอวาท3ซึ่งโอวาท3ประกอบด้วยอะไรบ้างคะนักเรียนละเว้นชั่วทำความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์นักเรียนทราบหรือยังว่าโอวาท3ประกอบด้วยกี่ข้อคะ3ข้อแล้วอะไรคือหัวใจสำคัญของศาสนาพุทธคะโอวาท3เก่งมากเลยนะคะต่อไปเรามาดูกันต่อไปในใครเคยร่วมกิจกรรมทางศาสนาบ้างใครเคยร่วมกิจกรรมทางศาสนาบ้างอย่างเช่นอะไรคะกิจกรรมที่เราเข้าร่วมทางศาสนาอย่างเช่นอะไรนอกจากทำบุญตักบาตรแล้วนอกจากการเวียนเทียนแล้วทำอะไรบ้างคะถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะใครเคยร่วมกิจกรรมทางศาสนาบ้างนักเรียนเคยร่วมกิจกรรมอะไรคะ
1: แห่เทียนพรรษาครับ
0: แห่เทียนพรรษาเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันเข้าพรรษานะคะเก่งมากมีศาสนาอื่นอีกไม่เอ่ยนอกจากศาสนาพุทธที่มีการแห่เทียนพรรษาแล้วสำหรับนักเรียนที่นับถือต่างศาสนานักเรียนเคยเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอะไรบ้างคะอย่างเช่น
1: การละหมาดครับ
0: การละหมาดแล้วการละหมาดวันละกี่เวลาคะนักเรียน
1: 5เวลาครับ
0: 5เวลาเก่งมากนะคะเชิญนั่งนะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะว่านักเรียนเคยเข้าร่วมกิจกรรมใดบ้างที่เกี่ยวกับศาสนาที่ตนเองนับถือนะคะต่อไปภาพนี้ เป็นภาพของศาสนาอะไรเอ่ยเป็นภาพของกิจกรรมทางศาสนาอะไรศาสนาอะไรคะศาสนาคริสต์แล้วเป็นศาสนพิธีอะไรคะเป็นพิธีอะไรเอ่ยไหนใครทราบบ้างของศาสนาคริสต์ดูในภาพนะคะเขามีการทานอะไรคะขนมปังกับไวน์องุ่นแล้วเป็นศาสนพิธีอะไรคะถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะใครตอบได้พิธีอะไรคะ
2: สิมหาสนิทครับ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะนั่นก็คือเป็นพิธีสิมหาสนิทนะคะส่วนศาสนาพิธีที่นับถือในศาสนาคริสต์ที่ปฏิบัติเป็นประจำนั่นก็คือสิมหาสนิทที่เพื่อนของเราตอบไปแล้วซึ่งสิมหาสนิทมีการให้ทานอะไรเอ่ยภาพแรกคืออะไรทานขนมปังเพื่ออะไรเพื่อเป็นการระลึกถึงพระเจ้าที่แสดงถึงการเป็นอะไรเป็นหนึ่งเดียวกันขนมปังเปรียบเสมือนอะไรคะเนื้อหนังบังสาถูกต้องแล้วไวน์องุ่นล่ะคะเลือดเนื้อของพระเจ้านะคะซึ่งมีการทานขนมปังและไวน์องุ่นเพื่อแสดงถึงการเป็นหนึ่งเดียวอันเดียวกันนะคะนั่นก็คือศีลมหาสนิทถูกต้องนะคะที่เพื่อนเราตอบซึ่งศีลมหาสนิทนะคะนักเรียนก็เป็นศีลที่สำคัญที่สุดที่มีความเชื่อว่าองค์พระเยซูคริสต์นะคะประทับอยู่ในศีลมหาสนิทที่เข้ามาสนิทสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวในความรักของพระเจ้าผู้คนเราที่นับถือศาสนาก็เลยมีการเข้าพิธีศีลมหาสนิทมีการทานขนมปังกับไวน์องุ่นเพื่อแสดงถึงการระลึกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซูคริสต์นะคะต่อไปหลักคำสอนในศาสนาคริสต์ก็คือหลักอะไรคะหลักอะไรคะนั่นก็คือหลักความรักความรักก็คือมีความเมตตากรุณาเสียสละการให้อภัยการรักพระเจ้ารักตนเองและรักเพื่อนบ้านด้วยนะคะซึ่งศาสนาคริสต์คำสอนของศาสนาคริสต์นั่นก็คือหลักของความรักนั่นเองนะคะก็คือหลักความรักสอนให้รักตนเองรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านด้วยรักเพื่อนมนุษย์ของเราทุกคนด้วยนั่นคือหลักคำสอนของศาสนาอะไรนะคะนักเรียนศาสนาอะไรคะศาสนาคริสต์สอนให้พวกเราทำไมสอนในหลักอะไรคะหลักความรักให้รักพระเจ้ารักตนเองและรักใครและรักเพื่อนบ้านหรือรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะนี่คือหลักคำสอนต่อไปศาสนาพิธีที่คนที่นับถือศาสนาอิสลามเขาจะเข้าปฏิบัติเป็นประจำนั่นคือพิธีอะไรคะพิธีอะไรเอ่ยพิธีการละหมาดที่คนที่นับถือศาสนาอิสลามที่จะเข้าปฏิบัติเป็นประจำนั่นก็คือการละหมาดนั่นเองการละหมาดวันละกี่เวลานะคะ5เวลานะคะซึ่งการละหมาดเนี่ยเป็นการนมัสการพระเจ้าอันเป็นศาสนกิจอย่างหนึ่งในศาสนาอิสลามเพื่อแสดงถึงความเคารพสักการะความขอบคุณและความภักดีต่ออัลเลาะห์นะคะซึ่งในศาสนาอิสลามก็จะส่งใครส่งบุตรหลานเนี่ยไปศึกษาศาสนาตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วมีการละหมาดตั้งแต่อายุกี่ขวบคะในใครทราบบ้างต้องอายุ10ขวบขึ้นไปจะได้มีการละหมาดของศาสนาอิสลามนะคะเพื่อเป็นการสืบทอดของศาสนาต่อไปนะคะนักเรียนต่อไปมาดูหลักคำสอนของศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามก็คือสันติหรือนอบน้อมต่ออัลเลาะห์สันติในที่นี้คือการสร้างความสงบสุขนะคะสร้างความสงบสุขกันคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือคัมภีร์อะไรอัลกุรอานนะคะมันไปคือคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามนะคะต่อไปศาสดาของศาสนาอิสลามนั่นก็คือนบีมูฮัมหมัดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะสิ่งสำคัญใดที่ทุกศาสนามีเหมือนกัน สิ่งสำคัญใดที่ทุกศาสนามีเหมือนกันสอนเหมือนกันคืออะไร

0: อนให้ทำไมศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนทำไมคะถือไมค์และตอบคำถามค่ะสิ่งสำคัญที่ทุกศาสนามีเหมือนกันหรือศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนมีอะไรเหมือนกันคะ
1: ความดีครับ
0: เป็นคนดีมีความดีเก่งมากเชิญนั่งนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันสิ่งสำคัญใดที่ทุกศาสนามีเหมือนกันนั่นก็คือการสอนให้ทุกคนทำอะไรสอนให้ทุกคนทำความดีนะคะศาสนาพุทธก็สอนให้เราทุกคนทำความดีศาสนาคริสต์ก็สอนให้ทุกคนทำความดีและศาสนาอิสลามก็สอนให้ทุกคนทำความดีเพราะฉะนั้นคะสิ่งสำคัญที่ทุกศาสนามีเหมือนกันนั่นก็คืออะไรสอนให้ทุกคนทำความดีนั่นเองนะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดพร้อมไหมคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือวางบนโต๊ะแล้วเงียบเสียงนะคะแล้วฟังนะคะกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดวันนี้เป็นเกมอะไรเอ่ย
2: เกมปริ
0: ศนาไหนลองอ่านพร้อมๆกันวันนี้เป็นเกมอะไรคะวันนี้เราจะมาร่วมกันเล่นเกมปริศนาอักษรซ่อนคำพิธีกรรมทางศาสนาพิธีกรรมทางศาสนาที่เราเรียนกันไปแล้วซึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือศาสนาพิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามมีพิธีอะไรบ้างคะศาสนาพุทธมีพิธีอะไรนะคะมีการเวียนเทียนทำบุญตักบาตรมีอะไรอีกคะทำบุญตักบาตรเพื่อนตอบไปแล้วเวียนเทียนแห่เทียนแล้วนอกจากศาสนาพุทธมีศาสนาอะไรอีกคะศาสนาอิสลามมีการทำอะไรการละหมาดแล้วศาสนาคริสต์ล่ะคะมีอะไรอีกศีลมหาสนิทศีลอะไรอีกคะศีลล้างบาปมีอะไรอีกไหมนักเรียนก็รู้จักเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาเบื้องต้นพอสมควรแล้วทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะเล่นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดหรือยังคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งมาดูกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันค้นหาคำที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาให้ถูกต้องมีทั้งหมดกี่คำคะวันนี
2: ้
0: มีทั้งหมด6คำเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแต่ครูจะสุ่มเลขที่ในวันนี้ดีไหมคะหรือจะสุ่มคนที่กำลังเล่นกำลังคุยอยู่ปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งพร้อมหรือยังถ้าใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงแล้วเตรียมดูภาพต่อไปถ้าใครหาคำเจอแล้วเก็บไว้ในใจก่อนนะคะคุณครูให้เวลาดูภาพรวมก่อนถ้าใครเจอแล้วเก็บไว้ในใจนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางดูภาพรวมก่อนแล้วเก็บไว้ในใจนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่ถ้าหากว่าใครเจอแล้วที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนานักเรียนสามารถออกมาวงคำคำนั้นได้เลยนะคะมีทั้งแนวนอนและแนวตั้งนะคะมีทั้งหมดกี่คำคะวันนี้มีทั้งหมดกี่คำเอ่ย6คำนะคะเพราะฉะนั้นไหนดูพอหรือยังทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางดูพอหรือยังพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วขอเลขที่6ค่ะเลขที่6ออกมาเลยเลขที่6เจอหรือยังคะนักเรียนสามารถวงได้เลยนักเรียนคิดว่าเพื่อนตอบถูกไหมคะทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางเชิญนั่งค่ะคิดว่าเพื่อนตอบถูก

ลยเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันนะคะไหนใครว่าตอบถูกยกมือไหนใครว่าตอบผิดไม่มีเลยเหรอคะแล้วนักเรียนปลายทางเห็นคำอื่นๆหรือเปล่าคะถ้าเห็นแล้วให้นักเรียนส่งกำลังใจช่วยเพื่อนต้นทางตอบได้หรือนักเรียนสามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะเพื่อนเราวงมาแล้ว1คำเหลืออีกกี่คำคะนักเรียนเหลืออีก5คำขอเลขที่15ค่ะเลขที่15ค่ะอยู่ตรงไหนเอ่ยมีทั้งหมด6คำนะคะวันนี้เลขที่15มาแล้วตรงไหนเอ่ยถูกไหมถูกไหมถูกไหมคะเชิญนั่งค่ะคุณครูยังไม่เฉลยเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันเหลืออีกกี่คำคะนักเรียนเหลืออีก4คำเพราะฉะนั้นขอเลขที่ขอเลขที่29ค่ะมาค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้เวลาในการดูไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องรู้แล้วว่ามีคำว่าอะไรบ้างถูกไหมคะนักเรียนยังไม่เฉลยนะคะเชิญนั่งหมดหรือยังหมดหรือยังเหลืออีกกี่คำเหลืออีก3คำรู้หรือยังเอ่ยขอเลขที่9บวก4 9บวก4เลขที่13ค่ะอยู่ไหนเอ่ยใช่ไหมใช่ไหมยังเหลืออีกกี่คำยังเหลืออีก2คำในใครรู้แล้วหรือนักเรียนปลายทางทราบแล้วสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะคะเอามือลงค่ะขอเลขที่10บวก2 12ค่ะใครเลขที่12เอ่ย10บวก2หมดหรือยังถูกหรือผิดคะถูกหรือผิดเอ่ยให้โอกาสวงอีกหนึ่งรอบวงต่อไปเลยถูกหรือยังทีนี้ถูกแล้วเชิญนั่งนะคะหมดหรือยังคะตอนนี้เหลืออีกกี่คำเหลืออีกหนึ่งคำขอเลขที่เงียบเสียงตอนนี้นักเรียนปลายทางอาจจะทราบคำตอบแล้วเหมือนกับนักเรียนต้นทางที่ทราบคำตอบแล้วแต่เดี๋ยวเราจะไปเฉลยพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นคำสุดท้ายครูเลขที่11ค่ะเหลืออะไรเอ่ยเหลืออะไรถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยในใครคิดว่าถูกทั้งหมดเลยยกมือขึ้นนักเรียนปลายทางล่ะคะยังเหลือคำไหนอีกบ้างไหมคะเอามือลงในใครคิดว่าไม่ถูกต้องยกมือขึ้นนักเรียนคิดว่าถูกต้องกันทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยกันนะคะว่าเฉลยอะไรบ้างนะคะคำที่หนึ่งถูกไหมคะ
ถูกต้องปรบมือให้ตนเองด้วยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยถ้าหากว่านักเรียนตอบคำถามถูกนักเรียนสามารถปรบมือให้กำลังใจตนเองด้วยนะคะมีคำไหนอีกบ้างคะที่เป็นพิธีกรรมทางศาสนานอกจากศีลล้างบาปแล้วมีคำไหนอีกศีลมหาสนิทนั่นเองเก่งมากนะคะมีอีกไหมคะนักเรียนที่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาทั้งศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามมีอะไรอีกเอ่ยแผ่เทียนถูกต้องนะคะต่อไปล่ะคะเวียนเทียนต่อไปการละหมาดกี่คำแล้วคะนักเรียน5คำแล้วเหลืออีกกี่คำเหลืออีก1คำนั่นก็คือการทำบุญตักบาตรเก่งมากเลยนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมซ่อนหาคำที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาทั้งศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามนะคะนักเรียนสามารถแยกแยะได้ว่าคำศาสนาคำเป็นศาสนาใดเกี่ยวกับพิธีกรรมของศาสนาใดนะคะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นปฏิบัติพร้อมไหมคะนักเรียนให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมานะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะวันนี้เราจะทำกิจกรรมอยู่ในหน้าที่56นะคะนักเรียนซึ่งกิจกรรมของเราในวันนี้เราจะทำใบงานที่1ค่ะในเรื่องศาสนาและศาสนพิธีนะคะส่วนคำสั่งของคุณครูปลายทางนะคะฝากให้คุณครูช่วยแจกใบงานที่1ให้กับนักเรียนซึ่งอยู่ในชุดกิจกรรมและฝากคุณครูนะคะช่วยสังเกตและให้คำแนะนำการทำกิจกรรมของนักเรียนตามความเหมาะสมด้วยนะคะซึ่งคำชี้แจงของใบงานที่1นะคะนักเรียนในเรื่องศาสนาและศาสนพิธีนั่นก็คือให้นักเรียนวิเคราะห์พฤติกรรมการดำเนินชีวิตในด้านศาสนาและศาสนพิธีและอธิบายค่ะตามหัวข้อที่กำหนดให้ในตารางอยู่ในหน้าไหนคะนักเรียนอยู่ในหน้า56และนักเรียนคะในหน้า54และ55จะเป็นใบความรู้นะคะนักเรียนสามารถศึกษาจากหน้า54และหน้า55ได้และนักเรียนก็ลงมือทำใบงานที่1ในหน้า56ได้นะคะซึ่งใบงานที่1จะเป็นเรื่องศาสนาและศาสนพิธีจะมีตารางกำหนดหัวข้อให้นั่นก็คือพิธีกรรมความหลากหลายและสาเหตุที่ทำให้พฤติกรรมแตกต่างนักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะสามารถดูใบความรู้ได้ในหน้า54และ55นะคะนักเรียนดูมีตารางให้ตารางแรกเขียนอะไรพฤติกรรมตารางแรกเขียนว่าพฤติกรรมตารางที่2ความหลากหลายตารางที่3ล่ะคะสาเหตุที่ทําให้พฤติกรรมหลากหลายอ่ะพฤติกรรมมีอะไรบ้างพฤติกรรมมีอะไรบ้างพฤติกรรมก็คือการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอ่ะเขียนลงไปเลยพฤติกรรมก็อย่างเช่นการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเขียนลงไปได้เลยพฤติกรรมเป็นการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปพอเป็นตารางต่อไปเป็นความหลากหลายก็คือแต่ละศาสนาก็มีความหลากหลายที่จะเข้าร่วมพิธีกรรมนะคะลงมือทำเลยค่ะ

หลากหลายสาเหตุที่ทำให้พฤติกรรมแตกต่างพฤติกรรมก็คืออะไร

0: ความหลากหลายคืออะไรคะ
1: ความหลากหลายก็คือแต่ละศาสนามีความหลากหลายที่จะเข้าร่วมพิธีกรรมใช่ไหมคะศาสนาพุทธก็มีเข้าร่วมอะไรศาสนาพุทธทำอะไรเวียนเทียนศาสนาคริสต์ทำอะไรเข้าร่วมพิธีศีลมหาสนิทต่อไปศาสนาอิสลามมีการทำอะไรคะการอะไร
2: การละหมาด
1: การละหมาดสามารถเขียนลงไปได้เลยความหลากหลายของแต่ละศาสนานะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามนักเรียนสามารถเขียนลงไปในช่องความหลากหลายได้เลยค่ะพฤติกรรมก็คือการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปความหลากหลายความหลากหลายของแต่ละศาสนาศาสนาพุทธเป็นพิธีกรรมอะไรพิธีกรรมอะไรการเวียนเทียนนักเรียนก็เขียนลงไปเลยศาสนาพุทธการเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาใช่ไหมคะต่อไปศาสนาคริสต์คืออะไรคืออะไรศาสนาคริสต์ก็คือเข้าร่วมพิธีศีลมหาสนิทต่อไปศาสนาอิสลามทำอะไรการละหมาดนั่นเองเขียนลงไปความหลากหลายจะมีหลากหลายด้วยกันกี่ศาสนาคะ
2: 3
1: ศาสนาลงมือทำเลยค่ะความหลากหลายทางศาสนาเช่นศาสนาพุทธทำอะไรความหลากหลายของแต่ละศาสนาศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพุทธก็คือการเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาต่อไปศาสนาคริสต์คือการอะไรเข้าร่วมพิธีอะไรคะ
2: ศ
1: ี
2: ล
1: มหาสนิทแล้วศาสนาอิสลามล่ะคะการละหมาดเขียนลงไปเลยทำได้ไหมคะนักเรียนเขียนให้ครบก่อนเขียนครบหรือยังคะใช่เขียนครบทั้ง3ศาสนาหรือยังมีทั้งศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามเขียนครบหรือยังได้ไหมคะใช่พฤติกรรมก็คือการเข้าร่วมพิธีกรรมของศาสนานะคะพฤติกรรมเป็นการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาความหลากหลายก็คือแต่ละศาสนาศาสนาพุทธเข้าร่วมพิธีอะไรศาสนาพุทธเข้าร่วมพิธีอะไร
2: การ
1: เวียนเทียนต่อไปศาสนาคริสต์ศีลล้างบาปศีลมหาสนิทศาสนาอิสลามเข้าร่วมอะไรการละหมาดเขียนลงไปเลยเพราะฉะนั้นพฤติกรรมก็ต้องเป็นการเข้าร่วมเขียนตรงนี้การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเขียนบรรทัดล่างก็ได
2: ้
1: เขียนบรรทัดล่างก็ได้การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา

ขียนเลยศาสนาพุทธทำอะไรคะศาสนาได้ยังเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปศาสนาพุทธศาสนาพุทธใช่เขียนต่อไปศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเขียนครบหรือยังเขียนว่าศาสนาพุทธกัน

0: เวียนเทียนศาสนาคริสต์การเข้าร่วมพิธีศีลมหาสนิทศาสนาอิสลามการละหมาดไม่ใช่เขียนรวมแยกแต่ละศาสนาจะลบหมดทำไมใช่ศาสนาพุทธทำอะไรคริสต์ทำอะไรอิสลามทำอะไรนั่นคือความหลากหลายของพฤติกรรมการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาศาสนาพุทธการเวียนเทียนศาสนาคริสต์ศีลมหาสนิทศาสนาอิสลามการละเขียนแบบไหนการละหมาดเขียนแบบไหนต่อไปสาเหตุที่ทำให้พฤติกรรมต่างกันนั่นก็คือทำไมถึงมีพฤติกรรมที่ต่างกันเพราะว่าคนเรามีการที
1: ่
0: เพราะว่าคนเรามีการนับถือศาสนาที่ต่างกันที่ไม่เหมือนกันเขียนลงไปนั่นคือสาเหตุของความหลากหลายตอนนี้กลุ่มที่3กำลังจะเรียบร้อยแล้วนะคะใครทำงานเรียบร้อยแล้วสามารถตกแต่งระบายสีได้นะคะการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาความหลากหลายศาสนาพุทธทำอะไรใช่เขียนเลยค่ะเขียนหรือยังพุทธเวียนเทียนคิดทำอะไรศีลอะไรศาสนาคิดเข้าร่วมศีลอะไรศีลมหาสนิทเขียนลงไปก่อนศาสนาอิสลามก็คือการละหมาดว่าอะไรสาเหตุที่คนนี้ต้องนับถือศาสนาพุทธคนนี้ต้องเข้าร่วมศีลล้างบาปคนนี้ต้องละหมาดเพราะว่าอะไรสาเหตุเพราะว่าอะไรมีการอะไรมีการอะไรนับถือที่ถูกต้องเขียนลงไปว่ามีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันใช่สาเหตุนั่นก็คือการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันนะคะใครทำงานเรียบร้อยแล้วสามารถลงตกแต่งระบายสีได้นะคะถึงอันไหนสาเหตุที่ทำให้พฤติกรรมมีความแตกต่างกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าการนับถือศาสนาที่ต่างกันศาสนาพุทธเวียนเทียนศาสนาคริสต์เข้าร่วมพิธีอะไรศาสนาอิสลามเข้าร่วมพิธีอะไรแล้วตามตารางที่3นะคะนักเรียนสาเหตุที่ทำให้พฤติกรรมแตกต่างนั่นก็คือการอะไรนะคะการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันเก่งมากค่ะเรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนนักเรียนถ้าหากว่าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยของคุณครูไปพร้อมๆกันนะคะแล้วนักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนได้นักเรียนปรบมือหนึ่งครั้งแล้วดูเฉลยพร้อมๆกันและเขียนเพิ่มเติมลงไปได้นะคะซึ่งเฉลยใบงานที่1เรื่องศาสนาและศาสนาพิธีนะคะพฤติกรรมนั่นก็คือการเข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนาความหลากหลายผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาก็จะไปวัดทำบุญตักบาตรเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ก็ไปไหนคะไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เพื่อเข้าร่วมพิธีศีลมหาสนิทนะคะต่อไปผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามก็มีการทำการละหมาดวันละกี่เวลานะคะนักเรียนวันละ5เวลาซึ่งสาเหตุที่ทำให้พฤติกรรมมีความแตกต่างนั่นก็คือคนที่มีความเชื่อศรัทธาในศาสนาที่ต่างกันหรือการนับถือศาสนาที่ต่างกันก็จะมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่แตกต่างกันนะคะ ต่อไปเรามาดูสรุปบทเรียนกัน

0: ุปบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของพฤติกรรมการดำเนินชีวิตด้านศาสนาและศาสนพิธีนั่นก็คือคนเราทุกคนก็จะมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาอาจจะนับถือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามก็ได้นะคะซึ่งมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาทุกศาสนาสอนให้เราทำไมคะทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราทำความดีซึ่งตามหัวใจสำคัญของศาสนาพุทธนั่นก็คือหลักอะไรคะโอวาท3มีอะไรบ้างคะละเว้นชั่วอะไรอีกทำความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นคือโอวาท3เป็นหัวใจสำคัญของศาสนาพุทธนะคะต่อไปนอกจากมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนทำความดีรวมทั้งการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันก็จะก่อให้เกิดพิธีกรรมทางศาสนาที่แตกต่างกันเหมือนกับที่เรากำลังทำใบงานที่1อยู่ในตอนนี้นะคะสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยบ้างไหมคะนักเรียนถ้าไม่มีนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องของพฤติกรรมการดำเนินชีวิตในด้านอาหารและภาษาวิถีชีวิตส่วนสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบความรู้ที่3นะคะในเรื่องพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้านอาหารและภาษารวมถึงใบงานที่2ด้วยนะคะในเรื่องอาหารและภาษาสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วไหนใครมีข้อสงสัยไหมคะนักเรียนถ้าไม่มีนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดจากการพร้อมรู้

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้และสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่5กันยายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่5กันยายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการคาดการณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่5กันยายนพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังปานกลางอยู่ในระยะนี้ในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยม

ทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569เป็นฉบับที่7โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้

น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่ฉีดยานิดเดียวเองทำเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละไอ้แม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบ่นอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
0: แก่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร
4: ่เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยย
4: ฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปนู่นแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงแล้วนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการจนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาศิลปะสาระนาฏศิลป์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กับคุณครูจิราพรพยพฤกษ์หรือว่าคุณครูแต้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรคะเด็กใช่แล้วค่ะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของนาฏยศัพท์นะคะซึ่งนาฏยศัพท์ในวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะคุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆค่ะว่าภาพต่อไปนี้นะคะมีนาฏยศัพท์ใดบ้างและนักเรียนสามารถปฏิบัติได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะคะเห็นไหมเอ่ยในภาพมีนาฏยศัพท์ใดบ้างคะทราบไหมมีจีบใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะตั้งวงค่ะแล้วเด็กๆสามารถปฏิบัติตามได้ไหมคะไหนลองปฏิบัติให้คุณครูดูหน่อยสิคะไหนลองทำเรียนแบบท่าทางตามนี้เลยค่ะมันเป็นจีบอะไรคะเนี่ยท่านี้เรียกจีบอะไรจำได้ไหมจีบหงายใช่ไหมคะแล้วอีกท่านึงเป็นท่าอะไรนะคะตั้งวงใช่ไหมคะโอเคเก่งมากแปลว่าเด็กๆยังพอจะมีความรู้นะคะที่เราเคยได้เรียนมาเมื่อตอนป.2ใช่ไหมคุณครูเคยสอนไปบ้างแล้วใช่ไหมคะเด็กๆยังจำได้เก่งมากเลยอ่ะทีนี้ตอนนี้ให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิได้ค่ะระวังโป้นะคะเด็กๆนักเรียนผู้หญิงนั่งให้เรียบร้อยเอากระโปรงมาคุมเข่าให้ด้วยค่ะโอเคจะได้ไม่โป้นะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์กันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ 1. ระบุนาฏยศัพท์ที่ปฏิบัติได้ 2. นักเรียนจะต้องสามารถปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ได้และ 3. ตระหนักและเห็นคุณค่าการนำนาฏยศัพท์ไปใช้ประโยชน์นั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเพลงจีบเด็กๆยังจำได้อยู่ไหมคะจำได้ใช่ไหมถ้าจำได้ดังนั้นลุกขึ้นยืนเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางลุกขึ้นยืนไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางเลยนะคะถ้าหากเด็กๆนั่งอยู่กับโต๊ะนะคะให้เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยนะคะและระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วมือเท้าเอวเลยค่ะเพลงนี้ยืนตัวตรงมือเท้าเอวเริ่มกันเลยนะคะ1 2 3

0: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะครูเต้าขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์เพลงจีบรายวิชาความรู้พื้นฐานนาฏยศัพท์ไทยเผยแพร่โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนเพลงตั้งวงกันอีกสักหนึ่งเพลงนะคะพร้อมหรือยัง
1: พร
0: ้อมแล้วเพลงตั้งวงของเราทำมือยังไงนะใช้มือขวาตั้งวงก่อนทำฝั่งตรงข้ามกับเทปนะคะทำฝั่งตรงข้ามกับวิดีโอนะคะใช่ค่ะใช้มือขวาขวาอยู่ทางไหนคะใช่แล้วอ่ะพร้อมหรือยังเอียงซ้ายเอาหนึ่งสองสาม

0: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆนั่งลงได้เลยค่ะคุณครูขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์เพลงตั้งวงรายวิชาความรู้พื้นฐานนาฏยศัพท์ไทยเผยแพร่โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะคุณครูมีคำถามหลังจากที่เราได้ปฏิบัติเพลงจีบกับเพลงตั้งวงไปแล้วคำถามของคุณครูก็คือการจีบและการตั้งวงที่ถูกต้องเราควรปฏิบัติอย่างไรคะมีใครตอบได้ไหมการจีบและการตั้งวงที่ถูกต้องเราควรปฏิบัติอย่างไรอ่ะเริ่มที่การจีบก่อนการจีบที่ถูกต้องต้องเป็นยังไงในเนื้อเพลงบอกว่าอะไรคะใช้นิ้วอะไรกับนิ้วอะไรนิ้วโป้งโป้งอยู่ไหนนิ้วโป้งอยู่ตรงนี้ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้เอามาทำอะไรกันคะเอามาแตะกันใช่ไหมคะแล้วใช้แล้วต้องแตะที่ข้อไหนคะข้อที่หนึ่งใช่ไหมคะข้อที่หนึ่งนับจากข้างบนหรือข้างล่างข้างบนข้อที่หนึ่งนับจากข้างบนคือเส้นขีดขีดตรงนี้เอานิ้วโป้งเอาปลายนิ้วโป้งนะคะไปแตะแบบนี้ใช่ไหมถูกหรือเปล่าถูกไหมแล้วนิ้วที่เหลือยังไงอ่ะนิ้วที่เหลือทำยังไงคะกำไว้แบบนี้หรอแบตึงขึ้นมาให้เหมือนพัดเลยใช่ไหมคะแบบนี้แบบนี้ผิดหรือถูกแบบนี้ผิดหรือถูกแบบนี้ผิดใช่ไหมคะแล้วแบบนี้ล่ะผิดหรือถูกแบบนี้ล่ะแบบนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเราจะใช้ปลายนิ้วโป้งแตะที่ข้อแรกของนิ้วชี้นะคะทั้งสองมือเลยทั้งสองมือเลยนะคะเหมือนกันอ่ะแล้วตั้งวงตั้งวงทำยังไงคะตั้งวงให้สวยต้องทำยังไงทำยังไงคะทำแบบนี้ไหมเราต้องทำมือยังไงคะนิ้วชิดติดกันแล้วนิ้วโป้งแบบนี้เปล่าใช่ไหมคะต้องทำยังไงด้วยเก็บนิ้วโป้งด้วยใช่ไหมคะอ่ะตั้งวงไหนทุกคนทำให้ครูดูหน่อยสิคะตั้งวงแบบนี้นิ้วก้อยกลางอย่างนี้สวยไหมคะพยายามบังคับนิ้วตัวเองกลับมาให้มันชิดติดกันวงแบบนี้ใช่วงไหมแบบนี้ใช่วงไหมไม่ใช่เราต้องทำยังไงแก้ยังไงให้มันถูกต้องคะหันมือออกถูกต้องค่ะหันฝ่ามือออกด้านนอกนะคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆในเรื่องของนาฏยศัพท์มีใครพอจะยังจำได้ไหมคะว่านาฏยศัพท์คืออะไรนาฏยศัพท์คืออะไร
1: คำศัพท์ใน
0: เก่งมากค่ะคำศัพท์ในนาฏศิลป์นะคะคำศัพท์ที่ว่าคือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับท่ารำใช่ไหมคะนาฏยศัพท์จะหมายถึงศัพท์ทางนาฏศิลป์ไทยนะคะใช้สื่อความหมายให้รับรู้และเข้าใจตรงกันระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนนะคะนาฏยศัพท์จะใช้ได้กับส่วนต่างๆของร่างกายเลยได้แก่ศีรษะนะคะศีรษะก็เช่นกันอะไรคะเอียงนะคะการเอียงศีรษะแบบนี้นะคะส่วนของไหล่ก็คือการกดไหล่แบบนี้ก็เป็นนาฏยศัพท์เช่นกันนะคะในส่วนของมือมีอะไรบ้างนาฏยศัพท์ส่วนมือมีอะไรมีอะไรบ้างนาฏยศัพท์ส่วนมือจีบใช่แล้วค่ะมีอะไรอีกตั้งวงแล้วล่อแก้วก็ใช่อันนี้ก็คือนาฏยศัพท์ในส่วนของมือนะคะส่วนเท้าก็คือการเนี่ยกดเอวขอโทษค่ะส่วนลำตัวคือการกดเอวนะคะส่วนเท้ามีอะไรบ้างมีใครจำได้ไหมอะไรนะส่วนเท้ามีอะไรนะการย่ำเท้ามีอะไรอีก
1: ยก
0: เท้าเหล่านี้คือนาฏยศัพท์ในส่วนของเท้านั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาฝึกปฏิบัติท่านาฏยศัพท์กันนะคะนาฏยศัพท์ส่วนแรกคือส่วนไหนคะเด็กๆส่วนมือพร้อมหรือยังเรามาดูกันท่าแรกคือท่าอะไรคะเด็กๆจีบคว่ำอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสาม
1: จีบคว่ำ
0: นักเรียนปลายทางอ่านไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางเลยนะคะอ้าวอีกรอบค่ะ1 2 3
1: จีบคว
0: ่ำนะคะไม่ใช่จีบฟ่ำนะจีบคว่ำนะคะออกเสียงให้ชัดเจนนะคะอ่ะจีบคว่ำทำยังไงคะเมื่อกี้เด็กๆบอกแล้วว่าการจีบที่ถูกต้องนิ้วโป้งต้องชิดกับต้องเอาไปแตะกับนิ้วชี้แล้วก็ต้องชิดกันแบบนี้ใช่ไหมคะนิ้วที่เหลือกรีดตึงหักข้อมือลงชี้พื้นนะคะจีบคว่ำทำยังไงไหนทุกคนทำสิคะสองมือเลยค่ะทำสองมือเลยค่ะสองมือไหนดูซินิ้วใครยังเหี่ยวอยู่โอเคเก่งมากอ่ะท่าต่อไปท่าต่อไปเด็กๆคิดว่าเป็นท่าอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันจีบหงายค่ะเก่งมากเอาจีบหงายทำยังไงคะเมื่อกี้เราจีบคว่ำใช่ไหมคะพอเป็นจีบหงายก็พลิกข้อมือขึ้นมาแบบนี้ถูกไหมคะท่านครูจีบหงายแบบนี้ถูกไหมคะต้องทำยังไงให้ถูกต้องหักข้อมือเข้าหาแขนไว้นั่นเองนะคะหักข้อมือเข้ามาให้เรารู้สึกแบบว่าตึงตรงนี้เลยหักข้อมือให้ชิดเลยนิ้วเหี่ยวหรือตึงตึงหรือเหี่ยวตึงนะคะหักข้อมือไว้ด้วยนะคะเก่งมากอ่ะท่าต่อไปเลยท่าอะไรคะอีกรอบค่ะจีบส่งหลังทำยังไงคะจีบส่งไปด้านหลังนั่นเองระวังโดนเพื่อนด้วยนะคะหักข้อมือขึ้นมาหักข้อมือขึ้นมาแขนงอหรือตึงคุณครูทำแขนงอหรือตึงตอนนี้แขนต้องตึงนะคะทำให้สวยงามนะคะแขนต้องตึงไม่งอนะคะหลังตรงหลังตรงแล้วส่งแขนไปไกลๆเลยสองมือเลยค่ะทำสองมือเลยค่ะไม่ก้มตัวไม่ก้มตัวค่ะไม่ก้มตัวเก่งมากค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูท่าต่อไปท่าอะไรคะดูได้นะเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆออกมาทำที่หน้าชั้นเรียนนะคะไม่ได้ให้ทำอย่างเดียวนะต้องจำด้วยนะคะอ่ะท่าต่อท่านี้ท่าอะไรนะคะอ่านดังๆ
1: จ
0: ี
1: บปกข้าง
0: จีบปกข้างคือการที่เราจีบหักข้อมือลงมาแบบนี้ชี้แบบนี้ขึ้นไปถูกไหมคะไม่ถูกค่ะหักข้อมือค่ะนิ้วชี้เข้าหาหน้าของเราเลยเข้าหาศีรษะเลยแล้วไว้ด้านข้างนะคะเป็นเหลี่ยมๆเลยค่ะปฏิบัติทุกคนเลยทำสองมือเลยสวยมากอ่ะท่าต่อไปเรามาดูท่าต่อไปท่าอะไรคะจีบปกหน้าเมื่อกี้จีบปกข้างไว้ด้านข้างใช่ไหมเราก็เลื่อนมาข้างหน้าเป็นจีบปกหน้าทีนี้ทบทวนตั้งแต่จีบแรกมีจีบอะไรบ้างคะจีบความจำด้วยนะเดี๋ยวให้ออกมาทำหน้าชั้นเรียนนะคะจีบความต่อไปจีบหงายต่อไปจีบทรงหลังต่อไปจีบอะไรคะจีบปกข้างอะไรอีกจีบปกหน้านะคะอ่ะจีบที่สำคัญอีกจีบหนึ่งเลยคืออะไรคะ
1: ล
0: ่อแก้วเป็นจีบพิเศษนะคะเราจะไม่ใช้นิ้วชี้และเราจะเปลี่ยนเป็นการใช้นิ้วอะไรแทนนิ้วกลางนะคะนิ้วกลางทำให้กลมๆทำให้กลมๆเลยค่ะแล้วนิ้วที่เหลืองอหรือตึงคะลูกตึงค่ะตึงๆเลยค่ะใช้นิ้วกลางตึงๆสวยมากเลยจำด้วยนะเดี๋ยวจะให้ออกมานำเสนอนะคะต่อไปต่อไปเป็นอะไรคะอ่านพร้อมกันบรรทัดนี้บรรทัดนี
1: ้
0: อะไรอีกครั้งหนึ่งสิคะ
1: ตั้งวงบน
0: ตั้งวงบนไหนทุกคนทำพร้อมกันตั้งวงบนคุณครูแยกเป็นตัวพระกับตัวนางจำได้ไหมตัวพระคือใครผู้ชายตัวนางคือผู้หญิงดังนั้นตัวพระก็คือผู้ชายผู้ชายทำมือระดับอะไรคะศีรษะส่วนผู้หญิงทำมือระดับอะไรเอานิ้วแตะหางคิ้วออกมาสิ เอานิ้วแตะหางคิ้วค่ะผู้หญิงแล้วดึงออกมาผู้ชายเอามือแตะแง่ศีรษะและดึงออกมาเราจะไม่เหมือนกันนะคะอ่ะต่อไปตั้งวงบนได้แล้วใช่ไหมต่อไปอะไรคะอะไรนะตั้งวงกลางอ่ะตั้งเมื่อกี้วงบนระดับศีรษะกับคิ้ววงกลางจะระดับอะไรคะลูกระดับอะไรนะระดับไหล่นั่นเองเอามือลองแตะไหล่แล้วยืดออกมาค่ะไม่แบะวงไปด้านหลังแบบนี้เอาวงมาด้านหน้านิดนึงการตั้งวงต้องงอหรือตึงแขนนะคะงอแขนสวยมากเลยต่อไปตั้งวงกลางแล้วต้องมีตั้งวงล่างค่ะผู้หญิงก็หุบแขนหน่อยผู้ชายก็กางแขนออกมานิดนึงดูตามภาพตัวอย่างได้เลยนะคะต่อไปเป็นนาฏยศัพท์ส่วนเท้าและเด็กๆจะต้องยืนขึ้นแล้วค่ะยืนทั้งหมดยืนเลยจำด้วยนะเดี๋ยวต้องออกมานำเสนอนะยืนเอามือเท้าเอวค่ะพร้อมยังท่าแรกของเราคือท่าเหลื่อมเท้านะคะตอนนี้เรากำลังยืนผสมเท้าอยู่คือเท้าเท่ากันนะคะพอเราจะเหลื่อมเท้าเราจะเหลื่อมเท้าขวาก่อนเหลื่อมเท้าขวาให้เด็กๆยื่นเท้าขวาออกมาอยู่กลางฝ่าเท้าเท้าขวาอยู่ข้างหน้าส้นเท้าขวาอยู่กลางฝ่าเท้าซ้ายค่ะส้นเท้าขวาอยู่กลางฝ่าเท้าซ้ายทักทาย

0: เท้าขวาอยู่ข้างหน้าค่ะนั่นแหละค่ะถูกต้องแล้วทีนี้ให้เปิดปลายนิ้วมือขอโทษเปิดปลายนิ้วเท้าไม่ใช่นิ้วมือเปิดปลายนิ้วเท้าแล้วย่อลงผู้ชายแบะขาแบบนี้ผู้ชายแบะขาผู้หญิงย่อตรงๆหนีบไว้หลังตรงด้วยมือเท้าเอวตลอดเวลาเลยอันนี้เรียกท่าอะไรนะคะ
1: เหล
0: ื่อมเท้าไม่ใช่เหลี่ยมนะเหลื่อมนะอ่ะพูดใหม่เหลื่อมเท้า
1: เหลื่อมเท
0: ้
1: า
0: อ่ะต่อเนื่องเลยนะท่าอะไรท่าแรกท่าอะไรประเท้าประเท้าคือท่าต่อเนื่องที่เราจะไปยกเท้าประเท้าทำยังไงเอาส้นจิ้มพื้นไว้ก่อนทำตามก่อนเอาส้นจิ้มพื้นแล้วตบลงไปเบาๆคือการประเท้านะคะอ่ะประเท้าแล้วต่อด้วยอะไรยกเท้าขึ้นมาตรงๆผู้ชายแบะขาออกหน่อยผู้หญิงออกมาตรงๆย่อลงด้วยท่าต่อไปเลยท่าอะไรคะก้าวเท้าให้เด็กยืดก่อนยืดก่อนยังไม่เอาลงยุบก้าวเท้าใช้ส้นเท้าวางก่อนชวันวิทย์เท้าขวาค่ะเท้าขวาส้นเท้าวางถ่ายน้ำหนักมาส้นเท้าหลังเปิดถ่ายน้ำหนักมาเท้าหน้าเท้าหลังเปิดส้นย่อลงสวยมากเท้าหน้ากับเท้าหลังต้องตรงกันนะไม่ได้ตรงจากข้างๆแบบนี้นะตรงกันแบบนี้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะย่อลงทำตัวนิ่งๆถ้าไม่นิ่งจะให้นับ100ย่อลงค่ะท่าต่อไปต่อเนื่องเลยท่าสุดท้ายแล้วคือการกระทุ้งเท้าแล้วกระดกให้เด็กๆเอาเท้าที่อยู่ด้านหลังตอนนี้คือเท้าอะไรตอบพร้อมกันเอาเท้าซ้ายกระแทกพื้นเบาๆใช้จมูกเท้ากระแทกพื้นนะคะแล้วกระดกขึ้นมาเดี๋ยวครูทำหันด้านข้างให้ดูไม่ต้องหันตามนะกระทุ้งแล้วกระโดกแบบนี้หนีบเข่าให้หนีบขาให้ติดกันเลยไม่กางแบบนี้นะหนีบให้ติดดันตัวไปข้างหลังย่อลงหักข้อเท้าชี้พื้นไว้ไม่เกาะเพื่อนเก่งมากกลับมายืนสะบัดมือสะบัดขาทีนี้เมื่อกี้เราทำข้างอะไรคะเมื่อกี้ทำข้างขวารอบนี้ทำข้างซ้ายทำข้างซ้ายพร้อมกันมือเท้าเอวมือเท้าเอวเอาเท้าซ้ายเหลื่อมจำด้วยนะเดี๋ยวให้ออกมาทำหน้าชั้นเรียนนะเหลื่อมเท้าซ้ายย่อลงยืดยุบประเท้ายกเท้าพูดด้วยนะยกเท้าย
1: ืด
0: ยุบก้าวลงเอาส้นเท้าลงก่อนนะคะการนี้คือท่าอะไรก้าวเท้าเปิดส้นเท้าหลังด้วยยืดยุบกระทุ้งกระโดกเท้าย่อลงเอาใหม่กลับมาทบทวนข้างขวามือเท้าเอวเท้าขวาเหลื่อมเรายืนตรงอยู่ใช่ไหมคะเท้าขวาค่ะยืดยุบประยกยืดยุบก้าวลงค่ะก้าวเท้ายืดยุบกระทุ้งใช้เท้าไหนกระทุ้งเท้าซ้ายเท้าซ้ายกระทุ้งกระดกกลับมาเหลื่อมเท้าซ้ายเหลื่อมเท้าซ้ายยืดยุบประเท้ายกเท้ายืดยุบก้าวเท้าเปิดส้นเท้าหลังค่ะยืดยุบกระทุ้งเท้ากระดกเท้าโอเคเก่งมากจำได้หรือยัง
1: จำได้แล้ว
0: จำได้แล้วนะโอเคเก่งมากนั่งลงค่ะ ถ้าเด็กๆจำได้แล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณครูมีกิจกรรมนะคะให้เด็กๆทำกิจกรรมของคุณครูนั่นก็คือเกมจับคู่นาตยศัพท์ซึ่งเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีภาพมาให้เด็กๆดูแล้วให้เด็กๆนำคำศัพท์นะคะที่คุณครูกำหนดให้นะคะไปติดให้ตรงกับภาพนั่นเองนะคะเรามาดูภาพกันสิคะคุณครูมีภาพมาให้เด็กๆทั้งหมด10ภาพนะคะแล้วก็มีคำศัพท์มาให้เด็กๆทั้งหมด10คำซึ่งคำศัพท์เหล่านี้เดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนนะคะออกมาติดให้ถูกต้องเพราะเด็กๆบอกว่าอะไรจำได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้ก่อนที่จะออกมาติดฝึกอ่านคำก่อนฝึกอ่านคำก่อนพร้อมหรือยังคำแรกอ่านว่าอะไรคะ
1: จีนส่งหลัง
0: นักเรียนปลายทางอ่านตามคุณครูได้เลยนะคะอีกหนึ่งรอบหนึ่งสองสาม
1: จีนส่งหลัง
0: คำต่อไป
1: ก้าวเท้าอ
0: ีกรอบค่ะ
1: ก้าวเท้า
0: คำต่อไปนะคะ
1: ยกเท้า
0: อีกหนึ่งรอบ
1: ยกเท้า
0: คำต่อไปกลับด้านขอโทษค่ะอันนี
1: ้วงล่าง
0: อีกรอบนึง
1: วงล่าง
0: คำต่อไป
1: จีบควัน
0: อีกรอบนึง
1: จีบควัน
0: คำต่อไป
1: จีบล้อแก้ว
0: อีกรอบค่ะ
1: จีบล้อแก้วกระดกเท้า
0: อีกรอบนึงเก่งมากคำนี
1: ้เลื่อนเท้า
0: ซ้ำค่ะ
1: เลื่อนเท้าวงบน
0: ดังดัง
1: วงบน
0: ต่อไปคำสุดท้าย
1: จีบไหน
0: อีกรอบนึง
1: จีบไหน
0: คิดว่าทำได้ไหม
1: ได้
0: ทำได้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะ1คนมา1คนกลุ่ม5 1คนลุกมาเลยลุกมาเลยเอาคำว่าอะไรดีสุ่มคำว่าอะไรชูให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะได้คำว่า
1: ก้
0: าวเท้าเดี๋ยวคุณครูติดอันนี้ให้ก่อนเอาไปแปะให้ตรงอันไหนนะดูดีๆดูดีๆได้ไหม
2: ใช
0: ่ไหม
2: ใช
0: ่แต่ตรงฟีเจอร์บอร์ดลูกข้างล่างนั่นแหละโอเคขอตัวแทนกลุ่ม4เดี๋ยวเรามาค่อยมาเฉลยพร้อมกันนะกลุ่ม4หลุดหรออ่ะสุ่มคำตอนนี้เราฮิตสุ่มกันใช่ไหมได้คำว่าอะไรโชว์เพื่อนด้วยคำว่าอะไรนะดังๆ
2: กระดกเท้า
0: เอาไปแปะเลยเอาห้ามบอกให้เพื่อนทำเองหาเจอไหมแปะข้างล่างลูกแปะใต้ภาพไหนนั่นแหละดันมาโอเคไปนั่งได้เดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยพร้อมกันนะคะขอตัวแทนกลุ่ม3 1คนเร็วให้ไวค่ะเร็ว1กลุ่ม3ได้คำว่าอะไรหันไปให้เพื่อนๆดูด้วยจีบอะไรนะจีบงายหาภาพเอาไปแปะเลย ดันมาดันมาแรงๆโอเคอ่ะกลุ่ม2ค่ะขอตัวแทนกลุ่ม2มาเลยค่ะได้คำว่าอะไรให้เพื่อนดูด้วยให้เพื่อนดูด้วยจีบอะไรไม่รู้อ่ะอ่านให้เพื่อนฟังสิคะ
2: จ
0: ี
2: บคว
0: ่ำอ่ะภาพไหนอาดันโอเคอ่ะกลุ่มหนึ่งค่ะขอกลุ่มหนึ่งขอกลุ่มหนึ่งค่ะคำว่าอะไร
2: จีบล่อแก้ว
0: จีบล่อแก้วอ่ะหาสิคะดันเข้ามาลูกโอเคอ่ะกลุ่ม5ขอ1คนกลุ่ม5ขอ1คนกลุ่ม4หาตัวแทนไว้เลยนะอ่ะคำว่าอะไรอ่านให้เพื่อนฟังอ่ะเพื่อนๆฟังด้วยคำว่าอะไรนะคะ
2: เหล
0: ื่
2: อมเท
0: ้
2: า
0: เหลื่อมเท้าอ่ะหาสิคะลูกอ่ะดันแรงๆโอเคอ่ะขอตัวแทนกลุ่ม4ค่ะตุ่ม4คำว่าอะไรอ่านให้เพื่อนฟังด้วยเพื่อนๆไม่ได้ยิน
2: วงล
0: ่
2: าง
0: วงล่างอ่ะคุณครูให้ที่ติดก่อนอ่ะหาวงล่างให้เจอดันมาโอเคต่อไปกลุ่ม3กลุ่ม3เอาคำว่าอะไรคะ
2: วงบน
0: ถือให้เพื่อนเห็นชัดๆคำว่าอะไรเด็ก
2: ๆ
0: วงบนอ่ะไปหาวงบนซิอยู่ไหนวงบนอันนี้ใช่มั้ยอ่ะดันมาดันมาเลยโอเคอ่ะทีนี้ขอกลุ่ม2กับกลุ่ม1ออกมาพร้อมกันเลยออกมาเลยกลุ่ม2ด้วยกลุ่ม1ด้วยมาค่ะเอาคำไหนอ่ะหันให้เพื่อนๆดูด้วยหันให้เพื่อนๆดูด้วยได้คำว่าอะไรกลุ่ม1ได้คำว่าอะไรคะกลุ่ม2ได้คำว่าอะไร
2: โย
0: คะอ่ะไหนลองดูสิคะตรงกับคำไหนเอ่ยเดี๋ยวอ่ะดันไหมดันไว้โอเคดันมาหลุดใช่ไหมฟึบโอเคอ่ะเรามาดูกันว่าถูกหรือผิดผิด2ข้อแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะภาพแรกภาพอะไรคะ
2: จ
0: ีบล้อแก้วเพื่อนเอามาแปะถูกไหมถูกต้องค่ะอันนี้คือภาพจีบล้อแก้วหน่อยทุกคนทำสิคะเก่งมากอ่ะต่อไปภาพนี้คืออะไรคะ
2: จ
0: ี
2: บหงาย
0: จีบหงายนะคะจีบหงายทำยังไงคะแบบนี้ถูกต้องอ่ะภาพต่อไปวงอะไรนะคะถูกหรือผิด
2: ถ
0: ูกแล้วอ่ะไหนทุกคนทำวงล่างอ่ะต่อไปนะคะต่อไปภาพอะไรคะต่อไปภาพอะไรคะ
2: วงบน
0: ทำยังไงคำถูกหรือเปล่าคำถูกหรือยังถูกแล้วค่ะอ่ะต่อไปภาพอะไรคะ
2: เหล
0: ื่อมเท้าถูกหรือยังคะถูกแล้วภาพนี้ล่ะ
2: กระดกเท
0: ้าถูกหรือยังถูกแล้วภาพต่อไปภาพอะไรคะ
2: จ
0: ี
2: บคว
0: ่ำจีบคว่ำอ่ะไหนทำจีบคว่ำสิคะเก่งมากอ่ะถูกหรือยังถูกแล้วใช่ไหมอ่ะอันนี้ล่ะ
2: จ
0: ีบส่งหลังถูกหรือยังต่อไปต่อไป
2: ยกเท
0: ้าถูกหรือยังคะ ถูกแล้วและภาพสุดท้ายภาพอะไรคะก้าวเท้าถูกหรือยังคะถูกแล้วเมื่อกี้มีใครบอกผิดนะตกลงแล้วเราทุกคนจำได้หมดเลยใช่ไหมแปลว่าถูกทุกข้ออ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยเด็กๆคิดว่ายากไหมไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากเลยเหล่านี้ก็คือน่าจะยัดสับคุณครูอาจจะเอามาไม่ครบทุกคำนะคะเพราะว่าที่เราเรียนวันนี้มันเยอะใช่ไหมคุณครูก็เลือกมา10คำดูสิว่าเด็กๆจะจำได้ไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกิจกรรมของเรานะคะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะในวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมนะคะมาให้เด็กๆได้ทำนั่นคือให้นักเรียนนะคะฝึกปฏิบัติท่านาฏยศัพท์เป็นกลุ่มและออกมานำเสนอด้านหน้าชั้นเรียนพร้อมบอกชื่อท่ารำด้วยนะคะคำชี้แจงบทบาทครูปลายทางนะคะคุณครูดูแลการฝึกปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ของนักเรียนและดูแลให้นักเรียนได้ออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะไม่ได้ยินเลยเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะแยกเป็นกลุ่มเลยโดยที่เดี๋ยวกลุ่มหนึ่งอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะจับเป็นวงกลมซ้อมเลยกลุ่มสองอยู่ด้านหลังกลุ่มสามอยู่ตรงนี้กลุ่มสี่ขึ้นมาด้านหน้าแล้วก็กลุ่มห้าไปด้านหลังนะคะยืนเป็นวงกลมนะคะอ่ะทั้งหมดยืนเดี๋ยวครูบอกจุดอีกทีนึงนะคะอ่ะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งมาตรงนี้เลยลูกมาขยับมาเป็นวงกลุ่มสองไปด้านหลังค่ะให้ตรงอ่ะตรงนี้พอตรงนี้อ่ะไม่ต้องไกลอ่ะกลุ่มสามอยู่ตรงนี้แหละกลุ่มสามอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องไปไกลลูกอยู่แค่บริเวณนี้อยู่แค่บริเวณนี้ค่ะถอยหลังมาอ่ะถูกต้องอ่ะกลุ่มสี่มาตรงนี้กลุ่มสี่กลุ่มห้าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ค่ะอ่ะกลุ่มห้ามาอ่ะฝึกเลยเราจะฝึกทำท่านาฏยศัพท์พร้อมบอกด้วยนะอันนี้คือท่าจีบคว่ำจีบหงายจีบทรงหลังจีบปกหน้าจีบปกข้างล่อแก้วอะไรอีกวงบนอะไรอีกวงกลางวงล่างแล้วอะไรอีกคะส่วนเท้าแล้วนาฏยศัพท์ส่วนเท้ามีอะไรอีกเหลื่อมเท้าประเท้ายกเท้าก้าวเท้ากระทุ้งเท้าแล้วก็กระดกเท้าโอเคส่วนมือส่วนเท้าเอาให้หมดเลยนะเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะสุ่มไม่รู้จะสุ่มกลุ่มขึ้นไปหรือว่าทุกกลุ่มซ้อมเลยซ้อมเลยนะกลุ่มนี้แคบๆนิดนึงพอยังไงต่อมีท่าอะไรอีกมีท่าอะไรอีกล้อแก้วทำยังไงจีบหงายทำยังไงพิชนัน
3: จ
0: ี
3: บคว
0: ่ำ
3: จีบหงาย
0: กระดกเท้าเวลากระดกเท้าปลายเท้าต้องหักลงด้วยนะไม่ใช่ชี้ขึ้นนะ

0: หักข้อเท้าลงแบบนี้หักข้อเท้าลง
1: ของหนูมันแบบนี้
0: จะไม่ดีหรือเปล่าได้ค่ะหนูทำแค่นี้ก็ได้ใช่ถูกต้องแต่ว่าต้องย่อด้วยนะหนูต้องงอเข่าที่ยืนด้วยนะค่ะทำได้ไหมทำได้ไหมคะมือเท้าเอวไว้มือเท้าเอวไว้เวลายืนต้องย่อตรงๆถ้าหนูย่อไปข้างหน้าอย่างเงี้ยหนูจะล้มดังนั้นหนูต้องย่อตรงๆด้านหลังดันไปข้างหลังบาลานซ์น้ำหนักให้ดีแล้วก็มือเท้าเอวปลายเท้าการกระดกหรือการยืนที่ถูกต้องปลายเท้าต้องสมมติว่าถ้าหนูใช้เท้าขวายืนปลายเท้าหนูก็ไปทางขวาใช้เท้าขวายืนปลายเท้าจะไปทางขวาแล้วเวลายืนน่ะน้ำหนักอ่ะถ่ายให้มันตรงๆไม่ใช่หนูยืนแล้วเท้าอยู่อย่างเงี้ยยังไงหนูก็ล้มหนูต้องเอาปลายเท้าไปทางขวาถ้าสมมติหนูใช้เท้าซ้ายปลายเท้าหนูก็ต้องไปทางซ้ายถ้าหนูเอาปลายเท้าไปทางขวาอย่างเงี้ยหนูจะยืนไม่ได้ใช้เท้าให้ถูกเฉียงเท้าให้ถูกมันเป็นการบาลานซ์น้ำหนักเด็กๆจำได้หรือยังคะจำได้แล้วจริงๆเหรอจริงเหรออันไหนทำให้ดูสิจีบสองหลังจีบตึงๆหักข้อมือขึ้นยังวงยังไม่มาเลยตั้งวงก้าวขาโอเคเก่งมากอ่ะเด็กๆจำได้หรือยังจำได้ยังกลุ่มนี้จำได้ยัง
2: ได้แล้วครับคนที่ยังพร้อมเลยคนเดียว
0: พร้อมยังจำได้ยังเด็กๆจำได้หรือยังจำได้หรือยังอ่ะเด็กๆกลับมาตั้งแถวเหมือนเดิมกลับมาตั้งแถวเหมือนเดิมกลับมาตั้งแถวเหมือนเดิมอ่ะตั้งแถวให้เรียบร้อยค่ะอ่ะยืนไว้ยืนให้ตรงกันดูแถวให้ดีอ่ะทวนก่อน1รอบแล้วเดี๋ยวครูจะสุ่มขึ้นมา1กลุ่มนะคะอ่ะเริ่มที่ท่าอะไรคะเริ่มที่ท่าอะไรคะท่าแรกเอาจีบอะไรก่อนจีบคว่ำจีบคว่ำต่อไปต่อไปค่ะปกข้างก่อนก็ได้จีบปกข้างแล้วอะไรอีกจีบทรงหลังอะไรอีกรอแก้วแล้วอะไรอีกวงบนใช้เท้าขวาแล้วกันเนาะเหลื่อมเท้าอะไรต่อย่อลงปลาอะไรอีกยกยกอะไร
3: ยกเท้า
0: อะไรอีกไม่ใช่ท่าอะไรคะก้าวเท้าแล้วอะไรอีกคะกระทุ้งอะไรอีกกระโดกเท้าเก่งมากคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่4ออกมาด้านหน้าชั้นเรียนกลุ่มที่เหลือนั่งลงขอคุม4ขึ้นมาด้านบนเลยค่ะเดินขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวตกข้างหลังพร้อมหรือยังระวังเวลาก้าวเท้าตกนะอยู่ให้มันตรงกลางนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนทำถูกหรือเปล่านะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มเลยค่ะพูดดัง
3: ๆสีความสีหนา

0: 25
1: 25
0: 22
1: อะไรอ
0: ี
1: ก
0: 29
1: อะไรอีกคะวงอะไรนะ
0: ว
1: งกลางระดับอะไรระดับลายอะไรต
0: ่ออ
1: ะไรอีกอะไรอีกอ่ะส่วนเท้าแล้วใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ส่วนเท้าครูขอกลุ่ม1ดีกว่าอ่ะปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม4หน่อยค่ะอ่ะเชิญอ่ะกลุ่ม1มาเร็วกลุ่ม1มาเดินมาสวรรณวิทย์นำเพื่อนมาเลยค่ะอ่ะเอามือเท้าเอวเลยเริ่มที่ท่าอะไรคะเหลื่อมเท้าใช้เท้าขวาแล้วกันนะคะเอาเหลื่อมเท้าเพื่อนๆตั้งใจดูว่าเพื่อนทำถูกหรือเปล่าอ่ะ1 2 3ไปย่อด้วยท่าอะไรนะ
0: เหลื่อมเท้าย
1: ืดยุบอะไรต่อท่าอะไรนะประเท้าแล้วอะไรต่อแล้วอะไรอีกคะก้าวอะไรก้าวเท้าแล้วอะไรอีกกระทุ้งแล้วอะไรอีกคะ
0: กระ
1: ดกเท้าเพื่อนทำถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอาจไปนั่งที่ได้เก่งมากเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูไปทางนะคะอาจจะให้เด็กๆนะคะออกมาทุกคนซึ่งเดี๋ยวเด็กๆในห้องนี้เดี๋ยวเราค่อยหาเวลาว่างออกมาทำให้ครูดูทุกคนนะคะส่วนครูไปทางเมื่อมีเวลาว่างนะคะอาจจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มออกมาให้ครบทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะในวันนี้เราเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรคะเด็กๆ
0: น
1: าตยศัพท์แล้วนาตยศัพท์หมายถึงอะไรนะคะคำศัพท์ของนาฏศิลป์นะคะนาฏยศิลป์ก็ไม่ผิดนะคะนาฏศิลป์หรือนาฏยศิลป์เหมือนกันนะคะอ่ะนาฏยศัพท์หมายถึงศัพท์ทางนาฏศิลป์เป็นคำที่เราใช้เรียกลักษณะของท่ารำเช่นอะไรบ้างท่าจีบท่าอะไรอีกตั้งวงลอกแก้วเอียงศีรษะทางขวาทางซ้ายเหล่านี้เป็นคำนาฏยศัพท์ทั้งสิ้นเลยนะคะในวันนี้เด็กๆสนุกไหมคะสนุกนะคะซึ่งนาฏยศัพท์เป็นพื้นฐานนะคะที่เราจะเอาไว้ใช้ในการเรียนนาฏศิลป์ในครั้งต่อๆไปเพราะว่าเราจะใช้ในการสื่อสารกันว่าเด็กๆตั้งวงเด็กๆจีบเด็กๆก้าวเท้าแบบนี้เมื่อคุณครูบอกเด็กๆจะสามารถปฏิบัติได้ทันทีรับทราบเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะคะว่าครั้งต่อไปเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรเราเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรคะเด็กอ่านพร้อมกันสิครั้งต่อไปเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของภาษาท่าทางนาฏศิลป์นั่นเองนะคะภาษาท่าคืออะไรให้เด็กๆไปเตรียมข้อมูลมาไว้ก่อนเลยเดี๋ยวคุณครูจะถามมีรางวัลให้ด้วยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะครูแต้วก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอน

0: แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ไปใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้าย

0: เราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
0: ก็อย่างที่เห็นแหละสิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอ
2: ใช่ข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
2: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
2: เบ
3: ย์โอ้ยเจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่แน
2: ่อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
3: ไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
3: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
1: บอกว่าไงนะ
3: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โหเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
3: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้า

0: เลยนะฮะคือว่าเห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
2: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
0: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
3: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
4: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางของพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
5: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
6: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
5: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
6: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้ายังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
5: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาฉันไม่อยากให้หายไป
6: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
0: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
6: ศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
2: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
1: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
3: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
7: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆและครอบครัวเราจึงสนับสนุนให้ทุกครอบครัวติดตามข่าวแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในข่าวครับซึ่งข่าวในภาษาอังกฤษใช้คำว่า news ครับซึ่งมีความหมายว่าสิ่งใหม่ๆซึ่งก็เปรียบเหมือนกับข่าวนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับตัวอักษรทั้ง4ตัวในภาษาอังกฤษก็คือ news เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบโลกทั้ง4ทิศเหมือนกับข่าวที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกทิศรอบตัวเรานั่นเองครับ

0: ลอดทั้ง40ตอนนะครับเรานำเสนอข่าวสารที่หลากหลายผ่านรายการวิตามินข่าวอาทิเช่น
1: เราอธิบายให้เข้าใจความยากลำบากของคุณพ่อคุณแม่ครับในการหาเงินมาส่งพวกเราเราเรียนแล้วก็หาเงินมาส่งพวกเราซื้ออุปกรณ์การเรียนนั่นเองครับผ่านข่าวเศรษฐกิจตอนเปิดเทอมครับ
2: เราอธิบายปรากฏการณ์หลุมยุบเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องผ่านข่าวการเกิดหลุมยุบตามที่ต่างๆครับ

0: ตลอดทั้ง40ตอนรายการวิตามินข่าวมุ่งมั่นที่จะนำเสนอและเชิญชวนทุกคนให้ค้นหาความรู้มากมายที่อยู่ในข่าวอาทิเช่น
1: เรานำเสนอข่าวการระบาดของโรคมือเท้าปากเพื่อจะไม่ให้ตื่นตระหนกและรู้จักป้องกันตัวเองและให้บอกต่อกินร้อนช้อนกลาและล้างมือให้ถูกวิธีค่ะ
2: วิตามินข่าวเคยนำเสนอตอนพันหมายและสึนามินั่นเองครับแต่เราไม่ได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมกลัวนะครับแต่เราจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมเนี่ยรู้วิธีการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติต่างๆนั่นเองครับ

0: ตลอดทั้ง40ตอนของวิตามินข่าวหัวใจสำคัญของรายการนี้ก็คือการเติมวิตามินเข้าไปในข่าวเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้น้องๆและครอบครัวดูข่าวอย่างรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นข่าวอาทิเช่น
1: ข่าวเด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำเป็นอันดับหนึ่งเราจึงเติมวิตามินให้ป้องกันตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นด้วย3วิธีง่ายๆค่ะตะโกนโยนยื่นค่ะ
2: ค่ะพิษสุนัขบ้าเราเติมวิตามินเพื่อปลอดภัยจากโรคนี้โรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้เกิดกับสุนัขอย่างเดียวแต่เกิดกับสัตว์ฟันแทะและสัตว์แดงลูกด้วยนมค่ะ
0: ท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้ใน YouTube นะครับค้นหาคำว่าวิตามินข่าวหรือเข้าไปที่ Facebook แล้วก็ค้นหาคำว่าวิตามินข่าวเราก็จะสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นผ่านทาง Facebook วิตามินข่าวได้นะครับท่านผู้ชมครับวิตามินข่าวไม่ได้หายไปไหนครับวิตามินยังมีอยู่ในทุกข่าวรายการวิตามินข่าวอยากขอ
3: ทานข้าวบำรุงกายสบายท้องทานข่าวบำรุงสมองของหนูๆ
1: เปิดใจรับข่าวสารอ่านฟังดูรับรู้อย่างรู้คิดพิจารณาก
3: ระเพาะไส้ใหญ่น้อยย่อยอาหารความคิดย่อยข่าวสารสรรคุณค่า
4: วิตามินข้าวเสริมกำลังวังชา
5: วิตามินข่าวเสริมปัญญาให้เด็กไทย
6: วิตามินข่าวตอนสุดท้ายหมายความว่า
7: ต้องหายหน้าจากกันอย่าหวั่นไหว
8: แต่คุณค่าแห่งสารอาหารใจ
9: อาหารสมองยังอยู่ในทุกข่าวมี
0: รู้คัดสรรข้าวสารได้ข้าวสวยรู้คัดกรองข่าวสารช่วยให้สุขสีวิตามินข่าวขอณเด็กดีโลกข่าวสารนี้โลกความรู้ของหนูเอ่ยรายการวิตามินข่าวต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับต้องขอขอบคุณสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสแห่งนี้ที่เปิดพื้นที่กับเราแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมรายการทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามกันตลอดมานะครับวันนี้วิตามินข่าวขอลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ1วันครับเพื่อให้คนไทยได้ร่วมเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้พี่ซุปและวิตามินข่าวขออาสามาบอกเล่าถึงเรื่องราวต่างๆที่ลูกๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้ครับวันพ่อแห่งชาติจัดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์สมณสุดเพื่อให้ลูกๆระลึกถึงพระคุณและตระหนักถึงบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคมจึงถือเอาวันที่5ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นวันพ่อแห่งชาติจากวันนั้นจนถึงวันนี้นับต่อเนื่องมาได้32ปีแล้วนะครับวันที่พ่อรู้ว่าลูกกำลังจะเกิดมาดูโลกพ่อทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อลูกแต่ว่าลูกอาจจะจำไม่ได้ครับ
1: อยู่ในท้องพ่อมองไม่เห็นลูก

0: แม้ว่าพ่อจะไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ไม่มีน้ำนมอุ่นจากเต้าให้ลูกดื่มแต่พ่อก็สามารถแสดงความรักความห่วงใยต่อลูกผ่านการสัมผัสเช่นการที่พ่อนวดให้กับแม่ก็เป็นวิธีนึงที่พ่อสามารถช่วยแม่ให้เกิดความผ่อนคลายและเป็นการสร้างสัมพันธ์ความรักระหว่างพ่อแม่ลูกได้เป็นอย่างดีครับ
1: ลูกพ่อเอ๋ยพ่อนี้ไม่มีนมเฝ้าดูเจ้าตาคมดูดนมแม่อิ่มเอมในอ้อมอกอุ่นใจแท้พอดูดจวบเสียงงอแงก็เงียบพลันเพื่อลูกพ่อเลิกบุหรี่ได้เลิกสุราเมรัยใจมุ่งมั่นสายใยรักพ่อแม่ลูกโยงผูกพันปลูกความฝันหว่านความหวังสร้างครอบครัว
0: พ่อนั้นสามารถทำทุกอย่างได้เพื่อลูกโดยไม่มีข้อแม้นอกเหนือจากการดูแลแม่ให้มีสุขภาพที่ดีแล้วพ่อก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยเพื่อสุขภาพของพ่อและเพื่อครอบครัว
1: ลูกก้าวเดินเตาะแตะพ่อตามติดใกล้พาเจ้าเดินเพลินไปทั่วเท้าน้อยๆจะพลาดพังระวังตัวไม่ใช่กลัวแต่เป็นห่วงเจ้าดวงใจเมื่อพ่ออุ้มชูลูกลูกหัวเราะกางแขนขาถ้าเหินเหาะดั่งบินได้ความฝันพ่อก็โผผินบินไปไกลเห็นลูกพ่อเติบใหญ่ปลื้มใจจัง
0: วันนี้หรือวันไหนพ่อก็ยังคงทำหน้าที่พ่อที่รักและห่วงใยลูกไม่ใช่แค่ช่วงในท้องแบบเบาะหรือต่อแตะพ่อทำสิ่งดีให้ลูกมากมายแม้ลูกไม่ได้ร้องขอแต่พ่อก็ยินดีทำให้เสมอแต่ถ้าลูกอยากตอบแทนสิ่งที่พ่อทำให้เพื่อตอบแทนพ่อบ้างเชื่อว่าพ่อขอไม่มากขอไม่ยากและเชื่อว่าลูกทุกคนทำให้พ่อได้ครับ
2: พ่อขอเพียงลูกอ่านได้อ่านดี
3: ขอเพียงลูกมีฟันที่ขาว
4: ขอเพียงแววตาลูกสุขสกาวนะ
5: ขอเพียงดาวในใจลูกเปล่งประกาย
6: ขอตะวันส่องสว่างกลางใจลูก
7: ขอเพียงเจ้าท้องไม่ผูกย่างขับกาย
8: พ่อก็ดูแลตัวเองด้วยนะ
9: ขอเพียงลูกกินอิ่มหลับสบาย
10: ขอให้ลูกหายใจโล่งปลอดโปร่งดี
11: ขอลูกเล่นอูคูเลเล่ได
12: ้ขอลูกมีพลังใจไม่กลัวผี
13: ขอให้ลูกรู้วิชาปัญญามีตั้งใจเรียนนะลูก
14: ให้ลูกขี่จักรยานได้ไม่ล้มเอ่ย
0: ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัคร

아식 กรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดนโม
2: ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะ

0: มันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
0: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
1: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
1: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโมน่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
0: จริงเหรอ DLTV เกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
1: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
1: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
0: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
0: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.thมีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม DLTV
1: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ DLTV
1: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
0: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้อง DLTVไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
1: ทำไมล่ะครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
3: อ้าวพ่อ
1: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ

0: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
1: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
2: เฮ้ยพวกเราอยู่นี่
3: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
2: จัดไป
3: ให้พี่บัตรก็คือ
0: และพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปะชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, Plant propagation, แปลว่าการขยายพันธุ์พืช Seed propagation, SEED, PROPAGATION seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting c l e f t g r a f t i n g cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังเส

0: ันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ุบัติเหตุเนี่ยโดยมากจะเกิดจากการง่วงนอนนะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราจะไปตีความว่าเขาเมาแล้วเขาขับแล้วเกิดอุบัติเหตุนะฉะนั้นผมเลยมองว่าอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการง่วงเนี่ยมีค่อนข้างเยอะที่เราเก็บข้อมูลนะคนขับรถบรรทุก 90% เนี่ยเขาง่วงระหว่างขับและเกิน 50% เคยหลับในระหว่างขับรถคือปัญหาที่เกิดจากการง่วงและขับเนี่ยส่วนมากเราจะเห็นว่าเกิดจากคนขับรถบรรทุกนะซึ่งคนขับรถบรรทุกเนี่ยในบางครั้งแล้วเส้นทางที่เขาขับไปนะมันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างยาวนะแล้วเขาขับต่อเนื่อง10ชั่วโมง20ชั่วโมงจากกลางไปเหนือจากกลางไปใต้หรือวันนี้เหนือลงใต้แล้วเขาไม่ได้ขับวันเดียวด้วยเขาขับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบางครั้งการล้าเนี่ยมันเป็นการล้าสะสมเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะหลับในเพราะถ้าเรารู้เราก็คงไม่ปล่อยให้เราหลับนะและนั่นคือภัยที่ผมมีความรู้สึกว่าเราทำอะไรกับมันได้ไหมเรื่องนี
1: ้จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนในปีล่าสุดพบว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตมากถึง 7,926 รายมีผู้ที่สูญเสียอวัยวะจนกลายเป็นผู้พิการจำนวน 1,364 รายและมีจำนวนยอดผู้บาดเจ็บสูงถึง 723,214 รายความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้เป็นการสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน
0: ในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแล็บที่ชื่อว่าการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์นะซึ่งสิ่งที่เราถนัดมากก็คือการรับทราบการทำงานของสมองในส่วนต่างๆเลยนะฮะสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราดึงขึ้นสมองออกมาแล้วเราสามารถแปลงผลแบบเรียลไทม์ได้ซึ่งเราก็กลับมาถามตัวเองแล้วว่าการที่เราสามารถรับรู้ตรงนี้ได้เนี่ยมันเกี่ยวกับความง่วงไหมซึ่งเราพบว่ามันเกี่ยว 100% เลยเราเอาช่วงตื่นมาต่อกับช่วงนอนและการที่เราสามารถคาดเดาได้ว่าคนนี้ตื่นอยู่และกำลังจะนอนเนี่ยอะไรมันคือสิ่งที่เปลี่ยนไปซึ่งเราพบว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเองมันคือความถี่ของคลื่นสมองที่มันเปลี่ยนไปแล้วถ้าเราเอาเซนเซอร์เนี่ยมาวางไว้บริเวณหนังศีรษะความถี่ที่สูงขึ้นเกิดจากอะไรเกิดจากการที่สมองแต่ละส่วนทำงานนะนั่นก็คือจุดของคนที่ตื่นแต่เมื่อไหร่คนเริ่มนอนนั่นคืออะไรนั่นคือเราปิดเซนส์บางอย่างเราปิดการทำงานของสมองบางส่วนลงไปพอเรารู้ที่มาที่ไปของปัญหานะแล้วก็บวกกับการที่เรามีนวัตกรรมตัวนี้นะในการที่เราสามารถที่จะเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ได้แบบเรียลไทม์ทำให้เราประดิษฐ์เครื่องขึ้นมานะชื่อว่าเครื่อง alert alert นี่คือเตือน Z นี่คือง่วงนะก็คือเรามองว่าเป็นเครื่องเตือนความง่วงด้วยการใช้คลื่นไฟฟ้าสมองซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่เราใช้คาดบริเวณหน้าผากนะแล้วก็เราวัดคลื่นสมองจากสัญญาณสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นสมองส่วนที่เรียกว่าใช้ในการโฟกัสหรือมี attention นะซึ่งจะดีมากในการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสมองนะเมื่อเราเกิดอาการล้าแล้วนะหรือว่าเกิดอาการง่วงแล้วในตัวอุปกรณ์นะประกอบด้วยเซ็นเซอร์ซึ่งเซ็นเซอร์เนี้ยจะดึงสัญญาณสมองออกมาพอดึงออกมาปุ๊บเนี่ยข้างๆจะมีกล่องนึงเพื่อที่จะขยายสัญญาณสมองให้ใหญ่ขึ้นตัวนี้พอถูกขยายสัญญาณสมองมาปุ๊บก็จะส่งไปในตัวที่เราเรียกว่าไมโครโปรเซสเซอร์ก็คือเหมือนคอมพิวเตอร์ตัวเล็กๆนี่แหละนะแต่สามารถประมวลผลได้ต่อไปที่ตัวนี้ทำก็คือถ้าง่วงก็ไปคุยกับตัวสั่นแล้วก็เตือนสั่นออกมาในอัตราความแรงที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลแล้วก็มีการเตือนเป็นช่วงอย่างเงี้ยเรื่อยๆในบางครั้งครั้งแรกเนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามันสั่นจากอะไรนะแต่พอ3ครั้งติดต่อกันมันคนละแพทเทิร์นกับการสั่นของรถละนะมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอเคเครื่องเตือนแล้วนะจากการที่เรามอนิเตอร์สัญญาณไ

0: เรารู้รูปแบบและเราเตือนแล้วเขาตื่นขึ้นมาในเวลาที่เขากำลังจะง่วงนั่นคือเราเรียกว่าเป็น closed loop system นะเป็นระบบที่เราเรียกว่า brain computer interface คือการช่วยสมองทำงานในระดับหนึ่งนะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเรามีคนนั่งเป็นเพื่อนแล้วเราเริ่มจะง่วงเมื่อไหร่นะไออุปกรณ์ตัวนี้จะคอยช่วยเตือนเราในช่วงของการทำงานเนี่ยในปีแรกเนี่ยหลักๆเลยจะเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งสถิติที่เราสามารถจะไปใส่ไว้ในเครื่องตัวเลิร์ทได้นะเราทำการทดสอบกับคนที่เป็นอาสาสมัครนะตรงนี้เราใช้กระบวนการทั้งปีเลยในการทำหลังจากนั้นอีกปีนึงเราเรียกว่าทำต้นแบบนะหรือว่าโปรโตไทป์หลังจากเราได้โปรโตไทป์ปุ๊บเนี่ยในปีต่อไปเราเอาตัวนี้ไปเชื่อมต่อกับภาคอุตสาหกรรมพอเราทำตรงนี้แล้วทำจริงจังเนี่ยมันมีเรื่องมาตรฐานมันมีเรื่องสแตนดาร์ดต่างๆซึ่งเราต้องผ่านมันให้ได้นะก็จะใช้เวลาตรงนี้เพิ่มเติมอีกเกือบ3ปีนะกว่าอุปกรณ์ตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะออกมาด้วยหน้าตาที่สามารถที่จะใช้ในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ใช้งานจริงได้ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์ตัวนี้สามารถนำมาใช้งานได้จริงแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเออมันมีความหวังแล้วเราก็กำลังที่จะนำอุปกรณ์ตัวนี้นะวางขายในท้องตลาดที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยแล้ว
1: และนี่คือผลสำเร็จของการนำเอาความรู้ทางด้านวิศวกรรมมาใช้ในการลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการหลับในซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาของสังคม
0: Biomed Engineer เราเกิดขึ้นมาเพื่อผลักดันให้กลุ่มนักศึกษากลุ่มนักวิจัยคิดค้นอุปกรณ์การแพทย์นะเรามองว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่เกิดโครงการที่เราเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพซึ่งผลักดันโดยมหาวิทยาลัยมหิดลโดยศูนย์ Innotech และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนคิดว่าการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยไม่ได้ทำยากนะ Alice ทำตั้งแต่ก้าวแรกจากเด็กปริญญาตรีนะจนตอนนี้เติบโตมาเป็น developer มาเป็นคนที่เป็นโค้ชให้กับน้องๆแล้วนะฮะแล้วก็ร่วมกันกับภาคเอกชนนะเพื่อทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้น

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระที่จังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังมณฑลพิธีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพได้มีในอนุทินชาญวีรกูล

ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวถิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีโครงการดังกล่าวเป็นการขยายบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุโดยจัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาลเพิ่มเติมจำนวน7ไร่35ตารางวาเพื่อเป็นสถานที่ตรวจสุขภาพเชิงปฐมภูมิและเป็นศูนย์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวราชบุรีโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกรวมถึงรองรับการส่งต่อและการดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญและโรคเฉพาะทางจากพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระชื่อเดิมคือโรงพยาบาลดำเนินสะดวกตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมประมาณ29ไร่ในตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกเปิดให้บริการมาปี2503โดยเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านต่อมาได้รับประธานพระอนุญาตให้เชิญพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอัมพรอัมพโรมาเป็นชื่อโรงพยาบาลแทนชื่อเดิมเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ100พรรษา26มิถุนายน2570โดยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569มีพระเมตตาโปรดประทานชื่ออาคารทั้งสองหลังเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงพยาบาลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ไปใช้บริการดังนี้อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพประทานชื่อว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพประทานชื่อว่าพิพัฒน์ศตวรรษขออภัยครับพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 ขนาด304เตียงโดยเปิดให้บริการจริง272เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในอุบัติเหตุฉุกเฉินอายุรกรรมศัลยกรรมสูติกรรมกุมารเวชกรรมกระดูกจัดสุและทันตกรรมตลอดจนมีบริการเฉพาะทางที่ทันสมัยอาทิหอผู้ป่วยวิกฤตICU NICU PICU ศูนย์ไตเทียมห้องผ่าตัดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสโตรกยูนิตและเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT สแกนการจะสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆแล้วเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูป

อันหนึ่งในเวลา 11 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงมาเป็นพระราชกุศลสตัมมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 เป็นวันที่4วันนี้เวลา 9 นาฬิกา 22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารวม9คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารวม 2,596 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยด้วยการจัดการเรียนเชิงรุกและแบบผสมผสานรวมถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อผลิตบัณฑิตจิตอาสาที่มีความเชี่ยวชาญมีคุณธรรมมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมืองพร้อมส่งเสริมให้มีงานทำมีอาชีพมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมุ่งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากลและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมเน้นการฝึกทักษะการคิดการวิเคราะห์แก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติจริงเพื่อตอบโจทย์ชุมชนพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและสมรรถนะตรงกับความต้องการของสังคมพร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อท้องถิ่นรวมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์บนฐานอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจำนวน3คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรวม 2,424 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านซอฟต์พาวเวอร์รวมทั้งการส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูและการยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัล AI และ Big Data มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลวันนี้เวลา 10:55 น.ที่โรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26 สิงหาคม 2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงการสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจัดดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบให้แก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบไอสำหรับสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดยานาวากรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดพระลอยวัดป่าเลไลวัดเขากำแพงวัดโพธารามวัดบางสามวัดไผ่ลูกสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา
วลา 14:30 น.

30นาทีบริษัทนัดทรงรัตน์จำกัดนายเอกสิทธิ์เล็กคงพร้อมคณะสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตวัดราชนิยมจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มบริษัทหัวเซ่งเฮงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสำโรงวัดบ้านเขินวัดบ้านเสียวจังหวัดศรีสะเกษวัดดอนโพทองวัดตะปะโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีใต้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสภาองค์กรเรียนรู้งานสืบสานพระราชกรณียกิจกรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัทแปลงไทยแห่งแรกจำกัดบริษัทสตาร์ประเทศไทยจำกัดและนางสาวกันหทัยพรสุวรรณนัทโสพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดท่าทองวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพสรธรรมารามวัดศาลาแดงเหนือจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านดู่วัดไตรราชสามัคคีวัดกันทรอมน้อยจังหวัดศรีสะเกษสุดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทบุญสร้างทัวร์แอนด์ดิสคัฟเวอรี่จำกัดหน่วยประสาทศัลยศาสตร์วชิระพยาบาลกรุงเทพมหานครครอบครัวพรพรหมกุลและบริษัทฟาโกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนปฐวีจังหวัดจันทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนปฐวีจังหวัดจันทบุรีศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตบริษัทนัดทรงรัตน์จำกัดและพระครูโกศลปริยัตยาธรวัดราชนิยมจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ่ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครเหรอคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบ่นอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนู

0: กระดูดนิ้ว
1: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
0: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
1: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
0: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
2: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
0: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
1: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
0: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะเอ้านี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
2: เห็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไ
1: หร่เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
0: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ย
1: ฮะเฮ้ย
0: อ้าวไปนู่นแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
3: ้ไว้ว่าหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
0: อ้าวแล้วจะไปยังไงแล้วนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
4: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
2: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
4: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: ดีค่ะกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับห้องเรียน Coding for Better Life นะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็นั่งอยู่ในห้องคอมนะคะเรามาพร้อมกิจกรรมที่เด็กๆจะได้คิดแล้วก็แก้ไขปัญหาผ่านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้มีชื่อว่าอัศวินพิชิตมังกรค่ะก็อยู่กับอาจารย์ดาวนะคะหรือว่าทีเชอร์ดาวสุภาราเชื้อโชติเหมือนเดิมนะคะสำหรับบทเรียนอัศวินพิชิตมังกรก็ยังต่อเนื่องมาจากคาบที่แล้วนะคะที่เด็กๆจะได้ทำเด็กๆจะได
1: ้ค
0: ิดเก่งมากแล้วก็เด็กๆจะได
1: ้หาท
0: ายใช่ค่ะคราวนี้นะคะจะเป็นเกมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะนั่นก็คือมีสิ่งกีดขวางให้ได้แก้ปัญหาแล้วก็ก่อนที่จะแก้ปัญหาอาจจะต้องมาแสดงขั้นตอนการเดินทางการดำเนินงานให้ได้นะคะเพื่อไปสู่เป้าหมายนะคะรวมทั้งเป้าหมายของเรายังเหมือนเดิมค่ะสิ่งที่เด็กๆจะทำได้ในวันนี้นะคะก็คือเด็กๆจะสามารถแสดงขั้นตอนนำไปสู่เป้าหมายได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าบริบทจะเปลี่ยนไปนะคะเป็น

0: กมอัศวินพิชิตมังกรนะคะแล้วก็เด็กๆจะได้ตรวจสอบแล้วก็ระบุข้อผิดพลาดของขั้นตอนตัวเองด้วยนะคะมาถึงคำว่าอัศวินพิชิตมังกรเราจะนึกถึงอัศวินที่จะต้องไปแบบพิชิตภารกิจบางอย่างแต่ว่าระหว่างทางของอัศวินก็อาจจะมีอุปสรรคได้นะคะเช่นมีลูกไฟขวางหน้าอยู่ดังนั้นเราก็จะต้องพาพี่อัศวินเดินไปนะคะเกมนี้จะเป็นเกมที่ไม่มีการหันซ้ายหันขวาแต่ว่าใช้บนล่างซ้ายขวาเป็นคำสั่งเพราะฉะนั้นบัตรคำสั่งของเราจะมีบนล่างแล้วก็ซ้ายขวานะคะถ้าเราจะให้อัศวินเดินขวาทั้งหมด3ครั้งนะคะอัศวินก็จะมูฟจากขวาครั้งที่1ไป12ขวาครั้งที่2ไป13แล้วก็ขวาครั้งที่3ก็จะมาอยู่ที่เลข14นะคะโอเคนะคะส่วนถ้าเราจะนําอัศวินขึ้นไปอยู่ทางฝั่งนู้นเบอร์1นะคะไปหาเจ้ามังกรสิ่งที่อัศวินจะต้องทําก็คือเดินไปด้านซ้าย1ครั้งแน่นอนว่าจากที่เขายืนอยู่เขาจะไปที่เลข10พอไปที่เลข10เขาจะชนลูกไฟไม่ได้นะคะเราต้องเอาเขาเดินขึ้นจาก10ไปเป็นเบอร์3นะคะจากเบอร์3แล้วก็เดินซ้ายอีก2ครั้งก็จะไปถึงเจ้ามังกรนะคะนะคะก็จะเห็นว่าภารกิจของอัศวิน1จะต้องหลบลูกไฟ2ก็คือไปหามังกรให้ได้นะคะแต่ถ้ามีอุปสรรคมากขึ้นมีลูกไฟมากกว่า1อันพี่อัศวินก็จะต้องมีเส้นทางจำกัดเดินยังไงดีนะนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้นะคะเราเตรียมใบชีทตัดกระดาษไว้ให้โรงเรียนได้ปริ้นออกมาให้เด็กๆได้ตัดแล้วก็สร้างด่านเองได้นะคะเด็กๆหลายคนสร้างด่านมาให้เพื่อนๆแล้วก็ทีเชอร์เล่นด้วยนะคะอย่างด่านของน้องคนนี้วางลูกไฟไว้ถึง6ลูกไฟแล้วก็ซอมบี้6ตัวเดี๋ยวเราจะต้องมาใส่เจ้ามังกรด้วยนะคะเพราะว่าพี่อัศวินอ่ะเขาจะต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีภารกิจที่จะต้องไปพิชิตมังกรโดยที่ต้องหลบลูกไฟด้วยนะคะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถเริ่มเอาชีทนี้มาตัดกระดาษได้เลยนะคะแล้วก็เราจะมีชีทอีกแผ่นนึงนะคะก็คือชีทตารางแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าตัดกระดาษเสร็จแล้วก็เอาอุปสรรคก็คือลูกไฟแล้วก็ตัวซอมบี้มาแปะไว้ได้นะคะวิธีการเล่นนะคะคุณครูสามารถสร้างข้อจำกัดให้น้องๆได้นะคะเช่นการที่พี่อัศวินคนนี้จะไปหาพี่มังกรซึ่งอยู่กันคนละมุมเมืองเลยถ้าเป็นแบบนี้เวลาเขาจะเดินไปหามังกรเขาเดินไกลไหมคะ
1: ไกลค
0: ่
1: ะ
0: ไกลมากเนาะดังนั้นก่อนที่เขาจะไปถึงมังกรเราให้เงื่อนไขว่าเขาต้องฟันซอมบี้เดินไปชนซอมบี้แล้วก็กำจัดซอมบี้ให้ได้อย่างน้อย2ตัวก่อนแล้วกันแล้วก็โดยที่ห้ามโดนลูกไฟนะคะ
1: เจ็ดเอ็นนะพ
0: ี่ใบงานชิ้นนี้นะคะอยากจะให้นักเรียนทุกคนได้ลองแปะด่านของตัวเองนะคะแล้วก็สลับกับเพื่อนเล่นโดยที่วิธีการเล่นก็คือเด็กๆสามารถเอาบนล่างซ้ายขวามาเรียงไว้นะคะให้เพื่อนๆได้ตรวจสอบนะคะว่ามันจะไปถึงที่ซอมบี้แล้วก็สามารถพาเจ้ามังกรกลับบ้านได้หรือเปล่านะคะ

การทำด่านของเราอาจจะแตกต่างกันไปได้นะคะแต่เบื้องต้นทีเชอร์อยากให้เราลองใช้จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายก่อนก็คือวางอัศวินไว้ที่ไหนวางมังกรไว้ที่ไหนนะคะแล้วก็ลองวางลูกไฟกับซอมบี้ดูโดยที่โจทย์แรกนะคะอยากให้พี่ซอมบี้วางในจำนวนที่ไม่มากนักนะคะอาจจะประมาณ3ถึง5ตัวไม่เกินนี้แล้วก็ลองวางลูกไฟกระจัดกระจายดูนะคะโดยที่เงื่อนไขค่ะคือเราต้องการให้เพื่อนนะคะนำพี่อัศวินเนี่ยไปพิชิตมังกรให้ได้โดยที่จะต้องจัดการซอมบี้ได้2ตัวถึงจะไปอุ้มมังกรกลับบ้านได้นะคะอันนี้คือเงื่อนไขของเรานะคะลองมาดูแบบแรกค่ะแบบแรกถ้าสมมุติว่าเพื่อนติดประมาณนี้นะคะติด3ลูกไฟ3ซอมบี้นะคะแล้วก็พี่มังกรยืนอยู่ที่มุมล่างสุดเลยแล้วพี่อัศวินยืนอยู่ด้านบนเราจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงนะคะใครเป็นเจ้าของเกมเนี่ยทีเชอร์อยากจะให้เราคิดหาวิธีการเรียงลำดับขั้นตอนที่จะพาพี่อัศวินไปช่วยพี่มังกรด้วยเงื่อนไขที่ต้องกำจัดซอมบี้อย่างน้อย2ตัวไม่ใช่สิเงื่อนไขก็คือกำจัดซอมบี้ได้2ตัวก่อนนะคะถึงจะไปช่วยพี่มังกรได้นะคะเราก็จะต้องลองหาโซลูชันก่อนลองเรียงลำดับก่อนนะคะแล้วก็นับจำนวนคำสั่งของเราว่าเราใช้ไปกี่คำสั่งนะคะแล้วก็ยื่นโจทย์นี้ค่ะยื่นโจทย์แบบฝึกหัดที่เราทำด่านอัศวินวิเชียรมังกรเนี่ยให้เพื่อนคู่ของเรานะคะแล้วก็ให้เพื่อนลองทำดูโดยที่แอบคิดไว้ในใจนะคะว่าเพื่อนจะได้ใช้จำนวนบัตรคำสั่งมากกว่าเราหรือน้อยกว่าเราถ้ามากกว่าหรือน้อยกว่าก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะคะว่ามีวิธีคิดยังไงตรวจสอบกันได้นะคะว่าทำตามแล้วถูกต้องหรือเปล่ากำจัดพี่ซอมบี้2ตัวจริงหรือเปล่าแล้วไปถึงมังกรได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็จะต้องแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบนะคะใครอยากลองฝึก exercise ความคิดมาลองไปด้วยกันกับทีเชอร์นะคะถ้าสมมติว่าด่านนี้ยังอยู่กับเราอยู่นะคะด่านที่พี่มังกรพี่อัศวินยืนอยู่แบบนี้มีซอมบี้3ตัวมีลูกไฟ3ตัวเราจะช่วยเขายังไงให้เขาไปทำภารกิจนี้ได้สำเร็จนะคะทำได้แค่บนล่างซ้ายขวาเท่านั้นนะคะคำสั่งของเรามีบนล่างซ้ายขวาจะใช้กี่คำสั่งก็นับไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างละกันค่ะเราเรียงแบบนี้นะคะเดินไปด้านขวา1ที่พี่อัศวินก็ปึ้งเดินมาแล้วอีกหนึ่งที่ตามมาเลยค่ะก็จะเคลื่อนที่แบบนี้ล่างอีก2ที่เราก็จะไปเลยนะคะล่างอีก2ที่ปรากฏว่า4คำสั่งเขาก็มาจัดการพี่ซอมบี้ได้แล้ว1ตัวแต่ว่าเงื่อนไขยังไม่ถูกตามโจทย์ที่กำหนดให้นะคะเงื่อนไขเราต้องกำจัดซอมบี้2ตัวเพราะฉะนั้นไปต่อค่ะเดินขวาแล้วก็ขวาแล้วก็ล่างแล้วก็ล่างโอเคชุบชับชุบชับฟันซอมบี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราใช้ไป8คำสั่งเงื่อนไขก็คือกำจัดซอมบี้ได้แล้ว2ตัวแล้วก็ดังนั้นไปช่วยพี่มังกรน้อยได้เลยค่ะเดินขวาอีกหนึ่งที่ขวาอีกหนึ่งทีนะคะแล้วก็ล่างอีกหนึ่งทีค่ะแล้วก็ล่างอีกหนึ่งทีโอเคนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะเห็นว่าพี่อัศวินพิชิตมังกรได้จริงนะคะไปช่วยพี่มังกรได้จริงนะคะแล้วก็ทำตามเงื่อนไขด้วยนะคะกำจัดซอมบี้2ตัวค่ะใช้ไปทั้งหมด12คำสั่งคิดว่าเยอะไหมคะ12คำสั่งทีเชอร์ท้าทายค่ะด่านเดียวกันเลยเรียงซอมบี้และลูกไฟแบบเดียวกันเลยนะคะทำให้ได้น้อยกว่า12คำสั่งทำได้หรือเปล่าลองคิดกันสักครู่นึงนะคะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า12คำสั่งนี่คือที่เราเพิ่งทำเมื่อสักครู่นี้นะคะลองจัดการดูว่าเอาวิธีที่แตกต่างไม่ใช่ขวาล่างๆละเอาจะเอาแบบไหนก็ได้ขอให้เดินคนละแบบกับเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เฉลยไปด้วยกันนะคะเรียงแบบใหม่แต่ว่าพยายามคิดว่าเราจะทำให้ได้น้อยกว่า12คำสั่งได้หรือเปล่าหรือลองหาวิธีที่แตกต่างจากที่เราเฉลยไปด้วยกันเมื่อคู่นี้นะคะ
มีเพื่อนส่งงานมาแล้วค่ะว่าจะเดินแบบเนี้ยเดินล่าง2ทีก่อนแล้วก็ขวาอีก4ทีเลยแต่ตอนขวา4ทีอ่ะมันผ่านซอมบี้ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นกำจัดซอมบี้ได้แล้วนะคะ1ตัวแต่เงื่อนไขยังไม่ครบไปกำจัดต่อค่ะลงมาข้างล่างอีก2ทีก็กำจัดซอมบี้อีก2ตัวเงื่อนไขครบแล้วไปหาพี่มังกรได้เลยโอเคก็ถูกนะคะกำจัดซอมบี้2ตัวแล้วก็ไปช่วยมังกรได้ด้วยนับคำสั่งกันเลยค่ะดูที่เมาส์ของทีเชอร์นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12จำนวนคำสั่งที่ใช้แก้ปัญหาก็คือ12คำสั่งเท่ากันกับเมื่อครู่นี้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้คำสั่งเท่ากันก็คือ12คำสั่งนะคะเปรียบเทียบกันดูวิธีแบบแรกนะคะจะเห็นว่าเขาก็จะเดินแบบไปทางขวาก่อนแต่ก็จะลงมาในทิศทางที่ขวาลงล่างขวาลงล่างขวาลงล่างเป็นแพทเทิร์นคำว่าแพทเทิร์นคือเราเห็นการทำซ้ำของเขานะคะเขาก็กำจัดซอมบี้ได้2ตัวแล้วก็ไปถึงมังกรได้เหมือนกันแต่อีกวิธีการหนึ่งใช้12คำสั่งเท่ากันแต่วิธีการเดินไม่เหมือนกันนะคะเริ่มต้นด้วยการเดินลงล่างก่อนแล้วก็เลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปกำจัดซอมบี้ตัวที่1แล้วก็ไปกำจัดซอมบี้ตัวที่2ด้วยการเดินลงมาแล้วก็ไปหาพี่มังกรนะคะจริงๆทั้ง2แบบใช้คำสั่งเท่ากันมีประสิทธิภาพเท่ากันแต่เราจะเห็นว่าวิธีแรกเนี่ยเราเห็นแพทเทิร์นการเดินด้วยนะคะก็ถือว่าถ้าเราทำการแก้ปัญหาเราก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าเดินแบบนี้นะเราสามารถทำซ้ำ3ทีก็ไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันจะเห็นว่าเรามีการสรุปรวบยอดถึงแพทเทิร์นที่คิดว่าจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะเพื่อนยังมีการส่งคำตอบ

ที่แตกต่างมาอีกนะคะมาดูเพื่อนคนนี้ค่ะเขาคิดยังไงเขาบอกว่าเดินอย่างนี้ก็ได้นะนี่นี่นี่นี่นี่ก็ไปถึงมังกรเหมือนกันแบบนี้คำสั่งก็เหมือนเมื่อครู่นี้เลยนะคะ12คำสั่งยังไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะมีที่แตกต่างกว่านี้ไหมอ๋อเนี่ยเดินแบบนี้เดินแบบนี้เดินแบบนี้

ไปหาซอมบี้ตัวที่สองเขามีการเลี้ยวกลับด้วยนะคะน่าสนใจตรงที่การเลี้ยวกลับทำให้จำนวนบัตรคำสั่งเนี่ยน้อยขึ้นหรือน้อยลงโทษทีนะคะน้อยลงหรือมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราลองไปทำภารกิจต่อค่ะตอนนี้กำจัดซอมบี้ได้2ตัวแล้วภารกิจถัดไปก็คือไปหามังกรน้อยกันเดินแบบนี้ก็ถึงมังกรน้อยแล้วนับจำนวนคำสั่งกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แล้วก็14เห็นอะไรบ้างคะจำนวนคำสั่งมากกว่าเดิมอีกมากกว่าเดิมเพราะเราอาจจะเห็นการเดินถอยหลังเพื่อที่จะไปเจอซอมบี้และกำจัดซอมบี้ก่อนค่อยวกกลับมาหาพี่มังกรนะคะจะเห็นว่ามันมีการเดินย้อนด้วยนะเพราะฉะนั้นจำนวนคำสั่งอาจจะมากขึ้นนะคะแล้วพอคำสั่งมากขึ้นนั่นหมายความว่าเราก็เหนื่อยมากขึ้นนะคะถ้าเปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหาจะเห็นว่าวิธีนี้มันใช้14คำสั่งเดินเยอะกว่าเหนื่อยมากกว่าวิธีที่อาจจะดีกว่าก็คือวิธีที่ใช้คำสั่งน้อยกว่าใช่ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าโอเคทำให้ได้12คำสั่งก็ได้เดินแบบนี้ละกัน1 2 3 4 5 5คำสั่งไปเจอซอมบี้ตัวที่1ฟันชุบชับชับตายแล้วแล้วก็เดินลงมา6 7 8 9 10 11แล้วก็12ถึงมังกรน้อยแล้วจ้าอันนี้ใช้คำสั่งเท่าเธอเลยนะ12คำสั่งแต่อะไรคะมันไม่ตรงเงื่อนไขไงคุณมันไม่ตรงนะคะไม่ตรงเพราะว่าอะไรคะเขาให้กำจัดซอมบี้2ตัวแต่คุณกำจัดแค่1ตัวเพราะฉะนั้นวิธีนี้ถึงแม้จะใช้จำนวนบัตรคำสั่งได้น้อยก็จริง12คำสั่งก็จริงแต่ว่ามันไม่ทำให้ภารกิจสำเร็จหลุล่วงไปตามเงื่อนไขนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพนะคะเป็นแบบใดการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพก็คือที่เราได้ทำกันไปเมื่อครู่นี้นะคะก็คือเช็คจำนวนบัตรคำสั่งหรือว่าคำสั่งที่ใช้นะคะว่าเราไม่ได้ใช้บัตรคำสั่งมากเกินความจำเป็นการเช็คหรือการตรวจสอบทำได้โดยการเปรียบเทียบกับเพื่อนหรือว่าลองนั่งคิดสักพักนึงให้ได้วิธีแก้ปัญหามากกว่า 2-3 วิธีนะคะเพื่อที่จะเป็นการตรวจสอบดูว่าวิธีที่เรากำลังแก้ปัญหาอยู่ทำให้ไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยเราใช้บัตรคำสั่งน้อยที่สุดแล้วจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะให้เวลากับมันด้วยการหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าวิธีแบบไหนที่จะใช้บัตรคำสั่งน้อยที่สุดเป็นการเดินทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะหรือถ้าเราไม่อยากคิดคนเดียวกลัวว่าเราจะไม่มีความคิดที่หลากหลายมากพอจะเป็นจับคู่หรือจับกลุ่มกับเพื่อนก็ได้นะคะแล้วก็ช่วยกันคิดแล้วก็เปรียบเทียบคำตอบกันและกันนะคะเมื่อได้คำตอบที่อาจจะเหมือนเราหรือแตกต่างจากเรานะคะก็เป็นเรื่องปกติค่ะการแก้ปัญหาไม่จำเป็นต้องมีวิธีการเดียวเสมอไปนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำเพื่อจะให้แน่ใจว่าวิธีการแก้ปัญหาแบบเนี้ยมันใช้บัตรคำสั่งน้อยแล้วมันยังมีประสิทธิภาพด้วยก็คือเราลองทำตามค่ะทำตามและตรวจสอบดูว่ามันทำได้ถึงเป้าหมายจริงไหมคำว่าถึงเป้าหมายสิ่งหนึ่งที่จะต้องคอนเซิร์นหรือจะต้องพึงระลึกไว้เสมอเลยก็คือบางทีการแก้ปัญหามันจะมีเงื่อนไขเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเงื่อนไขเนี้ยเข้าไปคิดด้วยนะคะว่ามันไปถึงเป้าหมายโดยที่ยังสอดคล้องกับเงื่อนไขหรือเปล่านะคะอย่างเช่นการเดินทางจากพี่อัศวินไปหาพี่มังกรน้อยต้องฆ่าซอมบี้ให้ได้2ตัวแต่ว่าถ้าเพื่อนใช้บัตรคำสั่งน้อยก็จริงแต่ว่าฆ่าซอมบี้ไปแค่ตัวเดียวเขาก็คือทำผิดเงื่อนไขนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพจะต้องตรวจสอบทั้ง1จำนวนคำสั่ง2การเช็คเป้าหมาย3ก็คือสอดคล้องกับเงื่อนไขด้วยนะคะอย่างการแก้ปัญหาแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราได้แชร์กันไป12คำสั่งถือว่าเป็นคำสั่งที่น้อยแล้วนะคะเรา brainstorm เราระดมสมองกันมามากพอแล้วก็ได้12คำสั่งน่าจะเป็นวิธีที่โอเคแหละ12คำสั่งเป็นการเดินทางที่เรารับได้นะแต่ว่าบางที14คำสั่งก็ยังเป็นคำสั่งที่ไปถึงเป้าหมายเหมือนกันนะถ้าเห็นเพื่อนทำแบบนี้ลองแชร์กับเพื่อนดูนะคะว่าเรา

มีทางเลือกอื่นอีกไหมที่จะเดินทางได้น้อยกว่านี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนทำได้น้อยมากๆไม่ว่าจะเป็น10คำสั่งหรือว่า11คำสั่งหรือแม้แต่12คำสั่งก็ตามอย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขด้วยนะคะทีเชอร์มีตัวอย่างงานที่เพื่อนๆทำเสร็จแล้วนะคะโดยที่เพื่อนๆเองอะค่ะก็จะตัดแล้วก็ติดด่านลูกไฟไว้ทีเชอร์แนะนำว่าลูกไฟไม่เกิน5ลูกไฟแล้วก็ซอมบี้ไม่เกิน5ตัวนะคะแล้วก่อนที่เราจะไปสลับให้เพื่อนลองเล่นนะคะเราอะค่ะลองเล่นเองก่อนเนาะแล้วก็ดูว่าเราเรียงบัตรคำสั่งได้กี่คำสั่งกันแน่นะคะแล้วพอเพื่อนลองเล่นเราลองเปรียบเทียบจำนวนบัตรคำสั่งกับเพื่อนดูเพื่อที่จะได้ชวนกันคุยค่ะว่าเธอคิดยังไงฉันคิดยังไงนะคะการเปรียบเทียบคำตอบของกันและกันเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าวิธีคิดที่แตกต่างมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีแบบของเธอหรือแบบของฉันแบบไหนมีประสิทธิภาพมากกว่ากันนะคะก็ลองทำด่านอัศวินพิชิตมังกรให้สำเร็จนะคะแล้วก็ลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูกันค่ะทีเชอร์มีตัวอย่างนะคะของเพื่อนที่เขาทำด่านอัศวินพิชิตมังกรน่ะมานำเสนอนะคะเป็น2ตัวอย่างที่ใช้ลูกไฟไม่เกิน5ลูกไฟนะคะแล้วก็มีซอมบี้อยู่ไม่เกิน5ตัวนะคะดูว่าตัวอย่างของเพื่อนเนี่ยก็จะมีทั้ง2แบบแบบที่อาจจะดูแก้ไขปัญหาได้ง่ายหน่อยกับแบบที่ดูท้าทายหน่อยนะคะไปดูกันค่ะว่าการที่เราทำเกมเองนะคะแล้วก็ลองไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนให้เพื่อนได้มาลองโซลปัญหาลองแก้ปัญหาลองเรียงบัตรคำสั่งเขาได้บัตรคำสั่งในแบบที่เหมือนเราหรือเปล่าประสิทธิภาพในการเดินเพื่อที่จะกำจัดซอมบี้2ตัวจนไปถึงพี่มังกรเนี่ยแบบไหนดีกว่ากันแล้วก็มีวิธีคิดแตกต่างกันยังไงนะคะไปดูกันที่แบบแรกกันเลยนะคะแบบแรกเนี้ยเพื่อนเรียงลูกไฟทั้งหมด5ลูกไฟอันนี้ยังอยู่ในการใช้ลูกไฟไม่เกิน5ลูกไฟซอมบี้ไม่เกิน5ตัวนะคะแต่เพื่อนเลือกใช้ซอมบี้แค่4ตัวนะคะแล้วเพื่อนก็เรียงคำตอบมาแล้วค่ะว่าจะใช้บัตรคำสั่งกี่บัตรบ้างนะคะที่จะพาพี่อัศวินเนี่ยเดินไปกำจัดซอมบี้2ตัวแล้วก็เดินไปยังพี่มังกรซึ่งเขาก็จะใช้เป็นขวาขวาขวาขวา4ครั้งนะคะลงล่างดาวดาวดาวดาวทั้งหมด6ครั้งนะคะแล้วก็ตามด้วยขวาอีก2ครั้งนะคะจะเห็นว่าคำตอบด้านล่างนี้นะคะดูตามเมาส์ทีเชอร์นะคำตอบด้านล่างนี้นะคะเป็นคำตอบที่เจ้าของเกมเนี่ยเขาวางไว้แล้วนะคะเวลาเราจะเอาสิ่งเนี้ยไปเล่นกับเพื่อนนะคะเราปิดส่วนล่างนี้ไว้ก่อนเนาะยังไม่ให้เพื่อนเห็นนะคะเพื่อนจะได้เรียงบัตรคำสั่งตามที่เขาเห็นด่านและแบบทดสอบของอัศวินพิชิตมังกรนี่เลยนะคะที่เราสร้างนี่เลยดูซิว่าเขาจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงเหมือนเราไหมนะคะซึ่งพอเอาไปให้เพื่อนได้ลองแล้วปรากฏว่าเขาเรียงมาแบบนี้ค่ะค่อนข้างต่างเลยนะคะกลายเป็นขวาขวาหรือว่า right right 2ครั้งแล้วก็ดาวอีก4ครั้งลงล่างนะคะ1 2 3 4เป็นการเดินลงข้างล่างแล้วก็เดินขวาอีก2ครั้งเดินล่างอีก2ครั้งเดินขวาอีก2ครั้งพอเราอ่านบัตรคำสั่งนี้เราอาจจะนึกภาพไม่ออกเนาะว่าเดินยังไงสามารถฆ่าซอมบี้2ตัวแล้วไปพิชิตมังกรได้จริงหรือเปล่าพอเราเห็นแบบนี้เราลองเดินดูกันเลยดีกว่าเดินขวา2ครั้งนะคะยังไม่ถึงซอมบี้นะทำให้ต้องเดินลงข้างล่างอีก1ครั้งคราวนี้กำจัดซอมบี้ได้1ตัวแล้วนะคะแล้วก็เดินลงข้างล่างอีก1ครั้งคราวนี้เราทำ4บัตรคำสั่งหรือว่าแถวแรกเสร็จแล้วนะแล้วเราก็ยังมีการเดินลงข้างล่างอีก2ครั้งเลี้ยวขวาอีก

0: สองครั้งคราวนี้กำจัดซอมบี้ได้ตัวที่สองแล้วนะคะแล้วก็เดินลงข้างล่างอีกสองครั้งอันนี้เขากำจัดซอมบี้ได้สามตัวเลยนะคะแล้วก็ไปขวาอีกสองครั้งปรากฏว่าเขาก็ไปพี่มังกรโดยที่กำจัดซอมบี้ไปสามครั้งตรงตามเงื่อนไขไหมคะตรงตามเงื่อนไขเลยนะคะก็คือกำจัดซอมบี้ได้สองตัวแล้วก็ไปค่อยไปหลับพี่มังกรแต่ว่าเพื่อเราคนเนี้ยที่เขาทำบัตรคำสั่งเลี้ยงบัตรคำสั่งแบบเนี้ยเนี่ยกำจัดซอมบี้ได้สามตัวซึ่งก็เกินกว่าเงื่อนไขอีกแต่ก็ถือว่าผ่านเงื่อนไขอยู่ดีนะคะจะเห็นว่าสิ่งที่เพื่อนทำเนี่ยไม่เหมือนกับสิ่งที่เราทำหรือว่าเราออกแบบมาเลยแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือใช้บัตรคำสั่งเท่ากันเลยนะคะก็คือ12บัตรคำสั่งเราสามารถอภิปรายกับเพื่อนได้นะคะว่าความต่างในการเดินทางเนี้ยแต่ได้บัตรคำสั่งใช้บัตรคำสั่งเท่ากันเป็นเพราะอะไรนะคะก็เป็นประเด็นชวนคิดอีกแบบนึงค่ะที่จะทำให้เราและเพื่อนเห็นว่าการเดินทางหรือการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพอาจมีมากกว่า1วิธีก็ได้นะมาดูอีกด่านนึงนะคะที่เพื่อนนักเรียนต้นทางทำไว้นะคะด่านนี้มีความท้าทายขึ้นมาอีกนิดค่ะตรงที่ไม่ได้วางพี่อัศวินไว้ที่มุมตารางเหมือนเมื่อก่อนแล้วพี่อัศวินมาอยู่ตรงกลางๆตารางเลยนะคะแล้วก็วางซอมบี้ไว้4ตัวลูกไฟ5ลูกไฟนะคะแล้วก็มีพี่มังกรอยู่ที่มุมตารางอีกมุมนึงนะคะแล้วเพื่อนนักเรียนต้นทางทำเฉลยไว้ด้วยค่ะเป็นการวางบัตรคำสั่งทั้งหมด13ใบเห็นไหมคะ13ใบด้านล่างนี้เลยบัตรคำสั่งนี้จะทำตามเงื่อนไขได้จริงหรือเปล่าเงื่อนไขคืออะไรนะคะใครจำได้บ้างเราต้องไปกำจัดซอมบี้2ตัวอย่างน้อย2ตัวถึงจะไปพิชิตมังกรได้นะคะเพื่อนนักเรียนต้นทางเรียงเฉลยไว้แบบนี้เรามาตรวจสอบกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่การเดินขึ้นหรือว่าอัพครั้งที่1อัพครั้งที่2อัพครั้งที่3อัพครั้งที่4อันนี้ใช้บัตรคำสั่งไป4ใบเพื่อที่จะกำจัดซอมบี้ตัวที่1แล้วนะคะต่อไปบัตรคำสั่งที่5ก็คือเดินไปด้านขวา rightครั้งที่5แล้วก็ไรอีกครั้งหนึ่งไรครั้งที่6แต่ก็ยังไม่ถึงซอมบี้ตัวที่2ค่ะต้องเดินลงหรือว่าดาวอีกนะคะก็คือดาวเป็นบัตรคำสั่งที่7แต่ก็ยังไม่ถึงซอมบี้ค่ะเดินอีกดาวเป็นคำสั่งที่8คราวนี้กำจัดซอมบี้ตัวที่2ได้แล้วนะคะยังต้องไปพิชิตมังกรค่ะเดินลงดาวบัตรคำสั่งที่9บัตรคำสั่งที่10บัตรคำสั่งที่11บัตรคำสั่งที่12แล้วบัตรคำสั่งที่13เป็นการเลี้ยวขวานะคะหรือว่าเดินไปด้านขวาเพื่อที่จะไปเจอพี่มังกรใช้บัตรคำสั่งไปทั้งหมด13ใบค่ะอันนี้เราก็ตรวจคำตอบตรวจขั้นตอนที่ถูกเรียงด้วยบัตรคำสั่ง13ใบปรากฏว่าทำตามภารกิจได้สำเร็จนะคะก็คือไปกำจัดซอมบี้2ตัวแล้วก็ไปพิชิตมังกรคราวนี้เรามาดูดีกว่านะคะว่าเพื่อนนักเรียนต้นทางอีกคนหนึ่งนะคะที่เอาเกมเนี้ยไปลองเล่นนะคะเขาจะเรียงบัตรคำสั่งได้เหมือนเพื่อนนักเรียนต้นทางเจ้าของเกมหรือเปล่านะคะก่อนจะเอาไปให้เขาเล่นปิดส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะก็คือไม่สปอยเฉลยค่ะนะคะจะเล่นได้สนุกขึ้นค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นเขาคิดนะคะแล้วเราก็จะได้ดูว่าเขาคิดเหมือนเราหรือเปล่าเขาคิดยังไงนะคะก็เป็นความสนุกอีกแบบค่ะที่ได้เห็นเพื่อนกำลังแก้โจทย์หรือว่าแก้เกมที่เราทำขึ้นนะคะปิดส่วนนี้ไว้ค่ะแล้วก็เพื่อนนักเรียนอีกคนนึงนะคะก็จะมาเรียงบัตรคำสั่งนะคะปรากฏว่าเรียงได้แบบนี้ค่ะเรียงแบบนี้เท่าที่นับดูเนี่ยใช้บัตรคำสั่งเยอะกว่าเราเมื่อครู่อีกแล้วนะคะเมื่อครู่นี้ใช้ไปทั้งหมด13ใบใช่ไหมคะคราวนี้ใช้ไป17ใบนับทันกันไหมคะเพื่อนคนนี้นะคะใช้บัตรคำสั่งไปทั้งสิ้น17ใบนะคะเรามาตรวจคำตอบกันดีกว่าค่ะว่า17ใบเนี้ยดูเหมือนจะเดินทางไกลกว่าก็จริงแต่ว่าตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่าพี่อัศวินเริ่มต้นนะคะด้วยการเดินไปด้านซ้ายหรือว่า left นะคะเล็บครั้งที่1เล็บครั้งที่2จะเห็นว่าเขาเดินไปทางฝั่งซ้ายนะคะแต่ยังไม่เจอซอมบี้ค่ะคำสั่งที่3ก็คือเดินขึ้นหรือ up คำสั่งที่4ก็ up เดินขึ้นนะคะคำสั่งที่5ก็ยัง up อยู่นะคะคำสั่งที่6ก็ up เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นคำสั่งที่6แล้วก็ยังไม่เจอซอมบี้นะคะเลยต้องเลี้ยวขวามาค่ะคำสั่งที่7เลี้ยวขวาหรือว่า right คำสั่งที่8ก็ right นะคะเห็นว่าถึงซอมบี้ตัวแรกแล้วค่ะได้เลยกุ๊บกุ๊บกุ๊บกุ๊บตายแล้วแต่ว่ายังไม่ตกตามเงื่อนไขนะคะต้องเดินต่อค่ะเดินขวาอีก2ครั้งนะคะยังไม่เจอซอมบี้คราวนี้เดินลงค่ะเราเล็งซอมบี้อีกตัวหนึ่งไว้นะคะตอนนี้เราทำคำสั่งได้10คำสั่งแล้วนะคะคำสั่งที่11เดินลงหรือว่า down คำสั่งที่12เดินลง down คำสั่งที่13ก็ down คำสั่งที่14ก็ down คำสั่งที่15ก็ down คำสั่งที่16ก็ down แล้วคำสั่งที่17ค่อยไปเจอพิมก่อนจะเห็นว่าเส้นทางนี้นะคะเราผ่านซอมบี้ถึง2ตัวก็คือตัวด้านบนกับตัวที่อยู่ในเส้นทางที่กำลังเดินลงอยู่ถือว่าทำตามเงื่อนไขนะคะแล้วก็พอฆ่าซอมบี้2ตัวก็ไปหาพี่มังกรได้อันเนี้ยทำได้ตรงตามเงื่อนไขของภารกิจแต่ว่าใช้บัตรคำสั่งไปทั้งหมด17คำสั่งแน่นอนว่าเยอะกว่าเจ้าของเกมใช่ไหมคะดังนั้นเราก็สามารถเปรียบเทียบกันได้ค่ะว่าเอ๊ะอะไรนะที่ทำให้เราต้องใช้บัตรคำสั่งเยอะขนาดนี้เรามีเส้นทางที่เดินอ้อมหรือเปล่าหรือว่าเรามีเส้นทางที่เหมือนจะเป็นการเดินย้อนไปย้อนมาหรือเปล่าก็สามารถคุยกับเพื่อนได้นะคะว่าเอ๊ะมันไกลกว่าหรือมันใช้บัตรคำสั่งเยอะกว่าเพราะอะไรนะคะจะเห็นว่า13คำสั่งกับ17คำสั่งเป็นการทำภารกิจเดียวกันก็คือฆ่าซอมบี้2ตัวแล้วก็ไปพิชิตมังกรแต่ว่าเส้นทางที่ได้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะทีเชอร์ก็อยากให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะก่อนที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยเราพยายามมองให้รอบด้านนะคะว่าเส้นทางที่เราเลือกเดินเนี่ยใช้การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพหรือเปล่าคำว่าประสิทธิภาพในที่นี้เราอาจจะดูเบื้องต้นด้วย1มันทำให้ภารกิจสำเร็จนะคะตรงตามเงื่อนไขแล้วก็จำนวนบัตรคำสั่งน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวที่เธอจะพาไป explore หรือว่าไปสำรวจโลกของเกมให้มากขึ้นนะคะแต่คราวนี้จะขอใช้คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะเป็นเว็บเบสเกมนะคะในแพลตฟอร์มที่ชื่อ AI ไทเจ็ดนะคะที่เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้เล่นฟรีนะคะแล้วก็นักเรียนก็ที่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าใช้ห้องหลักคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนที่มีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ก็สามารถเล่นไปด้วยกันได้นะคะเกมนี้จะสนุกตรงที่เรากำหนดลูกไฟแล้วกำหนดซอมบี้ได้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะพาเราเข้าเว็บไซต์นี้ค่ะ aithaijen.in.th/game-dungeon นะคะถ้าใครพิมพ์ช้านะคะก็สามารถพอสวิดีโอไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปลองเข้าเกมด้วยกันแล้วลองเล่นไปกับนักเรียนต้นทางดูนะคะจะเห็นว่าเกมนี้ก็มีความคล้ายการทำด่านอัศวินพิชิตมังกรของเราเลยนะคะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วแค่ไหนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อได้เลยเกิดว่านักเรียนปลายทางนะคะอยากจะลองเล่นเกมแบบนักเรียนต้นทางนะคะสามารถเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ aithaijen.in.th/game-dungeon นะคะเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมที่คล้ายๆเราทำ
1: ด่านพี่อัศวินพิชิตมังกรเลยนะคะเข้ามาแล้วก็จะเห็นตัวพี่อัศวินเหมือนกันเห็นซอมบี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะไม่มีมังกรแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะของพี่อัศวินกำลังจะออกจากประตูไปด่านถัดไปนะคะส่วนวิธีเล่นก็เหมือนที่เราเล่นกันเลยนะคะวางบนล่างซ้ายขวานะคะสำหรับเกมนี้นะคะทีเชอร์ให้เพื่อนๆที่นักเรียนต้นทางได้ลองเล่นเกมนะคะโดยที่จับเวลาแล้วก็เปรียบเทียบว่าได้กี่คะแนนเมื่อเทียบกับเพื่อนนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เล่นก็อาจจะมีการชวนเพื่อนคุยด้วยก็ได้นะคะว่าคุณตั้งค่ายังไงมีด่านมีลูกไฟเยอะแค่ไหนมีซอมบี้เยอะแค่ไหนนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะลองเล่นให้ดูนะคะเมื่อเริ่มเกมใหม่เราสามารถตั้งค่าได้นะคะก็คือสามารถตั้งค่าสิ่งกีดขวางก็คือเจ้าลูกไฟนี่แหละที่มันจะกระพริบนะคะอาจจะตั้งสัก6อันหรือ5อันก็ได้เอาคล้ายๆกับที่เราตัดกระดาษเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็จับเวลาให้หน่อยสัก5นาทีดูซิว่า5นาทีเนี้ยเราจะผ่านไปได้กี่ด่านนะคะมาดูไปด้วยกันนะคะทีเชอร์ตั้งค่าไว้แบบนี้นะคะเวลายังไม่เดินนะคะเพราะทีเชอร์ยังไม่ได้เริ่มเกมก็คือตั้งค่าสิ่งกีดขวางไว้ที่5ตั้งค่าเวลาไว้ที่5กดยืนยันแล้วเราก็จะเห็นลูกไฟโผล่มา1 2 3 4 5ลูกมีซอมบี้อยู่3ตัวเงื่อนไขเกมเหมือนเกมของเราเลยค่ะก็คือต้องกำจัดซอมบี้อย่างน้อย2ตัวแล้วค่อยออกจากประตูนะคะประตูเนี้ยจะพาเราไปสู่ด่านถัดไปถ้าพร้อมแล้วเริ่มเล่นเกมก็มากดเริ่มเล่นเกมได้เลยค่ะปิ้งเกิดเริ่มเล่นเกมเขาอาจจะสุ่มด่านใหม่ให้เรานะคะเพราะฉะนั้นอย่าโดนลูกไฟเด็ดขาดเลยเราต้องไปหาซอมบี้ค่ะตึงตึงบนซ้ายซ้ายบนแล้วก็ซ้ายซ้ายเห็นไหมคะพอเรากำจัดซอมบี้ได้2ตัวประตูก็จะเปิดแล้วแล้วเราก็ไปสู่ด่านถัดไปได้นะคะมาสู่ด่านใหม่นะคะเราก็เล่นเดิมเล่นแบบเดิมเลยก็คือบังคับด้วยการให้คำสั่งบนล่างซ้ายขวานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราออกจากประตูโดยที่เงื่อนไขคือให้กำจัดซอมบี้2ตัวแต่ว่าเราออกจากประตูเขาก็จะขึ้นเมสเซจหรือข้อความเตือนนะคะว่าคุณยังไม่ได้กำจัดซอมบี้ครบ2ตัวนะไปกำจัดก็โอเคเราทราบแล้วกดโอเคนะคะแล้วก็มาเล่นต่อได้ค่ะนี่ประตูเปิดแล้วนะคะก็เล่นประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะเป็นการฝึกสมองฝึกทบทวนว่าเราใช้คำสั่งบัตรบนล่างซ้ายขวายังไงนะคะแล้วก็ที่สำคัญได้สนุกไปกับเพื่อนด้วยค่ะว่าในเวลาที่จำกัดเราผ่านกี่ด่านหน้าเพื่อนผ่านกี่ด่านหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นการแข่งขันแข่งใช้ความคิดแล้วก็ชวนกันคุยด้วยค่ะว่าเอ้ยเราเจอด่านไหนที่ยากๆเราก็จะได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะถ้านักเรียนปลายทางมีเวลาแล้วก็ได้อยู่หน้าจอคอมที่มีอินเทอร์เน็ตด้วยแนะนำให้ลองเล่นมากๆเลยค่ะสนุกมากเลยนะคะ

0: กลับมาสรุปกันหน่อยนะคะว่ากิจกรรมที่เราทำทั้งหมดในวันนี้เราได้ทำได้คิดแล้วก็ท้าทายจริงหรือเปล่านะคะเราได้ลงมือทำนะคะจากการที่เรากำลังช่วยพี่อัศวินเนี่ยเดินทางไปหาพี่มังกรโดยที่มีเงื่อนไขต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นลูกไฟหรือว่าการจัดการกับซอมบี้ให้ได้ก่อนแน่นอนว่าการแก้ปัญหาแบบนั้นเราจะต้องคิดแล้วก็วางแผนอย่างมีขั้นตอนด้วยนะคะส่วนความท้าทายก็คือเมื่อเราต้องเจอด่านหรือว่าอุปสรรคหรือลูกไฟแล้วก็พี่ซอมบี้ที่มากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะต้องแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนอยู่โดยที่ขั้นตอนนี้เราอาจจะมีการเปรียบเทียบกับของเพื่อนด้วยนะคะว่าแตกต่างกันยังไงนะคะของใครมีประสิทธิภาพกว่ากันนะคะเราก็จะเห็นความยากที่มากขึ้นจากการแก้ปัญหาว่าไม่ใช่แค่แก้ปัญหาได้เท่านั้นนะแต่จะต้องแก้ปัญหาให้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมมีความหมายมากเลยค่ะกิจกรรมที่เราได้ตัดกระดาษแล้วก็ทำด่านของตัวเองแล้วก็เรียงลำดับขั้นตอนก่อนที่จะไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะแน่นอนว่าสิ่งที่เน้นย้ำในกิจกรรมตัดกระดาษตรงนี้นะคะก็คือทุกครั้งที่เราเห็นอุปสรรคอยู่ข้างหน้าเราอยากจะผ่านอุปสรรคไปเพื่อไปถึงเป้าหมายก็คือพี่มังกรเนี่ยเราต้องเรียงลำดับอย่างเป็นขั้นตอนการใช้บัตรคำสั่งค่ะจะทำให้เราคิดได้อย่างช้าลงแต่ความช้าลงเนี่ยจะทำให้เราได้เข้าใจว่าแต่ละขั้นตอนมันมีผลกับเป้าหมายยังไงเช่นเดินเข้าไปใกล้เรื่อยๆนะเดินไปด้านซ้ายกี่ครั้งขวากี่ครั้งแล้วเราทำตามเงื่อนไขหรือยังกำจัดพี่ซอมบี้ได้หรือยังครบ2ตัวหรือยังแล้วก็ทำยังไงเราถึงจะไปถึงพี่มังกรนะคะแน่นอนว่าบัตรคำสั่ง4บัตรนะคะ right left up and down นะคะ4คำสั่ง right left up and down นะคะจะทำให้เราแบบตั้งใจเรียงแล้วก็ตรวจสอบไปด้วยนะคะพอเรามาคิดแบบที่เป็นเกมนะคะจะเห็นว่าเกมมีเงื่อนไขทางเวลาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นตอนของเราก็เลยจะต้องคล่องแคล่วค่ะเพราะว่ามันมีเวลามันเป็นเงื่อนไขด้วยนะคะถัดมาค่ะที่ฉันเน้นย้ำคำว่าเงื่อนไขแน่นอนว่าเงื่อนไขของเรามีหลากหลายแบบถ้าในการตัดกระดาษเนี่ยเงื่อนไขก็อาจจะเป็นลูกไฟแล้วก็พี่ซอมบี้ที่เขาวางไว้กระจัดกระจายถ้าเป็นด่านของเพื่อนเพื่อนอาจจะวางให้เราแบบจัดการกับปัญหาได้ยากขึ้นก็ได้นะคะเงื่อนไขก็คือกรรมเนี้ยเราจะต้องกำจัดซอมบี้อย่างน้อย2ตัวก่อนที่จะไปถึงพี่มังกรเช่นเดียวกันกับเกมดันเจี้ยนที่เราเล่นในแพลตฟอร์มนะคะเรากำหนดเงื่อนไขเองได้ในตอนเริ่มต้นเกมเลยนะคะแล้วเป้าหมายของเราอ่ะก็คือเราจะต้องแก้ปัญหาโดยที่เงื่อนไขเนี่ยไม่ได้ผิดพลาดด้วยนะคะก็คือเราทำได้ตรงตามที่เงื่อนไขของเกมกำหนดนะคะถัดมาค่ะความผิดพลาดจริงๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะเช่นเราอาจจะเลี้ยวซ้ายเกินไปนิดนึงมันเดินเลยหรือว่ามันอาจจะเผลอชนลูกไฟนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำหรือได้ทำนะคะที่ผ่านมาแล้วก็คือการที่เรามองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองค่ะว่าลำดับขั้นไหนที่มันทำให้เกิดเออร์เลอร์ขึ้นมันทำให้เกิดการทำงานที่อาจจะพลาดเป้าหมายมันอาจจะทำให้การทำงานเนี้ยไม่ตรงตามเงื่อนไขเช่นไปชนลูกไฟหรือว่าไปหาพี่มังกรโดยที่ฆ่าซอมบี้ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นความผิดพลาดเนี้ยจะทำให้เราย้อนไปที่ลำดับขั้นค่ะว่าลำดับขั้นไหนเนี่ยที่ควรแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพื่อให้การทำงานสำเร็จแล้วก็ได้ตามเป้าหมายด้วยแล้วก็ตรงตามเงื่อนไขด้วยนะคะสุดท้ายค่ะทีเชอร์ให้เราได้คุยกับเพื่อนเนาะทีเชอร์ให้เราได้เปรียบเทียบการทำงานของเพื่อนเมื่อเห็นการลำดับขั้นตอนที่แตกต่างกันสิ่งที่ที่เชื่อคิดว่าเด็กๆทุกคนจะได้ก็คือได้เห็นว่าจริงๆแล้วการแก้ปัญหาหนึ่งปัญหาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีวิธีการเดียวก็ได้นะอาจจะมีหลากหลายวิธีนะคะหลากหลายวิธีอาจจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันก็ได้แต่บางวิธีเดินสั้นกว่าแล้วก็ประหยัดพลังงานมากกว่าเราก็จะได้เห็นแนวคิดของเพื่อนว่าเขามีวิธีคิดในการแก้ปัญหายังไงนะคะก็หวังว่าเด็กๆที่ได้คุยกันแล้วจะเห็นประโยชน์ของกิจกรรมนี้นะคะ
1: สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะกิจกรรมของเราก็จะกลับมาอีกครั้งนะคะกับในระดับที่โตขึ้นนะคะนั่นก็คือระดับintermediate แล้วนะคะซึ่งก็จะมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกเหมือนกันนะคะเจอกันในคาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

อันนี้เป็นขั้นตอนการที่จะเอารวมทั้งหมดนะครับก็ทำเหมือนเดิมก็แทรกอันนี้จะมีแบ็กกราวด์ข้างหลังที่ทำไว้ก็คือสามารถสร้างแบ็กกราวด์ในนี้ได้เลย AI นะครับอันนี้ก็ได้สร้างไว้แล้วแบ็กกราวด์จะมี2ชิ้นก็จะมีชิ้นแรกก่อนแล้วก็ลงมาแล้วก็จัดหน้ากระดาษให้เรียบร้อยนะแล้วก็ยัดอันนี้จะเป็นท้องฟ้านะก็จะประมาณนี้แล้วก็สามารถเอาเครื่องเล่นเราลงก่อนได้เลยนะที่ลงง่ายๆก็จะมีตอนเอาลงนี่เราไม่ต้องทำใหม่ครับแค่เราไปเปิดโฟลเดอร์ที่เซฟแยกไว้อาจจะเป็นอันนี้ก็เอากระเช้าลอยฟ้ามาก็เปิดโฟลเดอร์ที่เคยเซฟไว้ก็กด copy 2อันก็คือกดคลิกวัตถุอันหนึ่งแล้วก็คลิกชิปค้างแล้วกดอีกอันหนึ่งนะแล้วก็คัดลอกแล้วก็มาวางกด Ctrl Vตรงนี้ได้เลยแล้วก็จัดให้มันพอดีกันนะครับก็อย่างอันนี้ก็ได้ให้มันเล็กๆหน่อยแล้วก็เอาอันนี้มาใส่

ก็จัดให้มันเท่ากันนะแล้วก็ลองเล่นประมาณนี้นะครับก็จะไปกลับแล้วก็อย่างเรืออย่างเงี้ยเรือไวกิ้งเอ้ยเรือล่องแก่งตรงนี้ก็เราก็สร้างอันนี้ผมสร้างมาในแบ็กกราวด์เรียบร้อยแล้วก็เอาแค่เรือลงมาแล้วเรือลงมาเอาขนาดให้มันพอดีกันนะประมาณนี้แล้วก็ใช้เครื่องมือเดินมาภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ไปที่อันนี้เส้นทางแล้วก็ลากตามที่เราสร้างมานะการกดชิปอันนี้มันจะเป็นการที่ทำให้เส้นตรงนะครับ

แล้วกดไปที่ว่างประมาณนี้ครับแล้วเราก็เซตใหม่ก็คือ total effect นี่ก็ปรับเป็น0อันนี้ก็ประมาณ8วิ

ประมาณนี้ครับก็จะกดเล่นพร้อมกันกับก่อนหน้านี้ก็คือจะเล่นพร้อมกับอันนี้สองอันนี้ประมาณนี้ครับก็2เล่นแล้วก็เอาเครื่องเล่นชิ้นต่อไปมาอย่างเครื่องเล่นตัวนี้ให้ทำการกดเหมือนกันครับกดคลิกกรอบรวมทั้ง2อันแต่ไม่ต้องกรุ๊ปนะก็กดคอนโทรล C ไปที่หน้าที่เราเรียงกดคอนโทรล V เป็นคีย์ลัดนะแล้วก็ย่อย่ออาจจะทำให้มันเล็กหน่อยนะเพราะว่าของเครื่องเล่นมันเยอะเยอะมากอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะเรียงไว้ครับอันนี้ก็จะเรียงไว้ตรงนี้ประมาณตรงนี้แล้วก็ถ้าอันนี้มันเลยไม่เป็นไรครับแก้ใหม่ได้ก็เรียงใหม่อันนี้ก็ลากลงมากดที่สีแดงแล้วก็กดชิปค้างแล้วก็ลากที่เราต้องการที่จะวางไว้แล้วก็เช็คดูอันนี้ก็จะเซตมาหมดแล้วที่เราเคยสร้างไว้แล้วก็ลองเล่นดูมันจะเล่นพร้อมกันแล้วก็เครื่องเล่นชิ้นต่อไปเลยครับนำมารวมอย่างเครื่องเล่นตัวนี้ก็จะกรอบง่ายหน่อยหรือไม่ก็กดคอนโทรล A ก็ได้ครับคอนโทรล A ถ้าแบบว่าไม่มีเพื่อนหลังอะไรในนี้แล้วกดคอนโทรล C เป็นคีย์ลัดของโปรแกรมนะแล้วก็กดคอนโทรล V วางในนี้แล้วก็ย่ออาจจะทำให้มันเล็กๆก็ได้ครับผมแล้วก็จัดเรียงครับจัดเรียงใหม อย่างอันกลางเนี่ยจะจัดเรียงยากหน่อยเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังของตัวเสาก็ประมาณนี้แล้วก็ลองเล่นดูประมาณนี้ครับแล้วก็เครื่องเล่นต่อไปอันนี้อาจจะมีฐานวางข้างล่างอาจจะมีแต่เราใส่ที่หลังรอวางเครื่องเล่นเสร็จก่อนนี่ก็เครื่องเล่นชิ้นต่อไปเลยครับใส่เหมือนกันอย่างรถไฟกดคอนโทรล A ครับ copy คอนโทรล C แล้วก็วางแล้วก็ย่อก็จะประมาณนี้แล้วก็จัดเรียงใหม่อันนี้ไว้หลังสุดแล้วก็กดที่แบ็กกราวด์อันนี้แล้วก็ไว้หลังสุดจะให้มันโชว์ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ลากอันนี้ไปให้ยาวสุดขอบแล้วก็รถไฟอันนี้กดคอนโทรลคลิก2อันลากลงมาแล้วก็จัดเรียงใหม่ก็จะขยับตัวนี้ไว้ประมาณนี้แล้วก็ตัวที่2ไว้ประมาณแล้วก็ลองเล่นดูตัวนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งว่าให้เล่นพร้อมกันก็จะกดเล่นพร้อมกันนะครับลองเล่นดูอันนี้อาจจะติดปัญหาตรงที่ว่าอันนี้เวลามัน3วิอันนี้ต้องตั้งเป็นจนสิ้นสุดสไลด์เหมือนกันแล้วก็อันนี้เหมือนกันแล้วก็ลองเล่นดู
อันนี้อาจจะไม่มาจะไม่โชว์แล้วตั้งอันนี้เป็น

นี่ก็ตั้งเวลาใหม่7วิ7.25 7วิอันนี้อาจจะติดบั๊กตรงที่ว่าอันนี้2อันนี้มันจะไม่โชว์จะไปไม่สุดแล้วก็ลากนี่มาให้สุดปึ๊บลองเล่นดู

นี่นะครับเราก็ต้องลองเซตใหม่นี่เราก็ลองเซตใหม่กด delete ครับแล้วก็กดที่อันนี้เพิ่มเป็นหายไปนี่จะเล่น

อันนี้อาจจะต้องปรับใหม่กลายปรับเป็นไม่มีนะแล้วก็ลองลากให้มันเท่ากันกับลากเท่ากับสไลด์ไม่ได้เพราะว่ามันยาวไปอะประมาณสัก10กำลังดีลองเล่นดู

พอมันหายหายปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ตั้งเหมือนกันครับจากซ้ายไปขวาก็เป็นขวานี้ตกลงแล้วก็ลองตั้งประมาณนี้แล้วก็เวลาเท่ากับอันนั้นข้างบนข้างบนครับก็ประมาณ10อันนี้จะเล่นหลังจากอันนี้หายนะฮะประมาณนี้นี่ก็นับเวลาไปประมาณ10วินะครับแล้วก็กดที่อันนี้ปุ๊บเพิ่มเป็นปรากฏขึ้นนะแล้วก็ปรากฏขึ้นนี้อันนี้จะไปอยู่ตรงข้างบนของอันนี้เราจะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ครับแล้วลองเล่นดู

หรือว่ามันอาจจะไม่ไปเพราะว่ามันอาจจะติดบั๊กเพราะว่าตอนที่ทำมามันยังใช้ไม่ได้ปกติแต่อันนี้มันตั้งจนสิ้นสุดสไลด์มันเลยเป็นเกิดปัญหาแบบนี้นะแล้วเราแก้ปัญหาด้วยอาจจะเอานี้แก้ไว้ตอนสุดท้ายก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้มันติดปัญหามาเล่นไปกลับไม่ได้ก็เลยต้องแก้ปัญหาโดยการลองปรับอันนี้ทุกอันอันนี้นะทุกอันเลยลองตั้งเป็น

รถไฟอันนี้อาจจะเป็นไปอย่างเดียวก็ได้ไปเปลี่ยนใหม่ก็เป็นไปอย่างเดียวครับแล้วก็มันจะไม่ไปกลับก็กดให้มันเล่นเหมือนกันกับอนุนะฮะเพราะมันติดปัญหาตรงที่ว่าทำตอนที่แบบว่าไม่ได้รวมมันจะไปกลับได้ใช่ไหมแต่อันนี้มันไปกลับไม่ได้เพราะว่ามันติดบั๊กตรงที่ว่ามันตัวเอฟเฟกต์นั้นมันหายไปอาจจะวิ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้ากระเช้าวิ่งเร็วไปปรับได้ครับสัก 9.5 แล้วก็เอาเครื่องเล่นอันใหม่มาได้เลยครับเครื่องเล่นต่อไปก็จะเป็นอันนี้แล้วก็คอนโทรล A แล้วก็คอนโทรล C แล้วก็มาวางไว้ที่เดียวกันแล้วก็ย่อนะครับแล้วก็หาที่วางผมจะวางประมาณวันนี้แล้วกันแล้วเราก็จัดเรียงใหม่แล้วก็จัดเรียงให้มันเหมือนตั้งค่าใหม่ตามที่เราต้องการนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็ตั้งเป็นแล้วก็ลองเล่นดูครับ

ลองดูก่อนนะครับอันนี้อาจจะช้าไปอันนี้อาจจะเกิดปัญหาด้วยก็ได้แต่เราทำเป็นเหมือนกับอันบนมันก็จะเป็นสลับไปสลับมาอันนี้ตั้งอาจจะเป็นจนสิ้นสุดสไลด์นะครับปึ๊บมันก็จะเด้งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ตั้งเป็นไปกลับด้วยก็คือลงปุ๊บไปกลับจนสิ้นสุดสไลด์เหมือนกันแล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดู

ก็ต้องแก้ตอนนี้เลยนะฮะแล้วก็ดูอันนี้ตัวนี้มันถี่ไปก็อาจจะเป็นสัก3ครั้งก็ได้หรือไม่ก็อันนี้ก็จะไม่มีอาจจะเพิ่มเป็นกอกลับเมื่อเล่นเสร็จแทนแล้วก็ตั้งยาวไปนะครับแต่มันก็จะช้าหน่อยเพราะว่ามันสโลว์อย่างนี้เพราะว่ามันยืดอันนี้ไปนะก็ต้องเป็น1มาจะได้รอบเดียวปึ๊บนะครับมันจะไปรอบเดียวแต่นี้จะไปก่อนพอลงปุ๊บก็ขึ้นแล้วแก้ปัญหาโดยการ copy ตัวนี้

อันนี้ก็จะประมาณนี้ครับก็การแก้ก็ต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็อาจจะให้มันถ้ามันเล่นสิ้นสุดสไลด์ไม่ได้ก็จะเป็นเท่ากับเราก็ตีไปสัก10อันนะฮะเพราะว่าทำแบบนี้10อันแก้ใหม่ประมาณนั้นนะครับก็เหมือนการที่เราก๊อปปี้อันนี้มาเรื่อยๆ

ก็ต้องเพิ่มอันนี้ไปเรื่อยๆนะเส้นแล้วก็เปลี่ยนที่แก้ตรงนี้นิดนึงอันนี้ก็จะทำไว้ประมาณสัก4ก่อนเพราะว่าอันอื่นจะยังต้องทำให้เสร็จแต่จะอันอื่นจะไม่ทันนะแล้วก็ปึ๊บตั้งอย่างนี้เสร็จปุ๊บลากแล้วลากนี้ไปอันที่3อย่างนี้นะฮะก็3อันก่อนนะแล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดู

ก็จะประมาณนี้นะครับก็เอาเครื่องเล่นต่อมาได้เลยแก้ไขแบบนี้แล้วก็ต่อไปก็เป็นชิงช้าสวรรค์กดคอนโทรล A ครับผมแล้วก็กดคอนโทรล C แล้วก็มาที่หน้านี้ก็กดเหมือนเดิมวางแต่นี้น่าจะไม่ได้ปรับเพราะมันเยอะมากนะแล้วก็เลื่อน

แล้วก็วางใหม่ปึ๊บก๊อปใหม่ครับหรือว่าเราจะกดย่อแต่ตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็มาจัดเรียงใหม่ย่อประมาณนี้ถ้าจัดเรียงก็ต้องเรียงใหม่หมดเลยวันนี้แล้วก็กดเคลื่อนไหวดูด้วยนะว่าตรงหรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ตรงนะเราก็ต้องเลื่อนทีละอันหรือไม่ก็ถ้าทำไปแล้วไม่ต้องขยับก็ได้ครับกดคอนโทรลก๊อปไปเลยเพราะว่าอันนี้จะ

อยู่ข้างหน้าสุดมันได้ใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เลื่อนอันนี้ก็จะเลื่อนยากนิดนึงนะแล้วจะไว้ข้างหน้าสุดตรงนี้ดูตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเป็นอันใหญ่ก็อาจจะไว้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับก็จะบังของเรือนิดนึงจะประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นอันใหญ่แล้วมันย่อแล้วมันต้องขยับหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็อันต่อมาได้เลยอันต่อไปก็จะเป็นไวกิ้งนะครับแล้วก็กดคอนโทรล A แล้วก็คอนโทรล C เหมือนเดิมเพราะว่าอันนี้ย่อได้ฮะนี่ก็จะไว้ประมาณตรงนี้ก็ขยับอันนี้ให้ตรงนะฮะแล้วก็ลองเล่นประมาณนี้นะครับก็อาจจะเอาเอฟเฟกต์เพิ่มเติมก็จะเป็นพวกของตกแต่งอันนี้ก็ยังเอามาไม่ครบแล้วก็จะมีอีกหลายอันเดี๋ยวทำเหลือบอลลูนมาลงฮะก็กดทน A กดทน C บอลลูนก็จะลากขึ้นไว้ข้างบนนี้นะครับประมาณนี้นะก็จะรออยู่ข้างบนประมาณนี้แต่บอลลูนนี่เราแก้ได้นะเพราะว่าตรงกลางมันช่วงตรงกลางมันเร็วใช่ไหมฮะเราปรับได้ตรงนี้ก็เป็นศูนย์นะมันจะพอดีกันอันนี้ก็จะเป็นศูนย์เหมือนกันไวกิ้งก็ปรับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับอาจจะดูช้าไป3วิอาจจะเป็น2ก็ได้ฮะประมาณนี้แล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดูประมาณนี้ครับก็อันต่อไปม้ากระดกครับกดคอนโทรล A เลยม้ากระดกก็จะวางเดี๋ยวเราขยับอันนี้ก่อนก็ได้ฮะขยับไปประมาณนี้แล้วม้ากระดกเราก็ย่อลงอาจจะไว้ตรงนี้ก็ได้ครับหรือตรงนี้ก็ได้อาจจะดูรกนิดนึงเพราะว่าเครื่องเล่นมันเยอะมากครับมันพื้นที่มันไม่พอแล้วเราก็จัดใหม่แล้วก็ลองเล่นดูฮะกดพื้นที่ว่างครับหาพื้นที่ว่างแล้วกดลองเล่นดูก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นอันนี้ไปแล้วเหลือ2อันฮะรถบัมป์รถบัมป์เราจะย่อขนาดออกไปก่อนนะฮะเราจะย่อขนาดก่อนเราย่อขนาดประมาณนี้ก๊อปมาครับแล้วก็เราเรียงใหม่ก็ได้ครับเราไปเรียงจากอันนี้เราจะอยู่ให้มันใกล้กับเดิมนิดนึงเพราะว่ามันวิ่งชนกันอยู่แล้วแล้วก็ตรงสีแดงนี่ก็เรียงใหม่ประมาณนี้ก็อันนี้ก็จะเป็น

แล้วก็ซูมไปก่อนหาพื้นที่วางนะฮะกดคอนโทรล A ให้กดคอนโทรล V นะฮะวางแล้วก็ถ้ามัน

ก็กดไว้หน้าสุดนะฮะอันนี้ก็อาจจะประมาณนี้อาจจะให้วิ่งสลับกันนะฮะเพราะว่าพื้นที่มันจะไม่พอแล้วก็ลองเล่นดูนะฮะประมาณนี้นะครับก็จะมีพื้นที่ให้เขาด้วยต่อไป

ต่อไปเป็นเรือเป็ดสุดท้ายนะฮะอันนี้ต้องย่อเลยฮะเพราะว่าอันนี้ย่อให้เล็กเลยก็อาจจะเป็นเหมือนรถบัมเมื่อกี้นะฮะก็ต้องปรับเป็ดใหม่ประมาณนี้นะครับแล้วก็คอนเอ copy เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวค่อยขยับนะฮะเราขยับของรถบัมไปก่อนอาจจะอยู่ตรงกลางตรงนี้และอันนี้อาจจะขยับขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวขยับขึ้นไปอันนี้ก็จะขยับตามไปประมาณนี้ครับก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของเป็ดเรือเป็ดนะนี่ก็อันสุดท้ายแล้วอันนี้ก็ขยับขึ้นไปนะครับอาจจะย่อให้มันเล็กลงได้อีกนะเพราะมันใหญ่มากก็เลื่อนประมาณนี้อันนี้ก็อาจจะขยับเข้าไปข้างหลังอีกนะประมาณนี้ครับอันนี้ก็ขยับได้เหมือนกันค่อยขยับไปครับกว่ามันจะจัดเรียงใหม่ได้นี่ฮะจัดเรียงใหม่ประมาณนี้ครับแล้วก็เรือเป็ดเดี๋ยวจะอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะมีเราต้องไปดับนะอันนี้ก็อาจจะล็อกไว้นะครับปิดตุ๊กตาสร้างโฟลเดอร์ใหม่สร้างเลเยอร์ใหม่เป็นเลเยอร์อันที่3นะก็เอารูปลงเหมือนเดิมกับเหมือนเดิมฮะก็บ่อน้ำนะที่เราดาวน์โหลดไว้นี่อ่ะถ้ามันไม่มีพื้นหลังมาอยู่แล้วเราก็สามารถเอาไปลงในนี้ได้เลยครับกดที่แทรกครับไม่ต้องไปดับใหม่นะพอมาประมาณนี้ปุ๊บเราย่อก่อนนิดนึงก็ถ้ามันหันไม่ตรงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นขอบตรงใช่ไหมเราหมุนอย่างนี้ได้กดดับเบิลคลิกที่รูปแล้วก็พลิกแนวนอนแล้วก็มาตั้งให้ตรงนะครับก็หลังจากนี้ก็

อ่ะเราขยับก่อนแล้วก็เอาเป็ด2อันอ่ะคลิกแล้วนำหน้าสุดฮะตอนนี้ก็วางไว้อ่ะถ้าวางเลยขอบปุ๊บเลยขอบได้นะฮะแต่ตอนนำเสนออ่ะตรงนี้ต้องละเลยขอบมาจะตัดออกไปนะฮะเป็ดอาจจะเลยกรอบถ้าเราสูงไปเพราะว่าตรงเส้นนี้จะเลยกรอบอันนี้ก็เสร็จทั้งหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาอ็อบเจกต์มาเพิ่มอย่างตัวสีขาวนี้มันเลยใช่ไหมครับก็ขยับขึ้นได้ก็ประมาณนี้ลองเล่นดูเราก็ตรวจเช็คอีกทีนะฮะอันนี้จะดูเรืออาจจะดูลอยไปเอ้ยไม่ใช่ครับอันนี้มันจะหลุดลอยใช่ไหมก็ทำให้มันไม่ลอยโดยการนำอันอื่นไปไว้หน้าสุดหมดเลยก็จะโดนบังประมาณนี้ฮะมันจะไม่ลอยประมาณนี้แล้วก็เอาของตกแต่งเพิ่มครับที่เราหาไว้ของตกแต่งเพิ่มก็จะมีพวกนี่อ่ะเป็นร้านค้าร้านขายตั๋วแล้วก็เพิ่มเนี่ยตั้งไว้ทุกที่เลยอันนี้อาจจะไว้ตรงนี้นะครับทางเข้าให้มันเห็นเงาที่พื้นก็กดที่เอฟเฟกต์นะเงานะฮะก็ลองหาที่เป็นที่พื้นหรือว่าถ้ามันไม่มีเราสร้างขึ้นใหม่ได้อ่ะกดที่วงกลมครับแล้วก็ลากประมาณนี้แล้วก็เลื่อนอันนี้ก็กดที่หน้าสุดนะครับแล้วก็อันนี้ดับคลิกที่อันนี้ไม่ต้องดับคลิกครับก็กดที่อันนี้เปลี่ยนสีครับเอาเส้นออกปั๊บเปลี่ยนสีเป็นสีดำแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นสีไม่ดำมากหรือว่าดำไปเลยก็ได้ฮะเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็นี่ไว้หน้าสุดนี่ก็เลื่อนขึ้นไปประมาณนี้ฮะแล้วก็ปรับตรงกดลูกศรตรงมุมนี้นะครับตรงข้อมือบนนี้หน้าแรกกับตรงนี้แล้วก็มาที่สีนะครับความโปร่งใสแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสให้มันดูให้ดูเหมือนเงานะฮะก็จะประมาณนี้ครับก็กระบาดออกไปนี่ครับประมาณนี้ฮะหลังจากนั้นเราก็ copy 2ตัวนี้ฮะกรุ๊ปไปก็ได้ครับกด Ctrl G ก็ไปไว้หน้าเครื่องเล่นหลายๆที่ก็กด Ctrl ค้างก็คือการ copy นะฮะนี่อย่างนี้ครับประมาณนี้แล้วก็ตกแต่งให้มันครบทุกที่นะฮะหรือว่าอาจจะไว้อย่างนี้ก็ได้ข้างในอาจจะไว้สักที่หนึ่งนะครับแล้วก็ของตกแต่งแล้วก็มาตกแต่งไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วขยับทั้งหมดเสร็จแล้วนะฮะเราเหลือแค่ตกแต่งอย่างเดียวอาจจะเพิ่มต้นไม้กับพุ่มไม้อะไรอย่างนี้นะครับเพิ่มต้นไม้พุ่มไม้พุ่มไม้ก็อาจจะอยู่ประมาณอย่างนี้ก็ได้ครับไว้ตกแต่งให้สวยๆประมาณนี้ต้นไม้ก็อาจจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เครื่องเล่นนี้เครื่องเล่นนี้อาจจะไว้หน้าสุดนะฮะอันนี้ก็ไว้ปุ๊บประมาณนี้ครับ

ี่นะฮะนี่ก็เหมือนกันประมาณนี้นะครับให้มันดูสวยงามนี่ก็จะเพิ่มเข้ามาในส่วนตรงนี้นิดนึงก็ตรงนี้แล้วขยายเพิ่มนะวันนี้นะครับฝั่งนี้ด้วยทางฝั่งของเรือครับนี่อันนี้อาจจะดูรกมากเลยแล้วก็ตกแต่งให้มันดูเยอะๆนะฮะที่พื้นที่ว่างจะเยอะกว่านี้แต่ก็ตกแต่งให้มันดูเยอะๆไว้นะครับแล้วก็รถเข็นขายของอ่ะนี่จะไว้ตรงนี้นะครับอันเดียวเลยก็ได้ก็ตั้งตรงนี้แล้วก็

0: ถ้าไม่มีพื้นที่แล้วก็นี่ครับก็ประมาณนี้ครับก็เสร็จแล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดูก็จะประมาณนี้นะครับทั้งหมดที่เล่นประมาณนี้แล้วก็ตอนเซฟนะครับกดไปที่ไฟล์ตรงนี้นะฮะบันทึกเป็นนะครับแล้วก็หาไฟล์หาไฟล์ที่เราจะเซฟไว้นะครับพิมพ์ชื่อรวมก็เซฟเป็น PowerPoint เหมือนเดิมครับอันนี้คือการเซฟทั้งหมดนะครับก็อันนี้การเสร็จสิ้นนะฮะ
1: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำแอนิเมชันด้วยโปรแกรม PowerPoint และ AI อย่างแรกวันนี้ผมจะมาสอนการทำแอนิเมชันเกี่ยวกับสวนสนุกนั่นก็คือการทำแอนิเมชันของเครื่องเล่นต่างๆนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับผมครับผมอย่างแรกนะฮะให้ทุกคนเปิดโปรแกรม AI ขึ้นมาก่อนเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะเลือกรูปมา1รูปนะครับรูปอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเครื่องเล่นที่เราสนใจอยากจะนำมาทำเป็นแอนิเมชันนะครับส่วนผมเลือกเป็นรูปนี้นะครับผมเป็นรูปสวนสนุกเล็กๆนะครับผมต่อไปผมจะทำการล็อกเลเยอร์ด้วยการกดคอนโทรลแล้วก็เลข2นะครับในการล็อกไว้ที่เลเยอร์1นะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการลากในส่วนของตัวเลเยอร์ออกมานะครับให้เราได้เห็นชัดๆว่าเลเยอร์ทำงานอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็จะบวกเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาอีก1อันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปนกับรูปของเรานะครับในการโยกย้ายได้สะดวกครับผมครับแล้วต่อไปผมจะทำการใช้คีย์ลัดปากกานะครับคือตัว P นะครับผมในการเริ่มลากเส้นดราฟตามขอบนี้ไปเลยนะครับเวลากดทางโค้งก็กดค้างไว้นะครับแล้วก็ลากได้เลยมันจะเกิดเป็นเส้นโค้งให้กับเราเองนะครับแล้วเวลาลากไม่ต้องกดชิปนะครับผมมันจะได้เป็นตามสรีระที่เราต้องการนะครับลากไปตามเส้นนี้อันนี้ขอบอันนี้ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราลากผิดแบบนี้นะครับก็เราทำการกด Ctrl Z ไปได้เลยนะครับเป็นการย้อนกลับเหมือนกับแกมพอร์พอยต์เลยนะครับเราลากไปตามเส้นเลยนะครับแล้วก็จะได้เป็นรูปอย่างนี้นะครับให้เรากดเป็นตัว V นะครับให้กลายเป็นเมาส์ในการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายของนะครับหลังจากนั้นเรากดตัว K เป็นคีย์ลัดของการดูดสีนะครับเราก็เลือกสีตามที่ต้องการเลยเลยครับเป็นสีเหลืองกดเข้าไปเลยครับมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองให้เราแล้วนะครับในการย่อขยายให้เรากดอัลเทอร์เนทและใช้ลูกกิ้งเมาส์เอานะครับต่อไปผมใช้สี่เหลี่ยมนะฮะในการลากไปเลยนี้ให้เปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมทึบให้เป็นเส้นขอบเฉยๆนะครับเราใช้เมาส์ตัวสีขาวนะครับในการกดลากมุมเข้าไปแล้วก็ดึงเข้าไปเลยนะครับนี่มันก็จะได้เป็นทรงตามที่เราต้องการเลยครับตามสเปคที่เราต้องการนะครับปรับแต่งนิดหน่อยเพื่อให้เขาเรียกอะไรดูตรงดีนะครับก็ใช้เหมือนเดิมครับคีย์ลัดตัวเคดูสีครับผมทีนี้เราก็จะได้ชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่เราต้องการที่จะดราฟมันขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยครับเหมือนกับการรับโค้งข้างล่างปกติเลยนะครับพอเป็นหลังจากนี้นะครับมันจะซ้อนกันอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็จะไม่ได้ลากตามเส้นมันไปเลยนะครับให้เราลากเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ทำให้เป็นโปร่งใสเหมือนเดิมนะครับกดตรงนั้นแล้วก็ทำกดตัวเคดูสีขึ้นมาตามสีที่เราต้องการแล้วก็เราก็จะกดคอนโทรลชิปเบอร์ไม้แล้วก็ลอลลิงนะครับส่วนตัวเส้นนี้มันจะไปอยู่ข้างล่างของมันเองเลยนะครับ
0: โอเค
1: ต่อไปเราจะมาทำในส่วนของตัวเสาธงนะครับแล้วก็ตัวของธงนะฮะก็เราก็จะมาลากตามเส้นเสาธงไปเลยนะครับลากไปในตามแบบของเราที่เราเลือกมาเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นเส้นโปร่งใสแล้วก็ใช้ตัวเคในการดูดสีขึ้นมาให้เป็นสีของเสาธงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะก็ตรงนี้ก็ดึงลากลงมาก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ยาวครับจะได้ดูไม่รำคาญตาแล้วตรงนี้ผมก็จะขึ้นมาข้างบนนะครับชิปโดยไม้โรลลิงเดิมนะครับต่อไปแล้วก็จะมาลากเส้นของธงนะครับผมตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนให้เป็นเส้นถ้าเราไม่เห็นเส้นน่ะมันจะหนาเกินไปใช่ไหมครับเราก็มาเลือกตรงนี้ครับเป็นความหนาของเส้นนะครับเส้นมันก็จะเล็กลงนะครับโอเคครับสำหรับใครที่หาตัวเมนูสโตรกนี้ไม่เจอนะครับให้เราไปดูที่ในแท็บของวิดีโอข้างบนนะครับมันจะมาอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับอุปกรณ์นี่ครับสโตรกนะครับทีนี้ส่วนบนของเครื่องเล่นเจ้ายักษ์ตกตึกเนี่ยครับก็เสร็จแล้วนะครับผมจะไม่ได้ดับทั้งหมดนะครับเราจริงๆเราสามารถเอาเครื่องเล่นทุกอย่างมาอะแดปใช้เป็นอันอื่นก็ได้นะครับในแบบที่เราต้องการเลยตอนนี้ผมดับเสาอยู่นะครับก็ใช้สี่เหลี่ยมในการดับไปเลยนะครับทั้งตัวเสาแล้วก็ตัวฐานเลยนะครับเหมือนเดิมครับเป็นเส้นตัวเคดูดสีนะครับทำเหมือนกันทั้งเสาเลยนะครับทั้งตัวทั้งศาสตร์ทั้งฐานแล้วก็ทั้งตัวของเสาด้วยเลยนะครับส่วนในตัวเสาที่เมื่อกี้เห็นเป็นเส้นแถบสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะก็ใช้สี่เหลี่ยมได้เหมือนกันนะครับก็ดูสีได้เลยนะครับผมโอเคสี่เหลี่ยมลากปึ๊บโอเคแล้วก็จะได้สีตามที่เลือกไว้เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็คลุมทั้งหมดแล้วก็กด Ctrl-G นะครับในการกรุ๊ปผมก็จะลากออกมาเช็คนะครับว่ามันเบี้ยวไหมตรงไหมครบทุกอย่างไหมนะครับเครื่องเล่นตัวนี้ผมจะทำเป็นยักษ์ตกตึกนะครับที่เป็นกระเช้าขึ้นลงๆนะครับอันนี้มาปรับตามเราต้องการว่ามันตรงหรือไม่ตรงนะฮะถ้าเราปรับมันไม่ได้เราก็มาอันกรุ๊ปมันทุกอย่างนะครับคลิกขวาแล้วก็อันกรุ๊ปนะครับก็จะสามารถเลือกเป็นชิ้นๆได้ว่าเราจะปรับตรงไหนนะครับผมทีนี้ผมก็มากรุ๊ปมาอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นของตัวเสานะครับเครื่องเล่นยักษ์ตกตึกนั่นเองนะครับผมต่อไปผมก็จะมาหาในส่วนของที่นั่งของเครื่องเล่นยักษ์ตกตึกนะครับที่เป็นการขึ้นลงๆของที่นั่งนะผมก็จะสามารถพวกเราจะสามารถนำเครื่องเล่นอย่างอื่นมาอะแดปได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมจะนำในส่วนของชิงช้าสวรรค์ในส่วนของที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับมาอะแดปใช้เป็นตัวที่นั่งของยักษ์ตกตึกนะครับแล้วก็ดับไปตามเส้นของเขาได้เลยนะครับผม

าไปได้เลยนะครับทำแบบเดิมเลยนะครับใช้ปากกาในการลากเส้นนะครับผมโอเคครับทีนี้เสร็จแล้วเราจะใช้วงกลมในการลากเส้นตรงนี้นะครับตามจุดนี้เลยนะครับผมเหมือนเดิมถ้าเราจะเป็นสีก็กดตัว K ครับดูสีเลยเราสามารถกดตัว Alternate ค้างไว้นะครับแล้วลากออกมาได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องทำหลายอันนะคือลากออกมาเลยเหมือนเป็นการ Copy นะครับกด Control แล้วลากนะครับปิขออภัยครับกด Alternate และลากออกมานะครับทีนี้เสร็จแล้วเราก็มากดกรุ๊ป1ทีนะครับกดตัว G เป็นอัซซินนะครับสำหรับที่นั่งของยักษ์ตกตึกนะครับผมเราก็จะได้มาเป็นชิ้นส่วนอย่างนี้เลยผมในส่วนต่อไปนะครับ แล้วผมจะมาทำการเคลียร์รูปที่เรารับเสร็จแล้วหรือที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเคลียร์ออกไปก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเรามาขยับรูปนี้กันสักหน่อยให้มันอยู่กลางสักนิดนึงนะครับให้จะได้เห็นได้ชัดๆกันทีนี้ผมจะสร้างหน้าต่างกระดาษออกมาอีกหนึ่งอันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปคือผมจะทำการเซฟออกไปทีละอันนะครับผมผมลากอันนี้มาไว้อีกหน้านึงก่อนนะครับผมโอเคทีนี้เอาลบออกได้เลยนะครับเราทำการ export นะครับและ export as นะครับผม export ไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะนำเอาออกไปไว้นะครับ ให้เราตั้งชื่อตามที่เราต้องการได้เลยนะครับให้เราเข้าใจง่ายๆว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราทำออกไปนะครับผมโอเคแล้วก็เลือกคุณภาพไฟล์เป็น png นะครับก็ตามที่มันตั้งมาให้เลยนะมันจะเป็นหลังโปร่งใสนะครับสำหรับไฟล์ที่เป็น PNG แล้วกดโอเคได้เลยนะครับผมส่วนที่นั่งทำเหมือนกันครับกดไฟล์กด Export นะครับผมแล้วก็ไปในที่ที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะ Export ออกไปนะครับตั้งชื่อไฟล์นะครับไม่ให้ซ้ำกันนะครับถ้าซ้ำกันมันจะไปทับซ้อนกันเลือกไฟล์เป็น PNG แล้วกดเซฟและกดโอเคได้เลยนะครับผมแล้วก็โนถ้าเราไม่เซฟเรากดโนไปเลยนะครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับเราทำการลองเอามาใส่ใน PowerPoint กันดูนะครับว่าสิ่งที่เราดราฟนั้นออกมาดีหรือเปล่าหรือเราสามารถนำเข้ามาใน PowerPoint ได้หรือเปล่านะครับให้เราสร้างหน้ากระดาษมา1อันแล้วให้เรากดไปที่แซดและก็ปัญหาจาก PC นะครับจากในเครื่องของเราเองไปที่โฟลเดอร์ที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็กดเลือกรูปแล้วกดแทรกเข้ามาได้เลยมันก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่แล้วก็จะได้มาเป็นสิ่งที่เราทำออกมาแล้วก็ทำเหมือนกันกับที่นั่งนะครับกดแทรกกดเข้ามาแล้วก็ปรับขนาดเลยครับตามที่เราต้องการนะครับอันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการดราฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการประกอบและทำการเคลื่อนไหวของแต่ละเครื่องกันเลยนะครับผม

0: สองคนแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะไปประดิษฐ์ของเล่นกันเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้วันนี้คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์วันนี้จะไปประดิษฐ์พี่กบกันพี่กบร้องยังไงนะประวาน
1: ร้อง
0: พี่กบสีอะไรครับ
1: เขียว
0: สีเขียวเนี่ยลองกระโดดแบบพี่กบให้ดูหน่อยดีแล้ววันนี้อุปกรณ์จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
1: เกมกบน้อยกินแมลง
0: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
1: สีกระดาษ
0: ผู้กันจานสี
1: กาว
0: แกนกระดาษทิชชู
1: ่เชือก
0: กระดุมกับอุปกรณ์กันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเกมกบน้อยกินแมลงกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะใช้อันนี้เขาเรียกอะไรครับแกนกระดาษของประวันมีไหม
1: มี
0: คราวนี้เราจะมานี่ทำนี้ประวันกดด้านท้ายของแกนกระดาษไหนกดสิครับและคราวนี้นะคะเราจะใช้พี่เย็บกระดาษ2มุมตรงนี้ประวันอยากลองใช้ครับต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะลองกดเขาได้ไหมครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วส่วนตรงกลางนี้นะคะประวานเดี๋ยวเราต้องเว้นไว้ใส่เชือกแหละใช่ไหมเพราะเดี๋ยวต้องโยนนี้ใช่ไหมครับงั้นขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรกันดีทาสีใช่ไหม
1: ทาส
0: ีพี่กบสีอะไรครับประวาน
1: กบสีเขียวคร
0: ับกบสีเขียวครับมาเดี๋ยวเราจะทาสีเขียวที่ด้านนอกของตัวกบนะคะแล้วก็ใส่เองครับแล้วเดี๋ยวก็จะทาสีแดงที่ด้านในของตัวกบนะคะแล้วก็ทางที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าให้เด็กๆเนี่ยเขาช่วยระบายสีน้ำแบบนี้ใส่เอี๊ยมกันเปื้อนให้เขาด้วยกระสีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลอะเสื้อผ้าใช่ไหมประวาน
1: คร
0: ับประวานใส่เอี๊ยมแล้วใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับเอี๊ยมยีนด้วยเลอะยากเลยมา
1: ได้เสร็จแล
0: ้
1: ว
0: เฮ้ยทำไมเสร็จแล้วว้ารอบนี้ประวานชนะพี่ปูไปก่อนแล้ว 1-0 เลยพอเราทาสีเขียวแบบนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเรารอให้สีแห้งก่อนเดี๋ยวเรามาทาสีแดงข้างในแบบนี้
1: แห้งแล้วเดี๋ยวเรามาทำสีแดงกัน
0: สีแดงกันแบ่งพี่ตูอันหนึ่งได้ไหมครับ
1: ครับ
0: มาเราก็จะทาสีแดงข้างในนะคะให้เหมือนกับปากของกบนะเวลาเขาอ้าปากออกมาก็จะเป็นสีแดงนี่
1: ก็เสร็จแล้ว
0: ว้าโอเคเสร็จพร้อมกันเลยไหนโชว์ให้กล้องดูหน่อยซิไหนโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่ทาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องรอให้มันเป็นไงก่อนครับ
1: แห้ง
0: รอให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเรามาทำส่วนของตาพี่กบโดยใช้กระดาษสีขาวแบบนี้พี่กระตุกจะใช้ดินสอวาดวงกลมวงใหญ่ๆเลยนะ2วงหลังจากนั้นค่ะก็จะใช้กรรไกรโอเคเสร็จแล้วนะคะ2วงแบบนี้พี่ข้าตุกก็จะใช้ปากกาเมจิกมาวาดเป็นตาดำข้างในของกบโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว
1: จะเสร็จแล้ว
0: จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว
1: จะแล้วเสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหมือนกันนะเสร็จพร้อมกัน
1: พร้อมกันเลย
0: โชว์หน่อยโชว์หน่อยพี่กบของประวานสีโอเคมา
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะมาวาดแมลงกันครับประวานวาดเป็นไหมเอ่ย
1: ครับ
0: วาดเป็นหรอแต่เดี๋ยวพี่ตูอยากจะวาดให้ดูก่อน
1: วาดหัวใจ
0: วาดเป็นรูปหัวใจใช่ไหมครับไหนลองวาดสิโดยเริ่มจากวาดเป็นรูปหัวใจกลมๆแบบนี้2วงเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องทำแมลงทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังหลังจากนั้นพี่ข้าวตุ๊กก็จะตัดใช้กรรไกรตัดหลังจากที่ตัดกระดาษได้2อันแบบนี้แล้วพี่ข้าวตุ๊กก็จะมาวาดลายให้กับแมลงติดเส้นตรงๆแล้วก็สร้างปีกให้กับแมลงหลังจากนั้นพี่ข้าวตุ๊กจะใช้สีชมพูมาวาดเป็นลาย
1: เ
0: ร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วไหนโชว์หน่อย
1: นี่ไหนขอดูหน่อย
0: นี่นะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์เพื่อนๆหน่อยสินี่ถ้าเกิดว่าเราได้แมลงแบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้กระดุมมาติดที่ด้านหลังแบบนี้นะพอติดที่ด้านหลังแล้วเราก็จะเอาอีกตัวนึงมาประกบแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้เชือกตัดความยาวเอาสักพอประมาณแล้วก็แตะลงไปตรงกลางแบบนี้แล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหลังจากนั้นเราก็รอให้แห้งค่ะแล้วเราก็มาประกอบส่วนอื่นกันต่อคราวนี้เดี๋ยวเรามาทำขาของกบกันอ้าวแจกกระดาษขาของพี่กบคราวนี้เราต้องใช้สมาธิหน่อยนะพี่ฮาตูจะใช้ปากกาเมจิกสีดำมาวาดลายของขาเดี๋ยวเราจะวาดทั้งหมด4อันนะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็ใช้กรรไกรตัดเลยตอนนี้ปวันกำลังทำอะไรครับ
1: ทำกบ2ขาครับ
0: ทำกบ2ขาแล้วพี่ตูทำให้อีกสองขา
1: เสร็จแล้ว
0: อ้าวเสร็จแล้วเหรอไวจังเลยตอนนี้เราก็ได้ส่วนประกอบของกบครบแล้วนะคะเราก็มาเริ่มประกอบกันเลยเอาเชือกนะคะลอดเข้าไปข้างในแบบนี้เพื่อความแน่นยิ่งขึ้นพี่ข้าวตุ๊กก็จะทากาวไปที่ก้นของกบโอเคได้แล้วมาคราวนี้ติดตาครับประวันมาติดตามา
1: แป้นๆก็จะได้มาเลย
0: ง่ายไหมครับง่ายไหม
1: นี่ก็มาใส่ขากบกัน
0: ถูกต้องกาวไหมครับมีแมลงด้วยนี่ปะวานไหนดูผลงานตัวเองสิ
1: สวยจัง
0: สวยจังเลยและนอกจากเราจะทำเป็นรูปกบน้อยได้แล้วเนี่ยน้องๆสามารถทำเป็นรูปสัตว์อื่นๆที่น้องๆชอบอย่างเช่นพี่กระต่ายสีชมพูตัวนี้คราวนี้เรามาลองเล่นกันครับปะวานต้องเล่นยังไงนะ
1: เล่นโยนแล้วก็ให้มันแมงวันเข้าปาก
0: ไหนลองเล่นซิโยนแล้วก
1: ็ยังไม่ได้ทำเลย
0: ทำสิเฮ้ยได้ไหมเนี่ยอีกนิดเดียว
1: มันกระเด้งออกมาเข้าไม่เข้าเหรอ
0: มันไม่เข้าเหรอลอง
1: เฮ้ย
0: เกมกบน้อยกินแมลงเนี่ยจะเล่นสนุกแล้วนะคะจะมีประโยชน์อะไรอีกบ้างเดี๋ยวเราต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญกันค่ะและนี่คือคุณหมอแก้วตาลนพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาสวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประวัน
0: ประวันโชว์คุณหมอซิเล่นอะไรอยู่
2: เมื่อกี้แอบดูอยู่นะ
0: โอเค
2: ได้ได้ยัง
0: เกือบได้แล้วพี่เอาขาเกี่ยวไปแล้ว
2: เกือบเข้า
0: เดี๋ยวคราวนี้เรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกันหนึ่งสองสามหมุนปี

0: ากเลย
1: ยอดเยี่ยมมาก
0: แปลว่าได้ครบทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาเลยนะคะคุณหมอก่อนอื่นเลย

0: วลาที่เด็กได้ลงมือทำสิ่งต่างๆเนี่ยการใช้มือเนี่ยเป็นเรื่องของด้านร่างกายเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กในเรื่องของการทำศิลปะหรือว่าอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านอันนี้เป็นเรื่องของร่างกายทั้งหมดนะคะแต่ความสำคัญเนี่ยอยู่ที่การที่มีพี่เข้าตูเนี่ยลงมาเล่นกับน้อง
1: ดูสำคัญยังไงคะ
0: โอ้ยสำคัญมากแล้วก็อยากจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาที่ทำกิจกรรมเนี่ยอย่าปล่อยให้เด็กนั่งทำคนเดียวถ้าเราลงมาทำด้วยอย่างเช่นที่พี่เข้าตูทำปุ๊บเนี่ยคราวนี้ได้สี่ดาวเลยได้สี่ดาวเพราะอะไรเราจะเห็นว่าพี่เข้าตูชวนน้องพูดคุยพี่เข้าตูมีความสุขในการที่อยู่กับน้องประวานตรงนี้ค่ะด้านอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาได้ครบหมดเลยทีนี้เรามาดูก่อนว่าเอ้ยด้านสติปัญญามันได้ได้ยังไงนะคะก็อย่างแรกเนี่ยด้านสติปัญญาเนี่ยมันก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือว่าในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ตอนที่ดูน้องเข้าตูเล่นกับน้องประวานเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่ประวานอาจจะทำไม่ค่อยได้เช่นว่าตัดไม่ค่อยได้สิ่งที่พ่อแม่ควรทำเนี่ยเวลาที่เด็กเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเข้าไปช่วยค่ะรอนิดนึงดูซิว่าลูกเราเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงนะคะเพราะฉะนั้นสมองของเด็กก็จะได้รับการพัฒนาผ่านที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าใจตรงนี้นะคะก็อีกเรื่องนึงก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะประวานเนี่ยโดยธรรมชาติของเด็กเนี่ยเขามีความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วอย่างเช่นว่าตอนวาดรูปเนี่ยเขาอาจจะอยากวาดเพิ่มเติมอยากจะทำอะไรที่มันเป็นความคิดของเขาเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือเข้าตูไม่ได้ไปห้ามเลยเข้าตูเปิดโอกาสให้น้องอยากจะทำตรงไหนเนี่ยเราก็ให้อิสระน้องในการคิดตรงนี้เองอะค่ะที่ทางด้านสติปัญญาเนี่ยจะได้ไปเลยผ่านกิจกรรมง่ายๆที่เราลงมาให้เวลาเล่นกับน้องประวาน
1: แปลว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะลองปล่อยให้น้องลองคิดนอกกรอบมากกว่าที่เราลองกำหนดไว
0: ้เพิ่มอีกนิดนึงนะคะเวลาที่เราไม่โฟกัสที่เด็กเนี่ยเด็กก็ถ้าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวไปเล่นมือถืออีกละเดี๋ยวกลับมาที่ลูกอีกละตรงนี้เองเนี่ยจะทำให้ลูกของเรามีปัญหาไม่นิ่งใช่เพราะว่าพ่อแม่ไม่นิ่งลูกก็เลยไม่นิ่งตาม
1: เหมือนกับต้นแบบของเขาไม่ทำตัวให้นิ่งเขาก็รู้สึกว่างั้นเขาก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนที่เมื่อกี้เข้าตูทำกิจกรรมกับน้องเนี่ยน้องจดจ่อแล้วน้องก็มีสมาธิแล้วก็มีเข้าตูอยู่ด้วยตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็เป็นปัญหาที่พบเยอะมากในเด็กปัจจุบันที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเฮ้ยทำไมลูกไม่นิ่งคุณแม่นิ่งหรือยังตรงนี้เองค่ะ
1: แต่ว่าต้นแบบที่ดีก็จะทำให้ได้ลูกที่ดีไปด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะและสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่กำลังกังวลใจนะคะเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกว่าตอนนี้เขาพัฒนาการช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันหรือเปล่าเป็นไปตามวัยไหมแล้วก็จะส่งเสริมอย่างไรเนี่ยสามารถที่จะไปปรึกษาคุณหมอได้ที่คลินิกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คลินิกอยู่ที่ไหนนะคะคุณหมออ
0: ยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลสารยาค่ะ
1: ที่สารยาใกล้ๆนี้เองนะคะสามารถที่จะเข้าไปปรึกษาได้เลยนะคะมีทีมให้คำแนะนำที่ครบทีมเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: และตอนต่อไปเราจะมาทำกระบองเพชรจากก้อนหินใช้ตกแต่งบ้านก็ได้อุปกรณ์ประกอบไปด้วยหินผิวเรียบๆแบบนี้สีกรวดผู้กันจานสีและกระถางต้นไม้ใบเล็กฝากถึงน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมติดตามรายการของเราโดยการเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วค้นหาคำว่าม
1: หิดล
2: Kiss นะคะแล้วก็กดปุ่ม Subscribe นะคะเพียงเท่านี้ก็จะไม่พลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วแล้วนอกจากนี้ยังมีรายการสำหรับเด็กรายการอื่นๆที่ทั้งสนุกแล้วก็เหมาะสมกับวัยด้วยเพราะถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
3: ทำยังไงอยู่ครับ
1: พี่เข้าตัวรดน้ำต้นไม้ครับผมอยากทำไหมอ
3: ยากครับ
1: แต่ว่ากระบองเพชรไม่มีน้ำอ่ะเดี๋ยวมันจะที่มือประวานนะ
3: ครับ
1: ได้ไหม
3: ครับ
1: ระวังนะครับไหนลองซิ
3: แบบนี้
1: ประวานกลัวน้ำไหมเนี่ย
3: ไม่กลัว
1: ไม่กลัวหรอแต่มันอันตรายมากเลยนะยังไงต้องระวังนะครับประวานพี่เข้าตัวจะทำกระบองเพชรแบบไม่มีน้ำอยากไปทำไหม
3: อยากครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์สำหรับกระบองเพชรไร้น้ำกันเลยค่ะ
4: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
2: กระบองเพชรจากก้อนหิน
4: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
3: จานสีก้อนหินกรวดสีกระถางต้นไม้ใบจิ๋วผู้กัน

0: อนที่จะทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกระบองเพชรกันเลยประวันอันดับแรกต้องทำอะไรก่อนครับ
1: ทาสีหินค่ะ
0: ทาสีหินนะครับไหนหินอยู่ไหนเนี่ยฮึบโอเค
2: ทาลงไปเลยทาให้ทั่วๆเลยนะคะ
1: ก็ระบายสีเขียวกัน
0: โอเค
1: สีเขียวอ่อน2อันค่ะ
0: สีเขียวอ่อน2อันทาโชว์เลยทาอันนี้พี่เขาตรงไม่ช่วยเลยนะเดี๋ยวให้น้องประวันทำคนเดียวเลย
1: ครับ
0: การที่เราทาสีขาวรองพื้นไปก่อนนะคะมันก็จะทำให้ปรับสีของหินเนี่ยให้มันทาได้ง่ายขึ้นพอเวลาเราทาสีเขียวเนี่ยมันก็จะเรียบเสมอกันได้ง่ายขึ้นนั่นเองและเดี๋ยวให้น้องประวานเนี่ยทาสีเขียวให้ครบทั้ง3อันก่อนนะคะแล้วก็รอให้แห้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเติมหนามกันค่ะ

0: านแล้ว
1: ยังก็มาแห้งกันเดี๋ยวก็มาทำหนามกันนะครับแห้งแล้วก็เอามาก็ทำหนามกัน
2: มาทำหนามกันเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนขนาดผู้กันนะคะเป็นขนาดที่เล็กลงเพราะว่าหนามเนี่ยมันเล็กมากถ้าเกิดว่าเราใช้ผู้กันอันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่สวยเราต้องใช้ผู้กันอันเล็กเวลาเราทำนะคะจุดน้ำเนี่ยก็จุดทีละฝั่งนี่ประวันจุดหนึ่งด้านเสร็จแล้วเราก็ไปรอพักไว้ให้แห้งก่อนพอแห้งแล้วเนี่ยเราค่อยพลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็มาจุดใหม่แล้วก็รอให้แห้งเนี่ยด้านเดียวเห็นไหมนี่ก็จะไม่เลอะมือเท่าไหร่แล้วระหว่างรอให้แห้งนะคะเรามาทาสีกระถางกันดีไหมนี่มาให้ล้างผู้กันก่อนเปลี่ยนเป็นผู้กันใหญ่ดีกว่า
1: ใช่ครับ
2: ผู้กันใหญ่อันนี้อันไหนของประวันนะผู้กันใหญ่เอาไปเช็ดทิชชู่ก่อนเช็ด
1: ต่อไปก็ไปทาสีฟ้า
2: สีฟ้า

0: กับประวันจะทำอันนี้เอาไปให้ใครหรอ
1: เอาไปให้หมาม้าครับ
0: เอาไปให้หมาม้าเหรอครับ
1: ครับ
0: ตั้งใจทำเลยละสีอันเนี้ย
1: ครับ
0: ต้องทาสวยๆเลยใช่ไหม
1: ครับไม่ให้มีรอยขาวเลย
0: ไม่ให้มีรอยขาวเลยใช่ไหม
1: คร
0: ับทาเนียนๆเลยนะ
1: ทำแบบนี้ไปก่อน
0: เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะประวันเดี๋ยวเรามาประกอบลงถังกัน
1: ครับ
0: กระถางของเรา
1: ใส่หิน
0: ใส่หินเม็ดเล็กๆนะคะให้มีหลายๆสีนะสีขาวสีดำสีน้ำตาลหินพวกนี้นะคะก็หาซื้อได้เลยตามร้านที่ขายพวกของตกแต่งตู้ปลาเลยค่ะของตกแต่งสวนนะใส่ลงไปสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเราก็ใส่หินลงไปแล้วสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะอาประวันเดี๋ยวเราเอากระบองเพชรปักลงไปเลย
1: ครับ
0: ปักลงไปแล้วหินมันดูน้อยไปใช่ไหมครับเราก็ค่อยมาเติมหินใส่ลงไป
1: ใส่นิดนึงก็พอยังไม่นิด
0: คราวนี้นะคะหินด้านล่างเนี่ยมันก็จะฝังลงไปอยู่ในหินก็เล็กๆมันก็จะทำให้อยู่ทรงได้มากขึ้นเสร็จยังครับ
1: เสร็จแล้วครับ
2: กระบองเพชรที่ทำจากหินแล้วเนี่ยน้องๆสามารถวาดหินเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้เช่นแมลงเต่าทองผึ้งน้อยสีสวยหรือตัวการ์ตูนอะไรก็ได้ค่ะตามจินตนาการของน้องๆเลย
0: หลังจากที่เราทำกระบองเพชรไร้หนามกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใช้วงล้อแห่งพัฒนาการวัดพลังกันประวันมา1 2 3หมุน

ค่อยๆหยิบนะค่อยๆหยิบหยิบดาออกมา

0: 3ดาว
1: ได้3ดาวได้สติปัญญาได้อารมณ์แล้วก็ได้ร่างกายใช่ไหม
0: นี่อยู่ตรงนี
1: ้โอเควันนี้ได้ดาวไป3ดวงแล้วการประดิษฐ์ของเราในวันนี้จะได้ประดิษฐ์เพิ่มอีกบ้างเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากคุณหมอแก้วตากันค่ะ
2: และนี่คือคุณหมอแก้วตานพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
1: ผลงานกระบองเพชรไร้หนามของน้องประวานประวานจะให้ใครดีครับ
3: ให้มาม่าใช่ไหมคะ
1: อ
3: ัน
1: ให้มาม่าทำยังไง
3: แล้วประวานทำเองหรือเปล่าลูกหรือว่าพี่เขาตูช่วย
0: ประวานทำเอง
3: ทำเองหมดเลยหรือเปล่า
0: ช่วยนิดนึง
3: ช่วยนิดนึงเหรอเก่งจังเลยประวาน
1: แต่นี้เขาก็จะได้ดาวเพิ่มแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ
4: ใช่ค่ะในเรื่องของด้านสังคมอารมณ์ในเรื่องของการให้แล้วก็ในเรื่องของความอ่อนโยนที่รู้สึกว่าได้รับความรักจากคุณแม่นะคะ
1: ค่ะประวานประวานคุณหมอมีอะไรจะให้อีกดวงนึงแหละนายยื่นเป็นสเปคคุณหมอติดให้
4: ครบ4ดวงเลยอึ๊บ
1: ให้คุณหมอสรุปให้ฟังดีกว่าว่าทำไมกิจกรรมการทำกระบองเพชรไร้หนามของเราเนี่ยถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยค่ะ
4: อืมค่ะก็การที่เด็กได้ทำกิจกรรมลงมือทำก็ได้ในเรื่องร่างกายไปแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์มากเลยนะคะก้อนหินแต่ละก้อนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน
1: รูปทรงมันแตกต่างก
4: ัน ใช่งั้นเวลาเราวาดเนี่ยเราปล่อยให้เด็กอิสระว่าเขาอยากจะวาดแบบไหนไม่ต้องกำหนดลงไปชัดเจนนะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็อย่างที่เห็นก็คือเขารู้จักแบ่งปันอยากจะให้คุณแม่แล้วก็ได้รับในเรื่องของความรักความผูกพันจากคุณแม่ค่ะแต่ว่าความน่ารักของน้องประวานนะคะอยากจะเน้นอีกเรื่องนึงก็คือการรู้จักกราบไหว้นะคะจริงๆในเรื่องของเราคงไม่อยากให้เด็กเป็นเด็กฉลาดเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่เราอยากได้ก็คืออยากให้เขารู้จักในเรื่องของวัฒนธรรมไทยซึ่งเรื่องของวัฒนธรรมไทยเนี่ยอยากจะให้เน้นมากๆในเด็กไทยจริงๆค่ะ
1: ในวันนี้นะคะคุณแม่แล้วก็คุณหมอแก้วตาก็อยู่ด้วยกันแล้วคุณแม่อยากจะมีปัญหาอะไรที่อยากจะปรึกษากับคุณหมอแก้วตาไหมคะ
3: ค่ะวันนี้ก็มีปัญหาที่จะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของประวานนะคะคือประวานเขาเป็นเด็กค่อนข้างจะมีสมาธิสั้นค่ะคือทำอะไรทำได้แป๊บๆแล้วก็ต้องเปลี่ยนอย่างที่จะทำแล้วหรือว่ามีสมาธิอยู่ได้ไม่นานนะคะไม่ทราบว่าจะมีวิธีแก้หรือว่ามีวิธียังไงที่สามารถปรับเปลี่ยนนิสัยอย่างนี้ได้บ้างค่ะ
4: ก็จริงๆถ้าเราดูน้องประวานจริงๆน้องประวานมีจุดเด่นอยู่เยอะมากนะคะเขาก็เป็นเด็กน่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่ชวนทำกิจกรรมอะไรเขาก็ยอมทำได้ง่ายนะคะแต่เราก็จะเห็นนิดหน่อยว่าเฮ้ยดูเขาแบบเวลาจะอาจจะกระโดดรถเต้นนิดนึงพี่ประวานต้องจับมือไว้นิดนึงอะไรต่างๆ
1: เขาเหมือนจะวอกแวกได้ง่าย
4: ใช่ค่ะก็ในเด็กวัยนี้นะคะอย่างแรกก็มันเป็นเรื่องปกติที่เขาอาจจะไม่นิ่งบ้างนิดหน่อยคุณแม่เห็นตอนที่เขามีสมาธิดีๆไหมคะตอนอยู่บ้านอ่ะมีช่วงไหนบ้าง
3: คะส่วนใหญ่จะเจอในเวลาที่เขาเขียนหนังสือระบายสีเขาจะมีสมาธิกับสิ่งที่เขาชอบอย่างเช่นเวลาประดิษฐ์เขาจะมีสมาธิมากมากเลยค่ะ
4: ใช่ค่ะอันนี้เราก็เห็นชัดนะตอนที่เขาทำงานประดิษฐ์เขามีสมาธิดีมากแต่ส่วนนึงเนี่ยก็ในเรื่องของสมาธินะคะก็เป็นเรื่องที่เจอบ่อยที่คุณพ่อคุณแม่ถามมานะคะก็อย่างแรกเลยเนี่ยเน้นเรื่องการออกกำลังกายเยอะๆถ้าเอาแบบง่ายๆนะคะเวลาเด็กได้ปลดปล่อยพลังออกไปเนี่ยเขาก็จะสงบลงได้ง่ายขึ้นอันนี้แบบง่ายๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในการออกกำลังกายเนี่ยส่วนนึงเนี่ยมันจะทำให้การกำกับร่างกายตัวเองอย่างเช่นว่าถ้าเราจะให้เด็กว่ายน้ำเนี่ยการที่สมองเขาต้องสั่งร่างกายก็คือแขนต้องขยับขาต้องตีพร้อมๆกันตรงนี้มันเป็นความสามารถพื้นฐานของสมองที่ต้องกำกับร่างกายตัวเองให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นพอแค่ถ้าเกิดกิจกรรมพวกออกกำลังกายเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีการกำกับตัวเองในขณะที่แบบไม่อยากทำกำลังหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยจะยิ่งกำกับร่างกายตัวเองได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นในเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็พบว่าปัจจุบันเด็กไทยขาดอย่างมากค่ะขาดพื้นที่ไปออกกำลังกายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไปเน้นในเรื่องสติปัญญาไปเน้นโดยที่ลืมไปว่าพื้นฐานสมองอย่างแรกเนี่ยมันจะต้องมาเรื่องการออกกำลังกายก่อนเด็กถึงจะเป็นเด็กเรียนเก่ง
1: ต้องพัฒนาร่างกายก่อน
4: ใช่ค่ะเพราะเขาจะสามารถกำกับตัวเองจดจ่อในการทำสิ่งที่ไม่อยากทำเช่นจะต้องไปนั่งเรียนหนังสือในห้องเรียน ที่ไม่อยากเรียนกับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของระเบียบวินัยที่บ้านอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูละอะไรที่เราอยากให้เด็กทำเราก็อาจจะต้องกำกับเขาเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็ต้องดูว่างานนั้นมันไม่ยากเกินไปถ้าเกิดมันนานเกินไปยากไปเขาอาจจะเบื่อได้ก็ในเรื่องการเลี้ยงดูก็เป็นเรื่องสำคัญ
3: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าลูกอยู่ไม่นิ่งหรือเกิดอาการเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะอยู่ไม่เป็นสุขอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีแก้ยังไงคะ
4: ในเรื่องสำคัญที่บางครั้งเราลืมเนี่ยก็คือเรื่องของอารมณ์บางครั้งเนี่ยเขารู้สึกเหนื่อยเขารู้สึกหงุดหงิดเขาตื่นเต้นเขากังวลเพราะฉะนั้นแทนที่

0: เปลี่ยนเอง
1: อืม
0: งั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเขาจะดูอ่อนโยนอ
1: ย่างนี้เราเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเขาจะดูนิ่งขึ้นดูอ่อนโยนขึ้น
0: แล้วก็เขาก็จะรู้สึกเชื่อฟังคุณแม่มากขึ้น
1: เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราอยากให้เขาเป็นยังไงเราก็ควรจะแสดงออกกับเขาแบบนั้นยิ่งเราไปก้าวร้าวกับเขาเขาก็ยิ่งก้าวร้าวกับเรา
0: ใช่เขาตัวเก่งมากเลย
1: ถ้าเราอ่อนโยนกับเขาแบบนี้เขาก็จะอ่อนโยนกับเราเหมือนกัน
0: เยี่ยมมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกครั้งที่เขามีพฤติกรรมแล้วเราดุเราเสียงดังมากๆใส่เขาเนี่ยแล้วเราคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยแน่นอนลูกจะเรียนแบบเราค่ะเพราะฉะนั้นความอ่อนโยนเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงมันอาจจะไม่เห็นผลทันทีนะว่าอุ๊ยพอถ้าดุหรือว่าตีเนี่ยมันได้ผลทันทีเด็กหยุดทันทีด้วยความกลัวแต่มันไม่ยั่งยืน
1: ค่ะ
0: ทั้งสิ่งที่เราต้องการคือความยั่งยืนก็คือความรักที่คุณแม่ให้กับเขา
1: ค่ะเรียกว่าวันนี้นี่ได้ประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: แล้วก็อีกคนนึงนะคะต้องขอบคุณคุณแม่อีฟด้วยคุณแม่ของน้องประวายวันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์เชื่อว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยจะได้ประโยชน์และสามารถนำปรับไปใช้ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe ที่ Mahidol Kids ที่ Mahidol Kids ของเรานะคะมีรายการสำหรับเด็กที่ทั้งสนุกเหมาะสมกับวัยแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเด็กๆค่ะส่วนในครั้งหน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรกันเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะและตอนต่อไปเราจะมาทำเกมปริศนาเถาวงกตอุปกรณ์ประกอบไปด้วยฝากล่องรองเท้าหลอดดูดน้ำลูกแก้วสีเมจิกาวกรรไกรกระดาษสีถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องการชั่งการตวงและการวัดกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยข้อที่1ข้าวสาร3ใน4ของถังคิดเป็นกี่ลิตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการตวงของระบบไทย1ถังมีความจุเท่ากับ20ลิตรจะได้ว่า3ใน4ของถังคิดเป็นเศษ3ส่วน4คูณกับ20เมื่อเด็กๆตัดทอนแล้วจะได้คำตอบคือ15ลิตรดังนั้นข้าวสาร3ใน4ของถังคิดเป็น15ลิตรข้อที่2น้ำผลไม้7ลิตรแบ่งใส่ขวดที่มีความจุใบละ200มิลลิลิตรจะได้ทั้งหมดกี่ขวดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการตวงในระบบเมตริก1ลิตรมีความจุเท่ากับ1,000มิลลิลิตรน้ำผลไม้7ลิตรคิดเป็น7คูณกับ1,000ได้เท่ากับ7,000มิลลิลิตรนำน้ำผลไม้แบ่งใส่ขวดที่มีความจุใบละ200มิลลิลิตรจะได้ทั้งหมด7,000หารด้วย200เด็กๆตัดทอนแล้ว

เดี๋ยวจะได้คำตอบคือ35 ขวดค่ะดังนั้นน้ำผลไม้7 ลิตรแบ่งใส่ขวดได้ทั้งหมด35 ขวดนั่นเองค่ะข้อที่3ข้าวสาร2 เกวียนคิดเป็นกี่ลิตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการตวงของระบบไทย1 เกวียนมีความจุเท่ากับ100 ถังข้าวสาร2 เกวียนมีความจุเท่ากับ2 คูณกับ 100ได้เท่ากับ200 ถังและจากมาตราการตวงของระบบไทย1 ถังมีความจุเท่ากับ20 ลิตรข้าวสาร200 ถังมีความจุเท่ากับ200 คูณกับ 20ได้เท่ากับ4,000 ลิตรดังนั้นข้าวสาร2 เกวียนคิดเป็น4,000 ลิตรนั่นเองค่ะข้อที่4ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าหนัก3 เมตริกตัน430 กิโลกรัมคิดเป็นกี่กิโลกรัมสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการชั่ง1 เมตริกตันหนักเท่ากับ1,000 กิโลกรัมตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าหนัก3 เมตริกตัน430 กิโลกรัมคิดเป็น3 คูณกับ 1,000บวกกับ430ได้เท่ากับ3,430 กิโลกรัมดังนั้นตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าหนัก3,430 กิโลกรัมนั่นเองค่ะข้อที่5ข้อใดต่อไปนี้มีความยาวมากสุด1. ลิฟบิ้นยาว8เมตร 2. ท่อนไม้ยาว4วา 3. เชือกยาว320นิ้วและ 4. สายไฟยาว18ศอกเด็กๆจะเห็นว่าหน่วยความยาวของตัวเลือกทั้ง4ข้อมีหน่วยความยาวคนละหน่วยกันในการเปรียบเทียบความยาวเด็กๆจะต้องเปลี่ยนหน่วยความยาวทุกข้อให้มีหน่วยเดียวกันเสียก่อนซึ่งแนวคิดสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะเปลี่ยนหน่วยความยาวทุกข้อให้มีหน่วยเป็นเมตรข้อที่1ลิฟบิ้นยาว8เมตรสำหรับข้อนี้หน่วยเป็นเมตรอยู่แล้วข้อที่2ท่อนไม้ยาว4วา1วายาวเท่ากับ2เมตรดังนั้นท่อนไม้ยาว4วาคิดเป็น4คูณ2เท่ากับ8เมตรข้อ3เชือกยาว320นิ้ว1นิ้วยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตรจะได้ว่าเชือกยาว320นิ้วคิดเป็น320คูณกับ 2.5 ได้เท่ากับ800เซนติเมตร100เซนติเมตรยาวเท่ากับ1เมตรจะได้ว่าเชือกยาว800เซนติเมตรคิดเป็น800หารด้วย100เท่ากับ8เมตรดังนั้นเชือกยาว320นิ้วคิดเป็น8เมตรนั่นเองค่ะข้อที่4สายไฟยาว18ศอก4ศอกยาวเท่ากับ1วาจะได้ว่าสายไฟยาว18ศอกยาวเท่ากับ18หารด้วย4ได้เท่ากับ 4.5 วา1วายาวเท่ากับ2เมตรจะได้ว่าสายไฟยาว 4.5 วาคิดเป็น 4.5 คูณ2ได้เท่ากับ9เมตรดังนั้นสายไฟยาว18ศอกคิดเป็น9เมตรเมื่อเปลี่ยนหน่วยความยาวของทุกข้อให้มีหน่วยความยาวเป็นเมตรแล้วเด็กๆจะเห็นว่าข้อ1ลิฟบิ้นยาว8เมตรข้อ2ท่อนไม้ยาว8เมตรข้อที่3เชือกยาว8เมตรและข้อ4สายไฟยาว9เมตรดังนั้นสายไฟมีความยาวมากที่สุดเราจึงตอบข้อที่4ค่ะข้อ6ไม้ไผ่ลำหนึ่งยาว 9.7 เมตรจ้อยนำไปตัดเป็นท่อนได้ทั้งหมด7ท่อนแต่ละท่อนยาวเท่ากันแล้วเหลือไม้ไผ่ยาว25เซนติเมตรจ้อยตัดไม้ไผ่ยาวท่อนละกี่เมตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการวัดในระบบเมตริก1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรจะได้ว่าไม้ไผ่ยาว 9.7 เมตรคิดเป็น 9.7 คูณกับ100ได้เท่ากับ970เซนติเมตรนำไปตัดเป็นท่อนได้ทั้งหมด7ท่อนแต่ละท่อนยาวเท่าๆกันเมื่อนำไปตัดแล้วเหลือไม้ไผ่ยาว25เซนติเมตรจะได้ว่าไม้ไผ่ทั้ง7ท่อนยาวรวมกัน970
ลบด้วย25เท่ากับ945เซนติเมตรเพราะฉะนั้นไม้ไผ่แต่ละท่อนจะยาวท่อนละ945หารด้วย7ได้เท่ากับ135เซนติเมตรเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรจาก100เซนติเมตรยาวเท่ากับ1เมตรดังนั้น135เซนติเมตรก็จะยาวเท่า

135หารด้วย100ได้เท่ากับ 1.35 เมตรดังนั้นจ้อยตัดไม้ไผ่ยาวท่อนละ 1.35 เมตรค่ะข้อที่7เชือกเส้น1ยาว 63.50 เมตรลวดเส้น1ยาว 3,275 เซนติเมตรเชือกยาวกว่าลวดเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการวัดในระบบเมตริก1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรจะได้ว่าเชือกยาว 63.5 เมตรคิดเป็น 63.50 คูณกับ100ได้เท่ากับ 6,350 เซนติเมตรและลวดยาวเท่ากับ 3,275 เซนติเมตรดังนั้นเชือกยาวกว่าลวดเท่ากับ 6,350 ลบด้วย 3,275 ได้เท่ากับ 3,075 เซนติเมตรเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรจาก100เซนติเมตรยาวเท่ากับ1เมตรดังนั้น 3,075 เซนติเมตรจะยาวเท่ากับ 3,075 หารด้วย100ได้เท่ากับ30เมตร75เซนติเมตรดังนั้นเชือกยาวกว่าลวด30เมตร75เซนติเมตรนั่นเองค่ะข้อที่8อีทต้องการขนเกลือ 1.14 เมตริกตันไปที่โรงเก็บเกลือโดยใช้รถเข็นที่สามารถขนเกลือได้มากที่สุดเที่ยวละ90กิโลกรัมอีทต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บอย่างน้อยที่สุดกี่เที่ยวสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการชั่ง1เมตริกตันหนักเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมอีทต้องการขนเกลือ 1.14 เมตริกตันคิดเป็น 1.14 คูณกับ 1,000 ได้เท่ากับ 1,140 กิโลกรัมใช้รถเข็นที่สามารถขนเกลือได้มากที่สุดเที่ยวละ90กิโลกรัมเพราะฉะนั้นอีทจะต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บทั้งหมด 1,140หารด้วย90ได้ประมาณ 12.67 เที่ยวดังนั้นอีทต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บอย่างน้อยที่สุด13เที่ยวนั่นเองค่ะข้อที่9ถ้า1ช้อนโต๊ะสามารถตักน้ำตาลทรายได้ 12.5 กรัมแล้วหากต้องการตักน้ำตาลทรายทั้งหมด 1.5 กิโลกรัมจะต้องตักทั้งหมดกี่ช้อนโต๊ะสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการชั่ง1กิโลกรัมหนักเท่ากับ 1,000 กรัมต้องการตักน้ำตาลทรายทั้งหมด 1.5 กิโลกรัมคิดเป็น 1.5 คูณกับ 1,000 ได้ทั้งหมด 1,500 กรัม1ช้อนโต๊ะนั้นสามารถตักน้ำตาลทรายได้ 12.5 กรัมเพราะฉะนั้นจะต้องตักทั้งหมด 1,500 หารด้วย 12.5 ได้ทั้งหมด 120 ช้อนโต๊ะดังนั้นจะต้องตักทั้งหมด 120 ช้อนโต๊ะค่ะข้อที่10กบตัว1กระโดดไกลครั้งละ35เซนติเมตรเท่ากันทุกๆครั้งถ้ากบตัวนี้กระโดดไปข้างหน้าเรื่อยๆกบจะต้องกระโดดอย่างน้อยกี่ครั้งจึงจะได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า50เมตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะกบกระโดดได้ไกลครั้งละ35เซนติเมตรเท่ากันทุกๆครั้งกบจะต้องกระโดดให้ได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า50เมตรตามมาตราการวัดในระบบเมตริก1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรระยะทาง50เมตรคิดเป็น50คูณกับ100ได้เท่ากับ 5,000 เซนติเมตรเพราะฉะนั้นกบจะต้องกระโดดทั้งหมด 5,000 หารด้วย35ได้ประมาณ 142.86 ครั้งดังนั้นกบจะต้องกระโดดอย่างน้อย143ครั้งจึงจะได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า50เมตรตามต้องการค่ะ

ข้อสอบเรื่องวงกลมกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1รูปวงกลมรูปหนึ่งมีรัศมียาว 5.6 เซนติเมตรจะมีเส้นรอบวงยาวเท่าใดกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7และ r เท่ากับ 5.6 จะได้2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ 5.6 เมื่อเด็กๆตัดทอนแล้วจะได้เท่ากับ44คูณกับ 0.8 ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ 35.2 เซนติเมตรดังนั้นวงกลมรูปนี้จะมีเส้นรอบวงยาว 35.2 เซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2สนามแห่งหนึ่งเป็นรูปวงกลมมีรัศมียาว42เมตรสุดาวิ่งไปได้เพียงเศษ2ส่วน5ของระยะทางรอบสนามสุดาวิ่งได้กี่เมตรกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาระยะทางรอบสนามนั่นคือความยาวของเส้นรอบวงกลมนั่นเองค่ะสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7 r เท่ากับ42จะได้2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ42เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้44คูณกับ6ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ264เมตรจะได้ว่าระยะทางรอบสนามนี้คือ264เมตรแต่สุดาวิ่งได้เพียงเศษ2ส่วน5ของระยะทางรอบสนามดังนั้นสุดาจึงวิ่งได้เพียงเศษ2ส่วน5คูณกับ264ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 105.6 เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3สนามหญ้าเป็นรูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง63เมตรเสียค่าใช้จ่ายในการปูหญ้าตารางเมตรละ55บาทจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการปูหญ้าซึ่งหาได้จากพื้นที่ของสนามหญ้าแห่งนี้คูณกับค่าใช้จ่ายในการปูหญ้าต่อตารางเมตรสูตรการหาพื้นที่วงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7ซึ่งรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางได้ว่า r เท่ากับ63หารด้วย2จะได้เศษ22ส่วน7คูณกับเศษ63ส่วน2คูณกับเศษ63ส่วน2เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 3,118.5 ตารางเมตรจะได้ว่าสนามหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่ 3,118.5 ตารางเมตรเสียค่าใช้จ่ายการปูหญ้าตารางเมตรละ55บาทดังนั้นจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด 3,118.5คูณกับ55ได้เท่ากับ 171,517.50 บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4รูปวงกลมรูป1เท่ากับ5ดังนั้นวงกลมรูปนี้มีรัศมียาว5เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5สนามหญ้าแห่งหนึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว10เมตรจงหาพื้นที่ของสนามหญ้าแห่งนี้กำหนดให้พายเท่ากับ 3.14 เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาพื้นที่ของสนามหญ้าซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2จะได้ว่าพื้นที่ของครึ่งวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับ 3.14

4ซึ่งโจทย์กำหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่ากับ10เมตรซึ่งรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางจะได้ว่า r เท่ากับ10หารด้วย2จะได้ r เท่ากับ5นั่นคือพื้นที่ของวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับ 3.14 คูณกับ5คูณกับ5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 39.25 ตารางเมตรดังนั้นสนามหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่ 39.25 ตารางเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6กระดาษรูปวงกลมแผ่นหนึ่งวัดความยาวรอบรูปได้22เซนติเมตรกระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่เท่าใดกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาพื้นที่ของกระดาษซึ่งกำหนดความยาวของเส้นรอบวงกลมมาให้เราจึงต้องหารัศมีของวงกลมรูปนี้ก่อนจากสูตรความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ22และแทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7จะได้22เท่ากับ2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ r จะได้22คูณกับเศษ7ส่วน22คูณกับเศษ1ส่วน2เท่ากับ r เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ r เท่ากับเศษ7ส่วน2แสดงว่ากระดาษรูปวงกลมแผ่นนี้จะมีรัศมียาวเศษ7ส่วน2เซนติเมตรจากสูตรพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7แทนค่า r เท่ากับเศษ7ส่วน2จะได้เศษ22ส่วน7คูณด้วยเศษ7ส่วน2คูณด้วยเศษ7ส่วน2เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ77ส่วน2หรือมีค่าเท่ากับ 38.5 ตารางเซนติเมตรดังนั้นกระดาษรูปวงกลมแผ่นนี้มีพื้นที่ 38.5 ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7ล้อจักรยานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 75.8 เซนติเมตรถ้าล้อหมุนไปได้15รอบจะได้ทางประมาณกี่เมตรเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์กำหนดให้ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อรถจักรยานยาว 75.8 เซนติเมตรโจทย์ต้องการหาระยะทางที่ล้อรถจักรยานเคลื่อนที่ไปซึ่งได้จากการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมคูณด้วยจำนวนรอบที่ล้อหมุนไปได้แต่ก่อนอื่นเด็กๆจะต้องหาความยาวรัศมีของล้อรถจักรยานเสียก่อนซึ่งรัศมีจะมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมรัศมีนั้นหาได้จาก 75.8 หารด้วย2เมื่อเด็กๆตั้งหารเด็กๆจะได้ผลหารมีค่าเท่ากับ 37.9 จากสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ rแทนค่าพายเท่ากับ 3.14 และ r เท่ากับ 37.9 จะได้ความยาวเส้นรอบวงกลมเท่ากับ 2 คูณกับ 3.14 คูณกับ 37.9 จะได้ว่าความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ 238.012 ล้อรถจักรยานวิ่ง1รอบได้ระยะทาง 238.012 เซนติเมตรถ้าวิ่งไป15รอบจะได้ระยะทาง 238.012 คูณด้วย15ได้เท่ากับ 3,570.18 เซนติเมตรจากมาตราการวัด100เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ1เมตรจะได้ว่า 3,570.18 เซนติเมตรจะเท่ากับ 3,570.18หารด้วย100ได้เท่ากับ 35.7018 เมตรดังนั้นล้อจักรยานคันนี้ถ้าวิ่งไป15รอบจะได้ระยะทางประมาณ 35.70 เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8โจ
จงหาบริเวณที่แรงเงากำหนดพายเท่ากับ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณารูปที่แรงเงาหากนำส่วนโค้งด้านล่างมาต่อแทนที่ส่วนที่หายไปด้านบนจะพบว่าพื้นที่ของส่วนที่แรงเงาคือครึ่งหนึ่งของรูปวงกลมพอดีจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2จะได้ว่าพื้นที่ของครึ่งวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วยพายคูณด้วย r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7และแทนค่า r เท่ากับ28จะได้เศษ1ส่วน2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ28คูณกับ28เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ1,232ตารางเซนติเมตรดังนั้นบริเวณที่แรงเงามีพื้นที่1,232ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์9กำหนดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ20เซนติเมตรจงหาพื้นที่ที่แรงเงากำหนดพายเท่ากับ 3.14 เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณารูปที่แรงเงาพบว่าเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีส่วนหนึ่งไม่ได้แรงเงาโดยส่วนที่ไม่ได้แรงเงานั้นเป็นรูปครึ่งวงกลมแสดงว่าเราจะต้องหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสียก่อนแล้วจึงลบด้วยพื้นที่ที่ไม่ได้แรงเงาซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมจากสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับด้านคูณกับด้านซึ่งแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีความยาว20เซนติเมตรจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ20คูณกับ20ได้เท่ากับ400ตารางเซนติเมตรและจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2จะได้ว่าพื้นที่ของครึ่งวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วยพายคูณด้วย r ยกกำลัง2เนื่องจากความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมและรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมทำให้ได้ว่ารัศมีของวงกลมยาว20หารด้วย2ซึ่งเท่ากับ10เซนติเมตรเราจึงแทนค่า r เท่ากับ10และแทนค่าพายเท่ากับ 3.14 จะได้เศษ1ส่วน2คูณกับ 3.14 คูณกับ10คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ157ตารางเซนติเมตรดังนั้นพื้นที่บริเวณที่แรงเงาเท่ากับ400ลบด้วย157ได้ผลลัพธ์เท่ากับ243ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10โรงเรียนแห่งหนึ่งมีห้องประชุมดังรูปจงหาพื้นที่ของห้องประชุมนี้กำหนดพายเท่ากับ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณารูปที่แรงเงาจะพบว่าเมื่อแยกเป็นภาพย่อยๆจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปและรูปครึ่งวงกลม2รูปเมื่อนำมารวมกันจะได้เป็นรูปวงกลม1รูปพอดีแสดงว่าเราจะต้องหาพื้นที่ของทั้ง2ส่วนนั่นเองพื้นที่ส่วนแรกเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณกับยาวจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับ21คูณกับ30ได้เท่ากับ630ตารางเมตรและพื้นที่ส่วนที่2เป็นรูปวงกลมเนื่องจากวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว21เมตรรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมจะได้ว่ารัศมียาวเท่ากับ21หารด้วย2ได้เท่ากับ 10.5 เมตรจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7และแทนค่า r เท่ากับ 10.5 จะได้เศษ22ส่วน7คูณกับ 10.5 คูณกับ 10.5 เมื่อเด็กๆตัดทอน
จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 346.5

ารางเมตรดังนั้นพื้นที่ห้องประชุมทั้งหมดเท่ากับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบวกด้วยพื้นที่รูปวงกลมจะได้พื้นที่ห้องประชุมเท่ากับ630บวกด้วย346หน้าได้ผลลัพธ์เท่ากับ 976.5 ดังนั้นหอประชุมของโรงเรียนแห่งนี้มีพื้นที่เท่ากับ 976.5 ตารางเมตรนั่นเองค่ะ

0: ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นผลมาจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะทำให้ลักษณะฟีโนไทป์กับจีโนไทป์เนี่ยมีความแตกต่างได้ตอนไขความลับลุงเมนเดล
1: ที่นี่มีแต่ดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดเลยนะคะคุเช่
0: ใช่ค่ะเพราะที่นี่เป็นตลาดดอกไม้แห่งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะแพรว
1: โอ้จริงเหรอคะเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยอะสิคะเออพาวเคยดูในรายการดูให้รู้ค่ะตอนเมืองดอกไม้หลายแสนพันเขาพาไปดูตลาดประมูลต้นไม้แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตดอกไม้ด้วยค่ะโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากเลยเดี๋ยวจะพาคุเช่ไปดูด้วยค่ะนี่เลย

0: ที่คุณฟูจิจะพาเราไปดูกิจกรรมที่หาดูได้ยากในโตเกียวค่ะพอจะเดาได้กันไหมคะว่าตอนนี้คุณฟูจิอยู่ที่ไหนนี่คือตลาดประมูลดอกไม้จริงๆด้วยค่ะในโตเกียวจะมีตลาดประมูลขนาดใหญ่แบบนี้2ที่เท่านั้นและดอกไม้ที่ส่งเข้าประกวดเอ้ยไม่ใช่ที่จะเข้ามาร่วมประมูลก็มักจะเป็นที่ต้องการเป็นดอกไม้หายากที่ใครๆก็อยากจะได้ไปขายค่ะซึ่งคนที่เข้าร่วมประมูลก็จะเป็นพ่อค้าดอกไม้ที่อยากจะได้ดอกไม้ที่มาจากทั่วญี่ปุ่นไปขายอย่างที่เราเห็นไปถึงแม้จะเป็นสายพันธุ์จากต่างประเทศแต่ก็เป็นดอกไม้ที่ปลูกในญี่ปุ่นเองได้แล้วนะคะบรรยากาศคึกคักมากเลยค่ะ
1: เราขอท่านไปดูที่โอซากิเฟลเวอร์พาร์คเขาบอกว่ามีชนิดดอกไม้เยอะที่สุดในญี่ปุ่นเลยโอ้โหเป็นยังไงต้องไปดูกันครับ
0: ที่นี่คือแหล่งขายดอกไม้ที่มีจำนวนสายพันธุ์ที่ขายมากที่สุดในญี่ปุ่นค่ะต้องอลังการมากแน่
1: ๆมาที่อาณาจักรของท่านแล้วนะครับท่านบอกว่ามีดอกไม้มีต้นไม้อยู่ประมาณ 100,000 ชนิดโอ้บอกเยอะที่สุดในญี่ปุ่นด้วยนะก่อนหน้านี้นะครับที่นี่ก็คือเป็นสวนเป็นนาเมื่อก่อนที่เป็นอาณาจักรแบบนี้นะครับคือคุณพ่อท่านนะฮะเริ่มคิดว่าถ้าเรามาเปลี่ยนจากไร่จากมาเป็นซุปเปอร์มาเป็นห้างเป็นการขายดอกไม้อย่างเงี้ยจะดีกว่าก็เลยเริ่มเปิดครับผมนี่คือจุดเริ่มต้น
0: ดังนั้นที่นี่ก็ไม่ได้ขายแต่ดอกไม้นะคะแต่เป็นสวรรค์ของคนรักสีเขียวค่ะเพราะพืชผักผลไม้ก็ขายด้วยหน้าร้อนแบบนี้แหละค่ะที่คนเมืองหนาวรอคอยที่จะมาซื้อผักผลไม้ไปปลูกรับประทานที่บ้าน
1: ตรงนี้เป็นโซนอะไรก็คือโซนนะครับดอกไม้ที่เอามาปลูกที่สวนนะฮะหน้าบ้านนอกบ้านต่างๆครับก็แค่นี้อย่างเดียวครับเป็นร้อยๆชนิดเลยครับบอกว่าเอามาปลูกครับจากหลายๆชนิดเนี่ยมันแค่เสียบเฉยๆก็เป็นดอกไม้ที่สวยงามในสนามหญ้า

0: ของเราได้นะครับสนามหน้าบ้านของเราได้เลยนะเยี่ยมมากเลยอ่ะครับอันนี้ก็เป็นกระถางนะครับขอว่าซื้อทั้งกระถางเลยนะฮะโอ้นี่ไงซื้อทั้งกระถางเลยจะได้เอาไว้ไม่ต้องปลูกนะครับเขาจัดให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นเซตหนึ่งอย่างนี้นะครับ
1: สำหรับในเมืองหนาวอย่างญี่ปุ่นก็จะมีดอกไม้แบบที่ปลูกครั้งเดียวแต่ฟื้นคืนชีพได้ใหม่ทุกปีค่ะคือพอหน้าร้อนออกดอกดีหน้าหนาวก็จำศีลเหมือนตายไปแล้วรอจะถึงหน้าร้อนก็อวดโฉมกันใหม่ดอกไม้แบบนี้ก็จะประหยัดงบประมาณแล้วก็ไม่ต้องไปดูแลมากค่ะ
0: คุณพ่อท่านนะครับปลูกดอกไม้นะฮะปลูกดอกไม้แล้วก็ส่งขายแต่พอปลูกดอกไม้ไปเรื่อยๆมีคนในเมืองเดินผ่านไปผ่านมาบอกว่าขายหน่อยอยากซื้อโดยตรงอ่ะมีได้ไหมฮะก็เลยเริ่มขายโดยตรงหลังจากที่มีเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการเกษตรอย่างเดียวนะฮะจะไปได้ดีไหมท่านก็บอกว่าคือไปได้ดีเฉพาะฤดูใบไม้ผลิกับใบไม้ร่วงส่วนหน้าหนาวกับหน้าร้อนนี่ขายไม่ดีเลยดังนั้นจะทำยังไงให้เราอยู่รอดได้ครับแล้วมีธุรกิจที่ดีมีการเป็นอยู่ที่ดีก็คือคิดว่าจะต้องมีธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจำวันเกี่ยวกับผู้คนให้มาอยู่ตลอดนะครับก็คือเราน่าจะมีห้างมีซุปเปอร์มาร์เก็ตก็กลายเป็นว่าฝนตกหรืออากาศไม่ดีหรือฤดูที่ไม่ดีครับก็จะมีคนมาซื้ออาหารการกินอยู่ทุกวันเป็นประจำ
2: จะว่าไปแล้วประเทศไทยเราเนี่ยก็มีดอกไม้หลากหลายพันเหมือนกันนะคะไม่แพ้ที่ญี่ปุ่นหรอก
3: ใช่ค่ะอุ๊นี่ค่ะลองดูด้านหลังสิคะเห็นดอกไม้ช่อนั้นไหมสีสวยๆนะคะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นดอกไม้ชนิดเดียวกันแต่ทำไมมันถึงมีหลายสีจังเลยคะอ๋อเพานึกออกอย่างนึงค่ะคุเช่เพาเคยเห็นดอกไม้สวยๆอะค่ะแล้วเพาก็มาเล็ดมานะมาเพาะต่อแต่พอมันโตขึ้นมานะคะดอกไม้นั้นมันคนละสีกับที่เพาเจอตอนแรกอะคุเช่มันเป็นเพราะอะไรคะเพานึงงมากเลยอยากรู้จังเลยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้อะ
3: ถ้าแพลอยากรู้นะคะว่าทำไมดอกไม้ถึงมีหลายสีที่อย่างนั้นเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในแล็บซ่าท้าทดลองเมื่อสักครู่นะคะแพลสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมดอกไม้เมื่อนำมาปลูกแล้วเปลี่ยนสีได้
2: ใช่ค่ะ
3: ทำไมไม่เหมือนเดิม
2: ล
3: ักษณะแบบนี้นะคะเป็นผลมาจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะทำให้ลักษณะฟีโนไทป์กับจีโนไทป์เนี่ยมีความแตกต่างได
2: ้จีโนไทป์ฟีโนไทป์คุ้นๆเหมือนครูเช่เคยสอนไปแล้วเลยค่ะแต่ทบทวนอีกทีได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาเริ่มที่ฟีโนไทป์กันก่อนเลยฟีโนไทป์นะคะคือลักษณะที่แสดงออกภายนอกซึ่งมีผลมาจากยีนอีกทีนึงถ้าอย่างในสิ่งมีชีวิตอย่างเราก็อย่างเช่นผมหยิกผมตรงสีผิวสีตาลักษณะใบหน้าต่างๆที่เรามองเห็นกันนี่แหละค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นในพืชก็อย่างเช่นสีของต้นไม้ของดอกไม้ต้นเตี้ยต้นสูงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคะ
3: ถูกต้องเลยค่ะแพรวเก่งมากส่วนลักษณะที่เป็นจีโนไทป์นั่นคือลักษณะที่เกิดจากยีนซึ่งเราจะมองไม่เห็นค่ะเพราะมันอยู่ภายในทีนึงดังนั้นนะคะเวลาที่ยีนอยู่กันเป็นคู่เขาก็จะใช้ลักษณะของตัวอักษรมาแทนโดยจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะถ้าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แสดงลักษณะยีนที่แสดงลักษณะเด่นแต่ถ้าเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะก็คือเป็นยีนที่แสดงลักษณะด้อยนั่นเองค่ะ
2: ยังไงคะ
3: เอาอย่างนี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้อย่างเช่นเรื่องของยีนความสูงละกัน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ครูจะแทนเรื่องของยีนความสูงด้วยตัว T มาจากคำว่า tall เนาะโดยครูก็จะให้เป็นยีนที่มีลักษณะเด่นเป็นตัว T ใหญ่และยีนที่มีลักษณะด้อยเป็นตัว T เล็กค่ะ
2: T เล็กมันเป็นไดโนเสาร์ไม่ใช่หรอคะ
3: แล้วมันคนละทีกันค่ะอันนี้พูดถึงตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กที่เป็นตัว T เล็กนั่นเองค่ะ
2: อ๋อ T ตัวเล็ก
3: ถูกต้องค่ะคราวนี้ค่ะเมื่อสักครู่ครูบอกว่ายีนต้องอยู่กันเป็นคู่ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะที่เป็นตัว T ใหญ่คู่กับ T ใหญ่แล้วก็จะมี T เล็กคู่กับ T เล็กแล้วก็มี T ใหญ่คู่กับ T เล็กด้วยค่ะแคลลองบอกครูได้ไหมคะว่าเห็นความสัมพันธ์อะไรของทั้ง3ตัวที่ครูยกมา
2: ทีใหญ่กับทีใหญ่แล้วก็ทีเล็กกับทีเล็กเป็นตัวอักษรที่เป็นคู่ที่เหมือนกันนะคะ
3: ใช่แล้วค่ะถ้าสมมุติว่ามีลักษณะที่เป็นทีใหญ่กับทีใหญ่และทีเล็กกับทีเล็กคือมีอักษรที่เป็นเหมือนกันคือตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กถูกไหมคะแบบนี้นะคะ

0: เราเรียกว่ายีนคู่เหมือนค่ะหรือที่เราเรียกว่าพันแท้เป็นโฮโมไซกัส
1: อ๋อเป็นพันแท้แต่นี้เราน่าจะเป็นยีนคู่ไม่เหมือนแน่เลยค่ะเพราะว่าโคเช่ใส่ยีนมาคนเดียว
0: น่าจะคนละเรื่องแล้วค่ะเนี่ย
1: โคเช่ขาแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อกี้โคเช่บอกมันมีทีใหญ่กับทีเล็กด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะ
0: อ๋อถ้าสมมติว่ายีนนะคะมีทั้งยีนเด่นและยีนด้อยอยู่คู่กันเขาจะเรียกว่ายีนคู่ไม่เหมือนหรือที่เรียกอีกอย่างว่าพันทางค่ะเป็นเฮเทโรไซกัส
1: อ๋อแบบนี้มันก็จะมีแค่พันแท้แล้วก็พันทางแค่นี้เหรอคะ
0: ถ้าจะเรียกให้ละเอียดขึ้นนะคะเราสามารถใส่ลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยคู่ไปด้วย อย่างเช่นลักษณะเด่นพันแท้ลักษณะเด่นพันทางหรือว่าลักษณะด้อยพันแท้ค่ะ
1: อ๋อแล้วมันไม่มีลักษณะด้อยพันทางเหรอคะ
0: โอ้ไม่มีค่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: เป็นเพราะว่ากรณีที่เป็นพันทางจะต้องมีทั้งยีนเด่นและยีนด้อยอยู่คู่กันเมื่อยีนทั้ง2ชนิดนะคะอยู่คู่กันยีนเด่นเนี่ยเขาก็จะแสดงออกฟีโนไทป์ออกมาดังนั้นไม่มีทางเลยค่ะที่ยีนด้อยจะแสดงออกมาได
1: ้
0: ก็เลยจะไม่เห็นลักษณะที่เป็นยีนด้อยพันทางเด็ดขาด
1: แบบนี้นี่เองแล้วในธรรมชาติเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอะไรคือเด่นพันแท้เด่นพันทางหรือว่าด้อยพันแท้ค่ะ
0: เรื่องนี้นะคะคุณลุงเกเกอร์เมนเดลเขาก็ทำการศึกษาไว้เหมือนกัน
1: อ๋อคุณลุงคนนี้เป็นใครอะคะ
0: คุณลุงเกเกอร์เมนเดลค่ะเขาเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ค่ะแพลวคุณลุงเนี่ยเขาเป็นนักบวชทำหน้าที่ในการดูแลสวนของวัดและในสวนนะคะก็มีพันธุ์พืชมากมายหลากหลายชนิดเลยค่ะแล้วคุณลุงเขาสงสัยค่ะว่าเอ๊ะทำไมพืชเนี่ยถึงมีหลากหลายชนิดขนาดนี
1: ้
0: เขาก็เลยทำการทดลองค่
1: ะ
0: โดยเริ่มจากนำต้นถั่ว22ชนิดมาผสมกันไม่ว่าจะเป็นชนิดเดียวกันหรือว่าต่างสายพันธุ์นำมาผสมกันหมดเลยค่
1: ะ
0: ก็ทำการทดลองไปประมาณร่วมพันครั้งเลยนะคะ
1: โอ้โห
0: กินเวลาถึง8ปีเลยค่ะ
1: โหยาวนานมากๆทำการทดลองเยอะขนาดนี้เขาค้นพบอะไรไหมคะเนี่ย
0: โหต้องค้นพบสิคะไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์แน่นอน
1: จริงด้วย
0: สิ่งแรกที่คุณลุงแมนเดลนะคะเขาค้นพบก็คือเวลาที่ทำการผสมต้นถั่วต่างชนิดกันลูกที่ออกมาค่ะกลับได้ต้นถั่วที่มีลักษณะเดียวอย่างเช่นคุณลุงทำการผสมต้นถั่วที่มีเมล็ดสีเหลืองกับเมล็ดสีเขียวพอผสมกันรุ่นลูกกลับได้เป็นถั่วเมล็ดสีเหลืองอย่างเดียวค่ะแพลวยังไม่พอค่ะคุณลุงก็ยังสงสัยว่าลักษณะสีเขียวหายไปไหนคุณลุงก็เลยนำลูกที่เกิดขึ้นนะคะไปทำการผสมกันค่ะแล้วผลที่เกิดขึ้นคือรุ่นหลานมีเมล็ดสีเขียวโผล่มาเมล็ดสีเหลืองก็ด้วย
1: ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นได้อะคะ
0: ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ของเมล็ดถั่วเลยค่ะคุณลุงทำการนำต้นถั่วเมล็ดสีเหลืองกับต้นถั่วเมล็ดสีเขียวมาผสมกันโดยเมล็ดสีเหลืองเนี่ยค่ะเป็นพันธุ์แท้ซึ่งเป็นยีนเด่นด้วยนะส่วนเมล็ดสีเขียวก็เป็นพันธุ์แท้เหมือนกันค่ะแต่เป็นยีนด้อยเวลาที่ทำการผสมกันปั๊บจะได้รุ่นลูกที่เป็นพันธุ์ทางออกมาแต่พันทางนั้นนะคะเป็นเด่นพันทางเพราะว่าแสดงลักษณะสีเหลืองออกมา
1: แล้วทำไมรุ่นหลานเนี่ยถึงมีลักษณะที่ออกมาเป็นหลายสีได้อะคะ
0: เป็นเพราะว่าลุงเมนเดลใช่ไหมคะได้นำรุ่นลูกซึ่งเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าเป็นเด่นพันทางแสดงว่ามีทั้งยีนเด่นและยีนด้อยอยู่คู่กันเขานำต้นนั้นค่ะมาทำการผสมกันอีกครั้งคราวนี้ค่ะลูกที่ออกมาจึงมีหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองนั่นคือลักษณะฟีโนไทป์ที่แสดงออกมาแต่จริงๆแล้วนะคะลักษณะจีโนไทป์มีหลายอย่างมากเลยค่ะเป็นเพราะว่ายีนเนี่ยสามารถแยกออกจากกันได้อย่างอิสระแล้วก็จับคู่แบบอิสระด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าเขาค้นพบทั้งหมด3สิ่งใช่ไหมคะอันที่3คืออะไรคะ
0: คุณลุงเขาสงสัยค่ะว่าถ้าสมมติว่าถั่วเนี่ยไม่ได้มีลักษณะเดียวก็คือไม่ได้มีสีที่ต่างกันอย่างเดียวยังมีลักษณะของผิวที่ต่างกันด้วยมันจะเป็นยังไงนะถ้านำมาผสมกันดังนั้นนะคะสิ่งที่3นะคะที่คุณลุงเมนเดลสงสัยก็เลยทำการศึกษา2ลักษณะพร้อมกันเลยค่ะนั่นคือเรื่องของสีแล้วก็ลักษณะของผิวถั่วโดยคุณลุงนะคะเขานำถั่วสีเหลืองเมล็ดเรียบกับสีเขียวเมล็ดขรุขระค่ะ นำมาผสมกันแล้วรุ่นลูกที่ได้ค่ะเขาได้เป็นสีเหลืองเมล็ดเลียบอย่างเดียวเลยค่ะแพลว
1: อย่างนี้ก็หมายความว่าถั่วที่เป็นเมล็ดเรียบสีเหลืองเป็นยีนเด่นหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วคราวนี้ค่ะคุณลุงเมนเดลก็ยังไม่หมดความสงสัยค่ะก็เลยนำรุ่นลูกค่ะได้คือเมล็ดเรียบสีเหลืองมาผสมกันค่ะแพลวลองทายสิค่ะว่ารุ่นหลานเนี่ยจะมีลักษณะฟีโนไทป์เป็นอะไรบ้าง
1: น่าจะมีทุกลักษณะเลยค่ะตั้งแต่เมล็ดเรียบสีเหลืองเมล็ดเรียบสีเขียวเมล็ดขรุขระสีเหลืองเมล็ดขรุขระสีเขียวถูกไหมคะ
0: ถูกต้องเลยค่ะโหตรงตามทฤษฎีของลุงเมนเดลหมดทุกอย่างเลยแต่แพลสงสัยไหมคะว่าคุณลุงเนี่ยเขาต้องทำการทดลองมากมายแล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าลักษณะไหนเนี่ยที่เป็นยีนเด่นลักษณะไหนเป็นยีนด้อยแล้วมีอัตราส่วนเท่าไหร่
1: สงสัยค่ะอยากรู้ด้วย
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะ
1: เย้ yeah.
0: ในกิจกรรมไขความลับลุงเมนเดล
1: ตึงตึง
0: นี่ค่ะกิจกรรมไขความลับลุงเมนเดล
1: อ๋อแล้วจะไขความลับยังไงล่ะคะครูเช่ทำไมอุปกรณ์มันเยอะจังเลยคะเนี่ยกิจกรรมนี
0: ้กิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันค่ะว่าทำไมเวลาที่ลุงเมนเดลทำการศึกษาต้นถั่ว2ลักษณะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วได้ลูกต้นถั่วที่มีลักษณะเยอะแยะมากมายเลยแล้วมีอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่กันบ้างเราสามารถสืบค้นได้จากตารางนี้เลย
1: เราไอ้ก้อนกลมๆนี่มันคืออะไร
0: อ๋ออันนี้นะคะเป็นปอมๆค่ะเราจะแทนลักษณะฟีโนไทป์ที่เกิดขึ้นงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีไหม
1: ดีค่ะ
0: ในขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาตามหากันก่อนค่ะว่าลุงเมนเดลเนี่ยได้ผลการทดลองเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มตั้งแต่การที่หารุ่นพ่อและรุ่นแม่ก่อนเลยโดยรุ่นพ่อรุ่นแม่ในครั้งนี้นะคะเราก็จะใช้ลักษณะที่เป็นเด่นพันธุ์แท้กับด้อยพันธุ์แท้ทั้งคู่โดยลักษณะจีโนไทป์นะคะก็จะใช้ตัวอักษรที่เป็นตัว Y และก็ตัว R ค่ะโดยตัว Y นะคะเราจะใช้แทนลักษณะของยีนที่เป็นสี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: Y ใหญ่จะเป็นสีแดงค่ะส่วน Y เล็กจะเป็นสีขาวดังนั้นนะคะในที่นี้นะคะยีนเด่นก็คือสีแดงส่วนยีนด้อยนะคะก็คือสีขาวนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งลักษณะที่เราจะศึกษานะคะนั่นก็คือลักษณะของผิวค่ะโดยเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว R โดย R ใหญ่เนี่ยก็แทนลักษณะผิวเรียบ
1: ค่ะ
0: ส่วน R เล็กก็แทนลักษณะผิวขรุขระนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะนี่เลยเราจะมีเมล็ดใช่ไหมคะที่มีลักษณะที่เป็นเด่นพันธุ์แท
1: ้ค่ะ
0: และก็ด้อยพันธุ์แท้อยู่ก็คือลักษณะจีโนไทป์ก็คือเป็น Y ใหญ่ Y ใหญ่ R ใหญ่ R ใหญ่ผสมกับ Y เล็ก Y เล็ก R เล็ก R เล็กเมื่อเราผสมกันเนี่ยสิ่งที่ได้นั่นคือจะได้เป็นพันธุ์แท้นั่นเองค่ะแต่เวลาที่ลักษณะของจีโนไทป์ที่เห็นนะคะก็คือจะได้ Y ใหญ่และ Y เล็กและ R ใหญ่กับ R เล็กเพราะว่าเป็นไปตามกฎของเมนเดลข้อที่1ค่ะนั่นคือยีนสามารถแยกตัวกันได้อย่างอิสระแล้วกลับมาเข้าคู่กันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นจีโนไทป์ที่เป็น Y ใหญ่ Y เล็ก R ใหญ่ R เล็กฟีโนไทป์ที่เกิดขึ้นก็จะได้เป็นแบบเดียวกันกับพันธุ์แท้ที่เราเห็นนั่นเองค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มติดจีโนไทป์กันก่อนเนาะเมื่อกี้ครูบอกว่าต้องเป็นอะไรนะ Y ใหญ่ Y เล็ก
1: นี
0: ่ใช่ R ใหญ่ R เล็กติดลงไปเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นลูกกันเอง
1: นี่แปะตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแปะลักษณะจีโนไทป์ลงไปเลยถ้าเป็นลักษณะจีโนไทป์แบบนี้ฟีโนไทป์ที่แสดงออกจะเป็นแบบไหนคะ
1: แบบนี้
0: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นเมล็ดสีแดงที่มีลักษณะผิวเรียบนั่นเองค่ะ
1: ต่อไปล่ะคะจะเป็นแบบไหนคะเนี่ย
0: ต่อไปค่ะเราก็จะนำลูกในรุ่นนี้นะคะไปทำการผสมอีกหนึ่งรอบค่ะเหมือนเดิมก็คือเวลาที่เรานำ Y ใหญ่ Y เล็ก R ใหญ่ R เล็กมาผสมกันก็จะได้ลูกรุ่นหลานเหมือนเดิมค่ะตัวยีนเองนะคะสามารถที่จะแยกกันอย่างเป็นอิสระก็คือ Y สามารถแยกเป็น Y ใหญ่สามารถแยกเป็น Y เล็ก อาใหญ่แล้วก็อาเล็กได้เลยหลังจากนั้นเขาก็จะกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการแยกยีนออกมาก่อนแล้วค่อยมาเข้าคู่กันที่หลังเนา
1: ะ
0: โอเคอย่างอันแรกนะคะเราก็จะเอาเป็นตัว Y กับตัว R ตัวหน้ามาไว้ก่อนบนตารางอันนี้ก็จะเป็น Y ใหญ่กับ R ใหญ่
2: แบบนี้ละกัน
1: อันนี้ก็อยู่ข้างนี้
0: ก็อยู่ฝั่งนี้ใช่ค่ะ
1: ไว้ฝั่งนี้ได้ไหม
0: โอเคต่อมานะคะเราก็จะเอาตัวหน้าค่ะจับคู่กับตัวที่2นั่นคือ Y ใหญ่จับคู่กับ R เล็กแบบเหมือนเดิม
1: ตรงปัดต่อลงมาเลยปึ๊บตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ต่อไปนะคะเรามาที่เริ่มที่ Y เล็กกันบ้าง Y เล็กจับคู่กับ R ใหญ่ค
1: ่
0: ะ
1: Y เล็ก R ใหญ่
0: โอเคและสุดท้ายค่ะก็คือ Y เล็กกับ R เล็กนั่นเอง
1: กับ R เล็กอยู่ตรงนี
0: ้นี่นะคะที่เราทำไปสักครู่นะคะคือการแยกกันของตัวเซลล์สืบพันธุ์
1: ค
0: ่ะเวลาสิ่งมีชีวิตนะคะจะทำการสืบพันธุ์จะต้องมีการแยกยีนออกมาก่อนหลังจากนั้นพอรวมกันนะคะก็จะได้เป็นตัวเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอีกทีนั่นเองค่ะนี่นะคะพอเราแยกแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ารุ่นลูกที่ออกมาหรือว่ารุ่นหลานที่ออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็นำยีนทั้งสองตำแหน่งเนี่ยค่ะมาบวกกันอีกทีค่ะ อย่างในตารางแรกใช่ไหมคะตรงนี้มี Y ใหญ่เจอกับ Y ใหญ่ R ใหญ่เจอกับ R ใหญ่นั่นเองค่ะ
1: ก็จะได้เป็นแบบนี
0: ้โอเคอ่ะ Y ใหญ่ Y ใหญ่ R ใหญ่ R ใหญ่ลักษณะแบบนี้เราจะเห็นฟีโนไทป์แบบไหนคะแพลว
1: แบบนี
0: ้ถูกต้องค่ะก็คือเป็นผิวเรียบนะคะแล้วก็มีสีแดงนั่นเองโอเคอ่ะมาดูที่ตารางนี้ต่อค่ะอันนี้นะคะก็คือได้เป็น Y ใหญ่คู่กับ
1: Y ใหญ
0: ่ใหญ่และ R ใหญ่คู่กับ R เล็กค่ะ
1: R ใหญ
0: ่
1: R เล็กกับ R เล็ก
0: โอเคโอเคY ใหญ่ Y ใหญ่แสดงว่าฟีโนไทป์ที่ออกมาคือเป็นสี
1: แดง
0: อ่ะส่วน R ใหญ่ R เล็กฟีโนไทป์แบบนี้นะคะก็ยังคงแสดงผิวเรียบอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นพันทางดังนั้นลักษณะเด่นก็จะแสดงออกมาก็จะได้เหมือนเดิมก็คือเป็นเมล็ดสีแดงผิวเรียบนั่นเองค่ะฝั่งคุณครูนะคะก็จะมีเซลล์สืบพันธุ์ที่เป็น Y ตัวเล็กค่ะคู่กับ Y ตัวใหญ่และก็ R ตัวใหญ่คู่กับ R ตัวใหญ่ค่ะโอเคแบบนี้นะคะเราสามารถเขียนโดยนำตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ด้านหน้าก่อนก็ได้นะคะดังนั้นนะคะ Y ใหญ่เจอกับ Y เล็กลักษณะก็จะได้เป็นสี
1: แดง
0: และ R ใหญ่เจอกับ R ใหญ่แน่นอนค่ะได้เป็นผิวเรียบนั่นเองค่ะ
1: เป็นอันนี้อีกแล้ว
0: ถูกต้องค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นช่องนี้บ้าง Y เล็กเจอกับ Y ใหญ่R เล็กเจอกับ R ใหญ่นี่เลยค่ะโอเค
1: Y ใหญ่ Y เล็ก R ใหญ่ R เล็ก
0: ลักษณะฟีโนไทป์ที่แสดงออกก็จะเป็น
1: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมค่ะถูกต้องโอเค
1: ได้เหมือนเดิมหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะคะจะทำการเติมจีโนไทป์แล้วก็ฟีโนไทป์ทั้งหมดก่อนนะคะเด็กๆทางบ้านก็ลองทำตามดูนะแล้วดูว่าได้เหมือนที่ครูและพี่แพรวได้หรือเปล่านะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันเลยค่ะแพรว
1: ค่ะ
0: โอเคช่องนี
1: ้ Y ใหญ่ Y เล็ก
0: R เล็กเราได้ทำการเติมจีโนไทป์หมดแล้ว
1: ค่ะ
0: ต่อมาเดี๋ยวเราลงมาดูกันนะคะว่าฟีโนไทป์หน้าตาจะเป็นยัง
1: ไงเริ่มจากอันนี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: Y ใหญ่ Y ใหญ่ R ใหญ่ R เล็กก็ต้องเป็นแบบนี
0: ้ถูกต้องแค่งั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเนาะอันนี้ก็จะเป็น
1: อันนี้ก็ต้องเป็นสีแดงแต่ว่า
0: สีแดง
1: ผิวขรุขระใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เสร็จแล้วโอ้

0: เห็นไหมคะตอนนี้นะคะจะเห็นว่าในรุ่นหลานนะคะของคุณครูและพี่แพรวเนี่ยแสดงทั้งลักษณะจีโนไทป์แล้วก็ฟีโนไทป์เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆลองทำตามแล้วได้ผลแบบนี้หรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าครูและพี่แพรวเนี่ยได้ลักษณะฟีโนไทป์อะไรบ้าง
1: ค่ะได้มา4แบบ
0: อ่ะมีอะไรบ้างคะพี่แพรว
1: มีสีแดงผิวเรียบสีแดงผิวขรุขระสีขาวผิวเรียบแล้วก็สีขาวผิวขรุขระค่ะ
0: คราวนี้บอกครูได้ไหมคะว่าอัตราส่วนของแต่ละฟีโนไทป์เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: สีแดงผิวเรียบมี9สีแดงผิวขรุขระมี3สีขาวผิวเรียบมี3แล้วก็สีขาวผิวขรุขระมี1ค่ะ
0: ใช่ค่ะนี่นะคะก็ตรงตามทฤษฎีของลุงเมนเดลทุกอย่างเลยค่ะที่เขาศึกษา2ลักษณะใช่ไหมคะนั่นก็คือในเรื่องของสีและก็เรื่องของผิวโดยเรานะคะนำพ่อแม่ที่เป็นพันธุ์แท้ทั้งคู่เลยมาผสมกันลูกที่ได้ในรุ่นแรกนะคะก็จะเป็นพันธุ์ทางค่ะหลังจากนั้นเราก็นำรุ่นลูกมาผสมกันอีกครั้งนึงก็จะได้เป็นรุ่นหลานซึ่งมีอัตราส่วนของฟีโนไทป์เป็น9ต่อ3ต่อ3ต่อ1นั่นเองค่ะ
1: ว้าว
0: นี่นะคะจากการทดลองทั้งหมดของลุงเมนเดลนะคะก็ทำให้เกิดกฎของลุงเมนเดล2ข้อหลักๆค่ะ
1: คืออะไรคะ
0: กฎนะคะก็มีอยู่ว่ายีนนะคะสามารถแยกตัวออกจากกันได้ค่ะอย่างเช่นตอนนี้นะคะเวลาที่ยีนนะคะ2ลักษณะคือทั้งเป็นยีนเรื่องของสีและก็ยีนของผิวนะคะโดยยีนเนี่ยจะต้องอยู่กันเป็นคู่ใช่ไหมคะแต่เมื่อใดที่เวลาที่เราต้องการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ยีนสามารถแยกออกจากกันได้ค่ะและกฎข้อที่2ก็คือยีนเนี่ยสามารถเข้าคู่หรือจับคู่กันได้อย่างอิสระจะสังเกตว่าตรงนี้นะคะเป็นเซลล์สืบพันธุ์เนาะเวลาที่เขารวมกันเขาก็จะสามารถจับคู่กับใครก็ได้แล้วก็แสดงลักษณะจีโนไทป์แล้วก็ออกมาเป็นฟีโนไทป์ให้เด็กๆเห็นตามกฎของลุงเมนเดลทุกอย่างเลยค่ะเราได้แพทเทิร์นขนาดนี้แล้วนะคะครูคิดว่าถ้าจะปล่อยทิ้งไว้เฉยๆอ่ะเสียดายแย่เลย
1: แล้วจะไปทำอะไรอะคะ
0: นึกออกแล้วค่ะเดี๋ยวเรานำรูปแบบนี้นะคะไปทำเป็นของตกแต่งบ้านน่ารักน่ารักกัน
1: อ๋อทำได้ด้วยเหรอคะ
0: ทำได้ค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าครูและพี่แพรวนั้นจะนำรูปแบบนี้ไปทำเป็นอะไร
1: โอ้โหสวยจังเลยค่ะ
0: นี่ค่ะพี่แพรวและคุณครูนะคะได้นำแพทเทิร์นแบบนี้นะคะมาใช้ในการทำโมบายนั่นเอง
1: เก๋มากเลย
0: แล้วครูก็จะตั้งชื่อว่าโมบายของเมนเดล
1: แต่ตอนนี้เป็นของแพลวแล้วละกันนะคะ
0: โอเคค่ะน้องๆ นะคะก็ลองนำไปประดิษฐ์เป็นสิ่งของแล้วก็ส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้าง
1: ใช่แล้วค่ะน้องๆคะสำหรับลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิตนะคะที่แสดงออกมาให้เราเห็นนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าฟีโนไทป์ค่ะส่วนลักษณะของยีนภายในที่มีความแตกต่างกันเราจะเรียกว่าจีโนไทป์ซึ่งก็ใช้ตัวอักษรในภาษาอังกฤษนะคะเป็นสัญลักษณ์ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ก็จะแสดงลักษณะของยีนเด่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กก็จะแสดงลักษณะของยีนด้อยค่ะ
0: ลักษณะของจีโนไทป์นะคะก็จะถูกแสดงออกนะคะในรูปแบบที่เป็นยีนที่อยู่คู่กันค่ะไม่ว่าจะเป็นยีนเด่นพันแท้ยีนเด่นพันทางหรือว่ายีนด้อยพันแท้นั่นเองค่ะเมื่อจีโนไทป์นะคะแสดงเราก็จะสามารถเห็นลักษณะภายนอกที่เราเรียกกันว่าฟีโนไทป์นั่นเองค่ะไม่ว่าจีโนไทป์หรือฟีโนไทป์นะคะก็จะถูกถ่ายทอดโดยลักษณะทางพันธุกรรมค่ะซึ่งการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะก็จะเป็นไปตามกฎของลุงเมนเดลนั่นเองค่ะนี่นี่คือกฎการแยกตัวของยีนส์ค่ะและกฎการเข้ารวมกันอย่างอิสระของยีนนั่นเองค่ะ
1: และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่ค่ะในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้พี่เพลและครูเช่ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: เราขอเป็นของเพลไปเลยละกันนะคะไม่ใช่ของเดลหรอกของเพลเอง

0: ะคะเพราะว่าเราจะไปประดิษฐ์ของเล่นกันเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้วันนี้คือรายการจิ๋วซ่าน
1: ักประดิษฐ
0: ์วันนี้จะไปประดิษฐ์พี่กบกันพี่กบร้องยังไงนะประวัน
2: อ้าวแ
0: ล้วพี่กบสีอะไรครับ
2: เขียว
0: สีเขียวไหนลองกระโดดแบบพี่กบให้ดูหน่อยดีแล้ววันนี้อุปกรณ์จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
3: เกมกบน้อยกินแมลง
0: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
3: สีกระดาษ
0: ผู้กันจานสี
2: กาว
0: แกนกระดาษทิชชู
2: ่เชือก
0: กระดุมกับอุปกรณ์กันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเกมกบน้อยกินแมลงกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะใช้อันนี้เขาเรียกอะไรครับแกนกระดาษของประวันมีไหม
2: มี
0: คราวนี้เราจะมานี่ทำนี้ประวันกดด้านท้ายของแกนกระดาษไหนกดสิครับและคราวนี้นะคะเราจะใช้ที่เย็บกระดาษ2มุมตรงนี้ประวันอยากลองใช้ครับต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะลองกดเขาได้ไหมครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วส่วนตรงกลางนี้นะคะประวานเดี๋ยวเราต้องเว้นไว้ใส่เชือกแหละใช่ไหมเพราะเดี๋ยวต้องโยนนี้ใช่ไหมครับในขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรกันดีทาสีดีไหม
2: ทา
0: สีพี่กบสีอะไรครับประวาน
2: กบสีเขียวค่ะ
0: กบสีเขียวครับมาเดี๋ยวเราจะทาสีเขียวที่ด้านนอกของตัวกบนะคะแล้วก็ใส่เองครับแล้วเดี๋ยวก็จะทาสีแดงที่ด้านในของตัวกบนะคะแล้วก็ทางที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าให้เด็กๆเนี่ยเขาช่วยระบายสีน้ำแบบนี้ใส่เอี๊ยมกันเปื้อนให้เขาด้วยก็ดีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลอะเสื้อผ้าใช่ไหมประวาน
2: ครับ
0: ประวานใส่เอี๊ยมแล้วใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: เอี๊ยมยีนด้วยเลอะยากเลยมา
2: ได้เสร็จแล
0: ้
2: ว
0: เฮ้ยทำไมเสร็จแล้วว้าพี่ประวานชนะพี่ปูไปก่อนแล้ว 1-0 เลยพอเราทาสีเขียวแบบนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเรารอให้สีแห้งก่อนเดี๋ยวเรามาทาสีแดงข้างในแบบนี้
2: แห้งแล้วเดี๋ยวเรามาทำสีแดงกัน
0: สีแดงกันแบ่งพี่ตูอันนึงได้ไหมครับ
2: ครับ
0: มาเราก็จะทาสีแดงข้างในนะคะให้เหมือนกับปากของกบนะเวลาเขาอ้าปากออกมาก็จะเป็นสีแดงนี่
2: ก็เสร็จแล้ว
0: ว้าโอเคเสร็จพร้อมกันเลยไหนโชว์ให้กล้องดูหน่อยซิไหนโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่ทาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องรอให้มันเป็นไงก่อนครับ
2: แห้ง
0: รอให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเรามาทำส่วนของตาพี่กบโดยใช้กระดาษสีขาวแบบนี้พี่กระตุกจะใช้ดินสอวาดวงกลมวงใหญ่ๆเลยนะ2วงหลังจากนั้นค่ะก็จะใช้กรรไกรโอเคเสร็จแล้วนะคะ2วงแบบนี้พี่ข้าตุกก็จะใช้ปากกาเมจิกมาวาดเป็นตาดำข้างในของกบโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว
2: จะเสร็จแล้ว
0: จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้วเสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหมือนกันนะเสร็จพร้อมก
2: ันพร้อมกันเลย
0: โชว์หน่อยโชว์หน่อยดูตาที่กบของประวานสีโอเคมา
2: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะมาวาดแมลงกันครับประวานวาดเป็นไหมเอ่ย
2: ครับ
0: วาดเป็นหรอแต่เดี๋ยวพี่ตูอยากจะวาดให้ดูก่อน
2: วาดหัวใจ
0: วาดเป็นรูปหัวใจใช่ไหมครับไหนลองวาดสิโดยเริ่มจากวาดเป็นรูปหัวใจ

0: กลมๆแบบนี้2วงเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องทำแมลงทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังหลังจากนั้นพี่ข้าวตุ๊กก็จะตัดใช้กรรไกรตัดหลังจากที่ตัดกระดาษได้2อันแบบนี้แล้วพี่ข้าวตุ๊กก็จะมาวาดลายให้กับแมลงขีดเส้นตรงๆแล้วก็สร้างปีกให้กับแมลงหลังจากนั้นพี่ข้าวตุ๊กจะใช้สีชมพูมาวาดเป็นลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เสร็จแล้วไหนโชว์หน่อย
2: นี
3: ่ไหนขอดูหน่อย
1: เนี่ยนะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์เพื่อนๆหน่อยสินี่ถ้าเกิดว่าเราได้แมลงแบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้กระดุมมาติดที่ด้านหลังแบบนี้นะพอติดที่ด้านหลังแล้วเราก็จะเอาอีกตัวหนึ่งมาประกบ
0: แบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้เชือกตัดความยาวเอาสักพอประมาณแล้วก็แตะลงไปตรงกลางแบบนี้แล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหลังจากนั้นเราก็รอให้แห้งค่ะแล้วเราก็มาประกอบส่วนอื่นกันต่อ
1: คราวนี้เดี๋ยวเรามาทำขาของกบกันอ้าวแจกกระดาษขาของพี่กบคราวนี้เราต้องใช้สมาธิหน่อยนะ
0: พี่ฮาตูจะใช้ปากกาเมจิกสีดำมาวาดลายของขาเดี๋ยวเราจะวาดทั้งหมด4อันนะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็ใช้กรรไกรตัดเลยตอนนี้ประวันกำลังทำอะไรครับ
2: ทำกบ2ขาครับ
0: ทำกบ2ขาแล้วพี่ตูทำให้อีก2ขาอ้าวเสร็จแล้วหมอไวจังเลยคราวนี้เราก็ได้ส่วนประกอบของกบครบแล้วนะคะเราก็มาเริ่มประกอบกันเลยเอาเชือกนะคะลอดเข้าไปข้างในแบบนี้เพื่อความแน่นยิ่งขึ้นพี่ข้าวตุ๊กก็จะทากาวไปที่ก้นของกบโอเคได้แล้ว
1: มาคราวนี้ติดตาครับประวันมาติดตามา
2: แป้งๆก็จะได้มาเลย
0: ได้ไหมครับง่ายไหม
2: ก็มาใส่ขากรุบกัน
0: ถูกต้องกาวไหมครับนี่มีแมลงด้วย
2: นี่
1: เพราะว่าไหนดูผลงานตัวเองสิ
2: สวยจัง
1: สวยจังเลย
0: และนอกจากเราจะทำเป็นรูปกบน้อยได้แล้วเนี่ยน้องๆสามารถทำเป็นรูปสัตว์อื่นๆที่น้องๆชอบอย่างเช่นพี่กระต่ายสีชมพูตัวนี
1: ้คราวนี้เรามาลองเล่นกันค่ะประวันต้องเล่นยังไงนะ
2: เล่นโยนแล้วก็ให้มันแมวนเข้าปาก
1: ไหนลองเล่นซิโยแล้วก
2: ็ยังไม่ได้ทำเลย
1: ทำสิ
0: เฮ้ยได้ไหมเนี่ย
1: อีกนิดเดียว
2: มันกระเด้งออกมาเข้าอะไม่เข้าอะ
1: ไม่เข้าหรอ
0: ลอง
1: เฮ้ยกบน้อยกินแมลงเนี่ยจะเล่นสนุกแล้วนะคะจะมีประโยชน์อะไรอีกบ้างเดี๋ยวเราต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญกันค่ะ
0: และนี่คือคุณหมอแก้วตาลพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
1: สวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประวัน
0: ประวันโชว์คุณหมอซีเล่นอะไรอยู่
4: เมื่อกี้แอบดูอยู่นะ
1: โอเค
4: ได้ได้ยัง
1: เก ับได้แล้วพี่เอาขาเกี่ยวไปแล้วเดี๋ยวคราวนี้เรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกันหนึ

0: ากเลย
1: ยอดเยี่ยมมาก
0: แปลว่าได้ครบทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาเลยนะคะคุณหมอก่อนอื่นเลยค่ะอยากทราบว่าทำไมถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะกับกิจกรรมนี
1: ้โอเคค่ะก็อย่างแรกนะคะเราพูดถึงตัวกิจกรรมก่อนนะคะตัวกิจกรรมเนี่ยเวลาที่เด็กได้ลงมือทำสิ่งต่างๆเนี่ยการใช้มือเนี่ยเป็นเรื่องของด้านร่างกายเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กในเรื่องของการทำศิลปะหรือว่าอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านอันนี้ของร่างกายทั้งหมดนะคะแต่ความสำคัญเนี่ยอยู่ที่การที่มีพี่เข้าตูเนี่ยลงมาเล่นกับน้อง
0: ดูสำคัญยังไงคะ
1: โอ้ยสำคัญมากแล้วก็อยากจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาที่ทำกิจกรรมเนี่ยอย่าปล่อยให้เด็กนั่งทำคนเดียวถ้าเราลงมาทำด้วยอย่างเช่นที่พี่เข้าตูทำปุ๊บเนี่ยคราวนี้ได้4ดาวเลยได้4ดาวเพราะอะไรเราจะเห็นว่าพี่เข้าตูชวนน้องพูดคุยพี่เข้าตูมีความสุขในการที่อยู่กับน้องประวานตรงนี้ค่ะด้านอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาได้ครบหมดเลยทีนี้เรามาดูก่อนว่าด้านสติปัญญามันได้ได้ยังไงนะคะก็อย่างแรกเนี่ยด้านสติปัญญาเนี่ยมันก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือว่าในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ตอนที่ดูน้องเข้าตูเล่นกับน้องประวานเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่ประวานอาจจะทำไม่ค่อยได้เช่นว่าตัดไม่ค่อยได้สิ่งที่พ่อแม่ควรทำเนี่ยเวลาที่เด็กเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเข้าไปช่วยค่ะรอนิดนึงดูซิว่าลูกเราเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงนะคะเพราะฉะนั้นสมองของเด็กก็จะได้รับการพัฒนาผ่านที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าใจตรงนี้นะคะก็อีกเรื่องนึงก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะประวานเนี่ยโดยธรรมชาติของเด็กเนี่ยเขามีความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วอย่างเช่นว่าตอนวาดรูปเนี่ยเขาอาจจะอยากวาดเพิ่มเติมอยากจะทำอะไรที่มันเป็นความคิดของเขาเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือเข้าตูไม่ได้ไปห้ามเลยเข้าตูเปิดโอกาสให้น้องอยากจะทำตรงไหนเนี่ยเราก็ให้อิสระน้องในการคิดตรงนี้เองอะค่ะที่ทางด้านสติปัญญาเนี่ยจะได้ไปเลยผ่านกิจกรรมง่ายๆที่เราลงมาให้เวลาเล่นกับน้องประวาน
0: แปลว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะลองปล่อยให้น้องลองคิดนอกกรอบมากกว่าที่เราลองกำหนดไว้
1: เพิ่มอีกนิดนึงนะคะเวลาที่เราไม่โฟกัสที่เด็กเนี่ยเด็กก็ถ้าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวไปเล่นมือถืออีกละเดี๋ยวกลับมาที่ลูกอีกละตรงนี้เองเนี่ยจะทำให้ลูกของเรามีปัญหาไม่นิ่ง
0: ไม่นิ่ง
1: ใช่เพราะว่าพ่อแม่ไม่นิ่งลูกก็เลยไม่นิ่งตาม
0: เหมือนกับต้นแบบของเขาไม่ทำตัวให้นิ่งเขาก็รู้สึกว่างั้นเขาก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนที่เมื่อกี้เข้าตูทำกิจกรรมกับน้องเนี่ยน้องจดจ่อแล้วน้องก็มีสมาธิแล้วก็มีเข้าตูอยู่ด้วยตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็เป็นปัญหาที่พบเยอะมากในเด็กปัจจุบันที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเฮ้ยทำไมลูกไม่นิ่งคุณแม่นิ่งหรือยังตรงนี้เองค่ะ
0: แต่ว่าต้นแบบที่ดีก็จะทำให้ได้ลูกที่ดีไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะและสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่กำลังกังวลใจนะคะเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกว่าตอนนี้เขาพัฒนาการช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันหรือเปล่าเป็นไปตามวัยไหมแล้วก็จะส่งเสริมอย่างไรเนี่ยสามารถที่จะไปปรึกษาคุณหมอได้ที่คลินิกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คลินิกอยู่ที่ไหนนะคะคุณหมออ
1: ยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะ
0: ที่ศาลายาใกล้ๆนี้เองนะคะสามารถที่จะเข้าไปปรึกษาได้เลยนะคะมีทีมให้คำแนะนำที่ครบทีมเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: และตอนต่อไปเราจะมาทำกระบองเพชรจากก้อนหินใช้ตกแต่งบ้านก็ได้อุปกรณ์ประกอบไปด้วยหินผิวเรียบๆแบบนี้สีกรวดผู้กันจานสีและกระถางต้นไม้ใบเล็ก
0: ฝากถึงน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมติดตามรายการของเราโดยการเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วก็หาคำว่าม
3: หิดล
0: Kiss นะคะแล้วก็กดปุ่ม Subscribe นะคะเพียงเท่านี้ก็จะไม่พลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วแล้วนอกจากนี้ยังมีรายการสำหรับเด็กรายการอื่นๆที่ทั้งสนุกแล้วก็เหมาะสมกับวัยด้วยเพราะถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
4: ทำยังไงอยู่ครับ
0: พี่เข้าตูรดน้ำต้นไม้ครับผมอยากทำไหม
4: อยากครับ
0: แต่ว่ากระบองเพชรไม่มีน้ำอ่ะเดี๋ยวมันจะทิ่มมือประวานนะ

0: ครับ
1: ระวังนะครับไหนลองสิ
0: แบบนี้
1: ระวังกลัวหนามไหมเนี่ย
0: ไม่กลัว
1: ไม่กลัวหรอแต่มันอันตรายมากเลยนะยังไงต้องระวังนะครับเพราะว่าที่เขาตูจะทำกระบองเพชรแบบไม่มีหนามอยากไปทำไหม
0: อยากครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์สำหรับกระบองเพชรไร้หนามกันเลยค่ะ
2: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
3: กระบองเพชรจากก้อนหิน
2: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
4: จานสี
5: ก้อนหิน
4: กรวด
5: สี
4: กระถางต้นไม
5: ้ใบจิ๋ว
4: คู่กัน
1: เราก็รู้จักกับอุปกรณ์ที่จะทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกระบองเพชรกันเลยประวานอันดับแรกต้องทำอะไรก่อนครับ
0: ทาสีหินค่ะ
1: ทาสีหินนะครับไหนหินอยู่ไหนเนี่ยฮึบโอเค
3: ทาลงไปเลยทาให้ทั่วๆเลยนะคะ
0: แห้งไงก็ระบายสีเขียวกัน
1: โอเค
0: สีเขียวอ่อน2อันค่ะ
1: สีเขียวอ่อน2อันทาโชว์เลยทาอันนี้พี่เขาต้องไม่ช่วยเลยนะเดี๋ยวให้น้องประวานทำคนเดียวเลย
0: ครับ
1: การที่เราทาสีขาวรองพื้นไปก่อนนะคะมันก็จะทำให้ปรับสีของหินเนี่ยให้มันทาได้ง่ายขึ้นพอเวลาเราทาสีเขียวเนี่ยมันก็จะเรียบเสมอกันได้ง่ายขึ้นนั่นเองและเดี๋ยวให้น้องประวานเนี่ยทาสีเขียวให้ครบทั้ง3อันก่อนนะคะแล้วก็รอให้แห้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเติมหนามกันค่ะ

0: ็จทั้ง3ก้อนแล้ว
1: เดี๋ยวเรามาแห้งกันเดี๋ยวเรามาทำหนามกันนะครับแห้งแล้วก็เอามาก็ทำหนามกัน
0: มาทำหนามกันเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนขนาดผู้กันนะคะเป็นขนาดที่เล็กลงเพราะว่าหนามเนี่ยมันเล็กมากถ้าเกิดว่าเราใช้ผู้กันอันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่สวยเราต้องใช้ผู้กันอันเล็กนะคะจุดน้ำเนี่ยก็จุดทีละฝั่งนี่ประวันจุดหนึ่งด้านเสร็จแล้วเราก็ไปรอพักไว้ให้แห้งก่อนพอแห้งแล้วเนี่ยเราค่อยพลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็มาจุดใหม่แล้วก็รอให้แห้งเนี่ยด้านเดียวเห็นไหมนี่ก็จะไม่เลอะมือเท่าไหร่แล้วระหว่างรอให้แห้งนะคะเริ่มมาทาสีกระถางกันดีไหมนี่มาให้ล้างผู้กันก่อนเปลี่ยนเป็นผู้กันใหญ่ดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ผู้กันใหญ่อันไหนของประวันนะผู้กันใหญ่เอาไปเช็ดทิชชู่ก่อนเช็ด
1: ต่อไปก็ไปทาสีฟ้า
0: ทาเลยฟื้

0: าแต่ประวันจะทำอันนี้เอาไปให้ใครเหรอ
1: เอาไปให้มาม่าครับ
0: เอาไปให้มาม่าเหรอครับ
1: ครับ
0: ตั้งใจทำเลยละสีอันเนี้ย
1: ครับ
0: ต้องทาสวยๆเลยใช่ไหม
1: ครับไม่ให้มีรอยขาวเลย
0: ไม่ให้มีรอยขาวเลยใช่ไหม
1: คร
0: ับ ทาเนียนๆเลยนะ
1: ทำแบบนี้ไปก่อน
0: เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะประวานเดี๋ยวเรามาประกอบลงถังกัน
1: ครับ
0: กระถางของเรา
1: ใส่หิน
0: ใส่หินเม็ดเล็กๆนะคะให้มีหลายๆสีนะสีขาวสีดำสีน้ำตาลหินพวกนี้นะคะก็หาซื้อได้เลยตามร้านที่ขายพวกของตกแต่งตู้ปลาอะไรนะคะของตกแต่งสวนนะลงไปสักประมาณครึ่งนึงนะคะเราก็ใส่หินลงไปแล้วสักประมาณครึ่งนึงนะคะอาประวานเดี๋ยวเราเอากระบองเพชรปักลงไปเลย
1: ครับ
0: ปักลงไปแล้วหินมันดูน้อยไปใช่ไหมครับเราก็ค่อยมาเติมหินใส่ลงไป
1: ใส่นิดนึงก็พอยังไม่นิด
0: คราวนี้นะคะหินด้านล่างเนี่ยมันก็จะฝังลงไปอยู่ในหินก็เล็กๆมันก็จะทำให้อยู่ทรงได้มากขึ้นเสร็จยังครับ
1: เสร็จแล้วครับ
2: กระบองเพชรที่ทำจากหินแล้วเนี่ยน้องๆสามารถวาดหินเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้เช่นแมลงเต่าทองผึ้งน้อยสีสวยหรือตัวการ์ตูนอะไรก็ได้ค่ะตามจินตนาการของน้องๆ

0: ้องเลย
1: หลังจากที่เราทำกระบองเพชรไร้หนามกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใช้วงล้อแห่งพัฒนาการวัดพลังกันประวันมา1

0: ค่อยๆหยิบนะค่อยๆหยิบหยิบดาวออกมาโอเคบ๊ายบายพี่บอลลูนไหนดูซิวันนี้ได้กี่ดาวดูซิคะ
1: 3ดาว
0: ได้3ดาวได้สติปัญญาได้อารมณ์แล้วก็ได้ร่างกายใช่ไหมนี่อยู่ตรงนี้โอเควันนี้ได้ดาวไป3ดวงแล้วการประดิษฐ์ของเราในวันนี้จะได้ประโยชน์อะไรเพิ่มอีกบ้างเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากคุณหมอแก้วตากันค่ะ
2: และนี่คือคุณหมอแก้วตานพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
0: และนี่ก็คือผลงานกระบองเพชรไร้หนามของน้องประวานประวานจะให้ใครดีครับ
3: ให้มาม่าใช่ไหมคะ
0: อ
3: ๋
0: อให้มาม่า
3: แล้วประวันทำเองหรือเปล่าลูกหรือว่าพี่เข้าตูช่วย
1: ประวันทำเอง
3: ทำเองหมดเลยหรือเปล่า
1: ช่วยนิดนึง
3: ช่วยนิดนึงเหรอเก่งจังเลยประวัน
0: แบบนี้เขาก็จะได้ดาวเพิ่มแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ
4: ใช่ค่ะในเรื่องของด้านสังคมอารมณ์ในเรื่องของการให้แล้วก็ในเรื่องของความอ่อนโยนที่รู้สึกว่าได้รับความรักจากคุณแม่ค
0: ่ะประวันประวันคุณหมอมีอะไรจะให้อีกดวงนึงแหละนายอายุเป็นเซฟคุณหมอติดให้
4: ครบ4ดวงเลยอึ๊บ
0: ให้คุณหมอสรุปให้ฟังดีกว่าว่าทำไมกิจกรรมการทำกระบองเพชรไร้หนามของเราเนี่ยถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยค่ะ
4: อืมค่ะก็การที่เด็กได้ทำกิจกรรมลงมือทำก็ได้ในเรื่องร่างกายไปแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์มากเลยนะคะก้อนหินแต่ละก้อนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน
0: รูปทรงมันแตกต่างก
4: ัน ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราวาดเนี่ยเราปล่อยให้เด็กอิสระว่าเขาอยากจะวาดแบบไหนไม่ต้องกำหนดลงไปชัดเจนนะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็อย่างที่เห็นก็คือเขารู้จักแบ่งปันอยากจะให้คุณแม่แล้วก็ได้รับในเรื่องของความรักความผูกพันจากคุณแม่ค่ะค่ะแต่ว่าความน่ารักของน้องประวานนะคะอยากจะเน้นอีกเรื่องนึงก็คือการรู้จักกราบไหว้นะคะจริงๆในเรื่องของเราคงไม่อยากให้เด็กเป็นเด็กฉลาดเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่เราอยากได้ก็คืออยากให้เขารู้จักในเรื่องของวัฒนธรรมไทยซึ่งเรื่องของวัฒนธรรมไทยเนี่ยอยากจะให้เน้นมากๆในเด็กไทยจริงๆค่ะ
0: ในวันคุณแม่แล้วก็คุณหมอแก้วตาก็อยู่ด้วยกันแล้วคุณแม่อยากจะมีปัญหาอะไรที่อยากจะปรึกษากับคุณหมอแก้วตาไหมคะ
3: ค่ะวันนี้ก็มีปัญหาที่จะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของประวานนะคะคือประวานเขาเป็นเด็กค่อนข้างจะมีสมาธิสั้นค่ะคือทำอะไรทำได้แป๊บๆแล้วก็ต้องเปลี่ยนอย่างที่จะทำแล้วหรือว่ามีสมาธิอยู่ได้ไม่นานนะคะไม่ทราบว่าจะมีวิธีแก้หรือว่ามีวิธียังไงที่สามารถปรับเปลี่ยนนิสัยอย่างนี้ได้บ้างค่ะ
4: ก็จริงๆถ้าเราดูน้องประวันจริงๆน้องประวันมีจุดเด่นอยู่เยอะมากนะคะเขาก็เป็นเด็กน่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่ชวนทำกิจกรรมอะไรเขาก็ยอมทำได้ง่ายนะคะเพียงแต่เราก็จะเห็นนิดหน่อยว่าเฮ้ยดูเขาแบบเวลาจะอาจจะกระโดดรถเต้นนิดนึงพี่ประวันต้องจับมือไว้นิดนึงอะไรต่างๆ
0: เขาเหมือนจะวอกแวกได้ง่าย
4: ใช่ค่ะก็ในเด็กวัยนี้นะคะอย่างแรกก็มันเป็นเรื่องปกติที่เขาอาจจะไม่นิ่งบ้างนิดหน่อยคุณแม่เห็นตอนที่เขามีสมาธิดีๆไหมคะตอนอยู่บ้านอ่ะมีช่วงไหนบ้าง
3: คะส่วนใหญ่จะเจอในเวลาที่เขาเขียนหนังสือระบายสีเขาจะมีสมาธิกับสิ่งที่เขาชอบอย่างเช่นเวลาประดิษฐ์เขาจะมีสมาธิมากๆเลยค่ะ
4: ใช่ค่ะอันนี้เราก็เห็นชัดนะตอนที่เขาทำงานประดิษฐ์เขามีสมาธิดีมากแต่ส่วนนึงเนี่ยก็ในเรื่องของสมาธินะคะก็เป็นเรื่องที่เจอบ่อยที่คุณพ่อคุณแม่ถามมานะคะก็อย่างแรกเลยเนี่ยเน้นเรื่องการออกกำลังกายเยอะๆถ้าเอาแบบง่ายๆนะคะเวลาเด็กได้ปลดปล่อยพลังออกไปเนี่ยเขาก็จะสงบลงได้ง่ายขึ้นอันนี้แบบง่ายๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในการออกกำลังกายเนี่ยส่วนนึงเนี่ยมันจะทำให้การกำกับร่างกายตัวเองอย่างเช่นว่าถ้าเราจะให้เด็กว่ายน้ำเนี่ยการที่สมองเขาต้องสั่งร่างกายก็คือแขนต้องขยับขาต้องตีพร้อมๆกันตรงนี้มันเป็นความสามารถพื้นฐานของสมองที่ต้องกำกับร่างกายตัวเองให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นพอแค่ถ้าเกิดกิจกรรมพวกออกกำลังกายเนี่ยเขายังทำได้ไม่ค่อยดีการกำกับตัวเองในขณะที่แบบไม่อยากทำกำลังหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยจะยิ่งกำกับร่างกายตัวเองได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นในเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็พบว่าปัจจุบันเด็กไทยขาดอย่างมากค่ะขาดพื้นที่ไปออกกำลังกายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไปเน้นในเรื่องสติปัญญาไปเน้นโดยที่ลืมไปว่าพื้นฐานสมองอย่างแรกเนี่ยมันจะต้องมาเรื่องการออกกำลังกายก่อนเด็กถึงจะเป็นเด็กเรียนเก่ง
0: ต้องพัฒนาร่างกายก่อน
4: ใช่ค่ะเพราะเขาจะสามารถกำกับตัวเองจดจ่อในการทำสิ่งที่ไม่อยากทำเช่นจะต้องไปนั่งเรียนหนังสือในห้องเรียนที่ไม่อยากเรียนกับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของระเบียบวินัยที่บ้านอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูละอะไรที่เราอยากให้เด็กทำเราก็อาจจะต้องกำกับเขาเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็ต้องดูว่างานนั้นมันไม่ยากเกินไปถ้าเกิดมันนานเกินไปยากไปเขาอาจจะเบื่อได้ก็ในเรื่องการเลี้ยงดูก็เป็นเรื่องสำคัญ
3: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าลูกอยู่ไม่นิ่งหรือเกิดอาการเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะอยู่ไม่เป็นสุขอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีแก้ยังไงคะ
4: ในเรื่องสำคัญที่บางครั้งเราลืมเนี่ยก็คือเรื่องของอารมณ์บางครั้งเนี่ยเขารู้สึกเหนื่อยเขารู้สึกหงุดหงิดเขาตื่นเต้นเขากังวลเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปดุและกำกับพฤติกรรมให้หยุดเดี๋ยวนี้ทำไมไม่นิ่งอีกแล้วจริงๆสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความอ่อนโยนของคุณแม่ก็ความอ่อนโยนหมายถึงว่าใช้วิธีการกอดเขาแล้วก็อาจจะช่วยให้เขาค่อยๆสงบลงเป็นการที่เราพอช่วยให้อารมณ์เขารู้สึกสงบลงเนี่ยพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนเองงั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเขาจะดูอ่อนโยนอ
0: ย่างนี้เราเห็นได้ชัดเลยนะคะเพราะเขาจะดูนิ่งขึ้นดูอ่อนโยนขึ้น
4: แล้วก็เขาก็จะรู้สึกเชื่อฟังคุณแม่มากขึ้น
0: เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราอยากให้เขาเป็นยังไงเราก็ควรจะแสดงออกกับเขาแบบนั้นยิ่งเราไปก้าวร้าวกับเขาเขาก็ยิ่งก้าวร้าวกับเรา
4: ใช่เขาตัวเก่งมากเลย
0: ถ้าเราอ่อนโยนกับเขาแบบนี้เขาก็จะอ่อนโยนกับเราเหมือนกัน
4: เยี่ยมมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกครั้งที่เขามีพฤติกรรมแล้วเราดุเราเสียงดังมากๆใส่เขาเนี่ยแล้วเราคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยแน่นอนลูกจะเรียนแบบเราค่ะเพราะฉะนั้นความอ่อนโยนเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงมันอาจจะไม่เห็นผลทันทีนะว่าหุ้ยพอถ้าดุหรือว่าตีเนี่ยมันได้ผลทันทีเด็กหยุดทันทีด้วยความกลัวแต่มันไม่ยั่งยืนทั้งสิ่งที่เราต้องการคือความยั่งยืนก็คือความรักที่คุณแม่ให้กับเขา
0: ค่ะเรียกว่าวันนี้นี่ได้ประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ค่ะ
1: ด
4: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็อีกคนนึงนะคะต้องขอบคุณคุณแม่อีฟด้วยคุณแม่ของน้องประวายวันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์เชื่อว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยจะได้ประโยชน์และสามารถนำปรับไปใช้ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe ที่ Mahidol
1: Kids
0: ที่ Mahidol Kids ของเรานะคะมีรายการสำหรับเด็กที่ทั้งสนุกเหมาะสมกับวัยแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเด็กๆค่ะส่วนในครั้งหน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรกันเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะและตอนต่อไปเราจะมาทำเกมปริศนาเถาวงกตอุปกรณ์ประกอบไปด้วยฝากล่องรองเท้าหลอดดูดน้ำลูกแก้วสีเมจิกกาวกรรไกรกระดาษสี
1: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
0: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องการชั่งการตวงและการวัดกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยข้อที่1ข้าวสาร3ใน4ของถังคิดเป็นกี่ลิตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการตวงของระบบไทย1ถังมีความจุเท่ากับ20ลิตรจะได้ว่า3ใน4ของถังคิดเป็นเศษ3ส่วน4คูณกับ20เมื่อเด็กๆตัดทอนแล้วจะได้คำตอบคือ15ลิตรดังนั้นข้าวสาร3ใน4ของถังคิดเป็น15ลิตรข้อที่2น้ำผลไม้7ลิตรแบ่งใส่ขวดที่มีความจุใบละ200มิลลิลิตรจะได้ทั้งหมดกี่ขวดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการตวงในระบบเมตริก1ลิตรมีความจุเท่ากับ1,000มิลลิลิตรน้ำผลไม้7ลิตรคิดเป็น7คูณกับ1,000ได้เท่ากับ7,000มิลลิลิตรนำน้ำผลไม้แบ่งใส่ขวดที่มีความจุใบละ200มิลลิลิตรจะได้ทั้งหมด7,000หารด้วย200เด็กๆตัดทอนแล้วเด็กๆจะได้คำตอบคือ35ขวดค่ะดังนั้นน้ำผลไม้7ลิตรแบ่งใส่ขวดได้ทั้งหมด35ขวดนั่นเองค่ะข้อที่3ข้าวสาร2เกวียนคิดเป็นกี่ลิตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการตวงของระบบไทย1เกวียนมีความจุเท่ากับ100ถังข้าวสาร2เกวียนมีความจุเท่ากับ2คูณกับ100ได้เท่ากับ200ถังและจากมาตราการตวงของระบบไทย1ถังมีความจุเท่ากับ20ลิตรข้าวสาร200ถังมีความจุเท่ากับ200คูณกับ20ได้เท่ากับ4,000ลิตรดังนั้นข้าวสาร2เกวียนคิดเป็น4,000ลิตรนั่นเองค่ะข้อที่4ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าหนัก3เมตริกตัน430กิโลกรัมคิดเป็นกี่กิโลกรัมสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการชั่ง1เมตริกตันหนักเท่ากับ1,000กิโลกรัมตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าหนัก3เมตริกตัน430กิโลกรัมคิดเป็น3คูณกับ1,000บวกกับ430ได้เท่ากับ3,430กิโลกรัมดังนั้นตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าหนัก3,430กิโลกรัมนั่นเองค่ะข้อที่5ข้อใดต่อไปนี้มีความยาวมากที่สุด 1. ลิฟบิ้นยาว8เมตร 2. ท่อนไม้ยาว4วา 3. เชือกยาว320นิ้วและ 4. สายไฟยาว18ศอกเด็กๆจะเห็นว่าหน่วยความยาวของตัวเลือกทั้ง4ข้อมีหน่วยความยาวคนละหน่วยกันในการเปรียบเทียบความยาวเด็กๆจะต้องเปลี่ยนหน่วยความยาวทุกข้อให้มีหน่วยเดียวกันเสียก่อนซึ่งแนวคิดสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะเปลี่ยนหน่วยความยาวทุกข้อให้มีหน่วยเป็นเมตรข้อที่1ลิปบิ้นยาว8เมตรสำหรับข้อนี้หน่วยเป็นเมตรอยู่แล้วข้อที่2ท่อนไม้ยาว4วา1วายาวเท่ากับ2เมตรดังนั้นท่อนไม้ยาว4วาคิดเป็น4คูณ2เท่ากับ8เมตรข้อ3เชือกยาว320นิ้ว1นิ้วยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตรจะได้ว่าเชือกยาว320นิ้วคิดเป็น320คูณกับ 2.5 ได้เท่ากับ800เซนติเมตร100เซนติเมตรยาวเท่ากับ1เมตรจะได้ว่าเชือกยาว800เซนติเมตรคิดเป็น800หารด้วย100เท่ากับ8เมตรดังนั้นเชือกยาว320นิ้วคิดเป็น8เมตรนั่นเองค่ะข้อที่4สายไฟยาว18ศอก4ศอกยาวเท่ากับ1วาจะได้ว่าสายไฟยาว18ศอกยาวเท่ากับ18หารด้วย4ได้เท่ากับ 4.5 วา1วายาวเท่ากับ2เมตรจะได้ว่าสายไฟยาว 4.5 วาคิดเป็น 4.5 คูณ2ได้เท่ากับ9เมตรดังนั้นสายไฟยาว18ศอกคิดเป็น9เมตรเมื่อเปลี่ยนหน่วยความยาวของทุกข้อให้มีหน่วยความยาวเป็นเมตรแล้ว

เด็กๆจะเห็นว่าข้อ1ลิฟบิ้นยาว8เมตรข้อ2ท่อนไม้ยาว8เมตรข้อที่3เชือกยาว8เมตรและข้อ4สายไฟยาว9เมตรดังนั้นสายไฟมีความยาวมากที่สุดเราจึงตอบข้อที่4ค่ะข้อ6ไม้ไผ่ลำหนึ่งยาว 9.7 เมตรจ้อยนำไปตัดเป็นท่อนได้ทั้งหมด7ท่อนแต่ละท่อนยาวเท่ากันแล้วเหลือไม้ไผ่ยาว25เซนติเมตรจ้อยตัดไม้ไผ่ยาวท่อนละกี่เมตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการวัดในระบบเมตริก1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรจะได้ว่าไม้ไผ่ยาว 9.7 เมตรคิดเป็น 9.7 คูณกับ100ได้เท่ากับ970เซนติเมตรนำไปตัดเป็นท่อนได้ทั้งหมด7ท่อนแต่ละท่อนยาวเท่าๆกันเมื่อนำไปตัดแล้วเหลือไม้ไผ่ยาว25เซนติเมตรจะได้ว่าไม้ไผ่ทั้ง7ท่อนยาวรวมกัน970ลบด้วย25เท่ากับ945เซนติเมตรเพราะฉะนั้นไม้ไผ่แต่ละท่อนจะยาวท่อนละ945หารด้วย7ได้เท่ากับ135เซนติเมตรเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรจาก100เซนติเมตรยาวเท่ากับ1เมตรดังนั้น135เซนติเมตรก็จะยาวเท่ากับ135หารด้วย100ได้เท่ากับ 1.35 เมตรดังนั้นจ้อยตัดไม้ไผ่ยาวท่อนละ 1.35 เมตรค่ะข้อที่7เชือกเส้น1ยาว 63.50 เมตรลวดเส้น1ยาว 3,275 เซนติเมตรเชือกยาวกว่าลวดเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการวัดในระบบเมตริก1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรจะได้ว่าเชือกยาว 63.50 เมตรคิดเป็น 63.50 คูณกับ100ได้เท่ากับ 6,350 เซนติเมตรและลวดยาวเท่ากับ 3,275 เซนติเมตรดังนั้นเชือกยาวกว่าลวดเท่ากับ6,350ลบด้วย3,275ได้เท่ากับ3,075เซนติเมตรเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรจาก100เซนติเมตรยาวเท่ากับ1เมตรดังนั้น3,075เซนติเมตรจะยาวเท่ากับ3,075 หารด้วย100ได้เท่ากับ30เมตร75เซนติเมตรดังนั้นเชือกยาวกว่าลวด30เมตร75เซนติเมตรนั่นเองค่ะข้อที่8อีทต้องการขนเกลือ 1.14 เมตริกตันไปที่โรงเก็บเกลือโดยใช้รถเข็นที่สามารถขนเกลือได้มากที่สุดเที่ยวละ90กิโลกรัมอีทต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บอย่างน้อยที่สุดกี่เที่ยวสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการชั่ง1เมตริกตันหนักเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมอีทต้องการขนเกลือ 1.14 เมตริกตันคิดเป็น 1.14 คูณกับ 1,000 ได้เท่ากับ 1,140 กิโลกรัมใช้รถเข็นที่สามารถขนเกลือได้มากที่สุดเที่ยวละ90กิโลกรัมเพราะฉะนั้นอีทจะต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บทั้งหมด 1,140หารด้วย90ได้ประมาณ 12.67 เที่ยวดังนั้นอีต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บอย่างน้อยที่สุด13เที่ยวนั่นเองค่ะข้อที่9ถ้า1ช้อนโต๊ะสามารถตักน้ำตาลทรายได้ 12.5 กรัมแล้วหากต้องการตักน้ำตาลทรายทั้งหมด 1.5 กิโลกรัมจะต้องตักทั้งหมดกี่ช้อนโต๊ะสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการชั่ง1กิโลกรัมหนักเท่ากับ 1,000 กรัมต้องการตักน้ำตาลทรายทั้งหมด 1 กิโลกรัมคิดเป็น 1.5 คูณกับ 1,000 ได้ทั้งหมด 1,500 กรัม1ช้อนโต๊ะนั้นสามารถตักน้ำตาลทรายได้ 12.5 กรัมเพราะฉะนั้นจะต้องตักทั้งหมด 1,500 หารด้วย 12.5 ได้ทั้งหมด 120 ช้อนโต๊ะดังนั้นจะต้องตักทั้งหมด 120 ช้อนโต๊ะค่ะข้อที่10กบตัว1กระโดดไกลครั้งละ35เซนติเมตรเท่ากันทุกๆครั้งถ้ากบตัวนี้กระโดดไปข้างหน้าเรื่อยๆกบจะต้องกระ

โดดอย่างน้อยกี่ครั้งจึงจะได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า50เมตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะกบกระโดดได้ไกลครั้งละ35เซนติเมตรเท่ากันทุกๆครั้งกบจะต้องกระโดดให้ได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า50เมตรตามมาตราการวัดในระบบเมตริก1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรระยะทาง50เมตรคิดเป็น50คูณกับ100ได้เท่ากับ 5,000 เซนติเมตรเพราะฉะนั้นกบจะต้องกระโดดทั้งหมด 5,000 หารด้วย35ได้ประมาณ 142.86 ครั้งดังนั้นกบจะต้องกระโดดอย่างน้อย143ครั้งจึงจะได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า50เมตรตามต้องการค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องวงกลมกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1รูปวงกลมรูปหนึ่งมีรัศมียาว 5.6 เซนติเมตรจะมีเส้นรอบวงยาวเท่าใดกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7และ r เท่ากับ 5.6 จะได้2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ 5.6 เมื่อเด็กๆตัดทอนแล้วจะได้เท่ากับ44คูณกับ 0.8ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ 35.2 เซนติเมตรดังนั้นวงกลมรูปนี้จะมีเส้นรอบวงยาว 35.2 เซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2สนามแห่งหนึ่งเป็นรูปวงกลมมีรัศมียาว42เมตรสุดาวิ่งไปได้เพียงเศษ2ส่วน5ของระยะทางรอบสนามสุดาวิ่งได้กี่เมตรกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาระยะทางรอบสนามนั่นคือความยาวของเส้นรอบวงกลมนั่นเองค่ะสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7 r เท่ากับ42จะได้2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ2เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้44คูณกับ6ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ264เมตรจะได้ว่าระยะทางรอบสนามนี้คือ264เมตรแต่สุดาวิ่งได้เพียงเศษ2ส่วน5ของระยะทางรอบสนามดังนั้นสุดาจึงวิ่งได้เพียงเศษ2ส่วน5คูณกับ264ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 105.6 เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3สนามหญ้าเป็นรูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง63เมตรเสียค่าใช้จ่ายในการปูหญ้าตารางเมตรละ55บาทจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการปูหญ้าซึ่งหาได้จากพื้นที่ของสนามหญ้าแห่งนี้คูณกับค่าใช้จ่ายในการปูหญ้าต่อตารางเมตรสูตรการหาพื้นที่วงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7ซึ่งรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางได้ว่า r เท่ากับ63หารด้วย2จะได้เศษ22ส่วน7คูณกับเศษ63ส่วน2คูณกับเศษ63ส่วน2เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 3,118.5 ตารางเมตรจะได้ว่าสนามหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่ 3,118.5 ตารางเมตรเสียค่าใช้จ่ายในการปูหญ้าตารางเมตรละ55บาทดังนั้นจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด 3,118.5คูณกับ55ได้เท่ากับ 171,517.50 บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4รูปวงกลมรูป1มีเส้นรอบรูปยาว10พายเมตรจะมีรัศมียาวเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์กำหนดความยาวเส้นรอบวงกลมเท่ากับ10พายต้องการหาความยาวรัศมีของวงกลมรูปนี้จากสูตรความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ10พายจะได้10พายเท่ากับ2พาย r และได้ว่า10พายหารด้วย2พายเท่ากับ r เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ r เท่ากับ5ดังนั้นวงกลมรูปนี้มีรัศมียาว5เมตรนั่นเองค่ะ
โจทย์ข้อที่5สนามหญ้าแห่งหนึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว10เมตรจงหาพื้นที่ของสนามหญ้าแห่งนี้กำหนดให้พายเท่ากับ 3.14 เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาพื้นที่ของสนามหญ้าซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2จะได้ว่าพื้นที่ของครึ่งวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับ 3.14 ซึ่งโจทย์กำหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่ากับ10เมตรซึ่งรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางจะได้ว่า r เท่ากับ10หารด้วย2จะได้ r เท่ากับ5นั่นคือพื้นที่ของวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับ 3.4 คูณกับ5คูณกับ5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 39.25 ตารางเมตรดังนั้นสนามหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่ 39.25 ตารางเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6กระดาษรูปวงกลมแผ่นหนึ่งวัดความยาวรอบรูปได้22เซนติเมตรกระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่เท่าใดกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาพื้นที่ของกระดาษซึ่งกำหนดความยาวของเส้นรอบวงกลมมาให้เราจึงต้องหารัศมีของวงกลมรูปนี้ก่อนจากสูตรความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ22และแทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7จะได้22เท่ากับ2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ r จะได้22คูณกับเศษ7ส่วน22คูณกับเศษ1ส่วน2เท่ากับ r เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ r เท่ากับเศษ7ส่วน2แสดงว่ากระดาษรูปวงกลมแผ่นนี้จะมีรัศมียาวเศษ7ส่วน2เซนติเมตรจากสูตรพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7แทนค่า r เท่ากับเศษ7ส่วน2จะได้เศษ22ส่วน7คูณด้วยเศษ7ส่วน2คูณด้วยเศษ7ส่วน2เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ77ส่วน2หรือมีค่าเท่ากับ 38.5 ตารางเซนติเมตรดังนั้นกระดาษรูปวงกลมแผ่นนี้มีพื้นที่ 38.5 ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7ล้อจักรยานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 75.8 เซนติเมตรถ้าล้อหมุนไปได้15รอบจะได้ทางประมาณกี่เมตรเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์กำหนดให้ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อรถจักรยานยาว75

5.8 เซนติเมตรโจทย์ต้องการหาระยะทางที่ล้อรถจักรยานเคลื่อนที่ไปซึ่งได้จากการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมคูณด้วยจำนวนรอบที่ล้อหมุนไปได้แต่ก่อนอื่นเด็กๆจะต้องหาความยาวรัศมีของล้อรถจักรยานเสียก่อนซึ่งรัศมีจะมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมรัศมีนั้นหาได้จาก 75.8 หารด้วย2เมื่อเด็กๆตั้งหารเด็กๆจะได้ผลหารมีค่าเท่ากับ 37.9 จากสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าพายเท่ากับ 3.14 และ r เท่ากับ 37.9 จะได้ความยาวเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณกับ 3.14 คูณกับ 37.9 จะได้ว่าความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ 238.012 ล้อรถจักรยานวิ่ง1รอบได้ระยะทาง 238.012 เซนติเมตรถ้าวิ่งไป15รอบจะได้ระยะทาง 238.012 คูณด้วย15ได้เท่ากับ 3,570.18 เซนติเมตรจากมาตราการวัด100เซนติเมตรมีค่าเท่า1เมตรจะได้ว่า 3,570.18 เซนติเมตรจะเท่ากับ 3,570.18 หารด้วย100ได้เท่ากับ 35.7018 เมตรดังนั้นล้อจักรยานคันนี้ถ้าวิ่งไป15รอบจะได้ระยะทางประมาณ 35.70 เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8จงหาบริเวณที่แรงเงากำหนดพายเท่ากับ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณารูปที่แรงเงาหากนำส่วนโค้งด้านล่างมาต่อแทนที่ส่วนที่หายไปด้านบนจะพบว่าพื้นที่ของส่วนที่แรงเงาคือครึ่งหนึ่งของรูปวงกลมพอดีจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2จะได้ว่าพื้นที่ของครึ่งวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วยพายคูณด้วย r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7และแทนค่า r เท่ากับ28จะได้เศษ1ส่วน2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ28คูณกับ28เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1,232 ตารางเซนติเมตรดังนั้นบริเวณที่แรงเงามีพื้นที่ 1,232 ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9กำหนดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ20เซนติเมตรจงหาพื้นที่ที่แรงเงากำหนดพายเท่ากับ 3.14 เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณารูปที่แรงเงาพบว่าเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีส่วนหนึ่งไม่ได้แรงเงาโดยส่วนที่ไม่ได้แรงเงานั้นเป็นรูปครึ่งวงกลมแสดงว่าเราจะต้องหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสียก่อนแล้วจึงลบด้วยพื้นที่ที่ไม่ได้แรงเงาซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมจากสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับด้านคูณกับด้านซึ่งแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีความยาว20เซนติเมตรจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ20คูณกับ20ได้เท่ากับ400ตารางเซนติเมตรและจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2จะได้ว่าพื้นที่ของครึ่งวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วยพายคูณด้วย r ยกกำลัง2เนื่องจากความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมและรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมทำให้ได้ว่ารัศมีของวงกลมยาว20หารด้วย2ซึ่งเท่ากับ10เซนติเมตรเราจึงแทนค่า r เท่ากับ10และแทนค่าพายเท่ากับ 3.14 จะได้

เศษ1/2คูณกับ3.14คูณกับ10คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ157ตารางเซนติเมตรดังนั้นพื้นที่บริเวณที่แรงเงาเท่ากับ400ลบด้วย157ได้ผลลัพธ์เท่ากับ243ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10โรงเรียนแห่งหนึ่งมีห้องประชุมดังรูปหาพื้นที่ของห้องประชุมนี้กำหนดพายเท่ากับ22/7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณารูปที่แรงเงาจะพบว่าเมื่อแยกเป็นภาพย่อยๆจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปและรูปครึ่งวงกลม2รูปเมื่อนำมารวมกันจะได้เป็นรูปวงกลม1รูปพอดีแสดงว่าเราจะต้องหาพื้นที่ของทั้ง2ส่วนนั่นเองพื้นที่ส่วนแรกเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณกับยาวจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับ21คูณกับ30ได้เท่ากับ630ตารางเมตรและพื้นที่ส่วนที่2เป็นรูปวงกลมเนื่องจากวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว21เมตรรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมจะได้ว่ารัศมียาวเท่ากับ21หารด้วย2ได้เท่ากับ 10.5 เมตรจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22/7และแทนค่า r เท่ากับ 10.5 จะได้เศษ22/7คูณกับ 10.5 คูณกับ 10.5 เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 346.5 ตารางเมตรดังนั้นพื้นที่ห้องประชุมทั้งหมดเท่ากับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบวกด้วยพื้นที่รูปวงกลมจะได้พื้นที่ห้องประชุมเท่ากับ630บวกด้วย 346.5 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 976.5 ดังนั้นหอประชุมของโรงเรียนแห่งนี้มีพื้นที่เท่ากับ 976.5 ตารางเมตรนั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ะแบบนี้นะคะเป็นผลมาจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะทำให้ลักษณะฟีโนไทป์กับจีโนไทป์เนี่ยมีความแตกต่างได้ตอนไขความลับ

0: ลุงเมนเดล
1: ที่นี่มีแต่ดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดเลยนะคะคุเช่
2: ใช่ค่ะเพราะที่นี่เป็นตลาดดอกไม้แห่งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะแพรว
1: โอ้จริงเหรอคะเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยสิคะเออพาวเคยดูในรายการดูให้รู้ค่ะตอนเมืองดอกไม้หลายแสนพันเขาพาไปดูตลาดประมูลต้นไม้แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตดอกไม้ด้วยค่ะโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากเลยเดี๋ยวจะพา

0: ที่คุณฟูจิจะพาเราไปดูกิจกรรมที่หาดูได้ยากในโตเกียวค่ะพอจะเดาได้กันไหมคะว่าตอนนี้คุณฟูจิอยู่ที่ไหนนี่คือตลาดประมูลดอกไม้จริงๆด้วยค่ะในโตเกียวจะมีตลาดประมูลขนาดใหญ่แบบนี้2ที่เท่านั้นและดอกไม้ที่ส่งเข้าประกวดเอ้ยไม่ใช่ที่จะเข้ามาร่วมประมูลก็มักจะเป็นที่ต้องการเป็นดอกไม้หายากที่ใครๆก็อยากจะได้ไปขายค่ะซึ่งคนที่เข้าร่วมประมูลก็จะเป็นพ่อค้าดอกไม้ที่อยากจะได้ดอกไม้ที่มาจากทั่วญี่ปุ่นไปขายอย่างที่เราเห็นไปถึงแม้จะเป็นสายพันธุ์จากต่างประเทศแต่ก็เป็นดอกไม้ที่ปลูกในญี่ปุ่นเองได้แล้วนะคะบรรยากาศคึกคักมากเลยค่ะ
1: เราขอท่านไปดูที่โอซากิฟลาวเวอร์พาร์คเขาบอกว่ามีชนิดดอกไม้เยอะที่สุดในญี่ปุ่นเลยโอ้โหเป็นยังไงต้องไปดูกันครับ
0: ที่นี่คือแหล่งขายดอกไม้ที่มีจำนวนสายพันธุ์ที่ขายมากที่สุดในญี่ปุ่นค่ะต้องอลังการมากแน่
1: ๆมาที่อาณาจักรของท่านแล้วนะครับท่านบอกว่ามีดอกไม้มีต้นไม้อยู่ประมาณ 100,000 ชนิดโอ้บอกเยอะที่สุดในญี่ปุ่นด้วยนะก่อนหน้านี้นะครับที่นี่ก็คือเป็นสวนเป็นนาเมื่อก่อนที่เป็นอาณาจักรแบบนี้นะครับคือคุณพ่อท่านนะฮะเริ่มคิดว่าถ้าเรามาเปลี่ยนจากไร่จากนามาเป็นซุปเปอร์มาเป็นห้างเป็นการขายดอกไม้อย่างเงี้ยจะดีกว่าก็เลยเริ่มเปิดครับผมนี่คือจุดเริ่มต้น
0: ดังนั้นที่นี่ก็ไม่ได้ขายแต่ดอกไม้นะคะแต่เป็นสวรรค์ของคนรักสีเขียวค่ะเพราะพืชผักผลไม้ก็ขายด้วยหน้าร้อนแบบนี้แหละค่ะที่คนเมืองหนาวรอคอยที่จะมาซื้อผักผลไม้ไปปลูกรับประทานที่บ้าน
1: ตรงนี้เป็นโซนอะไรก็คือโซนนะครับดอกไม้ที่เอามาปลูกที่สวนนะฮะหน้าบ้านนอกบ้านต่างๆครับก็แค่นี้อย่างเดียวครับเป็นร้อยๆชนิดเลยครับบอกว่าเอามาปลูกครับจากหลายๆชนิดเนี่ยมาแค่เสียบเฉยๆก็เป็นดอกไม้ที่สวยงามในสนามหญ้าของเราได้นะครับสนามหน้าบ้านของเราได้เลยนะเยี่ยมมากเลยอ่ะครับอันนี้ก็เป็นกระถางนะครับบอกว่าซื้อทั้งกระถางเลยเนี่ยฮะโอ้นี่ไงซื้อทั้งกระถางเลยจะได้เอาไว้ไม่ต้องปลูกนะครับเขาจัดให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นเซตหนึ่งอย่างนี้นะครับ
0: สำหรับในเมืองหนาวอย่างญี่ปุ่นก็จะมีดอกไม้แบบที่ปลูกครั้งเดียวแต่ฟื้นคืนชีพได้ใหม่ทุกปีค่ะคือพอหน้าร้อนออกดอกดีหน้าหนาวก็จำศีลเหมือนตายไปแล้วรอจะถึงหน้าร้อนก็อวดโฉมกันใหม่ดอกไม้แบบนี้ก็จะประหยัดงบประมาณและก็ไม่ต้องไปดูแลมากค่ะ
1: คุณพ่อท่านนะดอกไม้นะฮะปลูกดอกไม้แล้วก็ส่งขายแต่พอปลูกดอกไม้ไปเรื่อยๆมีคนในเมืองเดินผ่านไปผ่านมาบอกว่าขายหน่อยอยากซื้อโดยตรงมีได้ไหมฮะก็เลยเริ่มขายโดยตรงหลังจากที่มีเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการเกษตรอย่างเดียวนะฮะจะไปได้ดีไหมท่านก็บอกว่าคือไปได้ดีเฉพาะฤดูใบไม้ผลิกับใบไม้ร่วงส่วนหน้าหนาวกับหน้าร้อนนี่ขายไม่ดีเลยดังนั้นจะทำยังไงให้เราอยู่รอดได้ครับแล้วมีธุรกิจที่ดีมีการเป็นอยู่ที่ดีก็คือคิดว่าจะต้องมีธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจำวันเกี่ยวกับผู้คนให้มาอยู่ตลอดครับก็คือเราน่าจะมีห้างมีซูเปอร์มาร์เก็ตก็กลายเป็นว่าฝนตกหรืออากาศไม่ดีหรือฤดูที่ไม่ดีครับก็จะมีคนมาซื้ออาหารการกินอยู่ทุกวันเป็นประจำ
2: จะว่าไปแล้วประเทศไทยเราเนี่ยก็มีดอกไม้หลากหลายพันเหมือนกันนะคะไม่แพ้ที่ญี่ปุ่นหรอก
3: ใช่ค่ะอุ๊นี่ค่ะพลองดูด้านหลังสิคะเห็นดอกไม้ช่อนั้นไหมสีสวยๆนะคะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นดอกไม้ชนิดเดียวกันแต่ทำไมมันถึงมีหลายสีจังเลยคะอ๋อพาวนึกออกอย่างนึงค่ะคุเช่พาวเคยเห็นดอกไม้สวยๆอะค่ะแล้วพาวก็มาเล็ดมันมาเพาะต่อแต่พอมันโตขึ้นมานะคะดอกไม้นั้นมันคนละสีกับที่พอเจอตอนแรกอะคุเช่มันเป็นเพราะอะไรคะพอหนึ่งงงมากเลยอยากรู้จังเลยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้อะ
3: ถ้าแพรวอยากรู้นะคะว่าทำไมดอกไม้ถึงมีหลายสีที่อย่างนั้นเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะใน Lab ซ่าท้าทดลองเมื่อสักครู่นะคะแพรวสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมดอกไม้เมื่อนำมาปลูกแล้วเปลี่ยนสีได้
2: ใช่ค่ะ
3: ทำไมไม่เหมือนเดิ
2: ม
3: ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นผลมาจาก

0: การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะทำให้ลักษณะฟีโนไทป์กับจีโนไทป์เนี่ยมีความแตกต่างได
1: ้จีโนไทป์ฟีโนไทป์คุ้นๆเหมือนครูเช่เคยสอนไปแล้วเลยค่ะแต่ทบทวนอีกทีได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาเริ่มที่ฟีโนไทป์กันก่อนเลยฟีโนไทป์นะคะคือลักษณะที่แสดงออกภายนอกซึ่งมีผลมาจากยีนอีกทีนึงถ้าอย่างในสิ่งมีชีวิตอย่างเราก็อย่างเช่นผมหยิกผมตรงสีผิวสีตาลักษณะใบหน้าต่างๆที่เรามองเห็นกันนี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นในพืชก็อย่างเช่นสีของต้นไม้ของดอกไม้ต้นเตี้ยต้นสูงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องเลยค่ะแพรวเก่งมากส่วนลักษณะที่เป็นจีโนไทป์นะคะนี่คือลักษณะที่เกิดจากยีนซึ่งเราจะมองไม่เห็นค่ะเพราะมันอยู่ภายในทีนึงดังนั้นนะคะเวลาที่ยีนอยู่กันเป็นคู่เขาก็จะใช้ลักษณะของตัวอักษรมาแทนโดยจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะถ้าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แสดงลักษณะยีนที่แสดงลักษณะเด่นแต่ถ้าเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะก็คือเป็นยีนที่แสดงลักษณะด้อยนั่นเองค่ะ
1: ยังไงคะ
0: เอาอย่างนี้ละกันค่ะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้อย่างเช่นเรื่องของยีนความสูงละกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครูจะแทนเรื่องของยีนความสูงด้วยตัวทีมาจากคำว่า tall เนาะโดยครูก็จะให้เป็นยีนที่มีลักษณะเด่นเป็นตัวทีใหญ่และยีนที่มีลักษณะด้อยเป็นตัวทีเล็กค่ะ
1: เอ๊ทีเล็กมันเป็นไดโนเสาร์ไม่ใช่หรอคะ
0: นั่นมันคนละทีกันค่ะอันนี้พูดถึงตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กที่เป็นตัวทีเล็กนั่นเองค่ะ
1: อ๋อทีตัวเล็ก
0: ถูกต้องค่ะคราวนี้ค่ะเมื่อสักครู่ครูบอกว่ายีนต้องอยู่กันเป็นคู่ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะที่เป็นตัวทีใหญ่คู่กับทีใหญ่แล้วก็จะมีทีเล็กคู่กับทีเล็กแล้วก็มีทีใหญ่คู่กับทีเล็กด้วยค่ะแคลลองบอกครูได้ไหมคะว่าเห็นความสัมพันธ์อะไรของทั้ง3ตัวที่ครูยกมา
1: ทีใหญ่กับทีใหญ่แล้วก็ทีกับทีเล็กเป็นตัวอักษรที่เป็นคู่ที่เหมือนกันนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะถ้าสมมุติว่ามีลักษณะที่เป็นทีใหญ่กับทีใหญ่และทีเล็กกับทีเล็กคือมีอักษรที่เป็นเหมือนกันคือตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กถูกไหมคะแบบนี้นะคะเขาเรียกว่ายีนคู่เหมือนค่ะหรือที่เราเรียกว่าพันธุ์แท้เป็นโฮโมไซกัส
1: อ๋อเป็นพันธุ์แท้แต่นี้เราน่าจะเป็นยีนคู่ไม่เหมือนแน่เลยค่ะเพราะว่าโคเช่ใส่ยีนมาคนเดียว
0: น่าจะคนละเรื่องแล้วค่ะเนี่ย
1: โคเช่ขาแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อกี้โคเช่บอกมันมีทีใหญ่กับทีเล็กด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะ
0: อ๋อถ้าสมมติว่ายีนนะคะมีทั้งยีนเด่นและยีนด้อยอยู่คู่กันเขาจะเรียกว่ายีนคู่ไม่เหมือ นหรือที่เรียกอีกอย่างว่าพันทางค่ะเป็นเฮตโรไซกัส
1: อ๋อแบบนี้มันก็จะมีแค่พันธุ์แท้แล้วก็พันธุ์หางแค่นี้เหรอคะ
0: ถ้าจะเรียกให้ละเอียดขึ้นนะคะเราสามารถใส่ลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยคู่ไปด้วย อย่างเช่นลักษณะเด่นพันธุ์แท้ลักษณะเด่นพันธุ์หางหรือว่าลักษณะด้อยพันธุ์แท้ค่ะ
1: อ๋อแล้วมันไม่มีลักษณะด้อยพันธุ์หางเหรอคะ
0: โอ้ไม่มีค่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: เป็นเพราะว่ากรณีที่เป็นพันธุ์หางจะต้องมีทั้งยีนเด่นและยีนด้อยอยู่คู่กันเมื่อยีนทั้ง2ชนิดนะคะอยู่คู่กันยีนเด่นเนี่ยเขาก็จะแสดงออกฟีโนไทป์ออกมาดังนั้นไม่มีทางเลยค่ะที่ยีนด้อยจะแสดงออกมาได
1: ้
0: ก็เลยจะไม่เห็นลักษณะที่เป็นยีนด้อยพันทางเด็ดขาด
1: แบบนี้นี่เองแล้วในธรรมชาติเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอะไรคือเด่นพันแท้เด่นพันทางหรือว่าด้อยพันแท้ค่ะ
0: เรื่องนี้นะคะคุณลุงเกเกอร์เมนเดลเขาก็ทำการศึกษาไว้เหมือนกัน
1: อ๋อคุณลุงคนนี้เป็นใครอ่ะคะ
0: คุณลุงเกรเกอร์เมนเดลค่ะเขาเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ค่ะแพลวคุณลุงเนี่ยเขาเป็นนักบวชทำหน้าที่ในการดูแลสวนของวัดและในสวนนะคะก็มีพันธุ์พืชมากมายหลากหลายชนิดเลยค่ะแล้วคุณลุงเขาสงสัยค่ะว่าเอ๊ะทำไมพืชเนี่ยถึงมีหลากหลายชนิดขนาดนี
1: ้
0: เขาก็เลยทำการทดลองค่ะโดยเริ่มจากนำต้นถั่ว22ชนิดมาผสมกันไม่ว่าจะเป็นชนิดเดียวกันหรือว่าต่างสายพันธุ์นำมาผสมกันหมดเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ทำการทดลองไปประมาณร่วมพันครั้งเลยนะคะ
1: โอ้โห
0: กินเวลาถึง8ปีเลยค่ะ
1: โหยาวนานมากๆทำการทดลองเยอะขนาดนี้เขาค้นพบอะไรไหมคะเนี่ย
0: โหต้องค้นพบสิคะไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์แน่นอน
1: จริงด้วย
0: สิ่งแรกที่คุณลุงแมนเดลนะคะเขาค้นพบก็คือเวลาที่เขาทำการผสมต้นถั่วต่างชนิดกันลูกที่ออกมาค่ะกลับได้ต้นถั่วที่มีลักษณะเดียว
1: อ
0: ย่างเช่นคุณลุงทำการผสมต้นถั่วที่มีเลือดสีเหลือง กับเมล็ดสีเขียวพอผสมกันรุ่นลูกกลับได้เป็นถั่วเมล็ดสีเหลืองอย่างเดียวค่ะแพลวยังไม่พอค่ะคุณลุงก็ยังสงสัยว่าลักษณะสีเขียวหายไปไหนคุณลุงก็เลยนำลูกที่เกิดขึ้นนะคะไปทำการผสมกันค่ะแล้วผลที่เกิดขึ้นคือรุ่นหลานมีเมล็ดสีเขียวโผล่มาเมล็ดสีเหลืองก็ด้วย
1: ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นได้อะคะ
0: อ๋อต้องย้อนกลับไปตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ของเมล็ดถั่วเลยค่ะคุณลุงทำการนำต้นถั่วเมล็ดสีเหลืองกับต้นถั่วเมล็ดสีเขียวมาผสมกันโดยเมล็ดสีเหลืองเนี่ยค่ะเป็นพันธุ์แท้ซึ่งเป็นยีนเด็กด้วยนะส่วนเมล็ดสีเขียวก็เป็นพันธุ์แท้เหมือนกันค่ะแต่เป็นยีนด้อยเวลาที่ทำการผสมกันปั๊บจะได้รุ่นลูกที่เป็นพันทางออกมาแต่พันทางนั้นนะคะเป็นเด่นพันทางเพราะว่าแสดงลักษณะสีเหลืองออกมา
1: แล้วทำไมรุ่นหลานเนี่ยถึงมีลักษณะที่ออกมาเป็นหลายสีได้อะคะ
0: เป็นเพราะว่าลุงเมนเดลใช่ไหมคะได้นำรุ่นลูกซึ่งเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าเป็นเด่นพันทางแสดงว่ามีทั้งยีนเด่นและยีนด้อยอยู่คู่กันเขานำต้นนั้นค่ะมาทำการผสมกันอีกครั้งคราวนี้ค่ะลูกที่ออกมาจึงมีหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองนั่นคือลักษณะฟีโนไทป์ที่แสดงออกมาแต่จริงๆแล้วนะคะลักษณะจีโนไทป์มีหลายอย่างมากเลยค่ะเป็นเพราะว่ายีนเนี่ยสามารถแยกออกจากกันได้อย่างอิสระแล้วก็จับคู่แบบอิสระด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าเขาค้นพบทั้งหมด3สิ่งใช่ไหมคะอันที่3คืออะไรคะ
0: คุณลุงเขาสงสัยค่ะว่าถ้าสมมติว่าถั่วเนี่ยไม่ได้มีลักษณะเดียวก็คือไม่ได้มีสีที่ต่างกันอย่างเดียวยังมีลักษณะของผิวที่ต่างกันด้วยมันจะเป็นยังไงนะถ้านำมาผสมกันดังนั้นนะคะสิ่งที่3นะคะที่คุณลุงเมนเดลสงสัยก็เลยทำการศึกษา2ลักษณะพร้อมกันเลยค่ะนั่นคือเรื่องของสีแล้วก็ลักษณะของผิวถั่วโดยคุณลุงนะคะเขานำถั่วสีเหลืองเมล็ดเรียบกับสีเขียวเมล็ดขรุขระค่ะนำมาผสมกันแล้วรุ่นลูกที่ได้ค่ะเขาได้เป็นสีเหลืองเมล็ดเรียบอย่างเดียวเลยค่ะแล้ว
1: อย่างนี้ก็หมายความว่าถั่วที่เป็นเมล็ดเรียบสีเหลืองเป็นยีนเด่นหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วคราวนี้ค่ะคุณลุงเมนเดลก็ยังไม่หมดความสงสัยค่ะก็เลยนำรุ่นลูกค่ะนั่นคือเมล็ดเรียบสีเหลืองมาผสมกันค่ะแพลลองทายสิค่ะว่ารุ่นหลานเนี่ยจะมีลักษณะฟีโนไทป์เป็นอะไรบ้าง
1: น่าจะมีทุกลักษณะเลยค่ะตั้งแต่เมล็ดเรียบสีเหลืองเมล็ดเรียบสีเขียวเมล็ดขรุขระสีเหลืองเมล็ดขรุขระสีเขียวถูกไหมคะ
0: ถูกต้องเลยค่ะโอ้โหตรงตามทฤษฎีของลุงเมนเดลหมดทุกอย่างเลยแต่แพลสงสัยไหมคะว่าคุณลุงเนี่ยเขาต้องทำการทดลองมากมายแล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าลักษณะไหนเนี่ยที่เป็นยีนเด่นลักษณะไหนเป็นยีนด้อยแล้วมีอัตราส่วนเท่าไหร
1: ่สงสัยค่ะอยากรู้ด้วย
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะ
1: เย
0: ้ในกิจกรรมไขความลับลุงเมนเดล
1: ตึงตึง
0: นี่ค่ะกิจกรรมไขความลับลุงแมนเดล
1: อ
0: ๋
1: อแล้วจะไขความลับยังไงล่ะคะครูเช่ทำไมอุปกรณ์มันเยอะจังเลยคะเนี่ยกิจกรรมนี
0: ้กิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันค่ะว่าทำไมเวลาที่ลุงแมนเดลทำการศึกษาต้นถั่ว2ลักษณะ
1: ค่ะ
0: แล้วได้ลูกต้นถั่วที่มีลักษณะเยอะแยะมากมายเลยแล้วมีอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่กันบ้างเราจะสามารถสืบค้นได้จากตารางนี้เลย
1: เราไอ้ก้อนกลมๆนี่มันคืออะไร
0: อ๋ออันนี้นะคะเป็นปอมๆค่ะเราจะแทนลักษณะฟีโนไทป์ที่เกิดขึ้นงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีไหม
1: ดีค่ะ
0: ในขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาตามหากันก่อนค่ะว่าลุงเมนเดลเนี่ยได้ผลการทดลองเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มตั้งแต่การที่หารุ่นพ่อและรุ่นแม่ก่อนเลยโดยรุ่นพ่อรุ่นแม่ในครั้งนี้นะคะเราก็จะใช้ลักษณะที่เป็นเด่นพันธุ์แท้กับด้อยพันธุ์แท้ทั้งคู่โดยลักษณะจีโนไทป์นะคะก็จะใช้ตัวอักษรที่เป็นตัว Y และก็ตัว R ค่ะโดยตัว Y นะคะเราจะใช้แทนลักษณะของยีนที่เป็นสี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: Y ใหญ่จะเป็นสีแดงค่ะส่วน Y เล็กจะเป็นสีขาวดังนั้นนะคะในที่นี้นะคะยีนเด่นก็คือสี แดงส่วนยีนด้อยนะคะก็คือสีขาวนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งลักษณะที่เราจะศึกษานะคะนั่นก็คือลักษณะของผิวค่ะโดยเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว R โดย R ใหญ่เนี่ยก็แทนลักษณะผิว
1: ค่ะ
0: ส่วน R เล็กก็แทนลักษณะผิวขรุขระนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะนี่เลยเราจะมีเมล็ดใช่ไหมคะที่มีลักษณะที่เป็นเป็นพันธุ์แท
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: และก็ด้อยพันธุ์แท้อยู่ก็คือลักษณะจีโนไทป์ก็คือเป็น Y ใหญ่ Y ใหญ่ R ใหญ่ R ใหญ่ผสมกับ Y เล็ก Y เล็ก R เล็ก R เล็กเมื่อเราผสมกันเนี่ยสิ่งที่ได้นั่นคือจะได้เป็นพันธุ์แท้นั่นเองค่ะแต่เวลาที่ลักษณะของจีโนไทป์ที่เห็นนะคะก็คือจะได้ Y ใหญ่และ Y เล็กและ R ใหญ่กับ R เล็กเพราะว่าเป็นไปตามกฎของเมนเดลข้อที่1ค่ะนั่นคือยีนสามารถแยกตัวกันได้อย่างอิสระแล้วกลับมาเข้าคู่กันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นจีโนไทป์ที่เป็น Y ใหญ่ Y เล็ก R ใหญ่ R เล็กฟีโนไทป์ที่เกิดขึ้นก็จะได้เป็นแบบเดียวกันกับพันธุ์แท้ที่เราเห็นนั่นเองค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มติดจีโนไทป์กันก่อนเนาะเมื่อกี้ครูบอกว่าต้องเป็นอะไรนะY ใหญ่ Y เล็ก
1: นี
0: ่ใช่ R ใหญ่ R เล็กติดลงไปเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นลูกนั่นเอง
1: นี่แปะตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแปะลักษณะจีโนไทป์ลงไปเลยถ้าเป็นลักษณะจีโนไทป์แบบนี้ฟีโนไทป์ที่แสดงออกจะเป็นแบบไหนคะ
1: แบบนี้
0: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นเมล็ดสีแดงที่มีลักษณะผิวเรียบนั่นเองค่ะ
1: ต่อไปล่ะคะจะเป็นแบบไหนคะเนี่ย
0: ต่อไปค่ะเราก็จะนำลูกในรุ่นนี้นะคะไปทำการผสมอีกหนึ่งรอบค่ะเหมือนเดิมก็คือเวลาที่เรานำ Y ใหญ่ Y เล็ก R ใหญ่ R เล็กมาผสมกันก็จะได้ลูกรุ่นหลานเหมือนเดิมค่ะตัวยีนเองนะคะสามารถที่จะแยกกันอย่างเป็นอิสระก็คือ Y สามารถแยกเป็น Y ใหญ่สามารถแยกเป็น Y เล็ก R ใหญ่แล้วก็ R เล็กได้เลยหลังจากนั้นเขาก็จะกลับมารวมกันอีกครั้งนึงดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการแยกยีนออกมาก่อนแล้วค่อยมาเข้าคู่กันที่หลังเนาะโอเคอย่างอันแรกนะคะเราก็จะเอาเป็นตัว Y กับตัว R ตัวหน้ามาไว้ก่อนบนตารางอันนี้ก็จะเป็น Y ใหญ่กับ R ใหญ่
1: แบบนี้แบบนี้ละกัน
0: อันน
1: ี้ก็อยู่ฝั่งนี้
0: ก็อยู่ฝั่งนี้ใช่ค่ะ
1: ไว้ฝั่งนี้ได้มั้ย
0: โอเคต่อมานะคะเราก็จะเอาตัวหน้าค่ะจับคู่กับตัวที่2นั่นก็คือ Y ใหญ่จับคู่กับ R เล็กแบบเหมือนเดิม
1: ตรงอ๋อปัดต่อลงมาเลยปึ๊บตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ต่อไปนะคะเรามาที่เริ่มที่ Y เล็กกันบ้าง Y เล็กจับคู่กับ R ใหญ่ค
1: ่
0: ะ
1: Y เล็ก R ใหญ่
0: โอเคและสุดท้ายค่ะก็คือ Y เล็กกับ R เล็กนั่นเอง
1: กับ R เล็กอยู่ตรงนี
0: ้นี่นะคะที่เราทำไปสักครู่นะคะคือการแยกกันของตัวเซลล์สืบพันธุ์
1: ค
0: ่ะเวลาสิ่งมีชีวิตนะคะจะทำการสืบพันธุ์จะต้องมีการแยกยีนออกมาก่อนหลังจากนั้นพอรวมกันนะคะก็จะได้เป็นตัวเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอีกทีนั่นเองค่ะนี่นะคะพอเราแยกแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ารุ่นลูกที่ออกมาหรือว่ารุ่นหลานที่ออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็นำยีนทั้ง2ตำแหน่งเนี่ยค่ะมาบวกกันอีกทีค่ะอย่างในตารางแรกใช่มั้ยคะตรงนี้มี Y ใหญ่เจอกับ Y ใหญ่ R ใหญ่เจอกับ R ใหญ่นั่นเองค่ะ
1: ก็จะได้เป็นแบบนี
0: ้โอเคอ่ะ Y ใหญ่ Y ใหญ่ R ใหญ่ R ใหญ่ลักษณะแบบนี้เราจะเห็นฟีโนไทป์แบบไหนคะแพลว
1: แบบนี
0: ้ถูกต้องค่ะก็คือเป็นผิวเรียบนะคะแล้วก็มีสีแดงนั่นเองโอเคอ่ะมาดูที่ตารางนี้ต่อค่ะอันนี้นะคะก็คือได้เป็น Y ใหญ่คู่กับ
1: Y
0: ใหญ่และ R ใหญ่คู่กับ R เล็กค่ะ
1: R ใหญ
0: ่
1: R เล็กกับ R เล็ก
0: โอเคโอเค วัยใหญ่วัยใหญ่แสดงว่าฟีโนไทป์ที่ออกมาคือเป็นสี

0: ่วน R ใหญ่ R เล็กอ๋อฟีโนไทป์แบบนี้นะคะก็ยังคงแสดงผิวเรียบอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นพันทางดังนั้นลักษณะเด่นก็จะแสดงออกมาก็จะได้เหมือนเดิมก็คือเป็นเมล็ดสีแดงผิวเรียบนั่นเองค่ะฝั่งคุณครูนะคะก็จะมีเซลล์สืบพันธุ์ที่เป็น Y ตัวเล็กค่ะคู่กับ Y ตัวใหญ่และก็ R ตัวใหญ่คู่กับ R ตัวใหญ่ค่ะโอเคแบบนี้นะคะเราสามารถเขียนโดยนำตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ด้านหน้าก่อนก็ได้นะคะดังนั้นนะคะ Y ใหญ่เจอกับ Y เล็กลักษณะก็จะได้เป็นสีแดงและ R ใหญ่เจอกับ R ใหญ่แน่นอนค่ะได้เป็นผิวเรียบนั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: ก็เป็นอันนี้อีกแล้ว
0: ถูกต้องค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นช่องนี้บ้าง Y เล็กเจอกับ Y ใหญ่R เล็กเจอกับ R ใหญ่นี่เลยค่ะโอเค
1: Y ใหญ่ Y เล็ก R ใหญ่ R เล็ก
0: ลักษณะฟีโนไทป์ที่แสดงออกก็จะเป็น
1: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมค่ะถูกต้อง
1: ใช่เหมือนเดิมหมดเลย
0: ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะคะจะทำการเติมจีโนไทป์แล้วก็ฟีโนไทป์ทั้งหมดก่อนนะคะเด็กๆทางบ้านก็ลองทำตามดูนะแล้วดูว่าได้เหมือนที่ครูและพี่แพรวได้หรือเปล่านะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลยค่ะแพรวโอเคช่องนี
1: ้ R ใหญ่ Y เล็ก
0: R เล็กเราได้ทำการเติมจีโนไทป์หมดแล้ว
1: ค่ะ
0: ต่อมาเดี๋ยวเราลงมาดูกันนะคะว่าฟีโนไทป์หน้าตาจะเป็นยังไงบ้าง
1: เริ่มจากอันนี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใหญ่ไว้ใหญ่ไอใหญ่ไอเล็กก็ต้องเป็นแบบนี
0: ้อืมถูกต้องแค่งั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเนาะอันนี้ก็จะเป็น
1: อันนี้ก็ต้องเป็นสีแดงแต่ว
0: ่
1: าผิวขรุขระใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เสร็จแล้ว
0: เห็นไหมคะตอนนี้นะคะจะเห็นว่าในรุ่นหลานนะคะของคุณครูและพี่แพรวเนี่ยแสดงทั้งลักษณะจีโนไทป์แล้วก็ฟีโนไทป์เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆลองทำตามแล้วได้ผลแบบนี้หรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าครูและพี่แพรเนี่ยได้ลักษณะฟีโนไทป์อะไรบ้าง
1: ค่ะโอ้ได้มา4แบบ
0: อ่ะมีอะไรบ้างคะพี่แพร
1: มีสีแดงผิวเรียบสีแดงผิวขรุขระสีขาวผิวเรียบแล้วก็สีขาวผิวขรุขระค่ะ
0: คราวนี้บอกครูได้ไหมคะว่าอัตราส่วนของแต่ละฟีโนไทป์เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: สีแดงผิวเรียบมี9สีแดงผิวขรุขระมี3สีขาวผิวเรียบมี3แล้วก็สีขาวผิวขรุขระมี1ค่ะ
0: ใช่ค่ะนี่นะคะก็ตรงตามทฤษฎีของลุงเมนเดลทุกอย่างเลยค่ะที่เขาศึกษา2ลักษณะใช่ไหมคะนั่นก็คือในเรื่องของสีและก็เรื่องของผิวโดยเรานะคะนำพ่อแม่ที่เป็นพันธุ์แท้ทั้งคู่เลยมาผสมกันลูกที่ได้ในรุ่นแรกนะคะก็จะเป็นพันทางค่ะหลังจากนั้นเราก็นำรุ่นลูกมาผสมกันอีกครั้งนึงก็จะได้เป็นรุ่นหลานซึ่งมีอัตราส่วนของฟีโนไทป์เป็น9ต่อ3ต่อ3ต่อ1นั่นเองค่ะ
1: ว้าว
0: นี่นะคะจากการทดลองทั้งหมดของลุงเมนเดลนะคะก็ทำให้เกิดกฎของลุงเมนเดล2ข้อหลักๆค่ะ
1: คืออะไรคะ
0: กฎนะคะก็มีอยู่ว่ายีนนะคะสามารถแยกตัวออกจากกันได้ค่ะอย่างเช่นตอนนี้นะคะเวลาที่ยีนนะคะ2ลักษณะคือทั้งเป็นยีนเรื่องของสีและก็ยีนของผิวนะคะโดยยีนเนี่ยจะต้องอยู่กันเป็นคู่ใช่ไหมคะแต่เมื่อใดที่เวลาที่เขาต้องการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ยีนสามารถแยกจากกันได้ค่ะและกฎข้อที่2ก็คือยีนเนี่ยสามารถเข้าคู่หรือจับคู่กันได้อย่างอิสระจะสังเกตว่าตรงนี้นะคะเป็นเซลล์สืบพันธุ์เนาะเวลาที่เขารวมกันเขาก็จะสามารถจับคู่กับใครก็ได้แล้วก็แสดงลักษณะจีโนไทป์แล้วก็ออกมาเป็นฟีโนไทป์ให้เด็กๆเห็นตามกฎของลุงเมนเดลทุกอย่างเลยค่ะเราได้แพทเทิร์นขนาดนี้แล้วนะคะครูคิดว่าถ้าจะปล่อยทิ้งไว้เฉยๆอ่ะเสียดายแย่เลย
1: แล้วจะไปทำอะไรอะคะ
0: นึกออกแล้วค่ะเดี๋ยวเรานำรูปแบบนี้นะคะไปทำเป็นของตกแต่งบ้านน่ารักน่ารักกัน
1: อ๋อทำได้ด้วยเหรอคะ
0: ทำได้ค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าครูและพี่แพรวนั้นจะนำรูปแบบนี้ไปทำเป็นอะไร
1: โอ้โหสวยจังเลยค่ะ
0: นี่ค่ะ พี่แพรวและคุณครูนะคะได้นำแพทเทิร์นแบบนี้นะคะมาใช้ในการทำโมบายนั่นเอง
2: เก๋มากเลย
0: แล้วครูก็จะตั้งชื่อว่าโมบายของเมนเดล
1: แต่ตอนนี้เป็นของแพรวแล้วละกันนะคะ
0: โอเคค่ะน้องๆ นะคะก็ลองนำไปประดิษฐ์เป็นสิ่งของแล้วก็ส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้าง
1: ใช่แล้วค่ะน้องๆคะสำหรับลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิตนะคะที่แสดงออกมาให้เราเห็นนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าฟีโนไทป์ค่ะส่วนลักษณะของยีนภายในที่มีความแตกต่างกันเราจะเรียกว่าจีโนไทป์ซึ่งก็ใช้ตัวอักษรในภาษาอังกฤษนะคะเป็นสัญลักษณ์ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ก็จะแสดงลักษณะของยีนเด่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กก็จะแสดงลักษณะของยีนด้อยค่ะ
0: ลักษณะของจีโนไทป์นะคะก็จะถูกแสดงออกนะคะในรูปแบบที่เป็นยีนที่อยู่คู่กันค่ะไม่ว่าจะเป็นยีนเด่นพันแท้ยีนเด่นพันทางหรือว่ายีนด้อยพันแท้นั่นเองค่ะเมื่อจีโนไทป์นะคะแสดงออกเราก็จะสามารถเห็นลักษณะภายนอกที่เราเรียกกันว่าฟีโนไทป์นั่นเองค่ะไม่ว่าจีโนไทป์หรือฟีโนไทป์นะคะก็จะถูกถ่ายทอดโดยลักษณะทางพันธุกรรมค่ะซึ่งการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะก็จะเป็นไปตามกฎของลุงเมนเดลนั่นเองค่ะนี่คือกฎการแยกตัวของยีนส์ค่ะและกฎการเข้ารวมกันอย่างอิสระของยีนนั่นเองค่ะ
1: และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่ค่ะในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้พี่พาวและคุเช่ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
3: เราขอเป็นของพาวไปเลยละกันนะคะไม่ใช่ของเดียวหรอกของพาวเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

อันนี้เป็นขั้นตอนการที่จะเอามารวมทั้งหมดนะครับก็ทำเหมือนเดิมก็แทรกอันนี้จะมีแบ็กกราวด์ข้างหลังที่ทำไว้ก็คือสามารถสร้างแบ็กกราวด์ในนี้ได้เลย AI นะครับอันนี้ก็ได้สร้างไว้แล้วแบ็กกราวด์จะมี2ชิ้นก็จะมีชิ้นแรกก่อนแล้วก็ลงมาแล้วก็จัดหน้ากระดาษให้เรียบร้อยนะแล้วก็อีกอย่างนึงอันนี้จะเป็นท้องฟ้านะก็จะประมาณนี้แล้วก็ก็สามารถเอาเครื่องเล่นเราลงก่อนได้เลยนะที่ลงง่ายๆก็จะมีตอนเอาลงนี่เราไม่ต้องทำใหม่ครับแค่เราไปเปิดโฟลเดอร์ที่เซฟแยกไว้อาจจะเป็นอันนี้ก็เอากระเช้าลอยฟ้ามาก็เปิดโฟลเดอร์ที่เคยเซฟไว้ก็copy 2 อันก็คือกดคลิกวัตถุอันหนึ่งแล้วก็คลิกชิปค้างแล้วกดอีกอันหนึ่งนะแล้วก็คัดลอกแล้วก็มาวางกด Ctrl V ตรงนี้ได้เลยแล้วก็จัดให้มันพอดีกันนะครับก็อย่างอันนี้ก็ได้ให้มันเล็กๆหน่อยแล้วก็เอาอันนี้มาใส่

ก็จัดให้มันเท่ากันนะฮะแล้วก็ลองเล่นประมาณนี้นะครับก็จะไปกลับแล้วก็อย่างเรืออย่างเงี้ยเรือไวกิ้งเอ้ยเรือล่องแก่งตอนนี้ก็เราก็สร้างอันนี้ผมสร้างมาในแบ็กกราวด์เรียบร้อยแล้วก็เอาแค่เรือลงมาก็เรือลงมาเอาขนาดให้มันพอดีกันนะประมาณนี้แล้วก็ใช้เครื่องมือเดินมาภาพกันหน่อยแล้วก็ไปที่อันนี้เส้นทางแล้วก็แล้วก็ลากตามที่เราสร้างมานะการกดชิปอันนี้มันจะเป็นการที่ทำให้เส้นตรงนะครับ

แล้วก็พื้นที่ว่างประมาณนี้ครับแล้วเราก็เซตใหม่ก็คือ Total Effect นี่ก็ปรับเป็น0อันนี้ก็ประมาณ8วิ

ประมาณนี้ครับก็จะกดเล่นพร้อมกันกับก่อนหน้านี้ก็คือจะเล่นพร้อมกับอันนี้สองอันนี้ประมาณนี้ครับก็2เล่นแล้วก็เอาเครื่องเล่นชิ้นต่อไปมาอย่างเครื่องเล่นตัวนี้ให้ทำการกดเหมือนกันครับกดคลิกกรอบรวมทั้ง2อันแต่ไม่ต้องกรุ๊ปนะก็กดคอนโทรล C ไปที่หน้าที่เราเรียงกดคอนโทรล V เป็นคีย์ลัดนะฮะแล้วก็ย่อย่อจะทำให้มันเล็กหน่อยนะเพราะว่าเครื่องเล่นมันเยอะมากอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะเรียงไว้ครับอันนี้ก็จะเรียงไว้ตรงนี้ประมาณตรงนี้แล้วก็ถ้าอันนี้มันเลยไม่เป็นไรครับแก้ใหม่ได้ก็เรียงใหม่นี่ก็ลากลงมากดที่สีแดงแล้วก็กดชิปค้างแล้วก็ลากที่เราต้องการที่จะวางไว้แล้วก็เช็คดูอันนี้ก็จะเซตมาหมดแล้วที่เราเคยสร้างไว้แล้วก็ลองเล่นดูมันจะเล่นพร้อมกัน

แล้วก็เครื่องเล่นชิ้นต่อไปเลยครับนำมารวมอย่างเครื่องเล่นตัวนี้ก็จะก๊อปง่ายหน่อยหรือไม่ก็กดคอนโทรล A ก็ได้ครับคอนโทรล A ถ้าแบบว่าไม่มีเพื่อนหลังอะไรในนี้แล้วกดคอนโทรล C เป็นคีย์ลัดของโปรแกรมนะแล้วก็กดคอนโทรล V วางในนี้แล้วก็ย่ออาจจะทำให้มันเล็กๆก็ได้ครับผมแล้วก็จัดเรียงครับจัดเรียงใหม่อย่างอันกลางเนี่ยจะจัดเรียงยากหน่อยเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังของตัวเสาก็ประมาณนี้แล้วเราก็ลองเล่นดูประมาณนี้ครับแล้วก็เครื่องเล่นต่อไปอันนี้อาจจะมีฐานวางข้างล่างอาจจะมีเดี๋ยวเราใส่ที่หลังรอวางเครื่องเล่นเสร็จก่อนนี่ก็เครื่องเล่นชิ้นต่อไปเลยครับใส่เหมือนกันอย่างรถไฟกดคอนโทรล A ครับ copy คอนโทรล C แล้วก็วางแล้วก็ย่อก็จะประมาณนี้แล้วก็จัดเรียงใหม่อันนี้ไว้หลังสุดแล้วก็กดที่แบ็คกราวด์อันนี้แล้วก็ไว้หลังสุดจะให้มันโชว์ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ลากอันนี้ไปให้ยาวสุดขอบแล้วก็รถไฟอันนี้กดคอนโทรลคลิก2 อันลากลงมาแล้วเราก็จัดเรียงใหม่ก็จะขยับตัวนี้ไว้ประมาณนี้แล้วก็ตัวที่2ไว้ประมาณแล้วก็ลองเล่นดูตัวนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งว่าให้เล่นพร้อมกันก็จะกดเล่นพร้อมกันนะครับลองเล่นดูอันนี้อาจจะติดปัญหาตรงที่ว่าอันนี้เวลามัน3 วิอันนี้ต้องตั้งเป็นจนสิ้นสุดสไลด์เหมือนกันแล้วก็อันนี้เหมือนกันแล้วก็ลองเล่นดูอันนี้อาจจะไม่มาจะไม่โชว์ก็ตั้งอันนี้เป็น

ี่ก็ตั้งเวลาใหม่7วิ7ห้า7วิอันนี้อาจจะติดบั๊กตรงที่ว่าอันนี้2อันนี้มันจะไม่โชว์จะไปไม่สุดแล้วก็ลากนี่มาให้สุดปึ๊บลองเล่นดูครับ

นี่นะครับเราก็ต้องลองเซตใหม่นี่เราก็ลองเซตใหม่กด delete ครับแล้วก็กดที่อันนี้เพิ่มเป็นหายไปนี่จะเล่น

อันนี้อาจจะต้องปรับใหม่กลายปรับเป็นไม่มีนะแล้วก็ลองลากให้มันเท่ากันกับลากเท่ากับสไลด์ไม่ได้เพราะว่ามันยาวไปอะประมาณสัก10กำลังดีลองเล่นดู

พอมันหายหายปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ตั้งเหมือนกันครับจากซ้ายไปขวาก็เป็นขวานี้ตกลงแล้วก็ลองตั้งประมาณนี้แล้วก็เวลาเท่ากับอันนั้นข้างบนข้างบนครับก็ประมาณ10อันนี้จะเล่นหลังจากอันนี้หายนะฮะประมาณนี้นี่ก็นับเวลาไปประมาณ10วินะครับแล้วก็กดที่อันนี้ปุ๊บเพิ่มเป็นปรากฏขึ้นนะแล้วก็ปรากฏขึ้นนี้อันนี้จะไปอยู่ตรงข้างบนของอันนี้เราจะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ครับแล้วลองเล่นดู

หรือว่ามันอาจจะไม่ไปเพราะว่ามันอาจจะติดบั๊กเพราะว่าตอนที่ทำมามันยังใช้ไม่ได้ปกติแต่อันนี้มันตั้งจนสิ้นสุดสไลด์มันเลยเป็นเกิดปัญหาแบบนี้นะแล้วเราแก้ปัญหาด้วย

อาจจะเอาอันนี้แก้ไว้ตอนสุดท้ายก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้มันติดปัญหามาเล่นไปกลับไม่ได้ก็เลยต้องแก้ปัญหาโดยการลองปรับอันนี้ทุกอันอันนี้นะทุกอันเลยลองตั้งเป็น

รถไฟอันนี้อาจจะเป็นไปอย่างเดียวก็ได้ไปเปลี่ยนใหม่ก็เป็นไปอย่างเดียวครับแล้วก็มันจะไม่ไปกลับก็กดให้มันเล่นเหมือนกันกับอนุนะฮะเพราะมันติดปัญหาตรงที่ว่าทำตอนที่แบบว่าไม่ได้รวมมันจะไปกลับได้ใช่ไหมแต่อันนี้มันไปกลับไม่ได้เพราะว่ามันติดบั๊กตรงที่ว่ามันตัวเอฟเฟกต์นั้นมันหายไปอาจจะวิ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้ากระเช้าวิ่งเร็วไปปรับได้ครับสัก 9.5 แล้วก็เอาเครื่องเล่นอันใหม่มาได้เลยครับเครื่องเล่นต่อไปก็จะเป็นอันนี้แล้วก็คอนโทรล A แล้วก็คอนโทรล C แล้วก็มาวางไว้ที่เดียวกันแล้วก็ย่อนะครับแล้วก็หาที่วางผมจะวางประมาณวันนี้แล้วกันแล้วก็จัดเรียงใหม่เราเรียงให้มันเหมือนตั้งค่าใหม่ตามที่เราต้องการนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็ตั้งเป็นแล้วก็ลองเล่นดูครับ

ลองดูก่อนนะครับอันนี้อาจจะช้าไปอันนี้อาจจะเกิดปัญหาด้วยก็ได้แต่เราทำเป็นเหมือนกับอันบนมันก็จะเป็นสลับไปสลับมาอันนี้ตั้งอาจจะเป็นจนสิ้นสุดสไลด์นะครับปึ๊บมันก็จะเด้งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ตั้งเป็นไปกลับด้วยก็คือลงปุ๊บไปกลับจนสิ้นสุดสไลด์เหมือนกันแล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดู

ก็ต้องแก้ตอนนี้เลยนะฮะแล้วก็ดูอันนี้ตัวนี้มันถี่ไปก็อาจจะเป็นสัก3ครั้งก็ได้หรือไม่ก็

นี้ก็จะไม่มีอาจจะเพิ่มเป็นกอกลับเมื่อเล่นเสร็จแทนแล้วก็ตั้งยาวไปนะครับแต่มันก็จะช้าหน่อยเพราะว่ามันสโลว์อย่างนี้เพราะว่ามันยืดอันนี้ไปนะเราตั้งเป็น1มันจะได้รอบเดียวปึ๊บนะครับมันจะไปรอบเดียวแต่นี้จะไปก่อนพอลงปุ๊บก็ขึ้นแล้วแก้ปัญหาโดยการ copy ตัวนี้ copy ไม่ได้ก็ต้องเพิ่มเอฟเฟคเข้าไปอีกขึ้นลงเอฟเฟกต์ตัวนี้ตั้งไว้1วิก็ต้อง1วิเหมือนกันนี่ก็ปรับเป็น0

นี้ก็จะประมาณนี้ครับก็การแก้ก็ต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็อาจจะให้มันถ้ามันเล่นสิ้นสุดสไลด์ไม่ได้ก็จะเป็นเท่ากับแล้วก็ตีไปสัก10อันนะเพราะว่าทำแบบนี้10อันแก้ใหม่ประมาณนั้นนะครับก็เหมือนการที่เราก๊อปปี้อันนี้มาเรื่อยๆ

ก็ต้องเพิ่มอันนี้ไปเรื่อยๆนะเส้นแล้วก็เปลี่ยนที่แก้ตรงนี้นิดนึงอันนี้ก็จะทำไว้ประมาณสัก4ก่อนเพราะว่าอันอื่นจะยังต้องทำให้เสร็จแต่จะอันอื่นจะไม่ทันนะแล้วก็ปึ๊บตั้งอย่างนี้เสร็จปุ๊บลากแล้วลากนี้ไปอันที่3อย่างนี้นะฮะก็3อันก่อนนะแล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดู

ก็จะประมาณนี้นะครับก็เอาเครื่องเล่นต่อมาได้เลยแก้ไขแบบนี้แล้วก็ต่อไปก็เป็นชิงช้าสวรรค์กดคอนโทรล A ครับผมแล้วก็กดคอนโทรล C แล้วก็มาที่หน้านี้ก็กดเหมือนเดิมวางแต่นี้น่าจะไม่ได้ปรับว่ามันเยอะมากนะ

แล้วก็วางใหม่ปึ๊บก๊อปใหม่ครับหรือว่าเราจะกดย่อแต่ตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็มาจัดเรียงใหม่นะย่อประมาณนี้ถ้าจัดเรียงก็ต้องเรียงใหม่หมดเลยอ่ะวันนี้แล้วก็กดเคลื่อนไหวดูด้วยนะว่าตรงหรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ตรงนะเราก็ต้องเลื่อนทีละอันหรือไม่ก็ถ้าทำไปแล้วไม่ต้องขยับก็ได้ครับกดคอนโทรลก๊อปไปเลยเพราะว่าอันนี้จะอยู่ข้างหน้าสุดมันได้ใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เลื่อนอันนี้ก็จะเลื่อนยากนิดนึงนะแล้วจะไว้ข้างหน้าสุดตรงนี้ดูตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเป็นอันใหญ่ก็อาจจะไว้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับก็จะบังของเรือนิดนึงจะประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นอันใหญ่แล้วมันย่อแล้วมันต้องขยับหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็อันต่อมาได้เลยต่อไปก็จะเป็นไวกิ้งนะครับแล้วก็กดคอนโทรล A แล้วก็คอนโทรล C เหมือนเดิมก็ว่าอันนี้ย่อได้ฮะนี่ก็จะไว้ประมาณตรงนี้แล้วก็ขยับอันนี้ให้ตรงนะฮะแล้วก็ลองเล่นประมาณนี้นะครับก็อาจจะเอาเอฟเฟกต์เพิ่มเติมก็จะเป็นพวกของตกแต่งอันนี้ก็ยังเอามาไม่ครบแล้วก็จะมีอีกหลายอันเดี๋ยวทำก็จะเหลือบอลลูนมาลงฮะก็กดคอนโทรล A คอนโทรล C บอลลูนก็จะลากขึ้นไว้ข้างบนนี้นะครับประมาณนี้นะก็จะรออยู่ข้างบนประมาณนี้แต่บอลลูนี่เราแก้ได้นะเพราะว่าตรงกลางมันช่วงตรงกลางมันเร็วใช่ไหมเราปรับได้ตรงนี้ก็เป็นศูนย์นะมันจะพอดีกันอันนี้ก็เป็นศูนย์เหมือนกันไวกิ้งก็ปรับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับอาจจะดูช้าไป3วิอาจจะเป็น2ก็ได้ครับประมาณนี้แล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดูประมาณนี้ครับก็อันต่อไปม้ากระดกครับกดคอนโทรล A เลยม้ากระดกก็จะวางเดี๋ยวเราขยับอันนี้ก่อนก็ได้ครับขยับไปประมาณนี้แล้วม้ากระดกเราก็ย่อลงอาจจะไว้ตรงนี้ก็ได้ครับหรือตรงนี้ก็ได้อาจจะดูรกนิดนึงเพราะว่าเครื่องมันเยอะมากครับมันพื้นที่มันไม่พอแล้วเราก็จัดใหม่ลองเล่นดูครับกดพื้นที่ว่างครับพื้นที่ว่างแล้วกดลองเล่นดูก็จะประมาณนี้นะครับ

ต่อไปก็เป็นอันนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหลือ2อันฮะรถบัมป์อ่ะรถบัมป์เราจะย่อขนาดออกไปก่อนนะเราจะย่อขนาดก่อนเราย่อขนาดประมาณนี้ก๊อปมาครับ

แล้วก็เราเรียงใหม่ก็ได้ครับเราไปเรียงจากอันนี้เราจะอยู่ให้มันใกล้กับเดิมนิดนึงเพราะว่ามันวิ่งชนกันอยู่แล้วแล้วก็ตรงสีแดงนี้ก็เรียงใหม่ประมาณนี้ก็อันนี้ก็จะเป็น

แล้วลองเล่นดูครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็กดคอนโทรล A copy เหมือนเดิมแล้วก็ซูมไปก่อนหาพื้นที่วางนะฮะกดคอนโทรล A ให้กดคอนโทรล V นะฮะวางแล้วก็ถ้ามัน

ก็กดไว้หน้าสุดนะฮะอันนี้ก็อาจจะประมาณนี้อาจจะให้วิ่งสลับกันนะฮะเพราะว่าพื้นที่มันจะไม่พอแล้วก็ลองเล่นดูนะฮะประมาณนี้นะครับก็จะมีพื้นที่ให้เขาด้วยต่อไป

ต่อไปเป็นเรือเป็ดสุดท้ายนะฮะอันนี้ต้องย่อเลยฮะเพราะว่าแต่ย่อให้เล็กเลยก็อาจจะเป็นเหมือนรถบัมเมื่อกี้นะฮะก็ต้องปรับเป็ดใหม่ประมาณนี้นะครับแล้วก็คอนน A copy เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวค่อยขยับนะฮะเราขยับของรถบัมไปก่อนอาจจะอยู่ตรงกลางตรงนี้และอันนี้อาจจะขยับขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวขยับขึ้นไปอันนี้ก็จะขยับตามไปประมาณนี้ครับก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของเป็ดเรือเป็ดนะนี่ก็อันสุดท้ายแล้วอันนี้ก็ขยับขึ้นไปนะครับอาจจะย่อให้มันเล็กลงได้อีกนะเพราะมันใหญ่มากก็เลื่อนประมาณนี้อันนี้ก็อาจจะขยับเข้าไปข้างหลังอีกนะประมาณนี้ครับอันนี้ก็ขยับได้เหมือนกันค่อยขยับไปครับกว่ามันจะจัดเรียงใหม่ได้นี่ฮะจัดเรียงใหม่ประมาณนี้ครับแล้วก็เรือเป็ดเดี๋ยวจะอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะ

ก็เดี๋ยวจะมีเราต้องไปดับนะนี่ก็อาจจะล็อกไว้นะครับเป็นตุ๊กตาสร้างโฟลเดอร์ใหม่สร้างเลเยอร์ใหม่เป็นเลเยอร์อันที่3นะก็เอารูปลงเหมือนเดิมกับเหมือนเดิมฮะก็บ่อน้ำนะที่เราดาวน์โหลดไว้นี่อ่ะถ้ามันไม่มีพื้นหลังมาอยู่แล้วเราก็สามารถเอาไปลงในนี้ได้เลยครับกดที่แทรกครับไม่ต้องไปดับใหม่นะพอมาประมาณนี้ปุ๊บเราย่อก่อนนิดนึงก็ถ้ามันหันไม่ตรงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นขอบตรงใช่ไหมเราหมุนอย่างนี้ได้กดดับเบิ้ลคลิกที่รูปแล้วก็พลิกแนวนอนแล้วก็มาตั้งให้ตรงนะครับก็หลังจากนี้ก็เราขยับก่อนแล้วก็เอาเป็ด2อันอ่ะคลิกแล้วนำหน้าสุดฮะแล้วนี่ก็วางไว้ถ้าวางเลยขอบปุ๊บเลยขอบได้นะฮะแต่ตอนนำเสนออ่ะตรงนี้ต้องละเลยขอบมันจะตัดออกไปนะฮะเป็ดอาจจะเลยกรอบถ้าเราสูงไปเพราะว่าตรงเส้นนี้จะเลยกรอบอันนี้ก็เสร็จทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาอ็อบเจกต์มาเพิ่มอย่างตัวสีขาวนี้มันเลยใช่ไหมครับก็ขยับขึ้นได้ก็ประมาณนี้ก็ลองเล่นดูแล้วก็ตรวจเช็คอีกทีนะฮะอันนี้จะดูเรืออาจจะดูลอยไปไม่ใช่ครับอันนี้มันจะหลุดลอยใช่ไหมก็ทำให้มันไม่ลอยในการนำอันอื่นไปไว้หน้าสุดหมดเลยก็จะโดนบังประมาณนี้ฮะมันจะไม่ลอยประมาณนี้แล้วก็เอาของตกแต่งเพิ่มครับที่เราหาไว้ของตกแต่งเพิ่มก็จะมีพวกนี่เป็นร้านค้าร้านขายตั๋วแล้วก็เพิ่มเนี่ยตั้งไว้ทุกที่เลยอันนี้อาจจะไว้ตรงนี้นะครับทางเข้าให้มันเห็นเงาที่พื้นก็กดที่เอฟเฟกต์นะเงานะฮะก็ลองหาที่เป็นที่พื้นหรือว่าถ้ามันไม่มีเราสร้างขึ้นใหม่ได้กดที่วงกลมครับแล้วก็ลากประมาณนี้แล้วก็เลื่อนอันนี้ก็กดที่หน้าสุดนะครับแล้วก็อันนี้ดับคลิกที่อันนี้ไม่ต้องดับคลิกครับก็กดที่อันนี้เปลี่ยนสีครับเอาเส้นออกปั๊บเปลี่ยนสีเป็นสีดำแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นสีไม่ดำมากหรือว่าดำไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็นี่ไว้หน้าสุดนี่ก็เลื่อนขึ้นไปประมาณนี้ฮะแล้วก็ปรับตรงกดลูกศรตรงมุมนี้นะครับตรงข้อมือบนนี้หน้าแรกก็ตรงนี้แล้วก็มาที่สีนะครับความโปร่งใสแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสให้มันดูให้ดูเหมือนเงานะฮะก็จะประมาณนี้นะครับก็กระบาดออกไปนี่ครับประมาณนี้ฮะหลังจากนั้นเราก็ copy 2ตัวนี้ฮะกรุ๊ปไปก็ได้ครับกด Ctrl G ก็ไปไว้หน้าเครื่องเล่นหลายๆที่ก็กด Ctrl ค้างก็คือการ copy นะฮะนี่อย่างนี้ครับประมาณนี้แล้วก็ตกแต่งให้มันครบทุกที่นะฮะหรือว่าอาจจะไว้อย่างนี้ก็ได้ข้างในอาจจะไว้สักที่หนึ่งนะครับแล้วก็เขาตกแต่งแล้วก็มาตกแต่งไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วขยับทั้งหมดเสร็จแล้วนะฮะเราเหลือแค่ตกแต่งอย่างเดียวอาจจะเพิ่มต้นไม้กับพุ่มไม้อะไรอย่างงี้นะครับเพิ่มต้นไม้พุ่มไม้พุ่มไม้ก็อาจจะอยู่ประมาณ

่ะอย่างนี้ได้ครับไว้ตกแต่งให้สวยๆประมาณนี้ต้นไม้ก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็เครื่องเล่นนี้เครื่องเล่นนี้อาจจะไว้หน้าสุดนะฮะอันนี้ก็ไว้ปุ๊บประมาณนี้ครับ

นี่นะฮะนี่ก็เหมือนกันประมาณนี้นะครับให้มันดูสวยงามนี่ก็จะเพิ่มเข้ามาในส่วนตรงนี้นิดนึงก็ตรงนี้จะขยายเพิ่มนะวันนี้นะครับก็ฝั่งนี้ด้วยทางเรือนี่อาจจะดูรกมากเลยแล้วก็ตกแต่งให้มันดูเยอะๆนะฮะที่พื้นที่ว่างเดี๋ยวเยอะกว่านี้แต่ก็ตกแต่งให้มันดูเยอะๆไว้นะครับแล้วก็รถเข็นขายของอ่ะนี่จะไว้ตรงนี้นะครับอันเดียวเลยก็ได้ก็ตั้งตรงนี้แล้วก็

0: ถ้าไม่มีพื้นที่แล้วก็นี่ครับก็ประมาณนี้ครับก็เสร็จแล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดูก็จะประมาณนี้นะครับทั้งหมดที่เล่นประมาณนี้แล้วก็ตอนเซฟนะครับกดไปที่ไฟล์ตรงนี้นะฮะบันทึกเป็นนะครับแล้วก็หาไฟล์หาไฟล์ที่เราจะเซฟไว้นะครับก็พิมพ์ชื่อรวมก็เซฟเป็น PowerPoint เหมือนเดิมครับอันนี้คือการเซฟทั้งหมดนะครับก็อันนี้การเซฟสิ้นนะฮะ
1: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำแอนิเมชันด้วยโปรแกรม PowerPoint และ AI อย่างแรกวันนี้ผมจะมาสอนการทำแอนิเมชันเกี่ยวกับสวนสนุกนั่นก็คือการทำแอนิเมชันของเครื่องเล่นต่างๆนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับผมครับผมอย่างแรกนะฮะให้ทุกคนเปิดโปรแกรม AI ขึ้นมาก่อนเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะเลือกรูปมา1รูปนะครับรูปอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเครื่องเล่นที่เราสนใจอยากจะนำมาทำเป็นแอนิเมชันนะครับส่วนผมนะจะเลือกเป็นรูปนี้นะครับผมเป็นรูปสวนสนุกเล็กๆนะครับผมต่อไปผมจะทำการล็อกเลเยอร์ด้วยการกดคอนโทรลแล้วก็เลข2นะครับในการล็อกไว้ที่เลเยอร์1นะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการลากในส่วนของตัวเลเยอร์ออกมานะครับให้เราได้เห็นชัดๆว่าเลเยอร์ทำงานอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะบวกเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาอีก1อันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปนกับรูปของเรานะครับในการโยกย้ายได้สะดวกครับผมครับแล้วต่อไปผมจะทำการใช้คีย์ลัดปากกานะครับคือตัว P นะครับผมในการเริ่มลากเส้นดราฟตามขอบนี้ไปเลยนะครับเวลากดทางโค้งก็กดค้างไว้นะครับแล้วก็ลากได้เลยมันจะเกิดเป็นเส้นโค้งให้กับเราเองนะครับแล้วเวลาลากไม่ต้องกดชิปนะครับผมมันจะได้เป็นตามสรีระที่เราต้องการนะครับลากไปตามเส้นนี้อันนี้ขอบอันนี้ได้เลย

ถ้าเกิดว่าเราลากผิดแบบนี้นะครับก็เราทำการกด Ctrl Z ไปได้เลยนะครับเป็นการย้อนกลับเหมือนกับแกะ PowerPoint เลยนะครับเราลากไปตามเส้นเลยนะครับแล้วก็จะได้เป็นรูปอย่างนี้นะครับให้เรากดเป็นตัว V นะครับให้กลายเป็นเมาส์ในการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายของนะครับจากนั้นแล้วกดตัว K เป็นคีย์ลัดของการดูดสีเราก็เลือกสีตามที่ต้องการเลยเลยครับเป็นสีเหลืองกดเข้าไปเลยครับมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองให้เราแล้วนะครับในการย่อขยายให้เรากดอัลเทอร์เนทหรือใช้ลูกกิ้งเมาส์เอานะครับต่อไปผมใช้สี่เหลี่ยมนะฮะในการลากไปเลยนี้ให้เปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมทึบให้เป็นเส้นขอบเฉยๆนะครับเราใช้เมาส์ตัวสีขาวนะครับในการกดลากมุมเข้าไปแล้วก็ดึงเข้าไปเลยๆนะครับนี่มันก็จะได้เป็นทรงตามที่เราต้องการเลยครับตามสเปคที่เราต้องการนะครับปรับแต่งนิดหน่อยเพื่อให้เขาเรียกอะไรดูตรงดีนะครับก็ใช้เหมือนเดิมครับคีย์ลัดตัวเคดูสีนะผมทีนี้เราก็จะได้ชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่เราต้องการที่จะดรับมันขึ้นมานะครับผมหลังนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยครับเหมือนกับการรับโครงข้างล่างปกติเลยนะครับพอเป็นหลังจากนี้นะครับมันจะซ้อนกันอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็จะไม่ได้ลากตามเส้นมันไปเลยนะครับให้เราลากเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ทำให้เป็นโปร่งใสเหมือนเดิมนะครับกดตรงนั้นแล้วก็ทำกดตัวเคดูสีขึ้นมาตามสีที่เราต้องการแล้วก็จะเราก็จะกดคอนโทรลชิปเบอร์ไม้แล้วก็ลอลิงนะครับส่วนตัวเส้นนี้มันจะไปอยู่ข้างล่างของมันเองเลยนะครับโอเคต่อไปเราจะมาทำในส่วนของตัวเสาธงนะครับแล้วก็ตัวของธงนะฮะก็เราก็จะมาลากตามเส้นเสาธงไปเลยนะครับลากไปในตามแบบของเราที่เราเลือกมาเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นเส้นโปร่งใสแล้วก็ใช้ตัวเคในการดูดสีขึ้นมาให้เป็นสีของเสาธงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะก็ตรงนี้ก็ดึงลากลงมาก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ยาวครับจะได้ดูไม่ลำคาญตาแล้วตรงนี้ผมก็จะขึ้นมาข้างบนนะครับมาชิปใบไม้โรลิ่งเดิมนะครับต่อไปแล้วก็จะมาลากเส้นของธงนะครับผมตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนให้เป็นเส้นสำหรับใครที่มองไม่เห็นเส้นน่ะมันจะหนาเกินไปใช่ไหมครับเราก็มาเลือกตรงนี้ครับเป็นความหนาของเส้นนะครับเส้นมันก็จะเล็กลงนะครับผมโอเคครับสำหรับใครที่หาตัวเมนูสโตรกนี้ไม่เจอนะครับให้เราไปดูที่แท็บของวิดีโอข้างบนนะครับมันจะมาอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับอุปกรณ์นี่ครับสโตรกนะครับอ่ะทีนี้ส่วนบนของเครื่องเล่นเจ้ายักษ์ตกตึกเนี่ยครับก็เสร็จแล้วนะครับผมจะไม่ได้ดับทั้งหมดนะครับเราจริงๆเราสามารถเอาเครื่องเล่นทุกอย่างมาอะแดปใช้เป็นอันอื่นก็ได้นะครับในแบบที่เราต้องการเลยตอนนี้ผมดับเสาอยู่นะครับก็ใช้สี่เหลี่ยมในการดับไปเลยนะครับทั้งตัวเสาแล้วก็ตัวฐานเลยนะครับเหมือนเดิมครับเป็นเส้นตัวเคดูดสีนะครับทำเหมือนกันทั้งเสาเลยนะครับทั้งตัวทั้งศาสตร์ทั้งฐานแล้วก็ทั้งตัวของเสาด้วยเลยนะครับส่วนในตัวเสาที่เมื่อกี้เห็นเป็นเส้นแถบสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับก็ใช้สี่เหลี่ยมได้เหมือนกันนะครับก็ดูสีได้เลยนะครับผมโอเคสี่เหลี่ยมลากปึ๊บโอเคมันก็จะได้สีตามที่เราเลือกไว้เลยเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็คลุมทั้งหมดแล้วก็กดCtrl-Gนะครับในการกรุ๊ปผมก็จะลากออกมาเช็คนะครับว่ามันเบี้ยวไหมตรงไหมครบทุกอย่างไหมนะครับเครื่องเล่นตัวนี้ผมจะทำเป็นยักษ์ตกตึกนะครับที่เป็นกระเช้าขึ้นๆลงๆนะครับอันนี้มาปรับตามเราต้องการว่ามันตรงหรือไม่ตรงนะฮะ
าเราปรับมันไม่ได้เราก็มาอันกรุ๊ปมันทุกอย่างนะครับคลิกขวาแล้วก็อันกรุ๊ปนะครับก็จะสามารถเลือกเป็นจริงๆได้ว่าเราจะปรับตรงไหนนะครับผมทีนี้ผมก็มากรุ๊ปมาอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นของตัวเสานะครับเครื่องเล่นยักษ์ตกตึกนั่นเองนะครับผมต่อไปผมก็จะมาหาในส่วนของที่นั่งของเครื่องเล่นยักษ์ตกตึกนะครับที่เป็นการขึ้นๆลงๆของที่นั่งนะผมก็จะสามารถพวกเราจะสามารถนำเครื่องเล่นอย่างอื่นมาอะแดปได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมจะนำในส่วนของชิงช้าสวรรค์ในส่วนของที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับมาอะแดปใช้เป็นตัวที่นั่งของยักษ์ตกตึกนะครับแล้วก็ดับไปตามเส้นของเขาได้เลยนะครับผมมาไปได้เลยนะครับทำแบบเดิมเลยนะครับใช้ปากกาในการลากเส้นนะครับผมโอเคครับทีนี้เสร็จแล้วเราจะใช้วงกลมในการลากเส้นตรงนี้นะครับตามจุดนี้เลยนะครับผมเหมือนเดิมถ้าเราจะเป็นสีก็กดตัว K ครับดูสีเลยเราสามารถกดตัว Alternate ค้างไว้นะครับแล้วลากออกมาได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องทำหลายอันนะครับคือลากออกมาเลยเหมือนเป็นการ Copy นะครับกด Control แล้วลากนะครับอุ๊ยขออภัยครับกด Alternate และลากออกมานะครับนี้เสร็จแล้วเราก็มากดกรุ๊ป1ทีนะครับกดตัว G เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับที่นั่งของยักษ์ตกตึกนะครับผมเราก็จะได้มาเป็นชิ้นส่วนอย่างนี้เลยผมในส่วนต่อไปนะครับ แล้วผมจะมาทำการเคลียร์รูปที่เราดับเสร็จแล้วหรือที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเคลียร์ออกไปก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเรามาขยับรูปนี้กันสักหน่อยให้มันอยู่กลางสักนิดหนึ่งให้จะได้เห็นได้ชัดๆกันทีนี้ผมจะสร้างหน้าต่างกระดาษออกมาอีกหนึ่งอันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปคือผมจะทำการเซฟออกไปทีละอันนะครับผมผมลากอันนี้มาไว้อีกหน้านึงก่อนนะครับผมโอเคทีนี้เอาลบออกได้เลยนะครับเราทำการ export นะครับและ export as นะครับผม export ไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะนำเอาออกไปไว้นะครับ ให้เราตั้งชื่อตามที่เราต้องการได้เลยนะครับให้เราเข้าใจง่ายๆว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราทำออกไปนะครับผมโอเคแล้วก็เลือกคุณภาพไฟล์เป็น png นะครับก็ตามที่มันตั้งมาให้เลยนะมันจะเป็นหลังโปร่งใสนะครับสำหรับไฟล์ที่เป็น PNG แล้วกดโอเคได้เลยนะครับผมส่วนที่นั่งทำเหมือนกันครับกด export นะครับผมแล้วก็ไปในที่ที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะ export ออกไปนะครับตั้งชื่อไฟล์นะครับไม่ให้ซ้ำกันนะครับถ้าซ้ำกันมันจะไปทับซ้อนกันเลือกไฟล์เป็น PNG แล้วกด save และกดโอเคได้เลยนะครับผมแล้วก็โนถ้าเราไม่เซฟเรากด no ไปเลยนะครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับเราทำการลองเอามาใส่ใน PowerPoint กันดูนะครับว่าสิ่งที่เราดราฟนั้นออกมาดีหรือเปล่าหรือเราสามารถนำเข้ามาใน PowerPoint ได้หรือเปล่านะครับให้เราสร้างหน้ากระดาษมา1อันแล้วให้เรากดไปที่ Z แล้วก็ปัญหาจาก PC นะครับจากในเครื่องของเราเองไปที่โฟลเดอร์ที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็กดเลือกรูปแล้วกดแทรกเข้ามาได้เลยมันก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เราก็จะได้มาเป็นสิ่งที่เราทำออกมาแล้วก็ทำเหมือนกันกับที่นั่งนะครับกดแทรกกดเข้ามาแล้วก็ปรับขนาดเลยครับตามที่เราต้องการนะครับอันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการดราฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการประกอบ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับเรามาเริ่มต้น EP ที่2นะครับ EP ที่2คือ Ad Track Setting นะครับโปรแกรม Cubase เนี่ยเขาสามารถที่จะบันทึกข้อมูลออดิโอนะครับข้อมูล MIDI ลงไปได้ด้วยคราวนี้เรามาดูกันว่าเราจะเพิ่มแทร็กต่างๆเหล่านี้เนี่ยลงไปอย่างไรนะครับเซตอัพอย่างไรแทร็กต่างๆมีกี่ประเภทอะไรบ้างแล้วที่สำคัญนะครับมันสามารถสร้างเสียงเครื่องดนตรีได้เลยไม่ว่าจะเป็นเบสกลองกีตาร์เครื่องเป่าอยู่บนปลั๊กอินที่เรียกว่า Instrument Track ใน EP นี้เลยนะครับไปครับเสียเวลาไปลุย
1: สวัสดีครับแล้วก็เจอกันใน EP ที่2นะครับก็จะไปอย่างรวดเร็วนะครับใครที่ดู EP แรกมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังมีบางอย่างที่เอ๊ะเหมือนยังไม่ได้บอกเอ๊ะเหมือนยังไม่ได้เจาะลึกลงไปเนี่ยพยายามจะบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วในทุกๆ EP เนี่ยจะมีการเซตติ้งอยู่เรื่อยๆเนี่ยแหละครับเผอิญว่าอยากจะให้วิดีโอเนี่ยมันกระชับและสั้นอาจจะต้องดูทุก EP นะฮะห้ามข้ามทีเดียวโอเค EP นี้เนี่ย EP ที่2เราจะไปดูเรื่องแทร็กต่างๆการเพิ่มแทร็กต่างๆอย่าลืมนะครับวิดีโอสอนทุกๆ EP ครั้งนี้เนี่ยเราทำเพื่อจุดประสงค์สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มใช้งานด้วยนะครับอย่าลืมตรงจุดนี้กันนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ใช้เป็นแล้วก็ดูทบทวนได้เช่นเคยแทร็กต่างๆใน Cubase นะครับอย่างที่เราคุยกันนะครับช่วงนี้เราอยู่ที่ Cubase เวอร์ชั่น13แล้วแน่นอนนะครับ13แล้วแน่ๆนะครับโอเคคราวนี้เราไปดูกันนะครับว่าแทร็กต่างๆหน้าตามันเป็นอย่างไรAd Track ตรงไหนได้บ้างนะครับไปดูกันครับโอเคเรามาดูกันนะครับการที่จะแอดแทร็กลงไปเนี่ยพื้นที่จะอยู่ทางด้านฝั่งนี้นะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะฮะเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะครับนี่เครื่องหมายบวกกดแล้วก็สามารถแอดแทร็กได้แบบนี้นะครับแอดแทร็กได้แบบนี้เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็แอดแทร็กแบบนี้นะครับก็จะมีทั้งออดิโออินสตรูเมนต์แซมเปิลมิดี้นะครับเราไปดูก่อนว่าแทร็กอื่นๆล่ะแทร็กที่เป็นฟังก์ชันการทำงานล่ะมีหรือเปล่านะครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือกดเครื่องหมายบวกเป็นอย่างนี้นะฮะคลิกขวาที่พื้นที่นี้ครับคลิกขวาครับ right click นะครับปึ๊กก็จะมี add track add instrument track นะครับ add midi track add sample track แล้วก็มี effect track group track vca track นะครับตรงนี้เนี่ย3ตัวนี้จะไปเกี่ยวข้องกับมิกเซอร์ด้วยนะครับไปเกี่ยวข้องกับมิกเซอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน folder track นะครับ marker track rules track นะครับ arrange track chord track signature track tempo track transport track แล้วก็ video track นะครับเยอะมากเลยทีเดียวกับ track ต่างๆในโปรแกรม Cubase เราไปดูง่ายๆก่อนเช่น tempo track ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้tempo track สามารถที่จะเปลี่ยน tempoเขียนเปลี่ยนเทมโปได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้120แล้วเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะฮะพอบาร์ที่3เปลี่ยนเป็นสัก80ก็ได้นะครับเราสามารถทำได้เลยโอเคเดี๋ยวลองดูนะโอเคนะครับลองดูนะครับจาก120นะครับเปลี่ยนเป็น80นี่ดูนะฮะคอยดูนะครับเปลี่ยนไม่พอนะครับ tempo track เนี่ยเรายังมี signature track ด้วยนะครับ signature track เนี่ยก็จะบอกถึงการนับนะครับดนตรีเป็นบาร์แบบ4 4 6 8นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำเพลงเนี่ยเพลงนี้จะมีจังหวะแบบ4 4 3 4 6 811 8 7 8ก็ว่ากันไปเป็นการนับห้องดนตรีนั่นเองนะครับเราก็สามารถเขียนได้เช่นเริ่มต้นด้วย4 4นะครับเสร็จปั๊บผมเอาดินสอมาเขียนใหม่ตรงบาร์ที่3ตรงนี้นะครับเป็นให้นับเป็น6 8แทนนะครับตรงนี้นะครับสามารถใส่สีได้ด้วยนะฮะเมื่อเราเปลี่ยนเป็น6 8ให้เป็นสีส้มลองดูนะครับลองดูตรงนี้นะฮะไปครับ4 4แล้วเปลี่ยนเป็น6 8ครับอันนี้คือ tempo track และ signature track เราสามารถทำ marker track ก็ได้นะครับนี่ marker track ไว้นะครับเราสามารถเอาไว้ข้างบนย้ายไปแล้วเราเขียนเลยว่าตรงนี้อันที่1เป็น intro นะครับคราวตรงนี้เป็นคำว่า show start ก็ได้นะครับให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโอเคอินโทรขึ้นมาตรงหมายเลข1นะครับแล้วก็เขียนขึ้นมาใหม่อีก1อันเป็นดินสอนะครับเขียนที่บาร์ที่3แล้วเขียนว่า show start แบบนี้นะฮะต้องโชว์สตาร์ทใส่สีแดงหน่อยเพื่อจะได้รู้ว่าเริ่มจริงๆเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้นะครับนี่ยังไม่ได้เริ่มต้นอัดเสียงหรือทำงานเพลงเลยนะครับเรามีแทร็กต่างๆมากมายทีเดียวอันนี้ที่จำเป็นนะครับมีทั้งมาร์กเกอร์นะครับเทมโปนะครับแล้วก็ซิกเนเจอร์อันนี้คือเท่าที่จำเป็นเลยนะครับว่าจะเริ่มทำต้นทำงานแต่คราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปครับแต่ละเวอร์ชันของ Cubase เนี่ยจะมีเวอร์ชัน Element นะครับเวอร์ชัน Artist เวอร์ชัน Pro ฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้ Track ต่างๆเหล่านี้อาจจะมีไม่ครบทุกฟังก์ชันนะครับต้องตามดูในคู่มือของ Cubase สักหน่อยนึงว่าเวอร์ชันใดมีอะไรให้ใช้บ้างนะครับโอเคผมอนุญาตลบตรงนี้ทิ้งไปนะครับคราวนี้เราไปดู Track อื่นๆเช่น Folder Trackเราสร้างโฟลเดอร์แทร็กนะครับแหมมีอยู่ตรงนี้โฟลเดอร์แทร็กคืออะไรโฟลเดอร์แทร็กก็คือจัดหมวดหมู่ของแทร็กต่างๆนะครับจัดเรียงไว้อย่างเช่นการมิกเสียงกลองอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสำคัญมากกับโฟลเดอร์แทร็กลองโฟลเดอร์แทร็กและเขียนว่าเป็นดรัมนะครับไว้อย่างนี้สมมุตินะฮะแล้วผมก็สร้างแทร็กขึ้นมานะครับเป็นโมโนสัก8แทร็กแหมปึ๊บเห็นไหมฮะ8แทร็กนี้ผมจับโยนเลยครับ1 2 3จับโยนเป็นลูกศรสีเขียวแบบนี้ปั๊บพลึบมันก็จะทั้งหมดทั้ง8แทร็กนี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า drum นะครับโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า drum อยู่ตรงนี้เลยนะครับพอกด expand มาปั๊บขยายก็จะเห็นเลยทันทีอันนี้ก็คือโฟลเดอร์แทร็กนั่นเองนะครับโฟลเดอร์แทร็กอันนี้ก็เป็นอีกแทร็กนึงนะครับหรือว่าเป็นอีกแบบแทร็กสำคัญเหมือนกันในการที่จะทำงานกับมันนะครับเราสามารถที่จะmove ทิ้งได้เลยนะครับจะทำอย่างไร move ไป delete อะไรได้หมดนะครับสามารถทำได้ตามปกติเลยครับไม่มีปัญหาใดๆเลยเราลองไป remove กัน remove selected tag เห็นไหมครับ remove เราสามารถ remove ได้หมดเลยนะครับอย่างนี้ทำงานง่ายมากนะครับและนี้ก็คือ track ต่างๆที่พอสำคัญในการทำงานนะครับโอเคต่อไปครับเรามี instrument trackinstrument track คืออะไรสามารถที่จะสร้างเครื่องดนตรีได้นะครับลองดูนะครับ instrument track add ตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกขวา add แล้วเขาก็จะมีให้เลือกว่าเราจะเลือกเป็นปลั๊กอินเรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีใดที่เรามีอยู่ในเครื่องของเราเราก็เปิดใช้หรือจะกดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ก็ได้หรือทางฝั่งนี้ก็ได้นะครับทางฝั่งขวามือเดี๋ยวผมเอาตัวผมเองหลบไปก่อนนะครับทางฝั่งขวามือของเราก็สามารถที่จะแอดแทร็กได้เช่นเดียวกันอยู่ตรงนี้ครับนี่ VST เลือกแหลกออกมาเห็นไหมฮะก็สามารถที่จะเลือกได้เช่นเดียวกันคราวนี้มันมีความแตกต่างสำคัญอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้งานเลยเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันนะครับโอเคเราไปดูกันว่าไอ้ instrument track กับ midi track เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วนิดนึงวิดีโอจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะฮะโอเคเราไปดู add instrument track อันนี้ผมลองเลือกเป็นเสียงกลองของ Steinberg นะครับออกมาผมก็จะได้แล้วเป็น track เสียงกลองผมก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็น drum นะครับตั้ง tempo ใหม่สักหน่อยเอาสัก80พอตรงนี้นะครับเป็นทริปอีกทริปนึงนะครับเปลี่ยน tempo ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคโหลดเสียงกลองขึ้นมากด edit instrument นะครับโหลดเสียงกลองขึ้นมาใช้สัก1เสียงนะครับปึ๊บโอเคลากเป็นแพทเทิร์นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะแอบมีฟังก์ชันต่างๆให้พวกเราได้เห็นด้วยนะครับว่าทำงานยังไงเห็นไหมฮะเราโหลดเสียงกลองมาปั๊บนี่ผมจับตรงนี้โยนเข้าไปเลยผมได้แล้วเรียบร้อยนะครับง่ายเลยแต่เห็นไหมฮะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะเหมือนมีเทมโปเปลี่ยนนี่ไงครับเทมโปมันถูกเปลี่ยนอยู่ปึ๊บเทมโปแทร็ก 80ตรงฮะโอเคอันนี้ก็คือกลองคราวนี้เราลองมาดูหน้ามิกเซอร์ของเขากันครับหน้ามิกเซอร์กด F3 นะครับหน้ามิกเซอร์กด F3 ซึ่งจะเป็นความรู้ EP ต่อไปด้วยนะครับหน้ากด F3 ขึ้นมาครับแหมหน้าตาของ F3 ก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะว่ามันจะมีInput ที่ผมใช้พูดไมค์อยู่นะครับแล้วก็เสียงกลองอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่คือ Output นะครับเห็นไหมฮะแต่มันจะไม่มี Track MIDI ให้เราเพราะเราสร้างเป็น Instrument Track นะครับเราสร้างเป็น Instrument Track มันจึงไม่มี Track MIDI ให้เรากดเป็น Lower Zone อย่างนี้ก็ได้ครับสำหรับคนที่มีจอคอมพิวเตอร์แค่จอเดียวเนาะจอคอมพิวเตอร์แค่จอเดียวเดี๋ยวผมหุบตัวเองเป็นเล็กลงอีกนิดนึงนะครับทุกคนจะได้เห็นชัดๆใครที่มีจอคอมพิวเตอร์แบบจอเดียวสามารถกดแบบนี้ได้เลยครับกดตรงนี้ฮะปึ๊บแม่ก็จะมีหน้ามิกเซอร์ขึ้นมาตรงนี้นะครับสามารถปรับได้ก็จะเห็นว่ามันมีดรัมอยู่ตรงนี้โอเคผม instrument track อีกแทร็กนึงนะครับเป็นเสียงอินที่เรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีเหมือนกันชื่อว่าHylion Sonic นะครับก็เป็นของ Steinberg หรือ Cubase เองเช่นเดียวกันนะครับผมก็ถ้างั้นขอเสียงเปียโนมาสักอันนึงแล้วกันนะโอเคใส่มานะครับลองเขียนดูนะครับมีเสียงกลองแล้วก็เขียน MIDI เอาดินสอเขียน MIDI อึ๊บเขียนคอร์ดสัก1คอร์ดให้ทุกคนได้เห็นนะครับโอเค

ก็เป็นโอเคนะครับลองดูอันนี้เราสอนกันเห็นกันชัดๆเลยนะครับแล้วก็นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะฮะว่าเรามีกลองแล้วก็มีเสียงของอิเล็กทริกเปียโนอยู่ตรงนี้นะครับเขียนว่า E เปียโนไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็จะสามารถดังเบาตรงนี้ได้ครับเบากลองแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่มีแทร็ก MIDI คราวนี้เราจากจะแล้ว MIDI มันอยู่ตรงไหนอ่ะมันกลายเป็น instrument track ไปเลยอ่ะแล้วเราอันไหนกันแน่ที่เป็น MIDI track อันนี้มันเป็นข้อแตกต่างสมมุติว่านะครับเราไปดูความสัมพันธ์กันนะครับของ track นี้ขอพูดเรื่องนี้ยาวนิดนึงนะครับก็จะเห็นได้ว่าทางฝั่งขวามือเนี่ยครับเราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามันมี track กลองและมันมี e-piano อยู่ขึ้นเป็น instrument track อยู่นะครับคราวนี้ลองลบสิผมลบทิ้งนะครับคลิกขวา remove ปึ๊บแท็กมันหายไปเลยครับมันไม่อยู่แล้วก็แสดงว่าลบปั๊บก็ลบเลยนะครับเป็นอย่างนั้นโอเคคราวนี้ลองมาดูกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสร้างอีกแบบนึงนะครับสร้างยังไงโอเคลองดูนะครับสร้างอีกแบบนึงคือสร้างเป็น MIDI track วิธีการสร้างแบบนี้ก็คือผมจะสร้างแบบแร็กขึ้นมาก่อนนะครับทางขวามือที่ VSTi ตรงนี้นะครับผมจะสร้างแร็กอินสตูเมนต์เลือกเป็นกลองเห็นไหมฮะเลือกเป็นกลองมานะครับแล้วเขาก็จะถามตรงนี้เลยครับว่าเราจะสร้าง MIDI track เพื่อมาใช้งานกับแร็กตัวนี้หรือไม่นะครับก็กด create แล้วผมก็โหลดเหมือนเดิมนะครับปกติเลยจับโยนไปเหมือนเดิมปกตินะครับเห็นไหมเรามีแทร็ก MIDI อยู่ตรงนี้นะครับจับกรุ๊ป1โยนลงไปปุ๊บเห็นไหมครับที่เดิมทุกอย่างคราวนี้เนี่ยเห็นไหมครับความแตกต่างเราจะเห็นว่าเรามี MIDI track ตรงนี้และเรามี output ของตัวกลองอยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมดังเบาและข้อมูล MIDI อยู่ทางนี้การสร้างแบบนี้นะครับก็จะปลอดภัยกว่าในการจัดการเรื่องของการมิกซ์ต่อไปเรื่องของ Data ของ MIDI ของเราอยู่ครบไม่ตกหล่นแน่ๆนะครับสร้างแบบเป็น Rack Instrument แล้วมี MIDI ไปควบคุมดีกว่าแต่ถ้าอยากรวดเร็วในเพลงมีแทร็กไม่มากนะครับก็สร้างเป็น Instrument Track ไปเลยก็ไม่ผิดนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับในเรื่องของ Track MIDI ยาวนิดนึงนะครับต่อไปดู TrackAudio track กันครับแวบและแล้วก็มีกีตาร์มาอยู่เรามาว่ากันต่อครับเรื่อง Audio track คราวนี้เนี่ย Audio track มันสัมพันธ์กันยังไงครับจำ EP แรกได้ใช่ไหมครับเรากด F4 ขึ้นมาเนี่ยเราเจอกับหน้าตั้งค่าต่างๆนะครับของ input audio input คราวนี้เนี่ยต้องไปดูก่อนครับเราต่อกับ audio interface แบบใดไว้นะครับเอาไปดูกันสักหน่อยนะครับวันนี้ของผมเนี่ยตั้งค่าต่างๆเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กับ audio interface ที่ผมเสียบไว้นั่นเองไปดู audio interface ของผมกันครับaudio interface ของผมคือตัวนี้นะครับ channel ที่1เนี่ยผมเสียบเป็นกีตาร์ไว้นะครับ channel ที่2เสียบเป็นไมโครโฟนไว้นั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาจัดการเรื่องของแทร็กใช่ไหมครับว่าแทร็กมันควรจะเป็นอย่างไรลองดูครับที่หน้า F4 ของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัดลองบันทึกเสียงเล่นๆเนี่ยผมก็จะต้องทำการ input นะครับขึ้นมาเห็นไหมฮะ input ที่1 input ที่2ของผมแต่เราจะเห็นได้ชัดเจน

เอ็นมากเพราะว่า input เนี่ยมันจะมีแค่ input 1 2 3 4เท่านั้น input 1 2 3 4เท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะว่า sound card ตัวนี้ที่ผมใช้งานเนี่ยมันมี input 1 input 2นะครับ input 1 input 2และ input 3 4ทางด้านหลังแค่นั้นเองนะครับมีแค่4 input เพราะฉะนั้นระบบของQbase ก็จะเห็นว่าเรามี input แค่4 input เท่านั้นนะครับเพราะเราต่อ audio interface ตัวนี้ไว้เพราะฉะนั้นผมจะบันทึกเสียงได้พร้อมกันบน audio interface ตัวนี้ก็4 channel แต่วันนี้เดี๋ยวผมจะ add audio track แล้วอัดเสียงให้ดูสัก2 channel คลิกขวามา add 2 channel นะครับอึ๊บแล้วก็1เป็น GT นะครับ2เป็นVox นะครับGT ผมก็ต้องไปดูที่ F4 นะครับ GT เสียบที่ channel ที่1นะครับแล้วก็ไมค์เสียบที่ channel ที่2นะครับกีตาร์1นะครับแล้วก็ไมค์2นะครับโอเคคราวนี้เราก็ต้องตั้งค่าให้ตรงนะครับตั้งค่าให้ตรง1เป็นกีตาร์2เป็นร้องเห็นไหมฮะเราสามารถเปลี่ยนดีไวซ์พอร์ตตรงนี้ได้อ่ะเนอะเห็นไหมขนาดเสียงผมที่เอาไว้สอนเนี่ยยังหายไปเลยเพราะว่าไมค์เสียบที่ channel ที่2นะครับคราวนี้ได้กีตาร์มาแล้วนะครับแล้วก็ได้ร้องมาแล้วเราก็ไปตั้งนะครับที่กีตาร์เราก็ต้องไปดูที่ input ที่1นะครับแล้วที่ร้องนะครับกดที่ตัว E ตัวนี้นะครับปึ๊บเราก็ต้องเลื่อนเป็น input ที่2นะครับกด F4 ขึ้นมาดูอีกทีหนึ่งนะฮะเห็นไหมฮะเพราะว่ากีตาร์เสียบที่ input 1ไมค์เสียบที่ input 2เพราะฉะนั้นกีตาร์ก็จะต้องเป็น input 1นะครับแล้วก็ vox หรือร้องเนี่ยก็เป็น input 2กดทำการกด record เตรียมไว้นะครับแล้วก็ไปฟังกันมาลองดู

0: นั่นไงเห็นไหมครับก็สามารถอัดออดิโอแทร็กเนี่ยนะครับแยกได้เลยนะครับว่าจะเป็นเสียงกีตาร์1แทร็กเสียงร้อง1แทร็กถ้าใครที่มีออดิโออินเทอร์เฟซหรือซาวด์การ์ดเนี่ยมีจำนวนอินพุตและเอาท์พุตมากกว่านี้ก็อัดแบบพร้อมกันได้หลายๆ channel มากกว่านี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือแทร็กต่างๆของ Cubase ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าแต่ละ EP เนี่ยมีทริคต่างๆมีทริปต่างๆซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนดูกันให้ครบทุก EP ไปเจอกันใน EP ที่3ครับ
1: เห็นไหมครับนั่นคือทั้งหมดใน EP ที่2ครับไม่ยากเย็นครับไม่ว่าจะเป็นการ add track audio track midi track instrument track เราเริ่มที่จะบันทึกเสียงลงไปในโปรแกรม Cubase ได้แล้วพอเรารู้จักแล้วใช่ไหมครับว่า track ต่างๆมีอะไรบ้างครับแล้วก็สามารถสร้างเสียงเครื่องดนตรีเบื้องต้นได้แล้วเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกัน EP ที่3ครับมันแน่นอน

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant F L O W E R I N G P L A N T flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plant O R N A M E N T A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plant แปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่

0: ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable H O M EG R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้การคิดแบบวิทยาศาสตร์จะโคจรมาพบกับสัตว์ตัวใหญ่ใจดีเหล่านี้ครับช้างไทยช้างมีความสามารถในการรับฟังเป็นอย่างดีเลยนะครับมีใบหูที่ใหญ่นะครับมีงวงเอาไว้ดูดน้ำแล้วก็หยิบจับสิ่งของนะครับได้ดีไม่แพ้มือของมนุษย์เลยทีเดียวอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช้างเท่านั้นนะครับวันนี้พี่ต้อมจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับช้างมากยิ่งขึ้นครับช้างมีช่องเพดานปากที่ใหญ่นะครับประกอบกับเขามีงวงเขาจึงสามารถทำได้หลากหลายเสียงมากเลยครับอย่างเช่นเสียงแปลนที่คล้ายๆเสียงแตรที่พี่ต๊อบบีบนี้นะครับก็เป็นการทักทายกันเบื้องต้นเท่านั้นเองครับแต่สมมุติว่าถ้าเขาทำเสียงศูนย์แปลนขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็แสดงว่าเขากำลังตกใจนะครับผมและนี่ก็เป็นพฤติกรรมในการร้องของเขาเบื้องต้นนั่นเองยังมีอย่างอื่นอีกมากมายครับอย่างเช่นเรื่องของการนอนน้องๆสงสัยไหมครับว่าช้างเขานอนยังไงเนื่องจากช้างนะครับเขาเป็นสัตว์ที่มีขาที่แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขานอนนะครับเขาจะยืนนอนโดยใช้งวงของเขานะครับไปพิงไว้กับเสาหรือไม้หรือว่าสิ่งที่มันแข็งๆนั่นเองครับลองดูอย่างตัวนี้ใกล้ละใกล้หลับแล้วเนี่ยเบาๆนะน้องๆ

ดูจากภาพตัวอย่างนะครับก็รู้ได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับภารกิจเราในวันนี้แล้ววันนี้ครับน้องๆช่างคิดที่อาสามาพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับช้างตัวใหญ่เขาก็พร้อมกันอยู่แล้วขอเชิญพบกับน้องๆทีมคิดไอสตาร์

0: ยินดีต้อนรับน้องๆ นะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเมื่อสักครู่พี่ต้อมแผนไปทำความรู้จักกับช้างกันมาแล้วบ้างใช่ไหม
1: ครับ
0: ไปคลุกคลีไปเห็นไปฉีดน้ำบ้างไปให้อาหารบ้างใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ถามเลยดีกว่าคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเจอภารกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับช้างน้องเอฟ
1: เก็บขี้ช้างครับ
0: เก็บขี้ช้างโอ้โหหอมแค่พูดก็ได้กลิ่นแล้วอ่ะน้องก้อง
2: เก็บขี้ช้างครับ
0: เหมือนกันเลยเหรอ
1: ครับ
0: ไม่คิดว่าเป็นอย่างอื่นเลยครับคิดว่าวันนี้เนี่ยพี่ต้อม
1: ขี่ช้างครับ
0: ขี่ช้างอันนี้ตกลงขี่ช้างหรือขี้ช้าง
1: ขี่ช้างดีกว่า
0: ขี่ช้างก้องขี่ช้างเหมือนกัน
1: อ้าวอาบน้ำช้าง
0: อาบน้ำช้างเยอะนะไม่ใช่น้อยๆแล้วช้างเยอะมากเลยนะอ่ะน้องแพร
3: ขี่ช้างค่ะ
0: ขี่ช้างเอาตั๊กแตนมาด้วยเปล่า
3: จับตั๊กแตน
0: อ่ะน้องนักคร
3: ับ ให้อาหารช้างค
0: ่
3: ะ
0: ให้อาหารช้างนะครับดูจากน้องๆเนี่ยภารกิจเนี่ยมีมากมายหลายอย่างเลยนะทั้งขี่ช้างทั้งเก็บอุจจาระหรือขี้ของช้างนะครับหรือว่าให้อาหารของช้างก็แล้วแต่มันเป็นภารกิจที่หนักหน่วงมากเลยนะเพราะช้างเนี่ยมันตัวใหญ่คิดว่าวันนี้จะพิชิตภารกิจได้หรือไม่ได้ครับ
4: ได้ครับ
0: เสียงดังฟังชัดอย่างนี้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าภารกิจจะใหญ่หรือเล็กนะครับพี่ต๊อบเชื่อว่าถ้าน้องๆมีกำลังใจที่ดีเนี่ยน้องๆก็สามารถพิชิตได้อย่างแน่นอนพี่ต๊อบใจให้นะแต่ก่อนเอิญตอนนี้ครับเราไปฟังกันก่อนว่าภารกิจของเราในวันนี้คืออะไรเชิญ
5: ช้างเป็นสัตว์ที่กินตลอดเวลาพวกมันกินอาหารมากกว่า16ชั่วโมงต่อวันไม่น่าแปลกเลยที่บางช้างขนาดใหญ่ซึ่งมีช้างเลี้ยงอยู่หลายสิบเชือกแบบนี้จะมีมูลช้างจำนวนมหาศาลภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมูลช้างธรรมดาให้กลายมาเป็นกระดาษจากมูลช้างที่สวยงามและสามารถใช้งานได้จริงแบบนี้น้องต้องให้อาหารและคัดเลือกมูลช้างที่เหมาะสมสำหรับนำมาทำเป็นกระดาษจากมูลช้างตามขั้นตอนมาตรฐานที่ถูกสุขลักษณะโดยผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อก่อนที่จะนำมาผลิตเป็นกระดาษที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริง
0: และนี่นะครับก็คือวิธีการทำกระดาษมูลจากมูลช้างนะครับที่พี่ต๊อบได้เตรียมไว้ให้กับน้องๆ นะครับถามน้องๆก่อนได้รับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับมูลช้างแบบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอ่ะ
1: ตื่นเต้นครับ
0: ตื่นเต้นก้อง
2: ใจครับ
0: ภูมิอธิบายหน่อยภูมิใจไง
2: เราได้ออกทีวีแล้วเราได้สัมผัสอะไรที่มันขยักขยแยง
0: นี่คือครั้งแรกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวดูกันนะครับอ่ะน้องฟลุ๊ก
6: เมนนะ
0: เมนโอเคน้องแพร
7: อยากทำค่ะอ
0: ยากทำใช่ไหมน้องนัทครับ
7: ไม่กล้าจับ
0: แต่ไม่ต้องห่วงครับยังไงวันนี้น้องๆจะได้จับกันทุกคนแน่นอนนะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับว่า

0: น้องๆเนี่ยนอกจากที่จะทํากระดาษมูลช้างออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือห้ามลืมเลยคือการเลือกมูลของช้างที่มีความเหมาะสมนะครับแล้วก็การฆ่าเชื้อให้สะอาดอันนี้ที่สําคัญมากเลยเพราะฉะนั้นถามน้องๆก่อนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
2: ไปเลย

0: ช้างเอาไปคนละอย่างปะเดี๋ยวใครเอาข้าวโพด
1: น
0: ั
1: ด
0: ใครเอาเปเอามะละกออะ
1: แล้ว
0: กล้วย
1: ให้น้อง
0: อะแบกกล้วยก็แบกนู้นแล้วข้อหนึ่งเสร็จแล้ว
2: ให้
0: ล้างทำความสะอาดใส่ถุงมือแล้วแหวกหาได้แบบ
1: ช่วยเอาถุงมือจุ่มน้ำแล้วก็เอาไอเนี้ยออกหญ้า
0: พวกหญ้าอะไรออกแล้วข้อสาม
3: หาวิธีให้
0: เยื่อกระดาษมูลช้าง
1: เปื่อยยุ่ย
0: เปื่อยยุ่ย
1: ยุ่ย
3: ยิ่ง
0: ใช้น้ำได้ไหม
1: น้ำมันจะ
0: เละมันจะเละไปไหม
4: ก็ใส่
0: ใน
4: น้ำ
5: ก็ใส่นิดเดียว
2: ใส่น
0: ิ
2: ดเด
0: ีย
2: ว
0: แล้วก็คุกคุยมาเข้ากัน
2: ร่อนใส่ก็
0: นี่ไงตะแกรงอยู่นี่แล้วก็ร่อนใส่ตรงนี
1: ้ร่อนใส่ถัง
2: ตากแดด
0: แถวนี้ก็ได้ร้อนๆ
1: ร้อนเลย
0: ข้อที่หนึ่งค่ะเราให้อาหารช้างและเลือกให้เหมาะสมข้อที่สองล้างมูลช้างให้สะอาดนะส่วนข้อที่สามทำให้มูลช้างเปื่อยยุ่ยแล้วข้อที่สี่นำไปร่อนในตะแกรงและไปตากแดดนี่มันน่าจะเละสองเนี่ยน่าจะเละ
1: อันนี้น่าจะแข็ง
0: ข้าวข้าวโพดตรงนี้ตรงเนี้ยเป็นกากใหญ่แล้วตรงนู้นนะ
1: น
0: ่ะ
1: ก็น่าจะเป็นแข้งนะ
0: ลอง
1: เป็นแห้ง
6: ส่วนประกอบสำคัญของกระดาษมูลช้างก็คือมูลช้างนั่นแหละครับแต่ก่อนจะเข้าไปเก็บมูลช้างน้องๆก็ทำความคุ้นเคยกับพี่ช้างตัวใหญ่ด้วยการให้อาหารกันซะก่อนแล้วค่อยเริ่มปฏิบัติการเก็บมูลช้าง
5: วิ่งกินนมด้วย
0: จะตักเออแล้วโหดพวกมันงอนะ
2: แต่ไหนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแต่ไหนอย่าเพิ่งนะ
0: โอ้โหอะไรอ่ะเราตักแล้วว่ะมาเอฟสนุกแบบอีอ่ะมันต้องไปตัดมูช้างแล้วมันจะเลอะมือค่ะตัวนั้นอ่ะที่ชูงวง
7: กล้วยตรงไหนเหรอ
0: กล้วยตัวนั้นอ่ะก
7: ิน
0: มันกินทั้งสองตัวเดี๋ยวพวกแกจะตัดไอ้นี่ละ
1: ขั้นตอนที่สองอะไรขั้นตอน
0: ล้าง
1: ที่เราตักมาคือหญ้านะ
2: ทำความสะอาด
0: ไอ้น้ำหน่อยนึงอ่ะแล้วก็เอาหญ้าออกจะแบ่งเป็น2กลุ่มอ่ะกลุ่มนึงไปตักมูลช้างมาแล้วอีกกลุ่มนึงล้างมูลช้าง
6: ตอนเก็บมูลช้างน้องๆสามารถใช้อุปกรณ์ได้เมื่อมาถึงขั้นตอนการล้างที่ต้องสัมผัสมูลช้างแบบเต็มๆน้องๆเขาจะกล้าทำกันไหมเนี่ย
2: แม่มาช่วยกดตรงนี้ก่อน
0: เฮ้ยได้ซุ้มหน่อไม้แล้วพอแล้วเอานะบอกเหรอได้ซุ้มหน่อไม้แล้วเลือกจากมูลช้างสดนะ
5: มูลช้างสดมันจะนิ่มแล้วมันสามารถล้างได้ง่ายกว่าถ้ามูลช้างแห้งคือมันจะแข็งแล้วพอล้างน้ำเนี่ยมันต้องล้างเวลานานค่ะล้างให้เหลือแต่เศษหญ้าล้างประมาณ 2-3 น้ำแล้วก็นำมายี่ให้มันยุ่ยขึ้นแล้วก็นำมาร่อนแล้วก็ตากแดดค่ะ
8: น้องๆเชื่อไหมครับว่าช้างเนี่ยมันกินมากถึงวันละ16ชั่วโมงด้วยกันเวลาที่มันกินมากนะครับแน่นอนที่สุดมันก็ต้องถ่ายเยอะนี่ครับแต่มูลของมันเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างที่ภารกิจน้องก็ทำอยู่นี้นั่นก็คือทำกระดาษนั่นเองครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่ากระดาษนั้นเนี่ยเวลาที่มาทำเนี่ยเราต้องสังเกตมูลของเขาดีๆนะฮะนี่มูลนะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันครับสมมติว่าถ้ามันกินพวกกล้วยหรือว่าเป็นพวกอ้อยเนี่ยมูลของมันก็จะมีความละเอียดนะครับแต่ว่าถ้ากินอะไรที่มีกากใยเยอะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่าง

0: พวกซางของสับปะรดนะครับหรือว่าเป็นพวกใบไม้แข็งๆเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนี้ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนครับว่าทั้ง2 อย่างมีคุณสมบัติที่จะทำกระดาษเนี่ยให้มีคุณภาพที่แตกต่างกันด้วยอย่างแรกครับก็มีความละเอียดของเนื้อมากกว่านะครับและก็อย่างนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะทำเป็นลักษณะที่มีความหนาขึ้นและมี texture ของใยด้วยแล้วถ้าเป็นน้องๆล่ะจะเลือกแบบไหนจะทำให้มันมีความละเอียดหรือว่าจะทำให้มันมีลวดลายดีครับ
1: และตอนนี้น้องๆก็สามารถล้างหนูนช้างจนสะอาดและพบว่ามีกากใยเหยื่อไม้อยู่เต็มไปหมดเลย
2: มันจะมีเศษหญ้าเศษที่ช้างรับประทานไปเต็มหมดเลยส่วนมูลของช้างจริงๆมันจะมีน้อยมากค่ะ
3: ไม่น่าเชื่อว่าบรรพบุรุษของช้างไม่ได้ตัวใหญ่อย่างในปัจจุบันในยุคก่อนประวัติศาสตร์ช้างมีขนาดเท่ากับหมูตัวใหญ่ๆแค่นั้นเองนักวิทยาศาสตร์ขุดค้นพบซากของสัตว์โบราณซึ่งเป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวกันกับช้างแต่มีขนาดตัวเล็กกว่าช้างในปัจจุบันหลายเท่าตัวอาศัยอยู่บนเกาะครีตประเทศกรีกช้างจิ๋วเหล่านี้วิวัฒนาการกลายมาเป็นแมมมอสช้างที่มีขนยาวปกคลุมร่างกายในยุคน้ำแข็งและใช้เวลาอีกหลายหมื่นปีพัฒนาตัวเองให้มีขนาดใหญ่โตจนกลายมาเป็นช้างในปัจจุบันทั้ง3สายพันธุ์คือช้างแอฟริกาช้างป่าแอฟริกาและช้างเอเชียค่ะ
2: รู้สึกตื่นเต้นค่ะตรงที่จะล้างมูลช้างยังไงให้มันสะอาด
1: และตอนนี้น้องๆก็จะลงมือต้มกากใยจากมูลช้างแล้วล่ะครับนอกจากน้ำเปล่าแล้วยังใส่โซดาไฟลงไปด้วย
2: ต้มโซดาไฟค่ะเพื่อทำความสะอาดขี้ช้างฆ่าเชื้อโรคทำให้สะอาดขึ้นมันเปื่อยมันยุ่ยเหมือนเศษกระดาษที่เอากระดาษไปโดนน้ำและขยี้อะค่ะ
0: น้องๆรู้ไหมครับว่ากระเพาะของช้างนะครับมีประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยน้อยกว่าสัตว์ประเภทอื่นอย่างเช่นวัวเพราะกระเพาะของเขานะครับมีการย่อยอาหารเพียงแค่ 40% เท่านั้นเวลามูลที่เขาถ่ายมาจึงไม่เต็มประสิทธิภาพและมีกากใยค่อนข้างเยอะครับเวลาที่เรานำเอามูลนะครับไปทำเป็นกระดาษมูลช้างนั้นเราจะต้องนำเอามูลนี้ไปต้มให้เรียบร้อยก่อนผสมกับโซดาไฟเพื่ออะไรครับน้องๆเพื่ออะไรครับแน่นอนที่สุดครับเป็นการต้มให้มันเปื่อยนะครับและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คือว่าเราต้องนำมาโดนความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคนั่นเองครับอย่างนี้ครับเราก็สามารถที่จะใช้กระดาษนะครับได้อย่างสบายใจปลอดภัยจากเชื้อโรคอย่างแน่นอนครับ
2: ก็เอาถังที่ต้มขี้ช้างมาใส่แล้วก็เอาตาข่ายอ่ะเอามาใส่ในกะละมังแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเอากะละมังใบที่น้ำสะอาดที่สุดมาทำแล้วก็บีบน้ำออกค่ะ
4: ไปถึงขั้นตอนที่ต้องเอามูลช้างมาทำเป็นยุ่ยเดิมครับก็ยังไม่ยุ่ยมากครับมันต้องยุ่ยวันนี้ครับเป็นน่าจะปั่นแล้วก็ทำที่ทำให้มันเป็นฝอยๆครับร่อนนะอุ๊ยร่อน
1: น้องๆทำได้แล้วครับเยื่อไม้ที่ละเอียดเปื่อยยุ่ยพอเหมาะที่จะทำกระดาษแต่หลังจากนี้ใครจะรู้ว่าบางทีเรื่องง่ายๆก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญได
5: ้ตอนนี้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือเอานำไปล้างมันสะอาดขึ้นแล้วจากนั้นก็เอาไปปั่นพอปั่นอีกก็เอามูลช้างพอปั่นเสร็จก็มาใส่ในที่ร่อนแล้วก็ร่อนถ้าเทอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้อ่ะมันต้องพลิกฝั่งเพราะอันนี้มันอยู่ตรงนี้ถ้าอันนี้มันก็ไม่โดนน้ำอยู่ดี
4: มันพลิกฝั่งมันก็ล้นอยู่ดีออกอยู่ดี
6: หรือว่าใช้ ให้อืออยู่ตรงกลาง
5: เฮ้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมตามนี้น่าจะพอเฮ้ยเอฟยาค่อยๆถูมาเรื่อยๆออกก่อนตรงไหนมันหนาไปแล้วค่อยเอามาเติม
6: ไม่โอเคแล้ว
5: กระดาษไม่มีมันมีรูด้วยนะกระดาษ
6: มันก็เละเหมือนเดิม
2: แล้วไปไม่เอาอันนี้ทำไว้ข้างวันนี้แล้วก็นี่หรอ
6: เออ
2: ตอนแรกหนูเอามูลขี้ช้างอ่ะมาไว้บนตาข่ายแล้วก็ลอดแล้วมันเป็นก้อนแล้วมันไม่ได้
5: เฮ้ยเบาหน่อยเบาหน่อย
6: เออไม่ตัวต่อขวาเข้าไป
5: เปิดเลยนะเต็มที่เลย
2: น้ำก็เอาขี้ช้างมาละลายกับน้ำแล้วก็เอาตาข่ายมาล่อนดันเอากะละมังฝั่งที่ขี้ช้างเยอะที่สุดแล้วก็เอาตาข่ายมาล่อนกับขี้ช้างที่เยอะที่สุดอะค่ะแล้วก็ได้เป็นกระดาษอย่างนี้ค่ะ
1: โอ้โหลุ้นกันแทบแย่เลยนะครับกว่าจะเจอวิธีร่อนเยื่อกระดาษบนตะแกรงแต่ก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่ากระดาษจะแห้งทันแสงอาทิตย์ที่ค่อยๆเย็นลงทุกทีหรือเปล่า
3: ถ้าคิดว่ารู้จักช้างดีแล้วลองมาฟังเรื่องเหล่านี้ดูเพิ่มเติมสักหน่อยมนุษย์มีมือข้างที่ถนัดซ้ายหรือขวาแตกต่างกันช้างก็เหมือนกันพวกมันจะใช้งาข้างที่ถนัดในการขุดหรือดันสิ่งของมากกว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมช้างจึงมีงาสองข้างยาวไม่เท่ากันสมองของช้างมีมวลประมาณ5กิโลกรัมเป็นสมองของสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันจึงมีสติปัญญามีความเศร้าโศกรู้จักเสียงดนตรีศิลปะและการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นฝูงได้นี่เป็นเพียงบางเรื่องเท่านั้นเรื่องของช้างยังมีรอให้น้องๆไปสืบหาความน่าทึ่งอยู่อีกเยอะเลยนะคะ
0: และตอนนี้นะครับเวลาของน้องก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆเนี่ยจะต้องแกะผลงานกระดาษจากมูลของช้างเนี่ยออกมานะฮะลองสังเกตดีๆนะครับอันไหนที่ยังไม่แห้งเนี่ยแน่นอนที่สุดจะแกะไม่ได้แล้วก็จะขาดอย่างแน่นอนครับแต่ตอนนี้มี2ชิ้นงานที่ใกล้เคียงนะครับแต่มันยังมีความชื้นอยู่ไม่แน่ใจว่าน้องเขาจะสามารถดึงออกมาแล้วจะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าน้องๆทางบ้านต้องเอาใจช่วยนะครับ
5: ตอนนี้เริ่มได้แล้วขาดแค่ตรงกลางที่มันอยู่กลางๆเพราะมันจะเหนียว

0: และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาตรวจสอบคุณสมบัติกระดานมูลช้างของน้องๆแล้วนะครับว่าสามารถที่จะวาดหรือเขียนได้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าพี่ต๊อบเนี่ยวาดได้โดยที่ไม่ซึมหรือว่าไม่ขาดเนี่ยก็ถือว่าพิชิตภารกิจได้แต่ถ้าวาดไปแล้วเกิดขาดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ภารกิจไม่ผ่านทันทีนะครับมาดูพร้อมๆกันนะครับยังไม่ขาดนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่สวยเห็นไหมมันต้องย้ำๆหน่อยให้มันเยอะๆย้ำๆวันอีกสนุกดีแท้ยอยักษ์กาลันตัวสุดท้ายนะครับ
1: เบิ่นเต้นอยู่ครับ
0: ยังคิดวิทย์แต่เราต้องมาดูข้างหลังกันนะครับเราต้องมาดูข้างหลังกันขออนุญาตนะครับซึมไหมเดี๋ยวดูกันนะครับดูกันใกล้ๆเลยนะครับเตรียมพร้อม1 2ฮึบไม่มีรอยซึมเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆพิชิตภารกิจได้สำเร็จ

0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราวันนี้นะครับน้องๆได้ทำภารกิจที่เรียกได้ว่าสุดเลอะเทอะเลยเป็นยังไงครับสนุกกันไหมครับวันนี
1: ้สนุกครับ
0: อยากถามว่าได้ความรู้อะไรมั่ง
2: ได้ความรู้เกี่ยวกับมูลช้างมันทำเป็นกระดาษได้ผมไม่คิดว่ามันจะทำได้
0: นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับน้องก้อง
3: แล้วเราคิดว่ามูลช้างมันสกปรกแต่ที่จริงมันสามารถมาทำประโยชน์ได้หลายอย่าง
0: สุดยอดอ้าวน้องฟลุ๊ก
4: ประเภทของมูลช้างครับ
0: ประเภทของมูลช้างก็คือแยกแยะได้ใช่ไหมครับอ่ะ
5: ว่ามูลช้างมันมีอะไรอยู่ในรวมมูลช้างค
0: ่
5: ะ
0: น้องแพร
5: ได้รู้ว่ามูลช้างมาทำประโยชน์หลายๆอย่างได้และทำกระดาษสาได้ค
0: ่
5: ะ
0: ใช่แล้วเลยครับของเสียที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเราคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์และผลิตเป็นกระดาษอย่างที่เราได้เห็นใช่ไหมครับเด็ก
1: ๆใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมช้างต้องยืนโยกตัวไปมามันทำพฤติกรรมอย่างนี้เพื่ออะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากสมัครมาร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกให้ครบแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครมาทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่ตอนนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับช้างหน่อย
1: ภารกิจสุดมันอัศจรรย์ในที่ช้าง
0: เย้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้ว

0: Chocolate Classroom จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนอง

0: างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t i m u l u s stimulus แปลว่าสิ่งเร้า responseResponse response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับทุกคนเรื่องสนุกที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราทุกวันนี้มีอยู่มากมายโดยเฉพาะสิ่งของง่ายๆใกล้ตัวเรานั้นทำให้เราสนุกได้เสมออย่างเช่นการเป่าลูกโป่งฟองสบู่แบบนี้แล้ววันนี้ก็เช่นเคยเราไม่เคยนิ่งเฉยกับความสนุกใกล้ตัวอยู่แล้วจะต้องมีคำถามกวนใจอะไรสักอย่างอยู่ในกิจกรรมยอดฮิตของเด็กๆอย่างพวกเราแน่ๆ
1: เอามาจากไหนหร
2: ออยากรู้ใช่ไหมล่ะไปตีเดี๋ยวเราพาไปดู
1: ไปอยากรู้อยากรู
2: ้นี่ไง
1: เอาบ้างดีกว่า
2: เอาเลยได้ดีเลย
3: แพ้น้องแพ้น้องได้ไงเนี่ยถึงเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าฟองสบู่นะคะแต่นอกจากสบู่แล้วเรายังทำอย่างอื่นทำให้เกิดฟองได้อีกด้วย
4: ผมรู้ครับผมรู้จากผงซักฟองไงครับเมื่อตอนที่คุณแม่ผมซักผ้าเนี่ยผมชอบไปเล่นมากเลยครับ
5: หนูคิดว่าแชมพูก็ทำได้เหมือนกันนะคะ

0: ูคิดว่าน้ำล้างจานค่ะลองนึกดูสิว่าตอนที่เราล้างจานกับล้างแก้วเนี่ยฟองนี่เต็มอ่างเลยค่ะ
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะจึงเกิดคำถามสุดปวดในรายการเวอร์วายวิทในวันนี้ขึ้นมาว่า
2: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
1: เสียงดังหนักแน่นมากแต่พี่เบลขอถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆคิดว่าฟองจากอะไรใหญ่กว่ากัน
3: ผงซักฟอกครับ
1: เพราะอะไรครับ
3: เพราะว่าเวลาคุณแม่ซักผ้าไงครับจะมีฟองเกิดขึ้นมาเต็มกาละมังเลยคร
1: ับ อ๋อแม่ตีผ้าเนาะค่ะ
4: แต่หนูว่าสบู่นะคะเพราะว่าสบู่เนี่ยเวลาเราถูตัวค่ะเราสังเกตนะคะฟองจะเต็มตัวเราหมดเลยค่ะ
1: อ๋อเวลาเราถูงี้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะแล้วก็ฟองสบู่เนี่ยก็ต้องทำจากสบู่ถึงจะดีที่สุด
1: อ๋อคิดดี
0: หนูคิดว่าแชมพูค่ะเพราะว่าเวลาหนูสระผมหนูจะชอบเอาแชมพูเนี่ยมาเล่นเต็มตัวหมดเลยค่ะ
1: ฟองเต็มไปหมดเลย
0: บางครั้งก็เอามาเล่นเป็นหนวดเซนต้าเลยล่ะ
1: สุดยอดจริงๆน้องๆแต่ละคนเนี่ยตอบไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าความคิดที่แตกต่างนะคะนำไปสู่การค้นหาคำตอบที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเราไปพิสูจน์กันเลย
2: เย้
1: บอกต่อเลยไหมเราอยากแข่งกับน้องๆอ่ะ
0: ได้เลย

0: เดี๋ยวพี่เปรี้ยวจะให้น้องๆแข่งทำฟองโดยที่เราจะใช้ผงซักฟอกแชมพูแล้วก็สบู่นะคะมาดูกันว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันกติกาดังนี้ค่ะ
1: การแข่งขันจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันโดยให้เวลารอบละ10นาทีรอบแรกอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการสร้างฟองคือหลอดดูดส่วนรอบที่2ใช้เส้นลวดกับเชือกค่ะ

0: และเรามาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆเป่าได้คนละ3ครั้งเท่านั้นนะคะเพื่อดูว่าฟองของใครเนี่ยจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องธนาก่อนเลยเนาะพร้อมนะคะ1 2 3เอาเลยให้กำลังใจกันสุดๆว้าวรอบที่2รอบที่2
1: แตก
2: แตก
1: ไม่มี
2: แต
3: กไม่ไปว้าวๆๆๆแต
0: กรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายใจเย็นๆใจเย็นค่อยๆเป่า
1: แตกแตกแตกแตกแตก
0: ว้าวโอเคครบ3รอบแล้วคนต่อไปเป็นน้องทิวลิปค่ะพร้อมแล้วนะ
4: พร้อมค่ะ
0: โอเคเริ่มเลยค่ะรุ่น
1: แตกจงแตก
0: ให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันอีกแล้ว
1: แตก
0: ว้าวว้าวว้าว
1: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: อู้ต่อไปรอบที่2ค่ะ
1: แตก
0: กลางกลางกลางกลาง
3: นี่ก
2: ็หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว
1: โอ้เดียวจบไปแล้ว
0: ว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเย็นเย็นโอ้สูดลมด้วย
1: ใจเย็นแล้ว
0: โอเค
3: เดี๋ยวดูของผมนะครับใหญ่ที่สุดแน่นอน
0: โอเคครับพร้อมแล้วเริ่มเลยใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุด
5: ใช่
0: อันนี้เราทดลองเราทดลองใจเย็นใจเย็นมั้ย
2: สู้ๆนะ
0: เอ้ยเอ้ยเกือบได้แล้วเห็นไหมใหญ่กว่าตอนแรกอีกเรามี3เบลเลอร์อะเบลเลอร์อัจฉริยะ

0: กันมากที่สุดส่วนน้องมาร์คไม่ต้องเสียใจนะคะฟองเราเนี่ยยังใหญ่ได้อีกแต่รอแก้ตัวรอบสองเนาะต่อไปนะคะเป็นรอบที่สองแล้วมีใครอยากเพิ่มอะไรไหมคะ
1: ผมครับ
0: มาเพิ่มอะไรครับ
1: เดี๋ยวผมจะใส่ผงซักฟอกเพิ่มเข้าไป
0: ผงซักฟอกเพิ่มจะใส่เท่าไหร่ครับเนี่ย
1: ก็ใส่ให้เหลือนิดนึง
0: ให้เหลือนิดนึงเนาะเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงใส่อ่ะ
1: เพราะว่าถ้าน้ำมันเยอะไปมันจะเป่าไม่ออก
0: อ๋อโอเค
1: ผงซักฟอก
0: มันไม่มีฟองนะมีใครเพิ่มอีกไหมคะ
2: หนูเพิ่มค่ะ
0: หนูจะเพิ่มอะไรคะเพิ่มน้ำเหรอ
2: เปล่าค่ะหนูจะเพิ่มอันนี้มันยังใส่ได้อยู่คือช้อนน้ำอันนี้ขยับ
0: โอเคโอเคมันจะไม่มีให้เพิ่มแล้วนะโอเคค่ะน้องธนาเพิ่มอะไรไหมคะ
3: อาจจะเพิ่มสบู่ขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะฟองมันเริ่มดับแล้ว
0: อ๋อโอเคแต่รอบที่สองนี้เราจะมีอันนี้เป็นตัวช่วยทำฟองของพวกเราให้ใหญ่ขึ้นค่ะน้องๆพร้อมหรือยัง
4: พร้อม

0: ช็ดมืออะไรให้เรียบร้อยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องทิวลิปก่อนแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเค
2: อู
0: ้ว้าว
2: โอ้โห
0: โอ้โหไม่แพ้กันไม่แพ้กันอีกรอบนึงอีกรอบนึงเอ้ยลุ้มมีลุ้มมีลุ้มมี
3: เขาดวงผมนะครับเห็นไหมเห็นไหม
1: อะไร
3: เป็นล่องหนรู้รู้
1: นั่นเหรอ
4: ว
1: ้
4: ามันใหญ่ใหญ่ปะล่ะ
3: เป็นไง
0: ใช่เอาอีกรอบนะคะพี่เปี้ยวมองไม่ทันหนึ่งสองสามใจเย็น
3: โอ้โหใหญ่ไหมล่ะ
0: ไหนครับ
1: ใหญ่ใหญ่
3: มันล่องหนครับมันล่องหน
0: เอามาล่องหน
3: น
0: ี่โอเคยอดมากตบมือเย้มาเรามาสรุปผลกันดีกว่าว่าฟองของใครเนี่ยใหญ่ที่สุดผลก็คือลุ้นลุ้นผลคือของน้องเป็นฟองที่ได้จากสบู่นะคะเพราะว่าของน้องธนาเนี่ยพอตวัดออกมาใช่ไหมมันเป็น2ลูกอย่างเงี้ยแล้วมันก็มารวมกันมันก็เลยใหญ่ที่สุดแต่ของน้องทิวลิปก็ใหญ่เหมือนกันนะคะของน้องทิวลิปได้จากมาจากอะไรเอ่ย
1: แชมพู
0: ของแชมพูเนาะก็ใหญ่เหมือนกันส่วนของน้องมาร์ค
1: ใหญ่สุดๆเลย
0: ใหญ่มากเป็นสบู่ที่เปี้ยวมองไม่ค่อยจะเห็นก็เลยตัดสินไม่ได้นะโอเคนะแต่ถือว่าใหญ่เหมือนกันครับ

0: ูไปแล้วเนี่ยมีใครทำได้ดั่งที่ใจเราต้องการปะ
1: ของผมเยอะแต่ใหญ่เลยขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นเลยครับพี
0: ่อย่าเสียใจไป
2: หนูเคยเห็นในทีวีนะคะเขาลากที่ทะเลค่ะยาวมาก
0: ยาวมากเลยเหรอคะ
2: ค่ะแล้วก็อยู่นานด้วย
0: ค่ะแล้วเนี่ยฟองน้องเนี่ยกว่าจะเป่าให้มันใหญ่เนี่ยมันยากไหมคะแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่น้องๆทำไป
3: มีค่ะปัญหาก็คือแบบว่าหลอดอย่างเงี้ยถ้าน้ำมันไหลมาตรงเนี้ยมันก็จะเวลาเป่ามันก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะไหล
0: อ๋อมันจะไม่ออกมาทางมันจะเข้ามาทางหลอด
3: แล้วก็แตก
0: แล้วมันจะเข้าคอเราด้วย
1: มันก็ข้นไปเด็กใส่เยอะไปมันก็ข้น
0: ผ

0: ผมไม่ลงตัวเนาะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็แบบหล่อมันเล็กด้วยไง
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะอุปกรณ์เนี่ยก็มีผลต่อขนาดของฟองของเรานะว่าจะใหญ่หรือเล็กถ้าเรานำหลอดที่หัวมันเล็กๆแบบนี้มาตัดเป็นแฉกๆแบบนี้

0: โอ้ใหญ่มากมากเลย
1: กว่าเป้า
2: ใหญ่มากค่ะ
1: แบบนี้ก็ใหญ่กว่านะแต่ถ้าพี่เปี้ยวนำหลอดแล้วมาตัดอีกแบบนึงให้ตัดมาเป็นเฉียงๆแบบนี้เห็นไหมคะ
2: ค่ะ
1: แม่แล้วเรามาเป่าแข่งกันแต่ครั้งนี้เราต้องเป่าแรงๆนะไม่ต้องเก็บแรงไว้เลยพร้อมไหมคะรีบ
2: ค่ะ
1: 1 2 3

0: โอ้โหโอ้โห
1: ว
0: ้
1: าว
2: อ
0: ันนี้ครับจะเป่าได้นานกว่าอันที่ยังไม่ได้ตัดมากเลยครับ
1: ถูกต้องแล้วหลอดที่เราตัดเป็นเฉียงๆเนี่ยจะเป่าได้นานกว่าแล้วก็มีฟองเยอะกว่าหลอดที่เรายังไม่ได้ตัดเนาะ
2: ค่ะ
1: แล้วอุปกรณ์เนี่ยถ้าอุปกรณ์มีขนาดใหญ่กว่าแบบนี้ที่เป็นลวดเป็นขดวงกลมขนาดนี้นะคะก็จะทําฟองได้ใหญ่กว่าหลอดแน่นอนน้องๆเชื่อมั้ย
0: เชื่อค่ะ
1: เออเชื่องั้นก็ลองทดลองกันดูเลยดีกว่า

0: นผสมของเราเนี่ยก็มีผลต่อฟองของเราด้วยเหมือนกันนะ
1: ค่ะเชื่อค่ะ
0: เนี่ย
2: ถ้าความเข้มข้นไม่พอฟองสบู่ก็จะแตกง่ายแบบนี้ค่ะแต่ถ้าความเข้มข้นมากเกินไปพอเป่าแล้วฟองสบู่จะไม่ค่อยลอยค่ะ
0: ต่อไปเป็นคำถามที่สำคัญจากที่น้องๆสังเกตนะคะมีแชมพูสบู่แล้วก็ผงซักฟอกน้องๆคิดว่าอันไหนทำฟองได้ใหญ่กว่ากัน
3: สบู่ค่ะ
0: สบู่เหรอ
4: แชมพูค่ะ
0: แชมพูตอบเพราะอะไรคะ
5: จากที่ธนาทำครับเห็นพอเป่าออกมามันใหญ่มากเลยครับ
6: คิดเหมือนกับ
0: คิดเหมือนมากเลย
6: แล้วหนูคิดไม่เหมือนค่ะหนูคิดว่าเป็นแชมพูเพราะว่าทุกครั้งที่หนูเล่นในห้องน้ำเนี่ยลูกมันจะได้ใหญ่มากเลยนะไม่เหมือนตอนที่เป่ากับหลอดเลยค่ะ
0: เพราะว่าเราเล่นแล้วแบบใช้มือช่วยหรือเปล่า
6: ใช้มืออย่างเงี้ยครับ
0: ได้ใหญ่ขึ้น
7: พี่เปรี้ยวค่ะแล้วพี่เปรี้ยวใช้ส่วนผสมอะไรคะเห็นเป่ามาแล้วลูกใหญ่เหมือนกันนะคะ
0: พี่เปรี้ยวใช้สบู่ค่ะแต่ว่ามีส่วนผสมลับที่น้องๆไม่มีอยู่ด้วยอยากรู้กันหรือเปล่า
8: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เนี่ยพี่เปรี้ยวก็ต้องเฉลยสักหน่อยดีกว่าน้องๆจะได้รู้ว่าฟองใหญ่ยักษ์ที่แท้จริงอะมันคืออะไรโอเคค่ะเดี๋ยวพี่เปรี้ยวค่อยเฉลยนะคะเดี๋ยวพี่เปรี้ยวเล่นอันนี้ก่อน

Eh.

ผสมน้ำสบู่กันเลยดีกว่าค่ะเทน้ำลงไป

0: รีนเป็นส่วนผสมอยู่ในของใช้ในชีวิตประจำวันของเราหลายๆอย่างเช่นแชมพูน้ำยาล้างจานยาสีฟันหรือเครื่องสำอางต่างๆและที่นิยมใช้มากก็คือใช้ในการทำสบู่นั่นเองครับกรีเซอรีนมีคุณสมบัติในการช่วยหล่อลื่นปกป้องผิวไม่ให้แห้งช่วยขจัดความสกปรกที่ฝังแน่นโดยไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนรวมทั้งปลอดภัยต่อผิวหนังอีกด้วยครับ
1: นี่กรีเซอรีนนะคะมันเป็นก้อนแล้วก็แข็งแบบนี้น้องๆลองจับไหมแข็งไหมคะ
2: แข็งมากเลยค่ะ
1: ใช่แล้วพี่เปรี้ยวก็เลยใช้ความร้อนนะคะในการละลายกรีเซอรีนให้กลายเป็นของเหลวแบบนี
3: ้ใส่มากเลย
1: ใส่ด้วยแล้วเราก็จะเทลงในนี
4: ้โอ้ยมันแข็งม
3: ัน
4: แข็งๆอย
3: ู่
4: ปาก
3: มัน
4: แ
3: ข็งข้าง
1: ใน
3: อ่ะโอ้ม
1: ัน
3: ติ ดตรงน
1: ั้
3: นแล้ว
1: หมดแล
3: ้
1: ว
3: รู้สึกว่าม
1: ันแล้วต่อไปนะคะก็คือหนึ่งในส่วนผสมลับของพี่เปี้ยวอีกอย่างนึงเหมือนกันแต่ถ้าบอกไปเนี่ยก็คงหมดสนุกแย่เลยพี่เปี้ยวให้น้องๆทายดีกว่าว่าระหว่างน้ำเชื่อมเกลือและก็น้ำมันน้องๆเลือกอะไรคะ
3: ผมคิดว่าน้ำเชื่อมครับเพราะว่ามันหนืดหนืดครับ
1: เหนียวเหนียว
3: แล้วพอเอาไปละลายกับกรีซอรีนผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่าสองอย่างนี
1: ้ดีมากค่ะ
5: หนูก็คิดว่าน้ำเชื่อมเหมือนกันค่ะคือน้ำเชื่อมเนี่ยมันแบบว่าใสแล้วก็เหนียวแล้วเวลาเราเทไปน่าจะใช้ได้ดีนะคะ
1: ใช้ได้ดีใช่ไหมเ
6: ราคิดว่าน้ำมันค่ะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันก็เหนียวเหนียวเหมือนกันค่ะเคยเห็นไหมเวลาเราเทอย่างเงี้ยมันถึงจะย้อย
1: ๆอ๋อทุกคนมีเหตุผลหมดเลยงั้นเรามาลองดูกันดีกว่าเนาะ

0: ของเพื่อนๆเนี่ยมันแตกต่างกับเรายังไงนะ
1: ของหนูรู้สึกมันจะออกเหลืองๆแล้วก็มีฟองน้อยค
0: ่ะมีฟองน้อยแล้วมันก็ผสมตัวกันเนาะ
2: ของหนูรู้สึกเหมือนว่ามันมีเส้นอะไรลอยๆอยู่ด้วยอะค่ะ
0: มันดูเหนียวแล้วก็ข้นมากเหมือนกันเลยใช่ไหมทั้งสองคน
3: มันเข้ากันแล้วครับ
2: แล้วของพี่เปี้ยวอะคะ
0: ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะแต่ว่าเกลือเนี่ยมันรู้สึกเหมือนจับก้อนกันอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็มีฟองคนกันได้ทีหรือยัง
3: ได้ทีแล้วค่ะ
0: ได้แล้วเรามาลองเป่ากันดีกว่า
2: เอาเลย
0: มาดูนะคะว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากัน
2: เพราะมันของหนูแน่เลย
4: แตกเลย
0: ไม่ของพี่เปี้ยวชัว

0: แล้วเนี่ยเราไปลองทำจริงกันเลยดีกว่าเนาะ
1: เอาเลย
0: เก็บอุปกรณ์ของเรา

0: ใครเนี่ยก็ต้องอย่ายักตามไปด้วยทะเล
1: โอเคเดี๋ยวนับถอยหลังนะคะเรียบยินข้างหน้าก่อน

เมื่อสบู่ละลายในน้ำจะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำลดลงซึ่งก็เป็นการลดแรงตึงผิวของน้ำและทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นนั่นเองครับโดยที่บริเวณผิวหรือฟิล์มของฟองสบู่นั้นจะมีโมเลกุลของน้ำอยู่ตรงกลางและโมเลกุลของสบู่อยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งเมื่อเวลาผ่านไปโมเลกุลของน้ำภายในฟองสบู่จากด้านบนก็จะไหลลงสู่ด้านล่างทำให้ฟิล์มของสบู่ที่ด้านบนบางลงและก็แตกในที่สุดซึ่งการใส่กลีเซอรีนและน้ำเชื่อมลงไปนั้นจะช่วยเพิ่มความหนืดของน้ำทำให้การไหลของน้ำช้าลงฟองสบู่จึงอยู่ได้ทนนานและแตกยากกว่าปกติครับ

0: ฟองสบู่เป็นของเล่นแสนสนุกสวยงามและแฝงไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่น่าเชื่อว่าปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าทึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอาบน้ำหรือชำระล้างสิ่งต่างๆจะทำให้เกิดของเล่นแสนประทับใจเด็กๆเช่นนี้มาถึงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วช่วยบอกกันหน่อยว่าเคล็ดลับในการทำฟองสบู่ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์ชัดเจนที่สุดจะได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยครับเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งต่อไปคือ
1: แว่นขยายทำอะไรให้สุกได้บ้าง
0: จะว่าไปรูปทรงของแว่นขยายก็คล้ายๆกับกระทะเหมือนกันนะครับแต่จะเอามาใช้ทำให้อาหารสุกได้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่พวกเราต้องสงสัยและไปหาคำตอบกันเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ณยามดึกในสวนแห่งหนึ่งเหล่าแมลงตัวจิ๋วต่างนอนหลับกันอย่างสบายใจแต่ยังเหลืออีกตัวหนึ่งที่ชักช้าอยู่พร้อมมัวแต่มองดูดวงดาวทันใดนั้นดวงดาวก็สว่างโชติช่วงขึ้นมามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและ

วันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสแถมยังมีแดดอุ่นๆจากดวงอาทิตย์ถูกใจทั้งคนแล้วก็ดอกไม้แน่นอนเลยครับช่วงกลางวันแบบนี้ถ้าเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับก็จะเจอกับดวงอาทิตย์แล้วก็ก้อนเมฆต่างๆมากมายเลยครับแต่พอตกถึงตอนกลางคืนแบบนี้นะครับท้องฟ้าที่เรามองเห็นเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปมีทั้งความมืดมิดน่าค้นหาท้องฟ้าที่เคยเงียบเหงาแล้วก็ว่างเปล่าในตอนกลางวันเนี่ยตอนนี้เต็มไปด้วยดวงดาวมากมายเลยล่ะครับน้องๆรู้ไหมครับว่าดวงดาวที่เรามองเห็นอยู่บนท้องฟ้ามากมายเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็มีดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ครับดาวเคราะห์เป็นดาวที่ไม่มีความร้อนแล้วก็แสงสว่างในตัวเองแล้วก็มีอยู่ไม่มากเลยครับแค่5ดวงนะครับที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็มีดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวเสาร์ครับโลกของเราเองก็เป็นดาวเคราะห์นะครับส่วนดาวฤกษ์นั้นนะครับเป็นดาวที่มีความร้อนแล้วก็มีแสงสว่างในตัวเองครับเป็นดาวที่จะอยู่นิ่งๆอยู่ที่มักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับสิ่งที่น้องๆเห็นอยู่บนท้องฟ้าระยิบระยับนั่นน่ะนั่นน่ะคือดาวฤกษ์นั่นเองครับดาวฤกษ์นะครับปกติแล้วจะอยู่ห่างไกลออกไปจากโลกของเรานะครับเราจึงเห็นดาวฤกษ์เนี่ยเป็นจุดเล็กๆอยู่บนท้องฟ้าส่องแสงระยิบระยับแต่ก็มีดาวฤกษ์อยู่ดวงนึง

0: ที่อยู่ไกลโลกมากกว่าดาวดวงอื่นๆเราจึงสามารถมองเห็นได้ชัดนะครับนั่นก็คือดวงอาทิตย์ของเรานั่นเองเอ๊ะแต่ทำไมเรามองไม่เห็นดาวฤกษ์อื่นๆตอนกลางวันเหมือนกับดวงอาทิตย์ล่ะครับแล้วต้องรอให้ตกกลางคืนก่อนถึงจะเห็นดาวฤกษ์เหล่านั้นน้องๆเคยสงสัยกันไหมครับจริงๆแล้วดาวฤกษ์มีแสงสว่างในตัวเองนะครับแล้วก็อยู่ที่เดิมตลอดเวลาเลยไม่ได้หนีไปเที่ยวไหนตอนกลางวันแล้วก็กลับมาตอนกลางคืนนะครับแต่เหตุผลที่เรามองไม่เห็นดาวฤกษ์ในตอนกลางวันก็เป็นเพราะแบบนี้ครับตอนนี้พี่กดเปิดไฟฉายแล้วนะครับแต่เรามองไม่เห็นไฟที่ออกมาจากไฟฉายนี้เลยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าไฟฉายนี้ทำให้ห้องสว่างขึ้นด้วยเพราะว่าเราอยู่ในห้องที่มีแสงไฟขนาดใหญ่เปิดอยู่นั่นเองครับแต่ถ้าเราปิดไฟดวงใหญ่แล้วก็จะสามารถมองเห็นแสงจากไฟฉายแบบนี้ครับซึ่งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เวลากลางวันนี่นะครับก็เปรียบเสมือนกับดวงไฟดวงใหญ่ในบ้านของเราซึ่งมันสว่างมากจนกลบแสงจากดาวฤกษ์ดวงอื่นๆครับทำให้เราไม่สามารถมองเห็นดาวฤกษ์อื่นๆได้ตอนกลางวันนั่นเองนะครับแต่พอตกกลางคืนเวลาที่ไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์แล้วนะครับเราก็จะสามารถมองเห็นดาวฤกษ์ส่องแสงระยิบระยับสวยงามบนท้องฟ้าแบบนี้แหละครับดาวฤกษ์เหล่านี้นะครับจะอยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ที่คนเราเนี่ยจะจินตนาการเป็นรูปร่างต่างๆนะครับน้องๆล่ะครับเคยสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นรูปร่างต่างๆอะไรหรือเปล่าเอ่ย
1: คำถามโลกของเราเป็นดาวประเภทใดดาวเคราะห์ดาวฤกษ์หรือดาวหางใช่แล้วโลกเป็นดาวเคราะห์1ใน8ดวงในระบบสุริยะที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่3มาลองคิดกันต่ออีกสักคำถามหนึ่งดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้ายามค่ำคืนนั้นมีชื่อว่าอะไรดาวคานอปุสดาวซิริอุสหรือดาวอาร์คตูรุสคำตอบก็คือดาวซิริอุสยังไงล่ะดาวซิริอุสหรือกลุ่มดาวสุนัขใหญ่อยู่ห่างจากโลกมากถึง 8.7 ปีแสงและมีความสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง26เท่าเลยนะ
2: เศษเล็กรูปร่างแปลกๆในสวนของพวกเรานั่นมันอะไรกัน
3: โอ้นั่นสิแล้วก็มีเจ้าตัวแปลกๆมาด้วยนะแปลกจริงๆด้วยอ่ะหน้าตาแปลกมากเลย
4: น่ากลัวจังตัวอะไรเนี่ย
2: มันช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูลึกลับจริงๆทำไมไม่อยู่ในสวนของเราล่ะ
3: มันต้องมากำจัดพวกเราแน่
4: ๆมันจะมายึดสวนพวกเราหรือเปล่า
3: หรือมันจะทั้งกำจัดพวกเราแล้วก็ยึดสวนของพวกเราไปด้วย
5: เฮ้ยจริงหรอผมคงไม่มั้ง
4: น่าแปลก
3: หยุดก่อนทุกคนโดดอยู่ในความสงบกันก่อน
2: ตัวเองนั่นแหละเสียงดังที่สุดเลย
3: เจ้าพวกตัวประหลาดหน้าตาน่าเกลียดที่จู่ๆก็มาโผล่ในสวนของพวกเราสร้างความลำบากและทำให้ฉันพวกเรารำคาญตารำคาญใจพวกนั้นเรามาวางแผนในการขับไล่พวกมันกันไปเถอะมิตรสหายที่รัก
5: แต่พวกเขาอาจจะอยากเป็นเพื่อนกับพวกเราก็ได้นะเขาอาจจะไม่ได้เป็นพวกชั่วร้ายแค่หน้าตาอาจจะแปลกๆไปสักหน่อย
2: มาดีหรือมาร้ายเราก็ยังฟันธงไม่ได้อย่าเพิ่งทำอะไรดีกว่าอย่างน้อยความแปลกของพวกมันก็น่าสนใจต้องศึกษาไว้สักหน่อย
3: งั้นพวกเราก็มาเริ่มการวิเคราะห์กันว่าพวกมันจะมาจากดาวดวงไหนดาวฤกษ์ที่อยู่ห่างไกลจากโลกของเราหลายกลุ่มนี้มีชื่อเรียกหลากหลายตามรูปร่างการเรียงตัวของมันอย่างเช่นนี้กลุ่มดาวไถเป็นดาว3ดวงเรียงกันกลุ่มดาวค้างคาวที่พอลากเส้นแล้วก็ดูเหมือนปีกค้างคาว
2: ฉันเคยเห็นมันตัวนึงมันดูเหมือนหมึกมากฉันคิดว่ามันน่าจะมาจากกลุ่มดาวคนแบกหม้ออันนี้นะ
5: แต่ตัวที่ฉันเห็นมามันไม่เหมือนหมึกนะไม่น่าจะใช่หรอก
4: ดูไปพวกมันก็เหมือนกิ้งก่านะน่าจะมาจากกลุ่มดาวกิ้งก่าคาเมเลียนหรือเปล่าก
5: ิ้งก่าหรอไม่เห็นเหมือนเลยนะแต่ถ้ามันเป็นพวกเดียวกับเจ้าพวกนั้นจริงอ่ะเราอันตรายแน
3: ่เอาล่ะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเจ้าพวกตัวเหม็นสกปรกพวกนั้นมันคงไม่ใช่มาจากไหนนอกจากกลุ่มดาวแมลงวันนี่แน่ๆอยู่ที่นั่นมันคงโดนรุมตอมทั้งวันเพราะความเหม็นเน่า
5: จริงเหรอฉันก็ยังไม่เคยดมพวกมันเลยนะเลยไม่รู้เรื่องกลิ่นน่ะ

0: นายคงดงมันมาอย่างดีเลยสินะ
1: สวัสดีชาวโลกฉันคือออกโตผู้นำคณะสิ่งมีชีวิตชั้นสูงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกาแล็กซีวันนี้ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนพวกนายสิ่งมีชีวิตอันต่อยต่ำน่าเกลียดยกเว้นเธอผู้งดงามพอๆกับพวกเราจ้ะพวกเรานั้นมีทั้งความฉลาดความเก่งกาจและแข็งแกร่งที่สุดเดินทางมาจากดาวซิริอุสในกลุ่มดาวสุนัขใหญ่ที่เป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนพวกเจ้าจงมาปรนิบัติพวกเราให้สมเกียรติ
2: ถ้านายมาจากดาวฤกษ์ที่สว่างและร้อนแรงที่สุดทำไมพอมาอยู่บนโลกที่อุณหภูมิแค่30กว่าองศาแล้วมีเหงื่อออกเต็มเลยล่ะ
0: แท้ที่แท้ก็พวกลวงโลกกลับไปที่ดาวยิ่งใหญ่ของพวกแกเลยสิที่นี่ไม่ต้อนรับพวกแกไป
1: ว่ายังไงนะนี่แกบังอาจ
0: แกสิหุบปากไปเลยใจเย็นๆก่อนทุกคนช่วงนี้ก็อากาศร้อนมากจริงๆแหละฉันว่าเราไปกินไอติมกันให้สดชื่นดีกว่าใครอยากกินตามมาเลยนะตามมาตามมา
1: ฮึฝากไว้ก่อนเถอะพวกนายจะต้องมาเป็นทาสฉันขอไปด้วยคนนะคนสวย
2: ป้าอำนาจบ้าผู้หญิงเหงื่อออกเยอะ

อย่างที่เรารู้กันไปนะครับว่าดาวฤกษ์เป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองแต่ว่าดาวเคราะห์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะครับแต่เราก็สามารถมองเห็นดาวเคราะห์ได้ด้วยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้าดาวเคราะห์เนี่ยมันมีตัวช่วยนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวช่วยของดาวเคราะห์คืออะไรด้วยอุปกรณ์ง่ายๆเหล่านี้ครับเราเจาะรูที่ด้านข้างของลังกระดาษ3รูแบบนี้นะครับแล้วก็เจาะที่ด้านบนอีก1รูแบบนี้ครับจากนั้นเราก็จะใส่ไฟฉายเข้าไปตามรูที่เจาะไว้นะครับ

ไฟฉายกระบอกใหญ่นี้คือดวงอาทิตย์ส่วนไฟฉายกระบอกเล็กคือดาวฤกษ์อื่นๆในกล่องคือท้องฟ้าในตอนกลางคืนซึ่งเราสามารถมองเห็นแสงไฟจากไฟฉายอันเล็กหรือดาวฤกษ์ได้เพราะมันมีแสงสว่างออกมาจากตัวของมันเองแต่ถ้าเป็นลูกบอลหรือว่าดาวเคราะห์ที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองล่ะครับว้ามองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าโชคดีที่ท้องฟ้าของเรามีทั้งดาวฤกษ์และดาวเคราะห์อยู่ร่วมกันเมื่อดาวฤกษ์ส่องสว่างก็จะทำให้เรามองเห็นดาวเคราะห์ได้ด้วยการที่แสงจากไฟฉายตกกระทบแล้วสะท้อนเข้าสู่ดวงตาของเราทำให้เรามองเห็นลูกบอลต่างๆในความมืดก็เหมือนกับการที่ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงตกกระทบและสะท้อนเข้าสู่ตาของเราทำให้เรามองเห็นดาวเคราะห์ต่างๆที่ไม่มีแสงในตัวเองได้นั่นเองเพราะว่าโลกของเราโคจรรอบดวงอาทิตย์อย่างช้าๆนะครับเราจึงเห็นกลุ่มดาวเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามวันเวลาแล้วก็ฤดูกาลถ้าน้องๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะสังเกตการท้องฟ้าแล้วก็น้องๆจะต้องรู้จักทิศทั้ง4ซะก่อนครับโดยเราต้องอาศัยเข็มทิศเป็นตัวช่วยนั่นเองแต่ถ้าบ้านใครไม่มีเข็มทิศนะครับไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าเรามีวิธีการสร้างเข็มทิศด้วยอุปกรณ์ง่ายๆที่หาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนำเข็มหรือคลิปลวดหนีบกระดาษที่กางออก

0: ให้ตรงๆเหมือนกับเข็มแล้วนำแท่งแม่เหล็กมาถูแบบนี้จากนั้นเอาไปวางไว้บนวัตถุที่เบาๆเช่นโฟมที่ลอยน้ำได้แบบนี้ลองสังเกตดูดีๆนะครับไม่ว่าเราจะพยายามหมุนเข็มไปทางไหนสุดท้ายแล้วปลายของเข็มก็จะกลับมาชี้ไปในทิศทางเดิมเสมอเท่านี้ก็ได้เข็มทิศแล้วทิศทางที่ปลายเข็มชี้ไปซึ่งเหมือนเดิมเสมอฝั่งหนึ่งก็คือทางทิศเหนือส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือทิศใต้นั่นเองที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าโลกของเราที่เป็นเหมือนแท่งแม่เหล็กอันใหญ่ที่ส่งแรงมาดูดแม่เหล็กซึ่งก็คือเข็มที่เราถูกับแม่เหล็กไว้ให้หันไปหาขั้วแม่เหล็กของโลกที่อยู่บริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้นั่นเองปลายเข็มก็เลยชี้ไปในทิศทางที่ถูกต้องเสมอซึ่งดวงดาวเองก็มีอยู่ดวงหนึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวหมีเล็กและอยู่ใกล้กับขั้วฟ้าเหนือจึงปรากฏเหมือนอยู่นิ่งกับที่บนท้องฟ้าดวงดาวนี้มีชื่อว่าดาวเหนือครับการที่ดาวเหนืออยู่ในทิศทางที่เกือบจะเป็นทิศทางเดียวกับแกนหมุนของโลกดาวฤกษ์ดวงอื่นๆจึงดูเหมือนเคลื่อนที่วนเป็นวงกลมรอบดาวเหนือดาวเหนือมีความสำคัญในการเดินเรือของนักเดินทางสมัยโบราณเพราะดาวเหนือจะอยู่ทางทิศเหนือเสมอไม่เหมือนกับดาวอื่นๆที่เปลี่ยนกลุ่มดาวในแต่ละฤดูเพราะการโคจรของโลก
1: มาลองทายกันดูสิว่าฉันเป็นใครฉันเป็นกลุ่มดาวที่เห็นได้เด่นชัดในค่ำคืนฤดูหนาวฉันเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวจักราศีชื่อของฉันเหมือนสัตว์ที่ร้องมอมอฉันก็คือกลุ่มดาววัวยังไงล่ะวิธีสังเกตฉันก็ง่ายถ้าเห็นกลุ่มดาวที่เรียงตัวกันเป็นรูปคล้ายๆตัว V อย่างน้อย9ดวงนั่นแหละคือฉันเองเอ๊ะแล้วฉันล่ะเป็นใครนะมาลองทายกันดูสิฉันเป็นดาวฤกษ์ที่มีแสงในตัวเองตัวของฉันดูสว่างร้อนแรงเจิดจ้าสุดๆผู้คนบนโลกสามารถมองเห็นฉันได้ทุกๆวันในเวลากลางวันใช่แล้วฉันก็คือดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์ที่อยู่ตรงศูนย์กลางของระบบสุริยะฉันมีขนาดใหญ่กว่าโลกมากถึง109เท่าและมีอุณหภูมิสูงถึงประมาณ 5,500 องศาเซลเซียสเลย
0: ถึงดวงดาวจะอยู่ไกลจากเรามากบางวันก็มองเห็นบางวันก็มองไม่เห็นแต่เรื่องของดวงดาวเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับน้องๆเพราะว่าโลกของเราก็เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ไม่มีทั้งความร้อนแล้วก็แสงสว่างในตัวเองทั้งคนพืชแล้วก็สัตว์จึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ครับแต่ถ้าเกิดโลกของเราไม่ได้รับพลังงานความร้อนจากดาวฤกษ์อย่างดวงอาทิตย์แล้วล่ะก็โลกของเราเนี่ยคงจะหนาวจนอยู่ไม่ได้เลยล่ะครับเรียกได้ว่าทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับโลกของเราเองก็อาจจะเป็นประโยชน์กับดาวฤกษ์หรือว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องดูแลโลกของเราให้ดีนะครับเพื่อตัวของเราเองแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในจักรวาลที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่ารู้จักเลยนะครับจะว่าไปแล้วเรื่องราวของเจ้ามนุษย์ต่างดาวหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกเนี่ยก็ยังเป็นปริศนาที่หลายคนเนี่ยกำลังให้ความสนใจเลยนะครับว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าเรื่องราวบนท้องฟ้าเนี่ยยังมีอะไรอีกมากมายที่น่าค้นหานะครับพี่ข้าวเองก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วถ้ามีอยู่จริงพวกเขาจะมาจากดาวดวงไหนแล้วถ้าเขาอยู่บนดาวฤกษ์ล่ะเขาจะอยู่ได้ยังไงทั้งที่มันร้อนขนาดนั้นดูสิครับน้องๆเรื่องราวบนท้องฟ้าของเรานะครับยังมีปริศนามากมายให้เราค้นคว้าหาคำตอบกันนะครับ ถ้าน้องๆคนไหนอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาวเพิ่มเติมนะครับนอกจากหาหนังสือมาอ่านแล้วเนี่ยน้องๆสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้โดยการไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพครับต่อจากนี้ไปนะครับน้องๆไม่ต้องรอตอนกลางคืนเพื่อที่จะดูดวงดาวหรือว่าไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะวันนี้จะเห็นดาวหรือเปล่านะครับเพราะที่ท้องฟ้าจำลองเนี่ยเขายกดวงดาวมาทั้งจักรวาลมาจำลองอยู่ในอาคารให้น้องๆได้มองเห็นกันอย่างสนุกสนานทั้งวันเลยแหละครับแล้วถ้าน้องๆคนไหนอยากเห็นดวงดาวของจริงบนท้องฟ้ายามค่ำคืนแล้วนะครับคืนนี้ก็อย่าลืมออกไปแงนมองดูดาวบนท้องฟ้าแล้วก็สังเกตจดบันทึกแล้วก็วาดรูปตำแหน่งของดวงดาวต่างๆที่สำคัญนะครับทุกๆค่ำคืนเนี่ยต้องคอยสังเกตดูด้วยดวงดาวแตกต่างกันหรือเปล่ารับรองว่าสนุกแน่นอนครับ
2: โอ้เจ้าช่างงดงามเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เปล่งประกายจริงๆจากที่เคยเดินทางไปทั่ว880ดวงดาวยังไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตไหนงดงามเท่านี้มาก่อนหัวใจของข้าอบอุ่นเพราะความรักของเจ้าและความรักของข้ายิ่งใหญ่สว่างสวยกว่าดาวที่สว่างที่สุดดวงนั้นอีกดวงดาวนั้นข้าเคยไปเที่ยวเล่นอยู่บ่อยๆมีพื้นดินที่สวยงามก้อนหินที่สวยงามสายน้ำที่สวยงามที่ความงามทั้งหมดก็เทียบกับเจ้าไม่ได้เลยโอ้แสงสว่างของดวงดาวช่างลุกโชนรุนแรงมากขึ้นอะไรจะขนาดนี้เหมือนกับไฟรักของสองเราจริงๆ
1: สวัสดีจ้าหิ่งห้อยน้อยเป็นยังไงสบายดีไหมอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาเลยนะจ๊ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: ด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV

1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นาทีถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นาทีถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ่ไหน
1: สนามเด็กเล่น
0: สนามเด็กเล่นโอเค
2: ไม่มีเด็กเล่น
0: ก็พวกเรานี่ไงเป็นเด็กเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันที่นี่แหละ
2: ไม่เล่นกันเลย
0: ยังใจเย็นเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองกันแต่วันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราน่าจะเคยเล่นกันมาแล้วอาจารย์จะเริ่มต้นที่อุปกรณ์ที่พวกเราทุกคนคุ้นเคยคือชิงช้า
3: เริ่มต้นการทดลองแรกก็เล่นชิงช้ากันเลยเอ๊ะว่าแต่ชิงช้ามันเกี่ยวกับหลักฟิสิกส์ยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นที่เรามาวัดอะไรบางอย่างกันก่อนก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะให้ตอนนี้มีไอรีนกับบอสนะที่อยู่บนชิงช้าเดี๋ยวออกัสเดี๋ยวรอบต่อไปแต่รอบแรกอาจารย์จะลองอยากจะรู้ว่าถ้าพวกเราแกว่งชิงช้าไปกับเนี่ยอยากจะรู้ว่าใช้เวลาสักเท่าไหร่หนึ่งอย่าใช้ขาช่วยนะปล่อยเปล่าสองอ่ะสามอ่ะดูไอรีนแล้วกันดูไอรีน
4: สี
0: ่ห้าไปหนึ่งสองห้าเรียบร้อยป้ายไม่เอาขาโดนพื้นนะสาม
5: เร็วกว่า
2: ไม่เอาเร็ว
0: สี
5: ่
0: ห้าเรียบร้อยเอาล่ะจากที่เราลองแกว่งลองไกวกันดูเนาะจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยแกว่งไปที่จำนวนรอบคือ5รอบเนี่ยใช้เวลาคืออยู่ที่ประมาณ14วินาทีเท่าๆกันสิ่งที่อันแรกที่อาจารย์อยากจะพูดถึงคือถ้าสมมุติอาจารย์นับจำนวนรอบแล้วอาจารย์เอาไปดูว่ากี่รอบเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยเราจะมีภาษาทางฟิสิกส์เราเรียกคำนี้ว่าความถี่เพราะทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหม
1: เคย
0: เอาล่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้ทุกๆคนเนี่ยเวลาแกว่งเนี่ยจะแกว่งด้วยความถี่เท่าๆกันเพราะทุกคนใช้เวลาเท่าๆกันที่จะได้จำนวนรอบเท่าๆกันโอเคเนา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นคำว่าความถี่ก็คือจะบอกว่ามันได้กี่รอบต่อหน่วยหนึ่งเวลาเอาล่ะนี่คือคำแรกที่อาจารย์อยากให้พวกเราทุกคนรู้จักเอาไว้ก็คือคำว่าความถี่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะทำให้พวกเราทุกคนเห็นตอนนี้คือทุกคนสังเกตถ้าตอนนี้ไม่มีใครนั่งก็ปล่อยให้มันไวไปเองน้องบอสปล่อยมือปล่อยชื้บชาบชื้บชาบเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้นั่งอยู่บนชิงช้าก็ตามมันก็ยังสั่นด้วยความถี่นี่แหละเอาแหละ

0: ี่คือสิ่งแรกที่อาจารย์อยากจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของชิงช้านอกจากเรารู้จักคําว่าความถี่ไปแล้วก็คืออาจารย์พูดว่าชิงช้าเนี่ยมีความถี่แต่เราจะเรียกพิเศษว่าเป็นความถี่ธรรมชาติทุกคนพูดตามอาจารย์ความถี่ธรรมชาติคําว่าธรรมชาติก็คือมันเป็นความถี่ของชิงช้านี่แหละเปลี่ยนไม่ได
1: ้ความถี่ธรรมชาตินะคะก็คือมันจะเป็นความถี่ของตัวมันเองที่ไม่สามารถไปเปลี่ยนได้เพราะมันก็คือรูปแบบของมันนะคะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะมีอีกหนึ่งลักษณะที่อยากให้พวกเราสังเกตให้พวกเราใครเป็นตัวแทนนั่งบนชิงช้าอีกรอบนึง
2: บอสไหม
0: บอสมั่งดีกว่าบอสมาพี่ไอรีนกับพี่ออกัสช่วยคราวนี้ก็คือมีคนช่วยผลักด้านหลังแต่ผลักตรงๆนะแต่ประเด็นคืออาจารย์ถามว่าจะให้น้องบอสเนี่ยไกลขึ้นจังหวะที่พวกเราทุกคนจะช่วยกันผลักน้องบอสเนี่ยควรจะต้องมีจังหวะอย่างไรทุกคนสังเกตนะ
1: ตอนที่ลงมาแล้วก็ผลัก
0: นะทุกคนจะรู้เนาะลองดูไหนทำให้อาจารย์ดูหน่อยอันนั้นหนึ่งสองสามซึบซึบซึบซึบซึ
2: บอย่าแล้ว
0: จะโอเคพอเดี๋ยวน้องบอสจะตกกระจายมากเกินพวกเราทุกคนสังเกตอะไรไหมว่าจังหวะของการผลักเนี่ยจะต้องเป็นจังหวะเดียวกันกับจังหวะของการแกว่งของชิงช้านั่นเองเพื่อที่จะให้ชิงช้านั้นแกว่งไปไกลขึ้นเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์
1: resonance
0: เกี่ยวข้องกับความถี่เลยเพราะอะไรเพราะอาจารย์สามารถอธิบายได้ว่าความถี่ของการแกว่งกับความถี่ที่พวกเราทุกคนช่วยกันผลักเนี่ยเป็นความถี่ค่าเดียวกันแสดงว่าแรงที่พี่ไอรีนกับพี่ออกัสช่วยกันผลักน้องบอสเนี่ยสามารถส่งต่อให้กับน้องบอสได้ดีที่สุดถ้าจังหวะมันเพี้ยนกันไปเนี่ยบางทีพี่ไอรีนกับพี่ออกัสอาจจะเจ็บแขนบ้างหรือบางทีก็ผลักไม่โดนบ้างถ้าจังหวะมันไม่ตรงกันแต่ถ้าจังหวะที่มันตรงกันปุ๊บเนี่ยกำลังหรือพลังงานที่พี่ๆส่งให้กับน้องบอสเนี่ยก็จะไปได้ดีที่สุดตอนนี้ทุกคนมี3คำประกอบไปด้วย1ความถี่2ความถี่ธรรมชาติ3เรโซแนนซ์เอาล่ะเดี๋ยวเราไปทำ
2: บอสนึงก็แปลว่าตรงมือบอสสามารถผลักแล้ว3อย่างนี้มันก็ช่วยดันพี่ไอรีน
0: ใช่แล้วครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีการทดลองที่แสดงเห็นตรงนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกมันเดี๋ยวเราตามไปดูการทดลองต่อไปขอจ้างกันเลยไปครับเอาล่ะอาจารย์มีอุปกรณ์เซตเอาไว้ให้พวกเราทุกคนทำการทดลองอันถัดมาอาจารย์มีแก้วเนาะแต่มาคว่ำและแต่มาแขวนเอาไว้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนสังเกตได้คือทุกอันเนี่ยจะมีความสั้นยาวไม่เท่ากันแล้วก็มีแอปเปิลเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะว่ากันตอนท้ายเรามาเริ่มต้นลักษณะที่อยากจะให้พวกเราทุกคนสังเกตก่อนสมมติว่าอาจารย์อยากจะทำคล้ายๆชิงช้านะพวกเราทุกคนดูสมมติว่าอาจารย์ขยับตัวนี้นิดนึงนะแล้วอาจารย์ก็ปล่อยให้มันไกวเหมือนกับตอนที่เราทำชิงช้าเนา
2: ะ
0: ทุกคนสังเกตเนาะนี่โอเคเนา
2: ะ
0: แต่ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเนี่ยยังไงมันก็ต้องแกว่งด้วยความถี่เนี้ยมันก็ไปอย่างเงี้ย
2: แล้วมันก็หยุด
0: สภาพมันก็ต้องหยุดเพราะว่าโอเคมันก็อาจจะเสียพลังงานไปบ้างคราวนี้อาจารย์จะเปรียบเทียบที่ความยาวไม่เท่ากันเลยพี่ออกสั้นสุดเลยนะเอานะแล้วดูทุกคนคิดว่าอันไหนจะแกว่งด้วยความถี่มากที่สุดทุกคนรู้อ่ะโอเคทุกคนพร้อมปล่อยให้เฉยนะไม่ต้องผลักนะ1 2 3ค่อยๆดูค่อยๆดูถอยมานิดนึง
2: อันยาวครับ
0: อันไหนถี่ที่สุด
2: อันนี้ค่ะ
1: อ
2: ัน
1: น
2: ี
1: ้
0: น้องบอสความถี่คืออ
2: ันยาว
0: เนี่ยความถี่น้อยที่สุด
2: อันนี้ก็ได้
0: เอาแหมเปลี่ยนใจง่ายดังใช่คือสังเกตว่าอันที่มีความยาวเชือกสั้นที่สุดนั่นแหละมันจะแกว่งด้วยความถี่สูงที่สุดเพราะนี่คือความถี่ธรรมชาติของแก้วแต่ละใบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมื่อสักครู่อาจจะทําไม่ได้เพราะว่าชิงช้าเนี่ยมันมีโซ่ความยาวมันจํากัดเพราะฉะนั้นตราบใดที่ความยาวโซ่มันยังเท่าเดิมเนี่ยเราก็แกว่งอยู่ด้วยความถี่เดิมนั่นแหละถ้าเราไม่เปลี่ยนความยาวโซ่เราก็ไม่สามารถเปลี่ยนความถี่ธรรมชาติของมันได้
2: เราเข้าใจแล้วครับ
0: ครับผม
2: ก็คือถ้าแปลว่าเชือกมันยาวเท่าไหร่ความถี่ยิ่งน้อยถ้าชิงช้ามันเชือกยาวขนาดนั้นมันน่าจะแบบแกว่งได
0: ้ปานช้าลง
2: ถูกต้องไปนี่อีก
0: ถูกต้องเลย
2: เราน้ำหนักมีส่วนนะคะ
0: สิ่งที่อาจารย์อยากจะแสดงอันต่อไปนี่แหละจะมาตอบคำถามเอาแล้วนะทุกคนสังเกตอย่างนี้อาจารย์มีแอปเปิลอยู่ตรงนี
2: ้ค่ะ
0: เอานะคราวนี้ตัวแอปเปิลตัวนี้จะทำหน้าที่2 อย่างที่จะตอบคำถามพวกเราคำถามแรกก่อนให้ทุกคนสังเกตระดับของแอปเปิลใกล้เคียงกับระดับของถ้วยสีอะไร
2: สีฟ้า
0: เอานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยให้แอปเปิลกับกระป๋องสีฟ้าแกว่งพร้อมกันและดูซิว่า คิดว่าอันไหนจะมีความถี่มากกว่ากัน
2: แอปเป
0: ิ้ลโอเคมาลองกันดูพี่ออกัสช่วยปล่อยนะอันนี้ไอรีนนะน้องบอสสังเกตนะน้องบอสให้สัญญาณนับถอยหลัง
2: 3 2 1ไปเลย
1: เท่ากัน
0: สังเกต
2: อันนี้ก็แกว่งไปด้วยนะคะ
0: นิดหน่อยนิดหน่อยแต่สังเกตว่าตอนนี้ถ้าเราสังเกตแอปเปิ้ลกับถ้วยสีน้ำเงินความถี่มันแทบจะเท่ากันเลยเห็นไหม
2: ค่ะ
0: และนี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์ตอบคำถามน้องไอรีนเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะน้ำหนักของไอ้เจ้าสิ่งที่มาถ่วงเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวที่อาจารย์พยายามอธิบายก็คือมวลเนี่ยหรือน้ำหนักของวัตถุที่มาแขวนเนี่ยไม่เกี่ยวมันจะเกี่ยวที่ความยาวเท่านั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะปล่อยด้วยตำแหน่งไหนก็ตามมันก็ยังแกว่งด้วยความถี่เท่าเดิมนั้นนี่ลองดูนะแม้อาจารย์จะขยับแอปเปิ้ลมานิดเดียวเนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วลองให้พี่ออกัสขยับเยอะกว่าอาจารย์ทุกคนลองดูพี่ออกัสไกลนะแต่อาจารย์ขยับแอปเปิ้ลมานิดเดียวนะเอานะ3 2 1ไปเห็นไห
2: ม
0: จังหวะก็ยังเป็นจังหวะเดียวกันอยู่ดี
2: แต่แค่นี้แรงกว่าน
0: ี้นะใช่เราก็เลยจะพูดแค่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นไกลมันก็จะไปแรงเฉยๆแต่ความถี่ความถี่ค่าเดียวกัน
3: เราจะเห็นได้ว่าความถี่ธรรมชาติของถ้วยแต่ละใบแตกต่างกันเกิดจากความยาวของเชือกนั่นเองและมวลหรือน้ำหนักของวัตถุนั้นไม่มีผลต่อความถี่ธรรมชาติ
0: และเดี๋ยวสิ่งที่อาจารย์จะทำคือตอนนี้นิ่งแล้วนะอาจารย์จะแกว่งแค่แอปเปิ้ลชิ้นเดียวพวกเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
2: แกว่งสองอันนี้แกว่ง
0: มีอันไหนแกว่งมั่ง
1: สีเขียวกับ
0: เขียวกับแอปเปิ้ล
2: แกว่งหมดเลย
0: แกว่งหมดเลยน้องบอสแกว่งหมดเลยเอานะทุกคนสังเกตดีๆอาจารย์ไปแล้วนะ
3: เอาละสิครับแล้วแก้วใบไหนจะแกว่งไปด้วยล่ะเนี่ย
0: รอดูรอดูรอด
2: ูหมดเลยค่ะ
0: ใจเย็นรอดู
1: แกว่งหมดเลย
0: รอดูดีๆรอดูจังหวะของการแกว่งอัน
2: นี้ครับ
0: สังเกตอะไรไหม
2: อันนี้
1: อ๋อขนาดเท่ากันแล้วมันก
0: ็สังเกตอะไรไหม
1: ยาวเท่ากัน
2: ถูกต้องแต่ว่าแม้เราจะปล่อยอันเดียวมันก็เท่ากันอยู่ดีใช่ไหม
0: ถูกต้องเพราะเราเพิ่งแสดงให้เห็นเมื่อสักครู่ว่าเจ้าชิ้นถ้วยสีน้ำเงินกับแอปเปิลเนี่ยมีความถี่ธรรมชาติค่าเดียวกันถูกไหมแต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์ทำก็คืออาจารย์ปล่อยแอปเปิลแต่สักพักหนึ่งมันถ่ายเทพลังงานให้กับถ้วยสีน้ำเงินดีที่สุด
2: ก็คือว่า
0: คุ้นไหม
2: มันจะ
1: ถ่ายเทพลังงาน
2: ให้กับอันที่เท่ากันกับมันใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องซึ่งก็จะเหมือนกับตอนที่เราช่วยกันผลักน้องบอสตอนที่เราเล่นชิงช้าจังหวะของคนผลักกับจังหวะของคนเล่นที่อยู่บนชิงช้าต้องเป็นจังหวะเดียวกันมันถึงจะถ่ายเทพลังงานให้ดีที่สุดและนี่แหละก็คือตัวที่มาแสดงให้เห็นว่าอะไรคือความถี่ธรรมชาติและอะไรคือปรากฏการณ์เรโซแนนซ์นั่นเอง
3: เรโซแนนซ์หรือเรียกว่าการสั่นพ้องเป็นปรากฏการณ์ที่การสั่นของสิ่งหนึ่งๆมีขนาดการสั่นใหญ่ขึ้นเนื่องจากการส่งถ่ายพลังงานมีจังหวะตรงกันกับความถี่ธรรมชาติของสิ่งนั้นนั่นเอง
0: อาจารย์สรุปเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้เราได้เรียนรู้ทั้งหมด3คำคำที่1คือความถี่เป็นตัวบอกว่าจังหวะของการแกว่งเร็วและช้าแค่ไหนโดยบอกว่ามันสั่นสักกี่รอบหรือมันแกว่งกี่รอบต่อ1หน่วยเวลานั่นคือคำแรกคำที่2ก็คือเรื่องของความถี่ธรรมชาติก็คือวัตถุเนี่ยมันจะแกว่งด้วยความถี่ของมันเนี่ยเราไปเปลี่ยนมันไม่ได
2: ้
0: ยกเว้นว่าเราไปเปลี่ยนรูปร่างหรือเราเปลี่ยนลักษณะของมันเราก็จะเปลี่ยนความถี่ของมันใช่แล้วอันที่3ก็คือถ้ามันมีการถ่ายทอดพลังงานซึ่งกันและกันเนี่ยสิ่งที่ถ่ายทอดถ้ามีความถี่ตรงกับความถี่ธรรมชาติของผู้รับมันจะสามารถถ่ายทอดได้ดีที่สุดและเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเรโซแนนซ์แต่เดี๋ยวอาจยังมีอีกการทดลองอีกอันนึงมีอีกอันนึงเพื่อจะเป็นการทดสอบความเข้าใจของพวกเราง่ายๆอันนี้ไม่ยากแต่ทุกคนน่าจะต้องตอบอาจารย์ได้แล้วตอนนี้พร้อมยัง
2: ค่ะ
0: มาเอาล่ะอาจารย์มีอุปกรณ์อีกชิ้นนึงที่อยากจะให้พวกเราทุกคนได้ทดลองอะไรบางอย่างกติกาของอาจารย์ที่อยากให้พวกเราทุกคนทดลองก็คือน่าจะอาศัยสิ่งที่พวกเราเรียนรู้กันมาด้วยวันนี้นะการลูกโป่งแต่ละอันนี้มีความยาวแตกต่างกัน
2: ค่ะ
0: กติกาคืออาจารย์อยากจะให้พวกเราหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้ก้านทั้ง4นี้สั่นพร้อมๆกันให้พี่ออกัสก่อนนะพี่ออกัสแตะได้เฉพาะถาดสีฟ้านี้เท่านั้นนะ แล้วอาจารย์จะให้ทั้ง4ชิ้นนี้ขยับไปด้วยจังหวะเดียวกันก็คือความถี่เดียวกันพร้อมนะอ่ะลองเลยครับ
3: น้องออกัสพยายามเต็มที่เลยนะครับเนี่ยเอว่าแต่เหมือนจะขยับไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไปว่าความยาวไม่เหมือนกันมันก็จะสั่นไม่เท่ากัน
3: จำที่อาจารย์สอนเมื่อกี้ได้ด้วยเก่งจริงๆเลยนะครับเนี่ย
0: เพราะอะไร
1: เพราะความสั้นไม่เท่ากัน
2: ความยาวไม่เท่ากัน
1: ความสั้นความยาวไม่เท่ากัน
0: แต่ละอันจะมีอะไรที่แตกต่างกัน
1: ความถ
2: ี่
1: ธรรมช
2: าติ
3: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับเด็กๆจำกันได้แม่นจริงๆด้วยยอดเยี่ยมไปเลยครับ
0: เอาใหม่งั้นอาจารย์จะให้อยากลองอีกสักอย่างหนึ่งสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้เราสังเกตก็คือถ้าเกิดอาจารย์เริ่มช้าๆเนี่ยสังเกตไหม
2: ไอ้สองอันนี้
0: สีแดงมันจะไปเยอะที่สุดแต่พออาจารย์เริ่มเร็วขึ้นสีขาวเนาะงั้นทุกคนเดาได้ไหมถ้าอาจารย์ขยับถาดให้เร็วกว่านี้จะเกิดอะไรขึ้น
1: จะเป็นอันนี้
0: แล้วถ้าเร็วกว่านี้อีก
1: อันนี
0: ้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเริ่มจากช้าๆความถี่ที่อาจารย์ใส่ลงไปมันไปตรงกับความถี่การสั่นของไอ้เจ้าก้านที่สูงที่สุดก็คือความถี่ธรรมชาติของมันพลังงานที่อาจารย์สั่นก็เลยถ่ายเทไปให้กับไอ้เจ้าตัวนี้ได้มากที่สุดมันก็เลยสั่นเยอะสุด
1: เ
0: หมือนกันเลยถูกต้องแล้วถ้าเกิดอาจารย์เปลี่ยนความถี่ใหม่นี่สังเกตความถี่เนี้ยบังเอิญมันไปตรงกับไอ้เจ้าก้านสีขาวแล้วมันก็เลยรับพลังงานของอาจารย์ได้ดีที่สุดมันก็เลยสั่นไปเยอะที่สุดคราวนี้ถ้าอาจารย์เพิ่มอีกคราวนี้กลายเป็นก้านถัดมาที่สามารถรับพลังงานอาจารย์ได้ถ้าอยากจะให้อันนี้มันสั่นมากๆอาจารย์ก็ต้องเพิ่มจังหวะความถี่ของอาจารย์เข้าไปอีกอาจารย์ก็ต้องเอาล่ะหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้เรื่องราวของทั้งความถี่ธรรมชาติเรื่องของ resonance แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปที่หนึ่งแล้วพวกเราจะได้รู้สึกถึงเนี่ยการแกว่งการสั่นแล้วก็ปรากฏการณ์เรซอแนนซ์ด้วยตัวของเรากันเองพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะอ
0: ยากรู้ไหมว่าที่ไหน
1: อยากรู้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่บอกเดี๋ยวตามมาเลยมาไป
1: ไปกันเลยอาจารย์คะวันนี้เรามาที่นี่กันทำไมคะ
0: เรามาที่นี่เพราะอาจารย์ได้ยินว่าที่เนี่ยเขามีเครื่องจำลองสถานการณ์แผ่นดินไหวเป็นสถานการณ์จำลองในลักษณะที่เราสามารถเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นได้ด้วย
3: ฮะอะไรนะครับอาจารย์เครื่องจำลองแผ่นดินไหวหน้าตามันเป็นยังไงล่ะครับเนี่ย
0: นั่นแหละที่อาจารย์เคยบอกไงว่าเดี๋ยวเราจะมาให้พวกเราสัมผัสบรรยากาศของการสั่นด้วยตัวเองเลยพร้อมกันหรือยังเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าเนาะไปกันเลย
1: ไปเลย
0: วันนี้เราก็ต้อนรับพี่พัดลมครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: วันนี้พัดลมจะพาเด็กๆนะครับได้มาทดสอบเครื่องเทสแผ่นดินไหวกันนะครับซึ่งที่นี่นั้นเนี่ยจะทดสอบแรงสูงสุดอยู่ที่7ลิตรนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมีทดสอบกัน3ระดับด้วยกันนะครับรอบแรกผมจะเปิดในระดับ5ลิตรก่อนนะครับให้น้องๆได้ไปทดสอบกันนะครับหลังจากนั้นเราค่อยเพิ่มความแรงขึ้นเป็น6ลิตรแล้วก็7ลิตรนั่นเองทีนี้เราเชื่อมั่นว่าในเมืองไทยเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันเกิดแผ่นดินไหวใช่ไหมครับ แต่จะดีกว่าไหมนะวันนี้ถ้าเราได้มารับรู้ว่าความแรงของในแต่ละระดับนั้นมันแรงอย่างไรบ้างเพื่อเราได้เตรียมตัวรับมือในอนาคตนั่นเองเพื่อความปลอดภัยนะครับก่อนที่เด็กจะขึ้นเครื่องทดสอบแผ่นดินไหวกันเราต้องเซตอุปกรณ์กันก่อนนะครับเราใช้น้องทุกคนใส่หมวกเซฟตี้ก่อนนะ
0: ครับเอาล่ะทุกคนเราก็ดูพร้อมกันแล้วเนาะ
5: พร้อมไหมครับ
0: พี่ลม
5: พร้อมแล้วไป1 2 3เย้นี่คือตัวอย่าง1โครงสร้างของบ้านนะครับดังนั้นรอบแรกเนี่ยพี่จะเปิดในระดับ5ลิตรนะครับน้องทุกคนพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
5: ถ้าพร้อมแล้วนั่งก่อนเลยฮะลักษณะการนั่งคือต้องนั่งอยู่กับที่ห้ามขยับไปไหนแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่พัดลมเป็นคนเดียวทั้งที่จะมาเปิดประตูนี
2: ้ค่ะ
5: พร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
5: โอเค

0: หนูเต้ยยังไม่เท่าไหร่แล้วหนูว่า
1: ของหนูไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะ
2: ต้องบอกว่านี่คือโครงสร้างบ้านจริงๆนะครับอันนี้5ลิตร
3: 5ลิตรโอเค
2: ซึ่งถ้าเป็นโครงสร้างบ้านจริงๆที่มาต่อกันเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่น่ากลัวกว่านี้เพราะว่ามันมีการสั่นสะเทือน
3: โอ้
2: ดังนั้นเนี่ยเมื่อเด็กๆมานั่งห้องเพียงแค่ห้องจำลองจะยังไม่รู้สึกอะไรมากเท่าที่ควรแต่คุณจะสัมผัสได้ว่าเฮ้ยโคมไฟมันเขย่า
3: โอเค
2: นะครับทุกอย่างมันมีการเคลื่อนไหว
3: โอเคครับ
2: จบแล้ว5ลิตร
3: อันนี้5ลิตรประมาณนี
2: ้รอบที่2ครับก็จะเป็นในระดับ6ลิตรนะครับซึ่งผมจะจำลองอยู่ในเมืองมิยากินอตนะครับ
3: โอเคครับ
2: ก็รู้สึกเป็นการเขย่าตึงตังนิดหน่อย
3: โอ้โห
1: อ
3: ัน
1: นี้แค่6ลิตรแล้ว7ลิตรแล้ว7ลิตรอ่ะ
0: ตอนเขย่าอยู่นี่สั่นมากๆเลยค่ะแบบเหมือนมันจะแยกออกจากกันเพราะว่าตอนแรกคิดว่ามันจะสั่นแบบขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วมันสั่นไปข้างหน้าอย่างงี้
3: เอาล่ะเมื่อสักครู่นี้เราอยู่ในห้องนี้แล้วมันบังเอิญอาจารย์ดูแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อาจารย์เลยถือโอกาสเอาอุปกรณ์ที่เราทำการทดลองเนี่ยมาติดตั้งไว้ข้างหลัง
1: ใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราช่วยกันสังเกตหน่อยว่าตอนที่ไอ้เจ้าเครื่องจำลองเนี่ยมันเริ่มสั่นดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับอุปกรณ์เหล่านี้
2: มาไฟนอลสุดท้ายกันระดับ7ลิตร
3: อันนี้คือสูงที่สุดที
2: ่อันนี้คือสูง
3: เครื่องจำลองนี่ทำได้ใช่ไหมครับ
0: โยน้อยกว่าอันที่แรก
2: รูปแบบการเกิดแผ่นดินไหวเขาจะมี2ช่วงช่วงแรกเนี่ยเป็นการเขย่าเตือน
3: ครับผม
2: แรงๆมันเยี่ยมการเขย่าเตือนดังนั้นเนี่ยคุณต้องรีบออกจากตัวอาคารให้เร็วที่สุด
3: เพราะว่าจะเป็นอัพเดทช
2: ็อคที่ญี่ปุ่นเขาจึงสอนเด็กกันว่าเวลาเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยการเตือนครั้งที่1คุณต้องรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยอัพเดทช็อคมันตามมาเรื่อยแล้วเราไม่รู้มันจะหยุดเมื่อไหร่ดังนั้นถ้าคุณมัวแต่เก็บของหรือว่าตามหาสมบัติภายในบ้านอยู่แล้วคุณไม่รีบออกไปพอเวลาอัพเดทช็อคตามมามันจะทำให้ประตูหน้าต่างบ้านคุณมันเบี้ยวค
3: ุ
2: ณจะไม่สามารถเปิดประตูออกไปได้พอละอัพเดทช็อคมันซ้ำตัวอาคารก็จะถล่มเสียชีวิต
3: และโดยปกติแล้วเนี่ยความแรงของอัพเดทช็อคเองก็พอๆกับครั้งแรกอยู่แล้วใช่ไหมคร
2: ับ ถูกต้องใช่ครับแล้วแต่บ้านหลังนั้นหรือว่าเมืองนั้นอยู่ใกล้เส้นสูงสุดมากน้อยแค่ไหนในการเกิดแผ่นดินไหวนั่นเอง
3: โอ้ครับซึ่งอันนี้ก็จะใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงๆก็จะเป็นอย่างนี้
2: ใช่ครับ
3: เป็นไง
1: ไม่ออก
3: ไม่ออกยังติดใจเป็นไงบ้าง
1: เท่าก
3: ัน อันสั้นบอสสังเกตเห็นอะไรบ้าง
1: บอสสังเกตเห็นว่าอันสั้นมันจะแกว่งช้ากว่า
3: ช้ากว่าโอ้แต่ละคนเอาละก็ถือว่าวันนี้ก็ได้บรรยากาศเนาะได้ความรู้สึกว่าเวลาเราอยู่ภายใต้สถานการณ์ของแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็มี after shock
2: การทดลองในวันนี้นะครับน้องๆจะได้เรียนรู้แล้วก็นำไปต่อยอดในอนาคตได้ด้วยว่าเราสามารถแตกเป็นวิชาอะไรได้ต้องมาเรียนรู้แล้วก็ทดลองกันและจำไว้ว่าในอนาคตถ้าเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเราต้องวิ่งออกไปอยู่ที่ลงแจ้งนะคร
3: ับ
2: วันนี้การทดลองเรียบร้อยแล้วโอเคขอบคุณมากเลยครับ
0: ก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะคะว่าให้ลองสังเกตรอบๆตัวเราดูค่ะอย่างสนามเล็กๆอย่างเงี้ยชิงช้าใครจะไปคิดเขาว่าจะเป็นฟิสิกส์ได้พอได้ทดลองแล้วก็รู้สึกเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะ
4: จากความเข้าใจในเรื่องของปรากฏการณ์เรโซแนนซ์อธิบายว่าการส่งถ่ายพลังงานระหว่างผู้ให้กับผู้รับนั้นเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงแต่ในกรณีของการสร้างอาคารบ้านเรือนเราไม่อยากจะให้อาคารบ้านเรือนนั้นได้รับอิทธิพลจากการสั่นของแผ่นดินไหวมากดังนั้นเราจึงออกแบบอาคารบ้านเรือนต่างๆให้มีความถี่ธรรมชาติห่างออกไปจากความถี่ของการสั่นของแผ่นดินไหวนั่นเองครับ
3: เอาล่ะวันนี้เราก็เรียนรู้กันเยอะแยะเลยเนาะเรื่องเกี่ยวกับการแกว่งเรื่องของชิงช้าเรื่องของความถี่และมากมายนั้นช่วยสรุปให้อาจารย์ได้ไหมวันนี้เราเรียนรู้อะไรกันมาบ้างครับ
0: ความถ
3: ี่ก็คือการที่เราใช้ในการบอกว่าวัตถุ1-1หรือการสั่น1-1หรือการแกว่ง1-1เนี่ยมันแกว่งด้วยจังหวะเร็วช้าแค่ไหนโอเคนะคำต่อไปครับผม
1: ความถี่ธรรมชาติค่ะ
3: ถูกต้องเลยความถี่ธรรมชาติก็คือความถี่ที่อยู่ในธรรมชาติของไอ้เจ้าวัตถุหรือสิ่งของนั้นๆ นั่นเองและจะสังเกตได้ว่าตราบใดที่ลักษณะของสิ่งของมันก็ยังเป็นลักษณะเดิมเนี่ยเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้ครับผมน้องบอส
1: Resonance
3: เยี่ยมยอดและก็Resonanceเป็นปรากฏการณ์ที่บอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ อยากจะมีการถ่ายเทพลังงานเมื่อไรก็ตามที่ความถี่ของผู้รับกับผู้ส่งตรงกันเมื่อไหร
0: ่
3: การถ่ายเทนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุดเราเรียกว่าเรโซแนนซ์โหตั้ง3แนวคิดเยอะไหม
0: เยอะ
3: โอเคแต่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นไหม
1: เ
3: ยี่ยมยอดเลยฮะแล้วเราก็ยังไปดูแบบจำลองการสั่นของแผ่นดินไหวกันด้วยตื่นเต้นไหมอันนั้น
0: ตื่นเต
3: ้
0: น
3: สนุกเลยอันนั้นเอาล่ะและแน่นอนความรู้เหล่านี้ยังมีให้มากมายมาค้นหากันอีกในรายการ
0: เซ็งสนุก
3: ครั้งต่อไปครับสำหรับครั้งนี้หมดเวลาลงแล้วพวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้างให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: คะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E

T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ได้
1: เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
0: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ศิรินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ

ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้

0: ามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: เอาเลยครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: โอ้โหนะฮะผมไปได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
2: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1: ครับผม
2: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมาธิการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมาธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่าเรดยีสต์ไรท์นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงและวงเล็บยีสต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้มากแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
1: ้
2: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
1: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
2: ไม่
1: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
2: ก็หมายว่าฝึกเสร็จแล้วคุณต้องทำงานเป็นไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก็
1: จบ
2: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บเราในความคิดของผมว่าเพียงแค่นี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏกรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
1: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
2: ครับ
1: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
2: ใช่ครับ
1: ครับผม
2: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติ

0: แนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปคอปี้เข
1: า
0: เราก็เกิดเครียดว่าทำยังไงไอ้4โปรเซสกระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราจะอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเบรกหน้า
0: ครับ
1: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจป
0: ุ
1: ๊บเริ่มไกลละไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
0: ครับ
1: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
2: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: ซึ่งปกติครับจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
2: ครับอย่างตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
1: ครับ
2: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
1: ครับผม
2: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization
1: ครับ
2: นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
1: อ
2: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่2ก็คือกระบวนการหมักกระบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่3ก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อคนทานก็อาจจะ
1: มันจะรู้สึกแบบ
2: น่ากลัวน่ากลัว
1: เชื้ออะไรเนี่ย
2: ใช่น่ากลัวมาก
1: ๆ
2: เพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า4 processes in one machine withauto control system คือเป็นแต่ละขบวนการนี้เป็นอัตโนมัติคือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
1: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
2: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
1: คือ
2: ล
1: ี
2: นเน
1: ี่ย
2: มันก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
1: โอ้โห
2: นะอันนี้สำคัญมาก
1: ครับผม
2: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสแตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
1: ครับผม
2: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่สองก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่2เรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออเปเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี่เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นพอลิเมอร์นะซึ่งจริงๆแล้วสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไป
1: oh
2: นะฮะ oh. อันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP Good Manufacturing Practice อ
1: ัน
2: นี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
1: ม
2: รวมทั้งอากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
1: 1ไมครอน
2: มันชื่อเฮปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
1: ม
2: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
1: ไม่ใช่น้ำประปา
2: น้ำประปาก็ไม่ใช้
1: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
2: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามานะ นี่เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
1: ครับ
2: ข้อที่4ก็คือ เป็น green industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมดไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดลอดไปสู่บรรยากาศนะฮะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย์
2: คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
1: ครับผม
2: กำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
1: อย่างเช่น
2: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงเราผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
1: บ
2: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะผมทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ยใช้ข้าวแล้ว
1: ใช้ข้าวแล้ว
2: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
2: นะครับ
1: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องแล้วก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรุฒิเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี่จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทําหน้าที่เหมือนกับเป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่นั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทําหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมอัตโนมัติเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือเราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำอัตโนมัติมันก็ต้องไปที่ออโต
2: ้ครับผม
1: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4 process ก็คืออันแรกก็คือ sterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
2: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะอัตโนมัติทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะฮะเติมน้ำในสตีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130เนี่ยเราจะมีคอนโทรวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศออกไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโตเคปในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับหลังขบวนการเซอร์ไรเซชันเนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บออโตเมติกเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมักเฟอร์เมนเทชันไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลย
2: oh.
1: นะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
2: ับ
1: ยีสต์ตลอดเวลานะ mm-hmm. เพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
2: ครับน
1: ะ
2: ผม
1: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือเทอร์มินเนชั่นนะพอหลังจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาว
2: น์คูลดาวน์แล้ว
1: คูลดาวน์แล้วคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือดีไฮเดรชันพอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
2: ครับผม
1: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมากวาดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
2: ทุกอย่างต้องสะอาด
1: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
2: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
1: ครับ บริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
2: ครับ
1: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
2: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอีกคนหนึ่งเขาก็เก่งเช่นกัน
1: ถูกต้องครับ
2: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
1: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็ขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
2: ใช่ครับ
1: จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้กล้าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
2: ์นะ
1: เขาเชี่ยวชาญ
2: เราไปดูกันดีกว่า
1: ครับ
2: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
3: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
2: ค่
3: ะตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องนะคะ
2: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
3: ใช
2: ่
3: ค
2: ่
3: ะ
2: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
3: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้ซีอาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมปช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
2: ค
3: ่ะแล้วก็เหมือนจะทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
2: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยเบอร์ชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
3: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
2: ครับผม
3: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
2: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับ ครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
4: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของชีวีและของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุ

ไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่ภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดนโม
2: ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม

0: น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
3: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
1: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
4: เฮ้พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
4: จัดไป
0: หายที่บัตรก็คือ
5: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
0: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ
1: ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาแล้วมาร้องเสียงเหมือนแกะแบะแบะให้ฟังกันหน่อยจ้ะ
2: แบะแบะแบะแบะ
1: โอ้โหเป็นแกะที่น่ารักน่ากอดมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
3: ได้เลยครับ
1: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
4: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
1: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: ณหมู่บ้านชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดโกหกเป็นประจำวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะอยากแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่า
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เด็กเลี้ยงแกะเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งหรือ 2. เด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
4: คำตอบคือข้อ 2 ครับเด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
1: ถูกต้องจ้ะเด็กๆลองสังเกตสีหน้าของเด็กเลี้ยงแกะดูสิจ๊ะหัวเราะสนุกสนานแต่สีหน้าของชาวบ้านกลับดูผิดหวังกันทุกคนเลย
4: ไม่เห็นมีหมาป่าสักตัวเลย
1: และเด็กเลี้ยงแกะก็ยังเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้ง
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. ชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและพบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคยหรือ 2. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
4: คำตอบคือข้อ 1 ครับชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและก็พบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคย
1: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยชาวบ้านอุตส่าห์ยกขบวนมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะกันมากมายแต่กลับโดนหลอกซะอย่างนั้น
4: เฮ้ยโดนเด็กเลี้ยงแกะหลอกอีกแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆ คิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วยหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
5: คำตอบคือข้อ1ครับจนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
1: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยหมาป่ากำลังจะจับแกะกินอยู่เลยจนเด็กเลี้ยงแกะต้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วอย่างนี้จะมีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกไหมนะ
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆ คิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมดหรือ 2. แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
4: คำคือข้อ 2 ครับแต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีแต่เด็กเลี้ยงแกะคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วและภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
5: สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมด
0: ถูกต้องจ้ะดูสิหมาป่าพุงโตเพราะจับแกะกินจนอิ่มเลย
6: อิ่มจังเลย
0: สุดท้ายการโกหกของเด็กเลี้ยงแกะก็ทำให้เขาได้รับผลเช่นนี้ในที่สุดพวกเราก็ช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือให้ตัวเองกันหน่อย

0: พยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สระอาในสวนสัตว์ขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่สวนสัตว์มหัศจรรย์สวนสัตว์มหัศจรรย์แห่งนี้มีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดที่แม้จะมาจากต่างเผ่าพันธุ์แต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขพี่อยากรู้จังเลยว่าในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ตัวไหนที่มีเสียงสระอาสระอาแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสัตว์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: แม่แค่พร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกา
1: เพื่อนๆจ๋ากามีสระอามั้ยนะกามีสระอาเย่เจอสัตว์ที่มีสระอาตัวแรกแล้วเราไปหาสัตว์ตัวต่อไปกันเลย
3: นี่คือปลา
1: เพื่อนๆจ๋า

0: ลามีสารอาไหมนะปลามีสารอาเจอสัตว์ที่มีสารอาตัวที่สองแล้วสนุกจังเลย
1: นี่คือม้า
0: เพื่อนๆจ๋าม้ามีสารอาไหมนะม้ามีสารอาเจอสัตว์ที่มีสารอาตัวที่สามแล้วเรามากันได้ครึ่งทางแล้วนะเพื่อน
1: ๆนี่คือเสือ
0: เพื่อนๆจ๋าเสือมีสารอาไหมนะเสือไม่มีสารอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาหาสัตว์ที่มีสารอาตัวใหม่ด้วยกัน
1: นี่คือกวาง
0: เพื่อนๆจ๋ากวางมีสารอาไหมนะกวางมีสารอาเจอสัตว์ที่มีสารอาตัวที่สี่แล้วเหลือตามหาสัตว์ที่มีสระอาแค่ตัวสุดท้าย
1: นี่คือช้าง
0: เพื่อนๆจ๋าช้างมีสระอาไหมนะช้างมีสระอาเราช่วยกันตามหาสัตว์ที่มีสระอาครบ5ตัวแล้วเย้พวกเราทำได้
2: เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์กันกาปลาม้ากวางช้างขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian a m p h i b i a n amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ reptile r e p t i l e reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน mammal m a m

มแปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นเดิมวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างใครรู้สึกไม่สบายไหมมีคนยกมือไม่สบายเป็นอะไรลูกน้ำหนาว
1: มีน้ำมูกค่ะ
0: มีน้ำมูกค่ะเพราะว่าอะไรลูกรู้ไหมไม่รู้สาเหตุเลยใช่ไหมแล้วตอนนี้ยังมีน้ำมูกไหมตอนนี
1: ้
0: ย
1: ัง
0: ม
1: ี
0: หนูมีทิชชู่ไหมคะไม่มีหนูต้องซื้อทิชชู่มาไว้สำหรับเลยลูกซับน้ำมูกนะคะเผื่อหนูเป็นไข้เป็นหวัดไม่สบายอะเซอร์กิตเป็นอะไรลูกเซอร์กิต
1: ไอครับ
0: ไอครับไอเพราะว่าอะไรครับพอรู้สึกยังไงหนูไอเพราะว่า
1: เจ็บคอครับ
0: เพราะเจ็บคอจากสาเหตุอะไรหนูพอรู้ไหมหนูพอรู้ไหมลูกลองเดาๆซิทำไมเราถึงเจ็บคอ
1: กินน้ำเย็นเยอะคร
0: ับ ดื่มน้ำเย็นเยอะขอให้รักษาสุขภาพนั่งลงได้หรือว่าบางคนที่ป่วยอยู่ตอนนี้เราก็ต้องพยายามสังเกตอาการแล้วก็ดูสาเหตุว่าเป็นเพราะว่าอะไรใช่ไหมทำไมเราถึงป่วยเช่นบางคนมีน้ำมูกไม่สบายเมื่อวานหรือเราไปเล่นน้ำหรือเปล่าเราตากแอร์เยอะเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าหัวเราเปียกเราไม่ได้ลืมเช็ดหัวให้แห้งหรือเปล่าทำให้เรารู้สึกเป็นไข้ไม่สบายได้นะครับหรือว่ากินน้ำเย็นเหมือนเซอร์กิตใช่ไหมใครชอบกินน้ำเย็นบ้างยกมือโอ้ใครไม่ชอบกินน้ำเย็นยกมือดีจังอยากฟังว่าทำไมถึงไม่ชอบกินน้ำเย็นลูกทำไมถึงไม่ชอบดื่มน้ำเย็นเพราะว่าทำไมนาวาถึงไม่ชอบดื่มน้ำเย็นลูกเพราะว่าม
2: ันเย็นขึ้นสมองครับ
0: เย็นขึ้นสมองค่ะมันจี๊ดใช่ไหมมันจี๊ดโอเคจ้าแล้วกล้าล่ะกล้าทำไมกล้าถึงไม่ชอบดื่มน้ำเย็นล่ะลูกเพราะว่าอะไร
1: ไม่สบายครับ
0: ไม่สบายครับก็เลยดื่มน้ำอุณหภูมิห้องใช่ไหมแล้วชะเอมล่ะเมื่อกี้ยกมือเปล่าหรือใครนะแตงกวาเพราะว่าอะไรลูกทำไมถึงไม่ชอบดื่มน้ำเย็น
1: เสียวฟันค่ะ
0: เสียวฟันค่ะแล้วทำไมคนที่ชอบดื่มน้ำเย็นถึงชอบดื่มน้ำเย็นล่ะเพราะว่า
3: เย
0: ็
3: น
0: สดชื่นแต่รู้ไหมเราสามารถดื่มน้ำเย็นได้ตอนที่เรารู้สึกทำไมกระหายหรืออยากที่จะดื่มร้อนๆก็ได้มันชื่นใจใช่ไหมแต่ถ้าเป็นวันปกติเราควรจะดื่มน้ำที่อยู่ในอุณหภูมิห้องหรือน้ำปกตินี่แหละเพราะว่าร่างกายของเราทำไมลูกข้างในมันร้อนหรือว่ามันเย็นมันร้อนข้างในมันร้อนถ้าเราดื่มน้ำเย็นไปเย็นจัดๆข้างในเนี่ยมันก็อาจจะปรับตัวไม่ทันก็ได้นะคะดังนั้นให้ดื่มน้ำอุณหภูมิห้องดีที่สุดแต่วันไหนที่เหนื่อยๆล้าๆและอยากจะดื่มน้ำเย็นๆก็ได้นานๆครั้งก็ได้นะครับเราจะได้ไม่เจ็บคอด้วยเหมือนเซอร์กิตใช่ไหมเจ็บคอเพราะว่าไอเพราะว่าดื่มน้ำเย็นใช่เปล่านะแล้วก็บางคนบอกว่าไอเลิฟยูด้วยนี่เล่นมุกเป็นแล้วโอเคเอาล่ะเข้าสู่เรื่อง

ของเราในวันนี้บ้างขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่ชื่อหน่วยว่าอะไรอ่านเองเก่งจัง1 2 3อักษรหันษาพาสนุกแสนสุขใจคิดว่าอักษรหันษาเราจะต้องเรียนเรื่องอะไรแน่เลยในหน่วยนี้อักษรอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมรู้จักคำควบกล้ำไหมรู้จักอักษรนำไหมเดี๋ยวเราจะได้เจอกัน

0: สืออะไรลูกจำได้ไหมวานาคีลำน้ำอยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูก100พอดีเลย100ถ้ากลับไปอ่านมาล่วงหน้าแล้วเราก็จะรู้ว่าภาพนี้คือภาพอะไรวัดพระแก้วมีอีกชื่อนึงว่าวัดอะไรลูกจำได้ไหมใครตอบได้วัดพระแก้วหรือไม่ต้องเปิดแสดงว่าเราอ่านมาเป็นการบ้านแล้วเราก็ต้องรู้ใช่ไหมIQ อ่านถูกด้วย IQ ลองตอบสิวัดอะไรนะลูกวัดพระแก้วหรือ
1: วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
0: ปรบมือให้ IQ หน่อยจ้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นเองยอดเยี่ยมเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับอะไรลูกสถานที่สำคัญใกล้กับเพราะว่าตั้งอยู่เนี่ยมันคนละความหมายนะวัดพระแก้วตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครแต่มันใกล้กับอะไรลูกสถานที่ใกล้เคียงเป็นสนามใหญ่ๆเลยสนามอะไรที่อยู่หน้าพระบรมมหาราชวังกับหน้าวัดพระแก้วงั้นคืออะไรสนามอะไรอะไรนะอากล้ากล้ากล้าสนามอะไรโลก
2: สนามหลวงครับ
0: ถูกต้องปรบมือให้กล้าหน่อยจ้าสนามหลวงนะครับสนามหลวงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องนี้กันและภาพนี้ตลาดนัดไดโนเสาร์เหรอที่หัวหินเหรอไม่ใช่ตลาดโต้รุ่งหัวหินเหรอไม่ใช่ตลาดแสดงว่าเรากลับไปอ่านความรู้มามันคือชื่อเรื่องว่าวัดพระแก้วและสามเพลงใช่ไหมเดาได้ว่าภาพนี้คือภาพของตลาดสามเพลงหรือว่าอยู่แถวย่านสามเพลงนั่นแหละจะเป็นที่ไหนถ้าใครกลับมาอ่านแล้วก็จะรู้ใช่ไหมว่าขายอะไรเป็นย่านแบบไหนและอยู่ใกล้กับอะไรลูกจำได้ไหมอยู่ใกล้กับอะไรใครเคยไปชัยนาทาวบ้างหรือเรียกว่าอะไรยาววาราชรู้จักยาวราชไหมที่มีศิลปินชื่อดังระดับโลกเลยไปเป็นถ่าย MV ที่นั่นด้วยใครไมเคิลแจ็กสันเป็นศิลปินคนไทยลูกโด่งดังในโลกของเคป๊อปชื่อว่าอะไรเป็นผู้หญิงอยู่วง Blackpink ลิซ่าใช่ไหมนะไปถ่าย MV ที่เยาวราชด้วยและสำเพ็งก็อยู่ใกล้ๆกับเยาวราชนั่นแหละเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันนะครับก่อนอื่นวันนี้เลยเราจะต้องเรียนรู้คำได้เด็กๆจะต้องหาความหมายโดยมีจุดประสงค์ดังนี้เด็กๆจะต้องบอกวิธีการหาความหมายของคำได้2เขียนและบอกความหมายของคำได้3อ่านคำจากเรื่องที่กำหนดได้และ4มีมารยาทในการอ่านและการเขียนนั่นเองจ้าเราเคยทำมาแล้วไหมแบบนี้ไม่เคยหรอถ้าไม่เคยโอเคมีคนยื่นใบลาออกให้แล้วโอเคเซ็นไปแล้วนะบ๊ายบายยังเคยทำมายังลูกคำน่ารู้เคยยังเคยแล้วคำน่ารู้ในทุกเรื่องที่เราจะต้องอ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งครูต้องให้หาความหมายก่อนใช่ไหมแต่วันนี้เปลี่ยนเป็นคำน่ารู้เรื่องวัดพระแก้วและสามเพลงตัวอย่างเช่นจำได้ไหมคุณครูมีบทอ่านมาให้นี่คือหน้าที่100ใช่ไหมในหนังสือวรรณคดีลำนำคุณครูก็ต้องทำอย่างไรก่อนขีดเส้นใต้หรือทำอะไรวงกลมก็ได้เช่นคุณครูเลือกมา5คำมีคำว่าอะไรลูกทางการเช่นคำว่าสีเช่นคำว่าสง่าเช่นคำว่าใครอ่านได้คำนี้ยกมือขึ้นมีของรางวัลให้ปินตอบก่อนไปทีละคนเลยเดี๋ยวยกมือไปทีละคน
2: ประดิษฐาน
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: ประดิษฐาน
0: ใครตอบต่อพูดมาทีละคนเดี๋ยวบอกของใครถูกลูกปัดลูกปัดจ้ะยกมือไว้ลูกยกมือไว้ใครที่สะอ่านคำนี
2: ้ประดิษฐานค่ะ
0: ประดิษฐานนะคะต่อไปเซอร์กิต
3: ประดิษฐานครับ
0: ประดิษฐานต่อไป
4: ประดิษฐานครับ
0: ครับต่อไปนาวา
5: ประดิษฐานครับ
0: ออโต้เด็กไปทางอ่านว่าอะไรลูกคำนี
6: ้ประดิษฐานครับ
0: ประดิษฐานครับข้าวหอม
7: ประดิษฐานค่ะ
0: จ้านะ

0: แนว
1: ประดิษฐานครับ
0: อีกคิว
2: ประดิษฐานครับ
0: เชฟแสดงว่ายกทีหลังเนี่ยรู้เลยอะไรลูกคำว่า
1: ประดิษฐ์ประดิษฐานครับ
0: ครับสแตม
1: ประดิษฐาน
0: และจะโอจะตอบไม่รู้คำนี้จะอ่านไม่อาจจะเห็นยกมือแวบ
2: ๆประดิษฐานครับ
0: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยจ้าถูกต้องทุกคนประดิษฐานนะครับแต่แปลว่าอะไรเดี๋ยวหาความหมายกันและอีกหนึ่งคำที่ครูเลือกเช่นคำว่าอะไรยานมันแปลว่าอะไรหนาไม่รู้เด็กๆไม่ต้องเลือกตามคุณครูนะหรือจะเหมือนบ้างบางคำไม่เป็นไรให้เลือกมาอย่างน้อยกี่คำ5ถึง8คำเพิ่มมาให้อย่างน้อย5แล้วก็หรือจะ8คำก็ได้5 6 7 8ได้หมดดูที่พื้นที่ในการเขียนของเรานะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมทำงานให้สวยงามมากกว่าครั้งที่ผ่านๆมาเพราะว่าเราทำมาหลายครั้งมากๆแล้วนะครับเมื่อทำงานแล้วให้ลงมือระบายสีได้เขียนให้สวยหัวกลมนะครับเขียนให้งามจัดวางวิธีการเขียนให้มันกระจายได้ทั่วหน้ากระดาษไม่เอียงหรือกระจุกไว้อยู่มุมใดมุมหนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลย

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็มองมาที่ไหนหน้าจอโทรทัศน์แล้วก็ต้นทางมองมาที่หน้าใครหน้าครูการมองมาเร็วพร้อมไหมวางดินสอวางสีก่อนเร็วลูกพร้อมที่จะมาดูตัวอย่างงานของเพื่อนๆแล้วหรือยังพร้อมแล้วเอามือจับหูจับหัวใจหัวใจอยู่ไหนหัวใจอ้าวหัวใจอยู่ข้างไหนลูกวิชาสุขศึกษาตัวอย่างนะพละศึกษาใช่ไหมหัวใจอยู่ข้างไหนสายใช่เปล่าเอามือจับจมูกจับตาสองข้างกำลังดูจับแก้มหันหน้ามาเอามือลงขอเชิญตัวแทนมาลูกใครจะมาก่อนใครดี
1: ไอติ
0: มแล้วก็ตามไปด้วยข้าวตูแล้วก็ปิ่นแล้วก็พีทครับชื่อนะจ๊ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนภดาลิกเมฆ
0: จ๊ะอ่ะหนูได้คำว่าอะไรบ้างอ่านหัวข้อด้วยนะ
2: คำน่ารู้เรื่องวัดพระแก้วและสำเพ็ง
0: ได้คำว่าอะไรบ้าง
2: ประสงค์หมายถึงต้องการ
0: จ้าง
2: ดงามหมายถึงสวยย่านหมายถึงบริเวณอดีตหมายถึงเวลาที่ล่วงแล้วทิศหมายถึงด้านหรือข้างนครหมายถึงเมืองใหญ
0: ่โอเคจ้าอ่ะยืนโชว์ผลงานให้เพื่อนๆดูด้วยอ่ะถือท่านี้แล้วก็ไปยืนไว้ฝั่งนู้นเลยจ้านี่ตรงนู้นตรงนู้นยืนตรงนี้อายุนั่นแหละพอมาเข้าตูคนที่2เชิญจ้า
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุรัญญาและมณีค่ะ
0: จ้าน
3: ครหมาย
0: เดี๋ยวอ่านหัวข้อด้วยลูก
3: คำน่ารู้เรื่องวัดพระแก้วและสำเพ็งนครหมายถึงเมืองใหญ่ทิศหมายถึงด้านข้างประสงค์หมายถึงต้องการอดีตหมายถึงเวลาที่ล่วงแล้วงดงามหมายถึงสวยย่านหมายถึงบริเวณ
0: จ้าเรียบร้อยแล้วสังเกตไหมข้อตูเราสังเกตอะไรไหมเวลาที่เรามานำเสนอเพื่อนมีมารยาทไหมลูกพูดใส่ไมค์เลยมีไหมไม่มีใช่ป่ะมีไม่มี
3: ไม่มี
0: ไม่มีค่ะเพราะว่าอะไรเพื่อนทำไมไม่อะไรลูก
3: ไม่หยุดเขียน
0: ไม่หยุดเขียนและก็ไม่ฟังดีมากเลยเข้าตูนี่นะเข้าตูโกรธนะหันหน้ามาฟังเข้าตูด้วยโอเคเข้าตูเชิญลูกให้เกียรติคนที่มานำเสนอด้วยนะต่อไปปินมาลูกปินเชิญจ้า
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาวรินทร์เขียวชะอุ่มค่ะชื่อเล่นชื่อปิ่นค่ะ
0: จ้าอ่านหัวข้อด้วยนะลูก
4: คำน่ารู้เรื่องวัดพระแก้วและสำเพ็งราชธานีหมายถึงเมืองหลวงนครหมายถึงเมืองใหญ่สีหมายถึงความรุ่งเรืองประสงค์หมายถึงต้องการงดงามหมายถึงสวย
0: จ้าเรียบร้อยแล้วซ้ายพีจ้าเชิญเรียบร้อยไปยืนโชว์ผลงานของเราที่สวยอีกของผู้ชายก็มีหลายคนที่สวยงามแต่นี้เอาทีมผู้หญิงล้วนก่อนนะเชิญจ้า
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิม
0: ลเสียงดังฟังชัดลูกเสียงดัง
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิมลสุวัฒน์
0: จ้า
5: ส
3: คำน่ารู้เรื่องวัดพระแก้วและสำเพ็งงดงามความหมายสวยนครแปลว่าเมืองใหญ่บ้านเรือนแปลว่าบ้านที่อยู่อาศัยสีแปลว่าความรุ่งเรืองอดีตแปลว่าเวลาที่ล่วงแล้ว
0: คนยังลูกยัง
3: ทิศแปลว่าข้าง
0: ครบนะมือเพื่อนหน่อยจ้ามารยาทผู้ฟังยอดเยี่ยมคราวนี้มายืน4คนนี้มายืนข้างๆกันตรงนี้ข้างหน้าเด็กๆไปทางแล้วต้นทางหันมามองนะเดี๋ยวดูว่าความแตกต่างก็คือคนที่สามารถวางแผนงานได้ดีที่สุดใน4คนนี้ก็คือเข้าตูกับใครไอติมเพราะว่างานกระจายคำกระจายไปครบทั้งหน้าทั่วทั้งหน้าส่วนปินกับของพีทมันกระจุกอยู่ด้านบนกับด้านล่างเห็นไหมลูกมันเอียงซ้ายเอียงขวานะดังนั้นต้องปรับปรุงงานคนที่ทำงานได้วางแผนงานได้ดีก็คือ2คนแต่ทั้ง4คนนี้ถือว่าทำออกมาได้สวยงามและสมบูรณ์แบบเหมือนกันเอาปรุงให้เพื่อนหน่อยจ้านั่งที่ได้ลูกขอบใจมากยอดเยี่ยมเอาไมค์กลับไปด้วยลูกไอติมจ้าดังนั้นเรื่องของเราจบเท่านี้เด็กๆปลายทางหรือต้นทางที่ยังทำงานไม่เสร็จก็ให้กลับไปทำงานของเราให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งคุณครูของหนูนะลูกแล้วก็เรื่องที่เราจะต้องเรียนในชั่วโมงถัดไปเราจะต้องมาอ่านกันบ้างโดยเตรียมบทอ่านเรื่องวัดพระแก้วและสำเพ็งจะเตรียมบทอ่านอยู่ในชุดกิจกรรมก็ได้หรือว่าอยู่ในหนังสือวรรณคดีลำนำหน้าที่เท่าไหร่ลูก100นะคะไปอ่านมาล่วงหน้าเพราะว่าเราจะเรียนเรื่องวัดพระแก้วและสำเพ็งชั่วโมงที่2เป็นการอ่านออกเสียงนะครับขอให้กลับไปอ่านมาล่วงหน้า 1-2 รอบนะครับแล้วเราจะมาอ่านกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูกันขอให้เด็กๆปลายทางและต้นทางทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงคุณครูไปทางทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้

0: มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่เดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plantFlowering plant flowering plant แปลว่าพืชดอก stamen stamen stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ pistil pistil pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

มทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกงในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะเด็กๆคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่านแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมคะมีการตอบคำถามใช่ไหมลูกซึ่งแผนภูมิรูปภาพนะคะจะนำเสนอข้อมูลนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการอ่านแผนภูมิรูปภาพและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิในการตอบคำถามของโจทย์ปัญหาชั่วโมงที่2ค่ะแล้วนะคะจะแตกต่างจากชั่วโมงที่ผ่านมาอย่างไรนะคะซึ่งในการอ่านแผนภูมิรูปภาพจำนวนที่แท้จริงที่นำเสนอในแผนภูมิรูปภาพจะตรงกับจำนวนรูปในแผนภูมิรูปภาพไหมคะเด็กๆไม่ตรงใช่ไหมเด็กๆอาจจะต้องดูจากข้อกำหนดใช่ไหมคะว่า1รูปแทนกี่จำนวนซึ่งจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ1รูปจะแทน2หน่วยแทน5หน่วยแล้วก็ในแบบฝึกหัดก็จะแทน10หน่วยด้วยใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะจะเรียนรู้1รูปแทนข้อกำหนดที่แตกต่างออกไปก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวเราทบทวนบทเรียนกันก่อนค่ะเด็กๆนะคะเด็กๆมาดูแผนภูมิรูป5แผนภูมินี้นะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรลูก
1: จำนวนนักเรียนเนี่ยเข้าใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร
0: ์จำนวนนักเรียนนะคะที่เข้าใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เด็กๆทราบได้อย่างไรว่าแผนภูมินี้นะคะบอกจำนวนนักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เราทราบได้อย่างไรลูก
1: ก็ม
0: ี
1: ชื่อเรื่อง
0: หนูดูจากชื่อของแผนภูมิใช่ไหมคะซึ่งชื่อของแผนภูมินะคะจะบอกทั้งหมดเลยว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะในข้อนี้นะคะในแผนภูมินี้ก็จะบอกจำนวนนักเรียนนักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะมาดูที่ตัวแผนภูมิก็จะมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์เอ๊ะเด็กๆคะในวันจันทร์นะคะมีนักเรียนเข้าห้องสมุด1 2 3 4 4คนใช่หรือไม
1: ่ใช
0: ่ใช่มั้ยคะ
1: ไม
0: ่ใช่เพราะว่าอะไรไม่ได้แทนจำนวนนักเรียน1คนใช่ไหมลูกหนูดูจากตรงไหนคะจากข้างล่างเป็นข้อกำหนดนั่นเองซึ่ง1รูปนะคะกำหนดให้1รูปแทนจำนวนนักเรียน10คนดังนั้นเมื่อมี1รูปนะคะก็จะแสดงจำนวนนักเรียน10คนนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูคำถามกันเด็กๆคำถามแรกก็คือจำนวนนักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องสมุดในวันพฤหัสบดีมีกี่คนในวันพฤหัสบดีมีกี่คนเด็กๆเอามือลงค่ะนักเรียนปลายทางบางคนได้คำตอบแล้วนักเรียนต้นทางได้คำตอบครบหรือยังในใครจะตอบข้อนี้เวลาคุณนับ1ถึง3เด็กๆยกมือเลยนะ1 2 1